0: คำนามมีหน้าที่อะไรมีประเภทอะไรบ้างวันนี้แหละเราจะมาเรียนกันนะครับอ้าวไหนใครรู้จักคำนามยกมือยกมือเลยรู้จักทุกคนเคยเรียนเรื่องคำนามมาแล้วใช่ไหมปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องคำนามเนี่ยเป็นคำชนิดแรกที่ง่ายมากๆนะวันนี้คุณครูจะสอนเด็กๆให้รู้จักคำนามทั้งหมด4ประเภทย่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราติดตามไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้ลองมาคุณครูอยากจะตรวจสอบความคิดนักเรียนก่อนเรามาเล่นเกมกันดีกว่าปริศนาพาเพลินปริศนาพาเพลินวันนี้นะจะมีกลอนมาให้เด็กๆลองทายปริศนาแล้วจะขึ้นมาทีละวรรคนะเป็นกลอน4ง่ายๆปลายทางก็เหมือนกันนะลูกเตรียมพร้อมให้ดีนะเราจะแข่งกันเป็นกลุ่มกลุ่มไหนตอบถูกก่อนยกมือแล้วตะโกนดังๆมาที่คุณครูเลยเอาให้ดังเลยนะลูกปลายทางจะได้ยินด้วยนะแล้วรีบตอบทันทีว่าคำตอบนั้นคืออะไรถ้าตอบถูกคุณครูให้อะไรเอ่ยใจเหมือนเดิมนะสะสมไปก่อนอย่าลืมนะลูกกลุ่มไหนที่สะสมหัวใจได้เยอะแล้วเอามาแลกกล่องสุ่มด้วยนะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกนะเป็นการสะสมเพื่อเสริมแรงให้กับเด็กๆได้มีความตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้แล้วก็ร่วมกิจกรรมนะครับอ้าวพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะวิธีการคือเมื่ออ่านปริศนาแล้วถ้ารู้คำตอบแล้วให้ยกมือตอบถ้าตอบถูกได้รับหัวใจถ้าตอบยังไม่ถูกมีสิทธิ์ตอบเรื่อยๆจนกว่าจะถูกโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วเด็กๆอ่านพร้อมกันนะลูกทั้งต้นทางปลายทางวรรคแรกของปริศนาข้อที่1ตัวฉันคือใครได้คำตอบยังไม่ได้เอาใหม่ต่อไปคนไข้ป่วยมาผ่าตัดฉีดยาคำตอบคืออะไรลูกรักษาชีวิตคำตอบคือ
1: คุณหมอครับ
0: คุณหมอใช่หรือเปล่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเย้สุดยอดคุณหมอคุณหมอหรือว่าหมอใช่ไหมครับอ้าวโปรดมารับรางวัลเลยนะได้หัวใจ1ดวงเลือกแล้วก็ไปติดที่กลุ่มตัวเองกลุ่มไหนอ่ะโปรดมาติดตรงนี้ก่อนเพื่อนจะได้เราจะได้กดดันเพื่อนอ่ะกลุ่ม3เอาตรงกลางโอเคกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5นะครับอ่ะต่อไปดูดีๆนะข้อที่2คือมีปีกบินได้รู้แล้วเหรอคืออะไรคําตอบคืออะไรอ่ะยกพร้อมกันไม่ใช่พุ่งไปบนฟ้าคําตอบคืออะไรเครื่องบินใช่หรือเปล่าคำตอบคือเครื่องบินคำตอบคือเครื่องบินใช่ไหมเอ่ยถูกต้องกลุ่ม5มารับรางวัลมีปีกบินได้พุ่งไปบนฟ้าไม่ใช่นกกาหน้าตาแปลกๆคือเครื่องบินนะอ้าวเด็กๆจำคำด้วยนะลูกคำแรกคือคุณหมอหรือหมออันที่2คือเครื่องบินอ้าวปริศนาที่3ขนขาวฟูแสดงว่าเป็นอะไรเป็นสัตว์หรือเปล่าไม่รู้มีขนสีขาวต่อมาใบหูยาวเรียวได้ยังเอ่ยกลุ่ม3ยกก่อนมิมี่ตอบว่าก
1: ระต่ายค่ะ
0: กระต่ายคำตอบคือกระต่ายเดี๋ยวดูปริศนาต่อไปก่อนนะตัวเล็กนิดเดียวเคี้ยวกินแครอทคำตอบก็คือกระต่ายเก่งมากมีมารับรางวัลได้กี่คำแล้ว3คำคำต่อมาปริศนาต่อมายกให้เร็วนะลูกยกให้เร็วนะปริศนาต่อมาพร้อมหรือยัง
2: พร้อมค่ะ
0: เอามือจับหัวไหล่เอวปลายทางด้วยนะหัวไหล่เอวปริศนาต่อมาฉันคืออะไรเล่มใหญ่ในตู้กันดาตอบว่า
1: หนังสือ
0: ดูข้อต่อไปก่อนนะเด็กๆอ่านดูความรู้มากมีคำตอบก็คือหนังสืออ้าวมาหัวใจ1ดวงต่อไปข้อที่5ได้กี่คะแนนลูก
2: 5
0: คะแนนเก็บไว้ก่อนสะสมไปก่อนอ้าวคำตอบปริศนาต่อมาใช้ทำแกงจืดอ้าวใครรู้ยกไวจังเลยกิตติภพใช้ทำแกงจืดมีหลายอย่างเลยนะใช้ทำแกงจืดต อบว่า
1: เต้าหู้ค่ะ
0: เต้าหู้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่จะดูอีกก่อนไหมดูก่อนไหมดูดูให้อีกหนึ่งให้อีกหนึ่งอันยาวตามรั้วเอามือจับหัวลายเอวยกอุ้ยดูไม่ทันเลยกลุ่มไหนกลุ่มไหนลูกกลุ่มไหนเอาใหม่เอาใหม่ให้ดูอีกหนึ่งปริศนาเป็นผักสวนครัวกลุ่มที่สกลุ่มที่สองตอบว่าอะไรลูกเป็นผักสวนครัวมีผลสีแดงตอบว่ายกเสร็จแล้วต้องตอบให้ได้สิเอาเร็วๆๆถ้าไม่ได้แล้วถ้าไม่ได้จะให้กลุ่ม5แล้วนะได้ยังเอามือจับหัวเอากลุ่มที่2ยังตอบไม่ได้เอามือจับลายเอวยกกลุ่ม4ตอบว่ากลุ่ม4ตอบว่าอะไรเอาส่งมาให้เพื่อนหน่อยเร็วคำตอบคือ
1: แครอทค
0: ่
1: ะ
0: แครอทยังไม่ถูกกลุ่มที่หนึ่งตอบว่าเอาเร็ว
1: มะเขือเทศค่ะ
0: ยังไม่ถูกกลุ่ม5ตอบว่าอะไรลูกยาวยืดตำรั้วเป็นผักสวนครัว
1: ตำลึงค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากตำลึงอ้าวมารับรางวัลสุดยอดข้อต่อไปข้อที่6เปลือกบางปอกง่ายแสดงว่าต้องเป็นอะไรลูกเปลือกบางปอกง่ายผิวกายสีขาวโปรดตอบว่าก
1: ล้วยครับ
0: กล้วยใช่หรือเปล่านะดูปริศนาต่อมาบดผสมข้าวให้ทารกกินใช่กล้วยหรือเปล่านะใช่ไหมลูกคำตอบคืออ้าวกดไม่ไปกล้วยเย้สุดยอดอ้าวมาเลยได้1อ้าวหมดหรือยังพอยัง
2: ยัง
0: อ่ะเล่นอีกมีอีก2ข้ออีก3ข้ออ้าวข้อที่7ตั้งใจฟังให้ดีนะข้อที่7นะฉันคือที่ไหนแสดงว่าต้องเป็นอะไรลูกดีมากใครมาหาสถานที่นี้ต้องมีอะไรต้องมีคนไปใช่ไหมต้องมีคนเยอะหรือคนน้อย
2: เยอะ
0: เยอะต่อไปเจ็บป่วยกายากลุ่มที่1ตอบว่า
1: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลใช่หรือเปล่าดูข้อสุดท้ายเข้ามาตรวจกันสถานที่นี้ก็คือโรงพยาบาลสุดยอดมารับรางวัลเลยกลุ่มที่1ใครก็ได้ครับเอาอันไหนลูกเอาแปะไว้ได้กี่คะแนนลุ้นได้กี่คะแนน15คะแนนต่อไปข้อที่8ฉันไม่ใช่กาวไม่ใช่กาวสก็อตเทปยังไม่ใช่เอาใหม่อันที่2สีขาวเป็นน้ำแสดงว่ามีสีขาวแล้วก็เป็นน้ำกลุ่มที่5เมื่อกี้มะลิยกก่อนตอบว่าอะไรลูกตอบได้ยังมะลิตอบว่า
1: สีน้ำค่ะ
0: ยังไม่ถูกกลุ่ม2ตอบว่ากลุ่ม2แล้วต่อไปกลุ่ม4นะถ้าไม่ถูกจะให้กลุ่ม4ตอบตอบเลยลูกเมื่อกี้คนยก
1: นมครับ
0: นมมาดูกันนะเด็กดื่มประจำถูกไหมตอนเช้าก่อนเรียนคำตอบก็คือนมสุดยอดมารับรางวัลข้อนี้ง่ายมากเลยกี่คะแนน
2: 50
0: มากลุ่มที่4เตรียมตัวยกให้ดีนะแบบเร็วๆเลยข้อสุดท้ายข้อที่9สอนภาษาไทยกลุ่มที่4ยกแล้วคำตอบคืออะไรลูกครูยังไม่ถูกให้โอกาสอีกเดี๋ยวดูอีกใครรู้จักเอามือจับหัวลายเอวสอนภาษาไทยใครรู้จักป.4น่ารักได้คำตอบหรือยังเอามือจับหัวมีคนกวักมือเรียกครูแล้วอะที่ไกลกังวลกลุ่มที่4ตอบว่าคำตอบคือชื่อจริงดีมากคำตอบก็คือครูธีรพลเด็กๆเห็นไหมลูกรูปกับตัวจริงตรงปกไหมเหมือนกันไหมตรงหรือไม่ตรงใครสายหน้าระวังไว้ทีครูมีกล้องบันทึกไว้หมดแล้ว

แล้วอ่ะได้คำตอบหมดแล้วได้คำตอบหมดแล้วนะอ้าวทีนี้มาดูคำบ้างเราได้คำว่าอะไรอ่ะมาเลยลูกกลุ่มที่4มารับรางวัลได้คำว่าเด็กๆอ่านพร้อมกันคำว่าหมอ

0: ทีนี้มีให้เด็กๆช่วยกันสร้างความคิดนิดหนึ่งว่าคำพวกนี้อ้าวใครอยากจะช่วยคุณครูอธิบายว่าเราเอาไว้เรียกชื่ออะไรบ้าง
1: สิ่งของ
0: อ่ะเอาอันแรกก่อนหมอเนี่ยเราเอาไว้เรียกชื่ออะไรลูกอ
1: ้
0: าวคนเครื่องบินเอาไว้เรียกชื่ออะไรลูก
1: ส
0: ิ่งของกระต่ายเรียกชื่ออะไรสัตว์ใช่ไหมอ่ะหนังสือคืออะไรหนังสือ
1: สิ่งของ
0: สิ่งของเหมือนกันกับเครื่องบินนะตำลึงเอาไว้เรียกชื่ออะไรลูกตำลึง
1: ผ
0: ักหรือพืชใช่ไหมอ่ะคุณครูขอใช้คำว่าพืชนะอ่ะต่อมากล้วยเหมือนกันไหมก็เป็นพืชไหม
1: เป็น
0: ดีมากอ่ะโรงพยาบาลเอาไว้ใช้เรียกชื่ออะไร
1: สถานที
0: ่สถานที่แล้วนมล่ะนมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรลูกอาหารนะเครื่องดื่มก็คืออาหารนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายครูธีรพลเอาไว้เรียกชื่ออะไร
1: คน
0: ดีมากทีนี้คำที่เราเอาไปแทนชื่อคนคนนี้เนี่ยบอกว่าเป็นหมอสิ่งของอันนี้บอกว่าเครื่องบินสัตว์ตัวนี้บอกว่านี่คือกระต่ายนะไอ้ต้นแบบนี้มีเครือมีใบมีผลสีแดงเนี่ยเรียกว่าตำลึงอันนี้เรียกว่ากล้วยอันนี้เรียกสถานที่ตรงนี้ที่คนไปเยอะเนี่ยเรียกว่าโรงพยาบาลแบบนี้เอาคำไปแทนชื่อทราบไหมว่าคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรลูกคำอะไรนะคำนามเพราะอะไรจึงเรียกว่าคำนามใครรู้บ้างเพราะอะไร
1: เอาไว้เร
0: ียกอะไรนะเรียกชื่อเพราะว่านามแปลว่าอะไรนามแปลว่าอะไรลูกดีมากนามแปลว่าชื่อดังนั้นคำนามจึงเป็นคำเรียกชื่อนะโดยชื่อที่เราเรียกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อคนชื่อสัตว์ชื่อสิ่งของต่างๆชื่อสถานที่ชื่อพืชชื่ออาหารใดๆในโลกนี้เราตั้งชื่อให้เขาเราก็เลยเรียกคำพวกนั้นว่าคำนามอ่ะเด็กๆมองที่หน้าตัวเองเล่มสีเขียวๆนะเราตั้งชื่อให้เล่มนี้ว่าอะไรลูก
1: หน
0: ังสือที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนนั่งทับอยู่ตรงนี้เราตั้งชื่อสิ่งนี้ที่มีสีขาวว่าอะไรดีมากสิ่งที่เด็กๆมองอยู่หน้าตรงนี้จอสี่เหลี่ยมตรงนี้เราตั้งชื่อเขาว่าอะไรลูกโทรทัศน์ทีวีกระดานก็แล้วแต่จะเรียกใช่ไหมนี่แหละเราเอาชื่อพวกนี้ไปใส่สิ่งของไปใส่คนไปใส่สถานที่เป็นการตั้งชื่อให้เขาก็เลยเรียกพวกนี้ว่าคำนามสรุปแล้วคำนามก็คือคำเรียกชื่อใช่ไหมทีนี้มาดูจุดประสงค์วันนี้เด็กๆจะต้องรู้จักคำนามทั้งหมดเลยชนิดหน้าที่ของคำนามจำแนกคำนามได้แล้วก็เห็นประโยชน์ของการใช้คำนามให้ถูกต้องตามลักษณะของคำนะคะเพราะว่าคำนามเขามีหน้าที่นะมาดูที่ความรู้ใหม่รู้จักชนิดของคำไหมลูกชนิดของคำมีกี่ชนิดเอาดูซิหน้าจอกี่ชนิดเอ่ย
1: 12
0: ชนิดนะครับอันนี้คุณครูอ้างอิงมาจากสถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาหรือว่าหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยในปัจจุบันเราจำแนกชนิดของคำออกเป็น12ชนิดนะใน12ชนิดนี้มีคำนามชนิดแรกชนิดที่2คือคำสรรพนามชนิดที่3คือคำกริยา4คำช่วยกริยา5คำวิเศษ6คำที่เกี่ยวกับจำนวน7คำบอกกำหนด8คำบุพบท9คำเชื่อม10คำลงท้าย11คำอุทานและ12คำปฏิเสธทีนี้สำหรับเด็กป.4คุณครูจะสอนถึงไหนคุณครูจะสอนตั้งแต่หมายเลข1จนถึงหมายเลข7ก็คือคำบอกกำหนดนะสำหรับป.4 เราจะเรียนแค่7ชนิดนะครับเด็กๆขึ้นไปป.5 ก็จะไปเพิ่มชนิดที่8ชนิดที่9ขึ้นป .6 ก็จะเป็น10 11 12ก็จะครบทั้งหมดเลยนะแล้วเราจะเอาความรู้ทั้งหมดเนี่ย12ชนิดไปใช้เรียนต่อในม

0: 1นะครับอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายแล้วก็ชนิดของคำที่เราจะเรียนกันนะอ้าวทีนี้มาดูว่าในคำนามเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทย่อยๆนะถ้าตามหลักบรรทัดฐานภาษาไทยนะครับเราจะเรียกคำนามอันแรกว่าคำนามอะไรอ่านได้ไหมข้อแรกคำนามสามัญอันที่2คือ
1: คำนามวิสามัญ
0: อันที่3อ่านได้ไหมคำอะไร
1: คำล
0: ัก
1: ษณะนาม
0: 4คือบางคนหลายคนนะออกเสียงว่าอาการนามจริงๆแล้วคำนี้เป็นการเอาคำสองคำมารวมกันก็คือคำว่าอาการและคำนามเวลาเราอ่านคำแบบสมาร์ทนะเราต้องอ่านออกเสียงอะตรงกลางก็คืออ่านว่าอาการนามอ่านซิไหนลองอ่านซิคำ
1: อา
0: การนามดีมากทีนี้มาดูอันแรกคำนามคืออะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วนะเราได้องค์ความรู้แล้วจากปริศนาที่เล่นเกมกันมาคำนามคืออะไรไหนใครจะสรุปให้คุณครูฟังคำนามคืออะไรลูกคือคำเรียกอะไร
2: ชื่อ
0: จำไว้ให้ดีเลยว่าคำนามคือคำเรียก
2: ชื่อ
0: เรียกชื่อใครบ้างเรียกชื่อใครบ้างเอ่ยเรียกชื่อใครนะบุคคลก็หมายถึงใครคนเรียกชื่ออะไรได้อีกศาสตร์เรียกชื่อวัตถุได้ไหม
2: ได
0: ้สิ่งของได้ไหม
2: ได
0: ้ได้เรียกชื่อสภาพได้ไหมอ่ะไหนดูซิสภาพคืออะไรไหนใครอธิบายได้บ้างสภาพเช่นบอกว่าความดีความเลวอย่างนี้เรียกว่าสภาพใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำนามเดี๋ยวจะสอนว่าทำไมต้องเป็นคำนามอ่ะธรรมชาติได้ไหมได้ทุกอย่างที่เราตั้งชื่อให้เขาเนี่ยถือว่าเป็นคำนามหมดเลยสถานที่ก็ได้ความคิดเราก็ได้นะความเชื่อก็ได้หรือค่านิยมก็ได้นะอันนี้อาจจะยากไปสำหรับเด็กๆแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเจอคำนามที่บอกชื่อบุคคลชื่อสัตว์ชื่อวัตถุสิ่งของสถานที่ธรรมชาติอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เรามองเห็นใช่ไหมจับต้องเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมคือมองเห็นจับต้องได้ส่วนความคิดความเชื่อค่านิยมสภาพเนี่ยพวกนี้มันเป็นนามธรรมก็คือมีแต่ชื่อแต่มองเห็นไหม
2: ไม
0: ่เห็นนะจับต้องไม่ได้อ้าวทีนี้รวมไปทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตด้วยนะผีมีชีวิตไหมลูกผีเป็นคำนามไหม
2: เป
0: ็นเพราะว่าเราเอาไว้เรียกชื่ออะไรเรียกชื่อวิญญาณหรืออะไรก็ไม่รู้ที่เรามองไม่เห็นนะแต่ว่าเราก็ตั้งชื่อให้เขาว่านี่คือผีเนี่ยแบบนี้เรียกว่าคำนามอ้าวทีนี้มาดูว่าคำนามอันแรกที่เด็กๆควรจะรู้จักคืออะไรลูกข้อที่หนึ่งคือ
1: คำนามสาม
0: ัญตอนนี้ทุกคนเปิดแบบฝึกหัดและใบความรู้เลยเรียนไปด้วยทำแบบฝึกหัดไปด้วยนะข้อที่หนึ่งคำนามสามัญก็คือคำนามที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆโดยทั่วไปไม่ได้ระบุแน่นอนว่าเป็นสิ่งนี้หรือมีชื่อเรียกอย่างนี้เอาง่ายคือคำนามทั่วไปเลยยกตัวอย่างเช่นคนนะวันนี้คนที่ยืนอยู่หน้าห้องอันนี้เรียกว่าอะไรลูกคนนี้เรียกว่าอะไรโดยที่ไม่ต้องใส่ชื่อนะเรียกว่าอะไร
2: คร
0: ูเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือการเรียกชื่อตั้งชื่อให้คนคนนี้ว่าที่ทำหน้าที่สอนหนังสือหน้าห้องเรียนว่าครูใช่ไหมอ่ะไหนเราลองตั้งชื่อเด็กๆที่อยู่ในห้องนี้ดูซิโดยที่ไม่ต้องใส่ชื่อบุคคลทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าอะไร
2: ที
0: ่นักเรียนก็เป็นคำนามใช่ไหมอ่ะเด็กๆลองดูอันนี้ตั้งชื่อให้ได้ไหมกระดาษแผ่นนี้มันมีรูปลักษณ์เป็นแบบไหน
2: หัวใจ
0: คืออะไรนะ
2: หัวใจ
0: เห็นไหมเนี่ยเป็นการเรียกแบบทั่วไปนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามสามัญแปลว่าทั่วไปนะอ้าวเด็กๆช่วยตั้งชื่ออันนี้ให้คุณครูหน่อยเนี่ยที่ถืออยู่ตรงนี้คืออะไรลูก
2: ปากกา
0: ปากกาไอ้เจ้าสิ่งนี้ที่มันมีลักษณะแบบนี้ใช้เขียนกระดานได้เรียกว่าปากกาใช่ไหมอันนี้เรียกว่าอะไรลูก
2: ร
0: ี
2: โมท
0: หรือพอยเตอร์ใช่ไหมเนี่ยเป็นการตั้งชื่อให้สิ่งของเนี่ยเรียกว่าคำนามทั่วไปพอจะเข้าใจหรือเปล่าถ้ายังไม่เข้าใจลองดูอีกนิดนึงว่า อีกประเภทนึงเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันที่สองจะตรงกันข้ามก็คือคำนามวิสามัญคำนามวิสามัญคือคำที่เป็นชื่อซึ่งตั้งขึ้นเฉพาะเรียกคำนามสามัญ1 1งงไหมงงอ่ะยกตัวอย่างเช่น ตั้งชื่อขึ้นตั้งเป็นชื่อขึ้นเฉพาะคำว่าเฉพาะแปลว่าระบุเจาะจงเฉพาะสิ่งนี้สิ่งนั้นลงไปนะเรียกคำนามสามัญหนึ่งหนึ่งนั่นแปลว่าเด็กๆลองเปรียบเทียบดูนะถ้าเป็นคำนามสามัญคนที่ยืนสอนหนังสืออยู่หน้าห้องเรียนเนี้ยเด็กๆเรียกว่าอะไรนะเมื่อสักครู่นี้คำนามสามัญครูแต่ถ้าเป็นคำนามวิสามัญเราจะตั้งชื่อให้คุณครูคนเนี้ยโดยที่เขามีชื่ออยู่แล้วครูอะไรลูกดีมากครูธีรพลจึงเป็นคำนามวิสามัญแต่ถ้าบอกว่าครูเฉยๆเป็นคำนามอะไรสามัญดีมากอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นยายไหมยายไหมชื่อจริงชื่ออะไรนะวีนาพรใช่ไหมลูกผู้หญิงคนนี้นักเรียนคนนี้ยายไหมยืนโชว์ตัวให้เพื่อนๆในห้องดูหน่อยหัวหน้าห้องของเรายายไหมถ้าเด็กๆมองมาที่ยายไหมแล้วบอกว่าคนนี้คือนักเรียนใช่ไหมแสดงว่าเป็นอะไรลูกคำนามอะไร
2: สาม
0: ัญแต่ถ้าเราบอกว่านักเรียนที่ชื่อยายไหมเราใส่ชื่อเฉพาะเขาลงไประบุว่าคือเขาเนี่ยต้องเป็นคำนามอะไร
2: วิสามัญ
0: ดีมากแล้วยิ่งบอกชื่อจริงว่าวีนาพรเป็นคำนามอะไรลูกเป็นการตั้งชื่อเฉพาะไหมวีนาพรใช่ชื่อเฉพาะแสดงว่าเป็นคำนามวิสามัญอ่านยายไหมนั่งลงใจมากเข้าใจหรือยังลูกเป็นชื่อเฉพาะนะเป็นชื่อเฉพาะเราจะเรียกว่าคำนามวิสามัญยกตัวอย่างเช่นสมชายเนี่ยเป็นการเอาชื่อเป็นการตั้งชื่อผู้ชายคนนี้ว่าสมชายตั้งชื่อผู้หญิงคนนี้ว่าสมรใช่ไหมเนี่ยเป็นชื่อเฉพาะของคนหรือเจ้าแต้มนี่น่าจะเป็นชื่อของใครของอะไรลูกน้องหมาใช่ไหมหรือสุนัขนะเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะของหมาตัวนี้ชื่อเจ้าแต้มแต่ถ้าเราเรียกว่าหมาหรือสุนัขเฉยๆก็เป็นคำนามทั่วไปใช่ไหมแต่เราตั้งชื่อลงไปอีกว่านี่คือเจ้าแต้มก็เป็นคำนามวิสามัญนะชื่อเฉพาะของสุนัขเนี่ยลักษณะเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นคำนามวิสามัญในใครไม่เข้าใจสองประเภทนี้ยกมือมีหรือเปล่าปลายทางเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะถ้ายังไม่เข้าใจครูยังมีตัวอย่างอีกนะลองเปรียบเทียบง่ายๆถ้าเป็นคำนามสามัญโรงพยาบาลระบุเจาะจงไหมว่าโรงพยาบาลไหน
2: ไม่
0: โรงพยาบาลในโลกนี้มีกี่แห่งทราบไหม
2: ไม
0: ่ทราบเลยมีเยอะมากมันก็เลยทั่วไปไงลูกมันเยอะมันเกลื่อนกลาดไปหมดเราก็เลยเรียกว่าเป็นคำนามสามัญแต่ถ้าคุณครูเพิ่มเข้ามาว่าโรงพยาบาลหัวหินเป็นยังไงระบุเจาะจงหรือยัง
2: เจาะจง
0: เจาะจงแล้วก็เลยกลายเป็นคำนามวิสามัญเห็นไหมเนี่ยคือการเปรียบเทียบ2แบบคุณครูในโลกนี้เยอะไหม
2: เยอะ
0: ทั่วประเทศทุกประเทศในโลกนี้มีคุณครูหมดเลยนะแต่ถ้าบอกว่าคุณครูธีรพลในโลกนี้มีครูธีรพลกี่คนตัวตนจริงๆเนี่ยมีกี่คน1คนเท่านั้นเพียงแต่ว่าอาจจะมีคนอื่นที่ชื่อคล้ายกันใช่ไหมชื่อเหมือนกันแต่ตัวตนจริงๆของครูธีรพลเนี่ยมีอยู่แค่1คนเท่านั้นโรงพยาบาลหัวหินก็เหมือนกันลูกโรงพยาบาลหัวหินที่เป็นจริงๆเนี่ยมีกี่ที่1ที่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาย่อยออกไปหัวหิน1หัวหิน2หัวหิน3หัวหิน4มันก็แล้วแต่ใช่มั้ยก็จะใส่ระบุเจาะจงลงไปนะเราจะเรียกคำนามลักษณะนี้ว่าเป็นวิสามัญนะครับเข้าใจหรือยังเอ่ยเข้าใจแล้วนะท่านครูบอกว่าสถานีตำรวจเป็นอะไรคำนามสามัญหรือวิสามัญ
2: สาม
0: ัญถ้าบอกว่าสถานีตำรวจหัวหินเป็น
2: ว
0: ิ
2: สาม
0: ัญใช่ไหมบอกว่าโรงเรียนเป็นสามัญหรือวิสามัญ
2: สามัญ
0: โรงเรียนวังไกลกังวลเป็น
2: ว
0: ิ
2: สาม
0: ั
2: ญ
0: ดีมากนี่คือคำนามเข้าใจหรือเปล่านะเด็กๆลองคุณครูขอตรวจสอบความเข้าใจนิดนึงลองดูที่แบบฝึกหัดตอนที่1ซิทำให้คุณครูได้ไหมลูกใช้เวลาแค่นิดเดียวนะเราจะทำไปพร้อมกันเลยสอนไปด้วยทำแบบฝึกหัดไปด้วยนะวันนี้ลองดูว่ามีคำนามทั้งหมด10ข้อนะให้ระบุว่าเป็นคำนามสามัญหรือคำนามวิสามัญมาดูข้อแรกก่อนข้อที่1ข้อที่1นะตำรวจช่วยกันตอบสิทั้งต้นทางและปลายทางเลยลูกตำรวจเป็นคำนามประเภทไหน2อันนี้เป็นคำนามสามัญเด็กๆก็เขียนคำตอบลงไปว่าคำนามสามัญมาดูข้อที่2โรงพยาบาลเป็นอะไรลูกโรงพยาบาลดูซิ
3: น้ำสามา

0: คำนามอะไรมีการระบุเจาะจงไหมโรงพยาบาล
1: ไม
0: ่ก็ตอบว่าเป็นคำนามสามัญทีนี้ดูข้อที่3หน่อยข้อที่3ปลายทางไปพร้อมๆกันนะเอาให้ทันนะปลายทางตอบคุณครูได้ไหมข้อที่3ครูสมศรีมีการระบุชื่อเจาะจงลงไปหรือเปล่า มีไหมลูกมีแสดงว่าเป็นคำนามอะไรเขียนลงไปเลยเขียนลงไปเลยวิเคราะห์ไปนะข้อที่4ประเทศลาวเป็นไงลูกประเทศลาวประเทศลาวในโลกนี้มีกี่ที
2: ่
0: 1ที่ดังนั้นเป็นอะไรวิสามันดีมากเอาเขียนลงไปให้เวลาอีก2นาทีในการทำข้อ5จนถึงข้อที่10นะครับทำเลยลูกนะ2นาทีนะจับเวลาได้เลย2นาทีข้อ5ถึงข้อ10

0: าละครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยกันทุกคนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยจะเฉลยกันตอนท้ายชั่วโมงนะครับตอนช่วงสรุปบทเรียนเนาะทีนี้เด็กๆข้ามมาที่ชนิดที่3อ่านพร้อมกันบนกระดานชนิดที่3คืออะไร
1: ความ รักษณะน
0: ามออกเสียงใหม่อีกรอบนึงคำลักษณะนามคำลักษณะนามคืออะไรตั้งใจฟังก่อนนะคำลักษณะนามคือคำที่ใช้บอกลักษณะของคำนามนั้นหรือคำกริยาก็ได้ยกตัวอย่างเช่นปากกาเราเรียกว่าอะไร
1: ด
0: ้ามใช่ไหมถ้าคุณครูมีปากกาในมือเนี่ยคุณครูถือกี่อันกี่ด้ามลูก
1: หน
0: ึ่งด้ามปากกาหนึ่งด้ามแสดงว่าคำว่าด้ามเนี่ยบอกลักษณะของอะไร
1: ปากกา
0: ใช่ไหมรีโมทอยู่ที่มือคุณครูรีโมทมีกี่อัน
1: หน
0: ึ่งอันคำว่าอันเป็นลักษณะนามของรีโมทใช่หรือเปล่าใช่ถูกต้องนะอันนี้เรียกว่าลักษณะนามยากไหมข้อนี้ไม่ยากไม่ยากเลยยกตัวอย่างง่ายๆเลยลูกฝูงผึ้งบินเข้าจู่โจมศัตรูทันทีคำว่าฝูงบอกลักษณะนามของอะไรของผึ้งเก่งมากนะคำว่าฝูงบอกลักษณะนามของผึ้งส่งจานให้ใบสิว่าใบบอกลักษณะนามของอะไรลูก
1: จาน
0: จานเก่งมากอุ้ยเก่งจังเลยห้องนี้อ้าวเก้าอี้10ตัวคำว่าตัวบอกลักษณะนามของอะไร
1: เก
0: ้าอี้ปลายทางด้วยนะช่วยวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะลูกอ้าวบ้านหลังแรกคำว่าหลังบอกลักษณะนามของอะไร
1: บ
0: ้านเก่งมากอ่ะข้อสุดท้ายขอกอดทีคำว่าทีเป็นลักษณะ

0: ามของอะไรขอหรอขอทีใช่ไหมจริงๆต้องเป็นอะไรลูกกอดเวลาเรากอดเนี่ยเราเรียกว่ากอดกี่ทีหนึ่งทีอ่ะกอดหนึ่งทีกอดสองทีกอดสามทีใช่ไหมดังนั้นทีก็เป็นลักษณะนามของคำว่ากอดนะทีนี้เด็กๆดูนิดนึงลูกดูนิดนึงนะอ้าวฝูงผึ้งคำว่าผึ้งเนี่ยเป็นคำนามคำว่าจานเป็นคำนามเก้าอี้เป็นคำนามใช่ไหมบ้านเป็นคำนามแต่คำว่ากอดเป็นคำนามไหม
1: ไม
0: ่กอดเป็นคำกริยานะเพราะฉะนั้นแล้วย้อนกลับมาที่สไลด์นี้นิดนึงเขาบอกว่าสามารถบอกลักษณะของคำอะไรลูกคำนามหรือคำกริยาก็ได้ใช่ไหมอันนี้คือลักษณะนามใครไม่เข้าใจลักษณะนามยกมือคนไหนไม่เข้าใจยกมือเข้าใจทุกคนนะทีนี้มาดูที่สไลด์หน้าถัดไปช่วยบอกได้ไหมกลุ่มไหนบอกได้ก่อนให้หัวใจหนึ่งดวงเลยตู้มีลักษณะนามเป็นอะไรใครจะตอบยกมือเลยตู้รู้จักตู้ไหมลูกตู้เย็นก็ได้อะตู้เย็นตู้เสื้อผ้าตู้ต่างๆตู้เก็บของตู้ลักษณะนามเป็นอะไรมีไหมมีไหมใครจะตอบคุณครูมีไหมเอ่ยตู้เราเรียกว่าอะไรตู้เรียกเป็นอะไร
1: อัน
0: ไม่ใช่ยังไม่ใช่เป็นอะไรเอ่ยใบยังไม่ใช
1: ่
0: ชิ้นก็ไม่ใช่มันเล็กไปชิ้นใบให้คำตอบข้อแรกตู้มีลักษณะนามเป็นอะไรเอ่ยเขาเรียกตู้ว่าเป็นหลังเห็นไหมต่อมาคลุยมีลักษณะนามเป็นอะไรคลุยโปรดตอบว่าโปรดตอบนางตอบว่า
2: ด้ามครับ
0: ด้ามยังไม่ถูกยังไม่ถูกนะอ้าวขวัญฤทัยกลุ่มที่4ถ้าตอบถูกได้หัวใจ1ดวงคลุยลักษณะนามคือ
2: เราค
0: ่
2: ะ
0: เราเก่งมากปรบมือให้ขวัญฤทัยหน่อยคลุยเรียกเป็นเราอ้าวมารับหัวใจหนึ่งดวงใครมีลักษณะนามเป็นกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มสามอ้าวตอบไม่ถูกหักหนึ่งดวงใคร
2: ฟองครับ
0: ฟองถูกต้องได้รอดไปมารับหัวใจอ้าวแม่ชีรู้จักแม่ชีหรือเปล่าแม่ชีอยู่ที่ไหนลูก
3: อย
0: ู่วัดแม่ชีลักษณะนามแม่ชีคืออะไรขวัญฤทัยอีกแล้วบอกว่า
2: คนค่ะ
0: คนเก่งจังเลยถูกต้องแม่ชีมีลักษณะนามเป็นคนอ้าวต่อไปมารับเลยลูกมารับเลยสุดท้ายจดหมายมีลักษณะนามเป็นโอ้โหยกกันทั้งหมดเลยตอบพร้อมกันได้ไหมคือ
4: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 104 105 104 105 106 107 108 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
0: ูกเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คิดใหม่ใบก็ไม่ถูกจดหมายจดหมายจดหมายแผ่นก็ไม่ใช่ขวัญฤทัย
2: ฉบับค่ะ
0: ฉบับอ้าวมารับรางวัลอีกทำไมขวัญฤทัยเก่งจังเลยอ่านมาแล้วเหรอลูกหรือว่ายังไงอ่านมาก่อนเหรอหรือมีความรู้เดิมสุดยอดมากหลังเราฟองคนฉบับลักษณะแบบนี้เรียกว่าลักษณะนามนะอ้าวทีนี้ใครไม่เข้าใจลักษณะนามยกมือไม่มีปลายทางเข้าใจไหมลูกถ้าเข้าใจแล้วแบบฝึกหัดตอนที่2อ้าวทุกคนดูนะตอนที่2มีกี่ข้อ
1: 5
0: กี่ข้อลูก5ข้อช่วยเติมลักษณะนามให้คุณครูหน่อยว่าแต่ละอย่างที่มีในนี้เนี่ยมีตัวอย่างให้เลือกด้วยนะเด็กๆต้องเลือกให้ถูกด้วยนะครับกระดาษลักษณะนามคืออะไรใครเรือคลุยดินสอคืออะไรอ้าวเขียนด้วยความรวดเร็ว1 นาทีเชิญครับ

0: ล้วอ่ะโอเคปลายทางเสร็จหรือเปล่า5ข้อยากไหมลูกยากไหมไม่ยากเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกับเพื่อนปลายทางนะอ้าวทีนี้มาดูประเภทสุดท้ายมาถึงสุดท้ายและปลายทางของเราก็คือคำอาการนามอ่านว่าอะไรดีมากอ่านว่าอาการนามนะทีนี้คืออันนี้ต้องตั้งใจฟังนิดนึงอาจจะยากที่สุดแต่ก็ไม่ได้ยากมากคุณครูคิดว่าทุกคนถ้าตั้งใจฟังจะเรียนรู้เรื่องเป็นคำนามที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนามนะคำกริยาคือคำที่มีการแสดงอาการนะมีการกระทำมีการเคลื่อนไหวเนี่ยเรียกว่าคำกริยาโดยการเติมหน่วยคำก็คือเติมคำว่าการและเติมคำว่าความเข้าไปนำหน้าเข้าใจนะคำอาการนามจะมีความหมายเป็นนามธรรมเสมอคำว่านามธรรมแปลว่าจับต้องไม่ได้เลยไม่มีตัวตนให้เห็นแต่มีชื่อเรียกยกตัวอย่างเช่นอะไรความคิดความคิดเด็กๆมองเห็นความคิดไหมลูก
1: ไม
0: ่แต่มันมีไหมความคิด
1: ม
0: ีความดีเด็กๆมองเห็นความดีไหมไหนใครมองเห็นความดีบ้างในโลกนี้แต่มันมีไหม
1: ม
0: ีความชั่วมองเห็นความชั่วไหมลูก
1: ไม
0: ่แต่เรารู้ใช่ไหมว่าความชั่วมีอยู่จริงใช่ไหมนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นนามธรรมคือมองไม่เห็นเลยแต่มีรู้ว่ามันมีแต่มองไม่เห็นนะอ่ะยกตัวอย่างเช่นการกินเอาคำว่าการมาเติมนำหน้าคำว่ากินการนอนเอาคำว่าการมาเติมนำหน้าคำว่านอนความดีเอาคำว่าความมาเติมนำหน้าคำว่าดีซึ่งดีในที่นี้หมายถึงคำกริยาคุณศัพท์นะครับความรักก็เหมือนกันยากไหมอันนี
1: ้
0: ไม่ยากอ้าวยกตัวอย่างเช่นง่ายๆถ้าคุณครูมีคำว่าบ้านบ้านเนี่ยแล้วคุณครูเอาคำว่าการมาเติมนำหน้าคำว่าบ้านเป็นบ้านอันนี้เป็นอาการนามได้ไหมลูกได้หรือไม่ได้ดูดีๆได้หรือไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีคำว่าการนำหน้าใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่อาการนามเพราะว่าคำว่าบ้านเป็นคำกริยาหรือคำนาม
1: คำนาม
0: เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคำนามที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนามแสดงว่ามันใช่หรือเปล่าอันนี้เข้าหลักเกณฑ์ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นดูให้ดีนะโอเคไหมไม่ยากเลยต้องดูว่าคำข้างหลังเนี่ยที่มาเติมเนี่ยเป็นคำนามหรือคำกริยาอ้าวใครไม่เข้าใจอาการนามยกมือใครยังไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วปลายทางก็เหมือนกันนะถ้าเข้าใจแล้วขอเวลาทดสอบความรู้นิดนึงอ่ะข้อใดเป็นอาการนามลองดูซิข้อใดเป็นอาการนามมีคำว่าความมีคำว่าการเต็มไปหมดเลยข้อไหนบ้างลูกข้อหนึ่งเป็นหรือไม่เป็นความสามัคคีเป็นหรือไม่
1: เป
0: ็
1: น
0: ข้อที่2การบ้านเป็นไหมดีมากข้อที่3เป็นไหม
1: เป
0: ็นข้อที่4เป็นไหม
1: เป็น
0: ถูกต้องข้อที่5เป็นไหม
1: เป็น
0: สุดยอดเก่งมากอ้าวผ่านไปผ่านไปมาดูที่แบบฝึกหัดตอนที่3ลองเติมคำว่าการและคำว่าความนำหน้าคำต่อไปนี้แล้วฝึกอ่านพร้อมกันนะคุณครูให้เวลาแค่1 นาทีเท่านั้นนะลูกปลายทางก็เหมือนกันนะในตอนที่3นะครับอ้าวเชิญเลย

0: งแต่ตอนที่1ตอนที่2และตอนที่3พร้อมกันกับเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางนะครับอ่ะทีนี้ลองมาดูที่หน้าที่ของคำนามกันนิดนึงก่อนที่จะไปตรวจคำตอบเนาะอ่ะคุณครูจะไปแบบรวดเร็วให้เด็กๆเข้าใจว่าคำนามเอาไว้ทำอะไรในประโยคบ้างอันแรกคือเป็นประธานของประโยคยกตัวอย่างเช่นประกอบชอบอ่านหนังสือประกอบเนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมเป็นประธานของประโยคตำรวจจับผู้ร้ายตำรวจก็เป็นคำนามประธานต้องอยู่นำหน้าประโยคเสมออันที่สองคำนามเป็นกรรมหรือผู้ถูกกระทำเข้าใจคำว่ากรรมไหมโดนกระทำวารีอ่านจดหมายจดหมายถูกวารีทำอะไรลูก
1: อ่
0: านดีมากพ่อตีสุนัขสุนัขถูกใครตี
1: พ
0: ่อตีดังนั้นก็เลยเป็นกรรมนะแล้วก็ทำหน้าที่ขยายนามด้วยยกตัวอย่างเช่นสมศรีเป็นข้าราชการครูคำว่าครูก็เลยขยายคำว่าข้าราชการนั่นเองรถถังวิ่งบนถนนนะเหมือนกับอันนี้เลยลูกรถถังเนี่ยคำว่าถังมาขยายอะไรขยายรถถ้าเราตัดคำว่าถังออกก็มีความหมายได้เหมือนกันคือรถวิ่งบนถนนใช่ไหมนี่แหละคือลักษณะของหน้าที่ของคำนามต่อมาเป็นส่วนสมบูรณ์คืออะไรลูกส่วนเติมเต็มยกตัวอย่างเช่นสอนรามเป็นอะไรทราบไหมถ้าไม่มีคำว่าทหารไม่ทราบใช่ไหมดังนั้นคำว่าทหารก็เลยมาเป็นส่วนเติมเต็มของคำว่าเป็นนะเขาเป็นตำรวจตำรวจก็เหมือนกันมาขยายหรือเติมเต็มคำว่าเป็นให้ประโยคสมบูรณ์เด็กๆอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเราจะได้เรียนซ้ำอีกแน่นอนในเรื่องของการใช้ประโยคเพราะฉะนั้นคุณครูจะไปแบบรวดเร็วเนาะเดี๋ยวเราจะมาซ้ำอันนี้เกริ่นไว้ให้ก่อนทีนี้ต่อไปใช้บอกเวลาก็ได้หรือใช้ขยายคำกริยาหรือคำนามก็ได้เช่นคุณพ่อจะไปเชียงใหม่วันเสาร์เห็นไหมคะว่าวันเสาร์ก็จะบอกเวลาว่าจะมาตอนไหนหรือไปตอนไหนเขาชอบมาตอนกลางวันคำว่ากลางวันเป็นคำนามก็บอกช่วงเวลาได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายใช้เป็นคำเรียกขานหรือเรียกชื่อยกตัวอย่างเช่นการดาหยิบปากกาให้คุณครูหน่อยคำว่าการดาเนี่ยเป็นคำเรียกแล้วใช่เปล่าตำรวจช่วยฉันด้วยตำรวจก็เป็นคำเรียกขานเหมือนกันอันนี้คือหน้าที่ของคำนามผ่านได้ไหมได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งลงรายละเอียดตอนเรียนเรื่องประโยคโอเคนะทีนี้ในช่วงของฝากเด็กๆทำใบงานเสร็จเรียบร้อยทุกคนแล้วใช่ไหมเอ่ยเรียบร้อยเราจะมาเฉลยใบงานกันเลยนะตอนที่หนึ่งถ้าใครตอบถูกใส่เครื่องหมายถูกถ้าตอบผิดใส่เครื่องหมายผิดนะแล้วก็แก้ไขเวลาแก้ไขเด็กๆไม่ต้องลบออกก็ได้นะเขียนเพิ่มลงไปเลยนะครับตอบดังๆพร้อมกันไปอย่างรวดเร็วทั้งต้นทางและปลายทางตำรวจเป็นคำนามสามัญโรงพยาบาลเป็นขอโทษลูกเอาลงมาข้อที่3ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวนะเอาลงมาตามนี้ก่อนนะ ครูสมศรีเป็นคำนามวิสามันโรงแรมเป็นคำนามสามันปลาดุกเป็นคำนามอะไรลูก
1: ว
0: ิ
1: สาม
0: ันหรือสามันสามันปลาดุกมีตัวเดียวในโลกนี้ไหม
1: ไม
0: ่ดังนั้นเป็นสามันเจ้าด่างเป็นวิสามันโรงพยาบาลเป็น
1: สาม
0: ันประเทศลาวเป็น
1: ว
0: ิสามันดีมากสุนทรภู่เป็น
1: ว
0: ิ
1: สาม
0: ันวัดพระแก้วเป็น
1: วิสาม
0: ัน และรถยนต์เป็น
1: สาม
0: ัญเอาใครถูก10ข้อเลยสุดยอดปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆต่อไปอันที่2นะกระดาษลักษณะนามคืออะไรกระดาษคืออะไรนะกระดาษเราจะเรียกว่าเป็นแผ่นหรือเป็นใบกระดาษเรียกเป็นแผ่นนะจ๊ะต่อมาไข่เรียกเป็นอะไรลูกไข
1: ่
0: ฟองเรือเรียกเป็นอะไร
1: ลำ
0: คลุยเรียกเป็น
1: ล
0: าวเก่งมากดินสอเรียกเป็นแพงสุดยอดใครถูก5ข้อเลยยกมือปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยต่อไปข้อสุดท้ายอันสุดท้ายตอนที่3คำแรกเติมอะไรเข้าไปเติมอะไรนะ
1: เ
0: ติมคำว่าการเป็นการเรียนคำที่2เติมคำว่าความอดทนคำที่3เติมคำที่4เติม การคำที่5เติม
1: ความ
0: เก่งมากใครถูกทุกข้อเลยปลายทางเป็นยังไงบ้างลูกอ่ะปรบมือให้เพื่อนปลายทางด้วยสุดยอดเป็นยังไงเข้าใจเรื่องคำนามหรือยังเข้าใจนะใครยังมีข้อสงสัยเรื่องคำนามเด็กๆสามารถมาปรึกษาแล้วก็มาให้คุณครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะทั้งต้นทางและปลายทางคุณครูคิดว่าทุกคนมีความเข้าใจเรื่องคำนามเป็นอย่างดีก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะลูกนะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็คือคำชนิดที่2เป็นคำอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามด้วยนะแล้วก็ฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยเตรียมใบความรู้ที่4เรื่องคำสรรพนามแล้วก็เกมบิงโกคำสรรพนามแล้วก็อันที่3ก็คือใบงานที่6เรื่องคำสรรพนามนะครับเราจะกลับมาเจอกันในหัวข้อต่อไปก็คือคำสรรพนามนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ขอลาเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย

เอาละครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเสร็จแล้วนะไวมากเลย5ข้ออ้าวปลายทางเป็นยังไงเอ่ยเสร็จเรียบร้อยทุกคนใช่ไหมยากไหมยากหรือไม่ยากไม่ยากอ้าวถ้าไม่ยากเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟโ
2: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

0: 3 สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อ่ะ
1: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวเมฆก็เล่นไม่ทันคนอื่น
0: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะ
1: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
3: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ทำไมที่นี่มันโครงแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย

0: โอ้โหบ้านใหญ่เบ้อเร่อเราไปดูกันเถอะ
1: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
2: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
1: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
0: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
1: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
2: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: รือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลย
1: เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: บูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได
2: ้แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมเนื้อหาสาระของเรากันนะครับวันนี้ครูมีเกมมาให้พวกเรานะครับได้ทบทวนความรู้นะครับว่าสิ่งที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนยังจำได้หรือเปล่านะครับที่เราได้ทำกิจกรรมต่างๆการหาความแตกต่างระหว่างเงินธนบัตรกับอะไรนะเหรียญกระสาบใช่ไหมในวันนี้เดี๋ยวจะทบทวนความรู้เดิมนะครับกับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเกมนี้นะครับก็คือปริศนาท้าสมองนะครับโดยจะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับนักเรียนมันจะเป็นเกมนะครับเดี๋ยวจะมีสถานการณ์ขึ้นมาปุ๊บนักเรียนจะต้องตอบนะครับ yes or no นะครับใช่หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อที่1นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับข้อที่1ถามว่าเหรียญกระสาบมีทั้ง

0: ่วยสตางค์และบาท Yes or No ครับ
1: Yes
0: โอ้เสียงดังฟังชัดนะครับแน่นอนครับนั่นก็คือ Yes นะครับถูกต้องไหมและอะไรล่ะที่มีแค่หน่วยเป็นบาทเท่านั้นก็คือเงินอะไร
1: ธน
0: บัตรนะครับนักเรียนปลายทางตอบถูกหรือเปล่าเอ่ยเราไปต่อกันเลยนะครับข้อที่2บัตร ATM บัตร ATM คืออะไรนะจัดเป็นเงินประเภทหนึ่ง Yes or No
1: Yes
0: ใช่หรือเปล่าเนาะนักเรียนปลายทางเราลองนึกดูสิครับว่าในชั่วโมงที่แล้วเงินที่เราเรียนมีกี่ประเภทเอ่ย
1: 2
0: ประเภทใช่ไหมนักเรียนต้นทางมีอะไรบ้าง1คือ
2: กระส
0: าบเหรียญกระสาบ2ค
1: ือธนบ
0: ั
1: ตร
0: แล้วบัตร ATM จัดเป็นเงินประเภทหนึ่ง Yes or No ต้องตอบว่า No นะครับต่อไปข้อที่3ถามว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตธนบัตร20บาท Yes or No
1: yes.
0: เสียงดังฟังชัดนะครับต่อไปข้อที่3ผ่านไปข้อที่4เหรียญกระสาบชนิดราคา10บาทมีการปลอมแปลงอยู่บ่อยครั้ง
1: No
0: แล้วอะไรล่ะครับที่มีการปลอมแปลงอยู่บ่อยครั้ง
1: ธน
0: บัตรนั่นเองแสดงว่าต้องตอบ No นะครับต่อไปข้อที่5ธนบัตรชนิดราคา100บาทเป็นเงินที่ทำด้วยกระดาษพิเศษ
1: yes
0: or no
1: yes.
0: ถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางก็ตอบไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยข้อนี้คือข้อที่6นะครับผู้ผลิตเหรียญกระสาบของประเทศไทยคือกรมธนารักษ์ yes or no
1: yes.
0: เก่งมากๆครับ yes นะครับต่อไปข้อที่7ผู้ที่ปลอมแปลงเงินตรามีโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิต yes or no yes นะครับถูกต้องครับต่อไปข้อที่8ถามว่าเงินที่ทำด้วยโลหะคือเงินธนบัตร yes or
1: no
0: ต่อไปครับข้อที่9ข้อที่9ข้อเสียของเหรียญกระสาบคือมีน้ำหนักมากพกพาไม่สะดวก yes or no
1: yes.
0: และข้อสุดท้ายข้อนี้อย่าให้ผิดนะครับข้อที่10ถามว่าธนบัตรและเหรียญกระสาบมีความเหมือนกันก็คือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน yes or no
1: yes,
0: yes นะครับทุกคนทำถูกกี่ข้อเอ่ย10ข้อนะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับทีนี้นักเรียนปลายทางล่ะครับตอบถูกกี่ข้อเอ่ย10ข้อเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมครับถ้า10ข้อเหมือนกับนักเรียนต้นทางยอดเยี่ยมเลยนะครับต่อไปเรามาดูกิจกรรมของเรากันต่อนะครับกิจกรรมนี้นักเรียนครูจะให้นักเรียนนะครับเปิดสวิตช์ไอเดียของนักเรียนโดยเมื่อฉันโตขึ้นฉันจะเปิดบริษัทอะไรที่คิดว่าใช้จะเปิดบริษัทอะไรนะครับต้องคิดไว้ก่อนใช้บริษัทอะไรเปิดบริษัททำอะไรคิดว่าน่าจะใช้เงินทุนกี่บาทนะครับลองนึกลองพูดคุยกับเพื่อนได้นะครับเดี๋ยวครูจะไปสอบถามทีละคนนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสามารถคิดออกหรือเปล่าเอ่ยว่าเอ๊ะถ้าฉันโตเนี่ยฉันจะเปิดบริษัทอะไรทำอะไรและใช้เงินทุนเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันดีกว่านะครับว่าเขาจะเปิดบริษัทอะไรนะครับเดี๋ยวขออาสาสมัครหนึ่งคนว่ามาเลยครับ
1: จะเปิดบริษัทขายปลาครับ
0: ขายปลาใช้เงินทุนกี่บาทเอ่ย
1: 2ล้าน

0: 2,500,000 บาทใช่ไหมนี่คือความคิดของเราเนาะว่าเราจะขายปลาในอนาคตต่อไปขออีก1คนเอากลุ่มที่2ว่ามาเลยจะเปิดบริษัทขายอะไรดีครับ
1: หนูจะเปิดบริษัทขายครีมค่ะ
0: ขายครีมใช่ไหมแล้วเป็นยังไงต้องใช้ทุนเท่าไหร่เอ่ย
1: 3ล้านค่ะ
0: ใช้ทุน3ล้านบาทโอเคเก่งมากครับนั่งลงได้นะครับนี่นะครับนักเรียนก็เป็นให้นักเรียนเนี่ยพอได้เปิดสวิตช์ไอเดียของเราว่าเอ๊ะในอนาคตของเราเนี่ยเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะเปิดบริษัทอะไรและใช้เงินทุนกี่บาทนักเรียนคิดว่าเงินมีความสำคัญไหมมีใช่ไหมเงินมีความสำคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจถ้าหากว่าไม่มีเงินเนี่ยจะเกิดเรื่องตามมาเยอะแยะมากมายเลยและวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูและทำกิจกรรมกันนะครับเกี่ยวกับความสำคัญของเงินนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูจะมีสถานการณ์นะครับในกิจกรรมนี้จะมีสถานการณ์ให้นักเรียนได้ร่วมกันอ่านนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเงินนั้นสำคัญชะไหนนะครับโดยจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอนนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยมีสถานการณ์เรียบร้อยแล้วจะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3สถานการณ์นะครับและให้นักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันอ่านบนหน้าจอทีวีได้เลยนะครับว่าสถานการณ์ที่1เขาว่าอย่างไรสถานการณ์ที่2ว่าอย่างไรสถานการณ์ที่3ว่าอย่างไรนะครับและเดี๋ยวเราจะกลับมาทำกิจกรรมกันนะครับ

0: หมดเวลาอ่านสถานการณ์แล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งใครยังไม่ตบนะกลุ่มที่4ต้องฟังนะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะสอนไปด้วยนะครับอธิบายไปด้วยและให้นักเรียนนะครับร่วมการอ่านสถานการณ์นะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้สถานการณ์ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเดี๋ยวขอเริ่มตั้งแต่สถานการณ์ที่1ก่อนนะครับสถานการณ์ที่1เดี๋ยวขอให้กลุ่ม1อ่านให้เพื่อนปลายทางฟังด้วยนะครับอ่านเลยครับลูกกลุ่มที่1
1: บริษัทไทยสบายจำกัดเป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์โดยแต่ละเดือนบริษัทไทยสบายนำเข้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนของรถยนต์ปีละหลายพันล้านบาทโดยบริษัทมีพนักงานที่เป็นแรงงานในการผลิตรถยนต์จำนวน 5,000 คนโดยเจ้าของบริษัทต้องจ่ายเงินเดือนให้พนักงานเฉลี่ยคนละ 20,000 บาทต่อเดือนในปี2567บริษัทไทยสบายได้กำไร 1,500 ล้านบาทต่อปีและมีแผนจะเปิดสาขาเพิ่มลงทุนต่อในจังหวัดภูเก็ตครับ
0: นี่คือสถานการณ์ที่1ทีนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งนั่งนักเรียนสถานการณ์ที่1นี้นะครับเงินสำคัญยังไงครับจากที่นักเรียนอ่านแล้วเงินสำคัญอย่างไรเอ่ยไหนลองบอกลองเล่าให้ครูฟังหน่อยสิ

0: สามารถช่วยเพื่อนได้นะครับกลุ่มที่1เดี๋ยวให้เวลากลุ่ม1นะครับว่ามาเลยครับ
1: ถ้าไม่มีเงินแล้วก็จะเปิดบริษัทผลิตรถยนต์ไม่ได้ครับ
0: จะผลิตรถยนต์ไม่ได้ใช่มั้ยแล้วมีอะไรอีกบ้างเงินเขาเอาเงินไปทำอะไรบ้างครับไปซื้อชิ้นส่วนของรถยนต์ใช่ไหมเอาไปทำอะไรอีก
1: จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน
0: จ่ายเงินเดือนให้พนักงานใช่ไหมครับแล้วก็สามารถวางแผนเอาไปลงทุนได้อีกใช่ไหมนี่คือความสำคัญของเงินนะครับยอดเยี่ยมมากครับทีนี้ครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้จากสถานการณ์ที่1ใช่ไหมครับเกี่ยวกับการผลิตนั่นเองดังนั้นความสำคัญของเงินนะครับในหัวข้อที่1นะครับนั่นก็คือความสำคัญในการผลิตนะครับเป็นอย่างไรเอ่ยนั่นก็คือการใช้เงินทำให้การผลิตสินค้าขยายตัวมากกว่าการแลกเปลี่ยนแบบสิ่งของนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผลิตสินค้าได้มากก็ต้องอาศัยแรงงานมากค่าจ้างกลายเป็นรายได้ของแรงงานนะครับแรงงานใช้เงินซื้อสินค้าในเวลาต่อมานะครับผู้ผลิตก็จะมีรายได้จากรูปแบบของกำไรและนำกำไรนี้ไปขยายกิจการนักเรียนเห็นไหมความสำคัญของเงินในข้อนี้นะครับถ้าหากว่าไม่มีเงินทุนเราสามารถเปิดกิจการได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้คำถามชวนคิดนะครับคำถามในข้อนี้ถามว่าจะทำอย่างไรถ้าจะลงทุนเปิดร้านขายอาหารตามสั่งแต่ไม่มีเงินทุนนักเรียนตอบได้เลยนะครับข้อนี้ตอบว่ายังไงเอ่ยครับเป็นยังไงเอ่ยเปิดร้านขายอาหารตามสั่งไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินทุนใช่ไหมเงินทุนในที่นี้นะนักเรียนก็คืออาจจะเป็นค่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะต้องนำมาเปิดร้านอาหารตามสั่งหรือว่าเอาเงินมาซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารก็ไม่มีเงินทุนถ้าไม่มีเงินทุนเหล่านี้เนี่ยก็ไม่สามารถเปิดร้านอาหารได้นั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปครับนักเรียนข้อที่2ขอสถานการณ์ที่2ครับขอ1กลุ่มสถานการณ์ที่2กลุ่มที่2ลองอ่านให้เพื่อนฟังนะครับสถานการณ์ที่2เป็นอย่างไรเอ่ย
2: ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมีผู้ประกอบการอยู่ประมาณ200ล้านในแต่ละวันจะมีการซื้อขายสินค้ากันทำให้เกิดเงินหมุนเวียนประมาณวันละ1ล้านบาทลูกค้าคนสำคัญของห้างสรรพสินค้านี้คือนางสาวเจ็กซี่โดยใช้เงินในการซื้อเสื้อผ้ากระเป๋านาฬิกาเป็นประจำ
0: ครูถามหน่อยกลุ่มที่2ความสำคัญในสถานการณ์ในข้อที่2นี้เป็นยังไงเงินสำคัญยังไงครับเขาเอาเงินไปทำอะไรเอ่ย
2: ไปซื้อของค่ะ
0: เอาเงินไปซื้อของง่ายๆเลยเก่งมากครับนักเรียนครับความสำคัญของเงินในข้อที่2ก็คือความสำคัญในการแลกเปลี่ยนนั่นเองใช่ไหมนั่นก็คือเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนครับอำนวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกันภายในสังคมนะครับจะทำให้มีการขยายตัวในการซื้อการขายนะครับซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนนักเรียนจำได้ไหมในชั่วโมงที่แล้วในชั่วโมงนู้นเลยเราได้พูดถึงการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันใช่ไหมสิ่งของต่อสิ่งของนักเรียนเคยได้ยินคำว่ายื่นหมูยื่นแมวไหมยื่นหมูยื่นแมวหมูไปไก่มานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบกันนะครับเป็นการเปรียบเปรยเนาะเป็นการแลกสิ่งของต่อกันเช่นครูมีผักเธอมีผลไม้เราก็สามารถมาแลกกันได้ในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเงินตราเกิดขึ้นนะนักเรียนแล้วเรียกระบบนี้ว่าระบบการแลกเปลี่ยนแบบของต่อของนะครับหรือว่าเรียกว่าบาร์เทอร์ซิสเต็มนะครับเป็นระบบที่ยังไม่มีเงินตรานั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปคำถามท้าให้คิดนักเรียนครับลองนึกภาพนะที่เราจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้าเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับข้อเสียของระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของโดยตรง barter system นะครับเป็นอย่างไรลองพูดคุยกันนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถพูดคุยกับ

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นยังไงครับนักเรียนสามารถบอกข้อเสียของระบบการแลกของโดยตรงได้ไหมครับในตอนนั้นยังไม่มีเงินตรานะครับนักเรียนก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันโดยใช้สิ่งของเป็นสิ่งของเช่นขนมอาจจะแลกกับขนมปังขนมปังอาจจะแลกกับผักผักอาจจะแลกกับปลาก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับขอกลุ่มที่หนึ่งเลยว่าอย่างไรครับ
1: สิ่งของที่แลกเปลี่ยนไว้นานเก็บไว้นานไม่ได้ค่ะเพราะมันจะเน่า
0: แน่นอนครับสมมุติว่าเรามีปลามีผักใช่ไหมเวลาเราแลกเปลี่ยนกันเนี่ยจะต้องเป็นยังไงนักเรียนจะต้องบริโภคเลยไม่งั้นเนี่ยมันจะเน่าเสียนั่นเองนะครับต่อไปกลุ่มที่เท่าไหร่ต่อดีครับเอากลุ่มที่4กลุ่มที่4ว่ายังไงเอ่ยข้อเสียของระบบบาร์เตอร์ซิสเต็มครับ
2: เกิดความยากลำบากในการแลกเปลี่ยนสิ่งของค่ะ
0: เกิดความยากลำบากใช่ไหมในการแลกเปลี่ยนสิ่งของไม่เหมือนตอนที่เรามีเงินใช่ไหมจะสะดวกสบายมากใช่ไหมเก่งมากๆครับต่อไปขอกลุ่มที่5กลุ่มที่5ครับ
3: เงินไม่สามารถยืมกันได้ค่ะเพราะว่าเงินในสมัยก่อนไม่มีค่ะ
0: แน่นอนครับเงินไม่สามารถเป็นยังไงเงินเนี่ยถ้าสมัยนี้เราสามารถยืมกันได้ไหมนักเรียนยืมกันได้กู้กันได้นะครับกู้เงินได้นะครับแต่ในสมัยอดีตนะครับเป็นบาร์เทอร์ซิสเต็มเนี่ยมันยังไม่มีระบบเงินตราไม่สามารถยืมกันได้ไม่สามารถกู้กันได้สมมุติว่าเราจะไปกู้ปลาเพื่อนเนี่ยมาได้ไหมไม่ได้นะครับไม่เหมือนกับเงินในสมัยนี้ต่อไปขอกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ครับเป็นอย่างไรเอ่ย
4: ความต้องการของสินค้าไม่ตรงกันตัวอย่างผมอยากกินปลาแต่เพื่อนผมไม่อยากกินผักของผมครับ
0: เห็นไหมความต้องการของเราเนี่ยไม่ตรงกันใช่ไหมครับเก่งมากๆครับถ้าหากว่าเรามีปลาเพื่อนมีผักใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่อยากกินผักของเพื่อนล่ะแล้วเขาก็ไม่อยากกินปลาของเราการแลกเปลี่ยนก็ไม่สำเร็จใช่ไหมครับนี่คือข้อเสียของระบบบาร์เทอร์ซิสเต็มนั่นเองนะครับดังนั้นมนุษย์จึงต้องมีการผลิตเงินตราเกิดขึ้นมานะครับเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนั่นเองครับต่อไปครับนักเรียนเราเข้าสู่ข้อที่3กันแล้วนะครับขอสถานการณ์ข้อที่3กลุ่มที่3อ่านได้เลยครับกลุ่มที่3
5: นายสรรเสริญทำงานมีรายได้เดือนละ 30,000 บาททุกๆเดือนนายสรรเสริญจะมีการจัดสรรเงินเอาเงินไปชำระหนี้ค่าบ้านค่ารถและทำประกันชีวิตในบางเดือนอาจจะใช้เวลาว่างไปโรงภาพยนตร์เพื่อชมภาพยนตร์ที่ตนเองชื่นชอบและนำเงินที่เหลือเก็บไว้ออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินครับ
0: ขอถามนักเรียนหน่อยเงินจากสถานการณ์ข้อที่3เงินมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
5: เอาไปชำระหนี้ได้ครับ
0: เงินสามารถชำระหนี้ได้มีอีกไหมยังมีอีกไหมครับไม่มีแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนักเรียนเราในสถานการณ์ที่3นายสรรเสริญเนี่ยเขาเอาเงินไปจ่ายค่าอะไรบ้างจ่ายค่าอะไรบ้างครับ
5: ค่าบ้าน
0: ค่าบ้าน
5: ค่ารถ
0: ค่ารถ
5: และ
0: หยุดก่อนค่าบ้านค่ารถนักเรียนแล้วบ้านกับรถเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินไหม
5: เป็นครับ
0: แสดงว่าเงินนั้นจะทำให้เราได้ทรัพย์สินมาใช่ไหมครับแล้วเอาเงินไปทำอะไรอีกเอาไปทำอะไรอีกครับ
5: ใช้เวลาว่างไปโรงภาพยนตร
0: ์ไปโรงภาพยนตร์แสดงว่าการที่เราไปชมภาพยนตร์เราจะได้ความบันเทิงใช่ไหมถ้าเรามีเงินเราสามารถให้ความบันเทิงกับตนเองได้นะครับและสุดท้ายก็เอาเงินไปทำอะไรครับ
5: เก็บไว้ออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
0: เก็บไว้ออม

ไว้ใช้ในยามฉุกเฉินแสดงว่าความสำคัญของเงินนั้นก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงมั่งคั่งของชีวิตด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันความสำคัญของเงินในข้อที่3ก็คือความสำคัญในสังคมนั่นเองเงินนะครับจะทำให้เรานะครับได้ทรัพย์สินนะครับจากที่เพื่อนได้บอกแล้วจากสถานการณ์นะครับได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถนะครับในสถานการณ์ข้อที่3นะครับต่อมาได้ความมั่นคงนะครับเงินจะทำให้เราได้รับความบันเทิงนะครับถ้าเราอยากจะดูหนังรับชมภาพยนตร์เราก็สามารถเสียเงินเข้าไปชมได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีเงินเราก็ไม่สามารถเข้าไปชมภาพยนตร์ได้ใช่ไหมครับนักเรียนและสุดท้ายนะครับเงินนะครับจะทำให้เรามีอำนาจนะครับถ้าเราจะได้เงินขึ้นมานะครับนักเรียนเราจะต้องทำอะไรการที่เราจะได้เงินมาเนี่ยเราต้องทำอะไรเอ่ยทำอะไรครับทำงานใช่ไหมการทำงานของเราเนี่ยจะทำให้สังคมเนี่ยเกิดการผลิตการค้าและความเป็นอยู่ของสังคมที่ดีขึ้นนะครับแสดงว่านี่ก็ถือได้ว่าเป็นความสำคัญของเงินเช่นเดียวกันนะครับกิจกรรมต่อไปครับนักเรียนกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรม Money Hero นะครับเดี๋ยวกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุกนะครับให้นักเรียนซึ่งอยู่ในวัยเรียนตอนนี้เนี่ยเห็นความสำคัญของเงินนะครับว่าเงินที่เขาได้มาเงินที่นักเรียนได้มาเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญอย่างไรบ้างต้องมีวินัยในการใช้เงินแบบไหนนะครับวันนี้ครูก็จะเอามาเป็นรูปแบบของกิจกรรมด้วยกันนะครับเรามาดูกิจกรรมที่1นะครับกิจกรรมนี้นะครับให้นักเรียนบริหารจัดสรรเงิน100บาทใน1วันนะครับให้แบ่งออกเป็น3ส่วนพร้อมบอกเหตุผลนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับในกิจกรรมนี้ให้นักเรียนปลายทางพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะครับว่าถ้ามีเงิน100บาทเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3กอง3ส่วนเราจะแบ่งอย่างไรบ้างนะครับจะเอาไปใช้อะไรนะครับและใช้กี่บาทนะครับส่วนนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนี้กันเลยครับ

หมดเวลาแล้วครับนักเรียนปลายทางครับเป็นยังไงบ้างครับสามารถจัดสรรเงินให้ได้3ส่วนหรือเปล่าครับให้ได้ออกมาเป็น3ส่วนโดยครูจะให้แค่100บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้ครูไปแอบดูของนักเรียนต้นทางมานะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีความคิดที่หลากหลายนะครับเดี๋ยวครูจะให้แต่ละกลุ่มนะครับได้นำเสนอว่ากลุ่มของตนเองนะครับ

0: ัดสรรเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยครับว่ามาเลยครับกลุ่มที่1
1: เงินออม35บาท
0: แบ่งเป็นเงินออม35บาท
1: เงินกินข้าว40บาท
0: เงินกินข้าว40บาทท
1: ำบุญ25บาท
0: ค่ะทำบุญ25บาทครบ100บาทพอดีนะครับต่อไปขอกลุ่มที่2จัดสรรเงินอย่างไรครับ
1: เก็บออม25บาท
0: ส่วนที่1เก็บออม25บาทส่วนที่2ครับ
1: ซื้อของกิน60บาทค่ะ
0: ซื้อของกิน60บาทและส่วนที่3
1: ทำบุญค่ะ
0: ทำบุญเท่าไหร่เอ่ย
1: 15บาท
0: 15บาทนะครับยอดเยี่ยมมากครับต่อไปกลุ่มที่3จัดสรรเงินอย่างไรบ้างครับ
1: ซื้ออาหาร
0: ส่วนที่1ซื้ออาหารกี่บาทเอ่ย
1: 50บาทครับ
0: 50บาทส่วนที่2
1: ซื้อขนม30บาทคร
0: ับ ซื้อขนม30บาทและส่วนสุดท้าย
1: ออมเงิน20บาทครับ
0: ออมเงิน20บาทยอดเยี่ยมมากครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4เป็นยังไงเอ่ย
1: ซื้อข้าว
0: ส่วนที่1ซื้อข้าว
1: กับน้ำ
0: ครับเท่าไหร่เอ่ย
1: 60บาท
0: 60บาทส่วนที่2ล่ะครับ
1: ซื้อขนม10
0: ซื้อขนม10บาทและส่วนสุดท้าย
1: เงินที่เหลือออม
0: เงินออมเท่าไหร่เอ่ย
1: 30บาทค่ะ
0: 30บาทยอดเยี่ยมมากครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ครับจัดสรรเงินยังไงบ้างส่วนที่1
1: แบ่งกินข้าวเช้า15บาทรวมข้าวแล้วน้ำค่ะ
0: ครับ
1: แบ่งกินข้าวเย็น15บาทกินข้าวแล้วก็กินขนม5บาทส่วนเงินที่เหลือ70บาทเอาไว้ออมค่ะ
0: นี่นะครับก็มีการออมเงินนะครับแต่กลุ่มที่5เนี่ยครูสังเกตดูแล้วทุกกลุ่มเนี่ยจะมีนะครับเกือบทุกกลุ่มเลยจะมีเงินออมใช่ไหมแต่กลุ่มที่5เนี่ยจะออมเยอะไปนิดหนึ่งดังนั้นเวลาออมนะครับออมเงินต้องออมแต่พอดีนะครับถ้าเรามีเงิน100บาทนักเรียนออม70บาทถือว่าค่อนข้างมากนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะมีเคล็ดลับให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางครับเรามาดูการจัดสรรเงินกันดีกว่าครับการจัดสรรบริหารเงินนะครับออกเป็น3ส่วนนะครับได้แก่50 30 20ครับ50แรกคืออะไรแบ่งไว้ใช้สำหรับการใช้จ่ายที่จำเป็นจำเป็นยังไงก็คือซื้อข้าวมารับประทานนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นนะครับต่อไป 30% ต่อมานั่นก็คือการแบ่งเงินเพื่อใช้สำหรับให้รางวัลตนเองให้รางวัลตนเองในที่นี้อาจจะเป็นการทำอะไรเอ่ยนักเรียนซื้อขนมให้ตนเองทานนะครับซื้อของเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับ 30% นะครับเพื่อไม่ให้เราเนี่ยตึงจนเกินไปและสุดท้ายเงินที่เราเหลือ 20% นะครับแบ่งไว้เพื่อการเก็บออมและการลงทุนนั่นเองนะครับนี่คือการจัดสรรเงินนะครับแบบง่ายๆออกเป็น3ส่วนให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางครับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับกิจกรรมสุดท้ายของเราแล้วครับนักเรียนกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากำจัดปีศาจฟุ่มเฟือยนะครับเป็นเกมบิงโกนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับให้คุณครูรบกวนคุณครูปลายทางนะครับปริ้นกระดาษบิงโกนะครับให้กับนักเรียนด้วยนะครับซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ของ DLTV เรียบร้อยแล้วนะครับกติกานะครับนักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะมีตารางบิงโกนะครับที่ไม่เหมือนกันเวลาที่ครูนะครับสุ่มคำขึ้นมาเวลาที่ครูนักเรียนครับเงียบก่อนทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งตอนนี้นักเรียนต้นทางไม่ฟังนะครับนักเรียนปลายทางครับตอนนี้กำลังฟังครูอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูตารางบิงโกนะครับตารางบิงโกนี้แต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันนะครับสลับที่ตำแหน่งกันไปนะครับทุกคนนะครับครูก็เชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถเล่นเกมบิงโกได้นะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มนะครับคำของบิงโกขึ้นมานะครับสมมติว่าคำว่าผลไม้ให้นักเรียนกำจัดปีศาจนะครับต้องเป็นปีศาจที่เป็นปีศาจฟุ่มเฟือยผลไม้เนี่ยถือว่าฟุ่มเฟือยไหมนักเรียนไม่แสดงว่าเราจะไม่กากบาทเราจะไม่กำจัดนะครับเราจะกำจัดสินค้าที่ฟุ่มเฟือยนะครับใครบิงโกก่อนนะครับ ได้รับ

0: 2รางวัลไปเลยนะครับพร้อมหรือเปล่าเอ่ย
1: พร้อม
0: เสียงเบามากเลยพร้อมหรือเปล่าเอ่ย
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมบิงโกกันเลยครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมบิงโกกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคำแรกจะเป็นคำว่าอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับคำว่าอะไรเอ่ยเตรียมตัวนะครับถ้าเป็นของฟุ่มเฟือยกำจัดทิ้งได้เลยคำแรกคือคำว่าดินสอลวดลายน่ารักใช่หรือเปล่าเอ่ยเป็นปีศาจหรือเปล่ามีไหมครับมีหรือเปล่าเอ่ยมีต่อไปคำที่2นะครับเตรียมพร้อมไปเลยครับคำว่าอะไรเอ่ยนาฬิกาแฟชั่นนักเรียนนาฬิกาแฟชั่นเป็นปีศาจฟุ่มเฟือยหรือเปล่าเอ่ย
1: เป
0: ็นนะครับต่อไปคำที่3คำต่อมานะครับคำต่อมานั่นก็คือคำว่าของใช้ส่วนตัวเอ๊ะของใช้ส่วนตัวเป็นปีศาจไหม
1: ไม
0: ่นะครับต่อไปคำนี้คือคำว่าน้ำอัดลมนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะว่าเป็นปีศาจหรือเปล่าต่อไปคำว่าอะไรดีนะคำว่าผลไม้นักเรียนผลไม้เป็นปีศาจฟุ่มเฟือยหรือเปล่า
1: ไม
0: ่เป็นต่อไปเอาครับเรามาดูกันใครจะได้ของรางวัล นะครับปีศาจผลไม้ต่อมาคือเยลลี่แสนหวานมีใครจะบิงโกแล้วหรือยังโอ้โหมีนะครับมีอ่ะคำต่อไปนั่นก็คือคำว่าเสื้อผ้าแบรนด์เนมพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยขนมขบเคี้ยวมีคนบิงโกแล้วนะครับมีคนบิงโกกี่คนเอ่ย2คนเดี๋ยวเรามาดูโฉมหน้าผู้ชนะกันนะครับเกมนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูนะครับเพื่อนๆที่ได้ของรางวัลกันนะครับเขาจะได้อะไรไปดูกันเลยครับและนี่นะครับก็คือโฉมหน้าของผู้ที่ชนะเกมบิงโกของเราไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้กำจัดปีศาจฟุ่มเฟือยอะไรไปบ้างเอ่ยคนละ1ข้อเยลลี่ใช่ไหมของมีประโยชน์ไหมเยลลี่เนี่ย
2: ไม่
0: มีประโยชน์ใช่ไหมครับอีกคนหนึ่งเรากำจัดปีศาจอะไรไป
2: นาฬ
0: ิ
2: กาแฟช
0: ั่นใช่ไหมครับรับของรางวัลไปเลยเก่งมากๆครับไปได้เลยครับลูกขอบคุณครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนเก่งมากๆนะครับกิจกรรมต่อไปของเรานะครับนั่นก็คือการทำใบงานนั่นเองนะครับอย่างที่ครูบอกนะครับการทำใบงานของวิชาสังคมนะครับให้นักเรียนนะครับนำไปทำเป็นการบ้านหรือว่าหาเวลาว่างนะครับทำใบงานด้วยนะครับใบงานที่ครูพูดถึงก็คือใบงานที่3ความสำคัญของเงินนั่นเองนะครับให้นักเรียนอ่านข้อความและร่วมกันวิเคราะห์คำตอบและเขียนลงในกรอบข้อความให้ถูกต้องครับนี่ก็จะเป็นชมหน้าของใบงานที่3นั่นเองครับนี่นะครับต่อไปครับนักเรียนขั้นสรุปหนูทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความสำคัญของเงินนั้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยครับในข้อที่1 นะครับความสำคัญของเงินนะครับนั่นก็คือความสำคัญในการผลิตความสำคัญในการเรียนความสำคัญในสังคมและสุดท้ายความสำคัญในระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาประเมินตนเองกันดีกว่าครับนักเรียนสิ่งที่ฉันทำได้นะครับวันนี้จะมี2ข้อด้วยกันให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับประเมินตามสภาพจริงนะครับนักเรียนบอกความสำคัญของเงินได้ถ้านักเรียนบอกความสำคัญของเงินได้ถูกต้องและชัดเจนนะครับประเมินให้ตัวเองดี

มากแต่ถ้าบอกความสำคัญของเงินได้แต่ไม่สามารถบอกให้ชัดเจนได้นะครับบอกความสำคัญของเงินได้ถูกต้องแต่ไม่ชัดเจนนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้นะครับและสุดท้ายนักเรียนไม่สามารถบอกความสำคัญของเงินได้เลยนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงนะครับต่อไปข้อที่2นะครับสิ่งที่ฉันทำได้นะครับความสำคัญในการกระตือรือร้นนะครับมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม Money Hero นะครับจากที่พวกเราได้เล่นกันได้ทำกันนะครับถ้านักเรียนมีความสนใจเอาใจใส่ในการทำกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนมีความสนใจนะครับเอาใจใส่แต่บางครั้งก็มีการคุยเล่นกันบ้างนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายนักเรียนนะครับคุยเล่นไม่สนใจไม่ทำกิจกรรม Money Hero นะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับมีอยู่นะครับวันนี้ใครประเมินให้ตัวเองพอใช้ครับเอามือลงและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงบ้างเอ่ยไม่มีนะครับยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องหน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ได้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอาหารหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางของครูทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาระทัศนศิลป์ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะเราก็จะพบกับครูแท็กนั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆนั่งตัวตรงปลายทางด้วยนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งพร้อมมากๆเลยนะคะปลายทางด้วยน่าจะพร้อมแล้วนะคะในส่วนของเนื้อหาของเราวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีเด็กๆรู้จักเครื่องดนตรีไหมคะเครื่องดนตรีมีเยอะไหมคะ
1: เยอะ
2: มีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะมีเครื่องดนตรีไทยแล้วก็มีเครื่องดนตรีสากลใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเครื่องดนตรีไทยเด็กๆรู้จักไหมคะปลายทางล่ะคะรู้จักไหมคะ
1: ร
2: ู้จักนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะคะค่ะจุดประสงค์ของเราวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือ 1. เด็กๆจะต้องระบุเครื่องดนตรีแต่ละประเภทได้นะคะ 2. เด็กๆจะต้องจำแนกนะคะเครื่องดนตรีแต่ละประเภทได้ว่าเครื่องดนตรีนี้นะคะอยู่ในประเภทอะไรนั่นเองนะคะและ3นะคะเด็กๆจะตระหนักและเห็นคุณค่าของการนำเครื่องดนตรีไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันค่ะก่อนอื่นเลยครูแท็กขอถามหน่อยนะคะว่าเครื่องดนตรีนะคะที่เด็กๆเรียนรู้นะคะนั่นก็คือมีอะไรบ้างเด็กๆเคยพบเห็นเครื่องดนตรีอะไรบ้างกลุ่มขอทีละกลุ่มดีกว่านะคะปลายทางด้วยนะคะปลายทางตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะกลุ่มที่1ค่ะเครื่องดนตรีไทยนะคะเด็กๆเคยพบเห็นอะไรบ้าง
3: ชิงค่ะ
2: ชิงต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2ขอ1คน
4: คุยครับ
2: คุยเก่งมากเลยต่อไปกลุ่มที่3ค่ะ
5: จะเข้ครับ
2: จะเข้นะคะจะเข้ต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4ขอ1คนค่ะอะไรคะ
6: ระนาดค่ะ
2: ระนาดระนาดนะคะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะ
7: ปีค่ะ
2: เก่งมากๆเลยนะคะปีค่ะปรบมือให้กับทุกกลุ่มเลยค่ะไปทางด้วยนะคะเครื่องดนตรีที่เด็กๆพูดมานะคะเป็นเครื่องดนตรีอะไรคะ
1: ไทย
2: เครื่องดนตรีไทยอย่างกลุ่มที่1บอกว่าชิงกลุ่มที่2
1: คล
2: ุย3
1: จะเค
2: จะเค4ระนาด5ปีใช่ไหมคะอันนี้นะคะเด็กๆก็ตอบได้ถูกต้องหมดเลยนะคะก็จะมีชิงอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะคุณครูได้ยินเสียงนักเรียนปลายทางด้วยเหมือนกันนะคะว่าตอบเครื่องดนตรีเหล่านี้เลยนะคะก็จะมีระนาดเองมีกองแขกมีคุยนะคะมีชิงนะคะเหมือนกับนักเรียนต้นทางเลยใช่ไหมคะและนี่นะคะก็คือเครื่องดนตรีไทยที่เด็กๆพบเห็นใช่ไหมคะต่อไปทีนี้เรามาดูกันบ้างนะคะเนื้อหาของเราวันนี้เครื่องดนตรีไทยนะคะจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ
1: 4
2: ตอบพร้อมกันไปทางด้วยกี่ประเภทคะ
1: 4
2: ประเภทไหนทบทวนความรู้เดิมด้วยทราบไหมคะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะ

0: ีเป่าและมีเครื่องเป่าและมีอะไรคะมีเครื่องสีเครื่องตีทีนี้เรามาดูกันว่าที่ถูกต้องนะคะเครื่องดนตรีแบ่งออกเป็น4ประเภทมีอะไรบ้าง1คือ
1: ด
0: ีดเครื่องดีด2
1: เคร
0: ื่
1: องส
0: ี3
1: เครื่องตี
0: เครื่องตีและ4
1: เครื่องเป่า
0: เครื่องเป่านะคะทบทวนอีก1รอบเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่าท่องง่ายๆเลยดีดสีตีเป่าท่องสิคะพร้อมกัน1 2 3
1: ดีดสีตีเป่า
0: อีกครั้งด้วยค่ะปลายทางด้วยนะคะ
1: ดีดสีตีเป่า
0: ทีนี้ก็ตอบโปรแตกได้แล้วนะคะว่าเครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็น4ประเภทมีอะไรบ้างนะคะดี
1: ด
0: ดีดสีตีและเป่าทีนี้เรามาดูนะคะว่าเครื่องดีดประเภทแรกเลยนะคะประเภทของเครื่องดีดมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างภาพวันนี้ที่ครูนำมาให้เด็กๆดูนะคะภาพแรกเลยคืออะไร
1: จะเค
0: จะเคนะคะออกเสียงพร้อมกันจะเค
1: จะเค
0: จะเค
1: จะเค
0: แล้วอีกเครื่องหนึ่งค่ะคืออะไรคะซึ่งออกเสียงพร้อมกันซึ่ง
1: ซ
0: ึ่
1: ง
0: ซึ่งภาพที่หนึ่งก็คือจะเคไหนนักเรียนของครูใครเคยเห็นจะเคบ้างยกมือโอ้โหเยอะเลยใช่ไหมคะปลายทางด้วยนะคะเอามือลงนะคะจะเคนะคะเป็นลักษณะของการดีดใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังพูดถึงเครื่องดนตรีที่แยกประเภทด้วยการดีดนะคะเขาจะดีดตรงไหนเอ่ยทราบไหมต้องดีดที่สายใช่ไหมคะจะเข้นะคะเขาก็จะมีไม้สำหรับดีดนะคะเขาเรียกว่าไม้ดีดนะคะเอามาดีดตรงสายทำให้เกิดเสียงขึ้นมานะคะแล้วพินล่ะคะพินลักษณะคล้ายอะไรเอ่ยเครื่องดนตรีสากลเปรียบเทียบอะไรคะ
1: ก
0: ีตาร์ถูกต้องนะคะซึ่งนะคะมีลักษณะคล้ายกีตาร์นั่นเองนะคะแล้วเวลาดีดเขาใช้อะไรคะ
2: สาย
0: เขาใช้อะไรคะดีดดีดตรงไหนดีดตรงสายเหมือนกันนะคะดีดสายตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมคะไม่ได้ต้องดีดตรงไหนคะแล้วตรงนี้เอาไว้ทำอะไรคะทราบไหมเอาไว้กดใช่ไหมคะเราจะใช้นิ้วกดเพื่อให้เกิดเสียงแล้วมันก็จะเป็นโน้ตดนตรีขึ้นมานะคะของแต่ละช่องนั่นเองนะคะและนี่นะคะก็คือเครื่องดีดก็จะมีจะเคมีซึ่งเด็กๆจำเครื่องดนตรีได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาทำกิจกรรมช่วงท้ายนะคะให้เด็กๆจดจำนะคะประเภทของเครื่องดนตรีแล้วก็เครื่องดนตรีแต่ละประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อจะมาทำกิจกรรมในช่วงท้ายนะคะมาดูต่อนะคะพินน้ำเต้าหรือว่าพินเพี้ยเคยเห็นไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกกระจับปีนะคะสังเกตดูสองชนิดนี้นะคะพินน้ำเต้าหรือว่าพินเพี้ยนะคะความรู้อีกอย่างหนึ่งคือเขาจะใช้ผู้ชายเป็นผู้เล่นเท่านั้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราจะใช้ตรงกะลาค่ะเด็กๆเห็นตรงกะลาตรงนี้ไหมคะเขาจะใช้ตรงนี้ค่ะในการครอบที่หน้าอกแล้วก็ดีดให้เกิดเสียงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สวมเสื้อในการดีดนะคะเราจะใช้ตรงกะลาตรงนี้ครอบที่หน้าอกนั่นเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าพินนำเต้าหรือว่าพินเพี้ยนะคะต่อไปดูกระจับปีลักษณะเหมือนอะไรเอ่ยเหมือนอะไรคะกีตาร์อีกแล้วใช่ไหมคะจำง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือกระจับปีอะไรเด็กบอกว่าเอ๊ะปีน่าจะอยู่ในประเภทของเครื่องเป่าใช่ไหมใช่ไหมคะปีเป็นเครื่องเป่าแต่กระจับปีเป็นเครื่องอะไรเครื่องดีดนั่นเองนะคะเด็กๆต้องจำให้ได้นะคะแล้ววันนี้คุณครูก็มีเป็นคลิปวิดีโอตัวอย่างการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทดีดนะคะมาให้

เด็กๆได้ชมกันไหนใครอยากดูแล้วบ้างยกมือไปทางด้วยนะคะเอามือลงค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเครื่องดนตรีที่ครูนำมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ชมกันคือเครื่องดนตรีอะไรนะคะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ

0: ปรบมือให้กับการบรรเลงนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะเด็กๆเครื่องดนตรีอะไรคะเครื่องดนตรีอะไรเอ่ยใช่แล้วกระจับปีนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณแต่ก็ขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะเพลงลาวลำปางใหญ่นะคะเป็นการบรรเลงกระจับปีนะคะโดยวิเศษดนตรีนะคะอ่ะเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่ากระจับปีหน้าตาเป็นอย่างไรและเขามีวิธีการเล่นอย่างไรเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพลงเป็นไงคะไพเราะไหมคะไพเราะนะคะและนี่ก็เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะประเภทที่สองนั่นก็คือเครื่องสีนะคะเครื่องสีมีอะไรบ้างวันนี้นะคะครูแต๊กนำภาพของซอสามสายเด็กรู้จักไหมคะเคยเห็นไหมคะไหนใครเคยเห็นยกมืออ๋อมีหลายคนที่ยังไม่เคยพบเห็นนะคะนี่นะคะก็คือซอสามสายทำไมเขาถึงเรียกว่าซอสามสายเพราะว่ามีสามสายใช่แล้วนะคะถ้าเกิดเป็นซออย่างอื่นเนี่ยจะมีสองสายนะคะซอสามสายนะคะเขาก็จะใช้คันชักเด็กเห็นคันชักไหมคะอ่ะดูตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าคันชักนะคะเอาไว้สีตรงสายให้เกิดเสียงขึ้นมานะคะแล้วก็ยังมีซออูและซอดวงนะคะอันนี้ซออะไรคะ
1: ซออ
0: ูและซอดวงเด็กหลายคนนะคะอาจจะจำสับสนนะคะว่าอันไหนซออูอันไหนซอดวงจำง่ายๆเลยนะคะซออูลักษณะของกะโหลกซอจะเป็นยังไง
1: ใหญ
0: ่ทำจากกะลามะพร้าวนะคะส่วนซอด้วงเป็นไงคะใช่นะคะเป็นกะโหลกซอเล็กทำจากกระบอกไม้ไผ่นั่นเองนะคะจำง่ายๆเลยและครูแต๊กก็มีการบรรเลงตัวอย่างอีกเช่นเดิมนะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะเป็นวิธีการบรรเลงการสีซอแต่เด็กๆลองดูสิคะว่าครูแต๊กนำซออะไรมาให้เด็กๆดูกันนะคะพร้อมยังคะ
1: พร้อม
0: หรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเราไปชมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆคะปรบมือให้กับการมะเร็งทีนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณแต่ก็ขอขอบคุณนะคะสื่อนะคะวิดิทัศน์นะคะการเดี่ยวซอสามสายนะคะเพลงพญาโศกนะคะโดยวิเศษดนตรีนะคะเด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเครื่องดนตรีอะไรคะ
1: ซอสามสาย
0: เด็กๆฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างเศร้าไหมคะเศร้านะคะแล้วก็เป็นยังไงคะเหมือนเสียงคนสะอื้นร้องไห้ไหมคะเหมือนไหมคะนะคะเห็นไหมคะว่าซอสามสายเนี่ยเขาเรียนเสียงค่ะการร้องของคนนะคะการร้องไห้นะคะการสะอื้นเห็นไหมคะเหมือนไหมคะเหมือนนะคะฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงเศร้านะคะด้วยชื่อเพลงใช่ไหมคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าพญาโศกนะคะนั่นก็คือเป็นเพลงที่มีอารมณ์เศร้านั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะประเภทที่3นั่นก็คือเครื่องตีนั่นเองเครื่องตีนะคะจะมีเครื่องดนตรีเยอะมากๆเลยนะคะเครื่องตีของเรานะคะเราจะแบ่งเป็นอีก3ประเภทนะคะนั่นก็คือเครื่องตีที่ทำจากตอบพร้อมกันทำจาก
1: ไม
0: ้ทำจากไม้2ทำจาก
1: โลหะ
0: และ3ทำจาก
1: หนัง
0: ทำจากหนังนั่นเองนะคะเครื่องตีจะแยกออกเป็น3ประเภทนะคะนั่นคือทำจากไม้ทำจากโลหะและทำจากหนังนะคะเรามาดูประเภทแรกนะคะตัวอย่างที่ครูนำมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะนั่นก็คือระนาดเอกกับระนาดทุ้มนะคะเมื่อสักครู่นี้มีบางกลุ่มใช่ไหมคะตอบว่าระนาดเอกใช่ไหมคะอยู่ในกลุ่มไหนคะเครื่องตีที่ทำจาก
1: ไม้
0: นั่นเองนะคะตอนนี้เด็กๆแยกประเภทได้แล้วนะคะก็จะมีระนาดเอกนะคะระนาดทุ้มนะคะลักษณะก็จะทำมาจากไม้นะคะต่อไปทำจากไม้อีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือเครื่องประกอบจังหวะมีอะไรบ้างคะกราบคู่แล้วก็กราบพัวนะคะลักษณะของเครื่องประกอบจังหวะนะคะที่ทำจากไม้ก็จะมีกราบคู่มีกราบพัวนะคะจริงๆแล้วเครื่องดนตรีเนี่ยมีอีกเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นที่ครูนำมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะต่อไปเรามาดูเครื่องตีที่ทำจากโลหะกันบ้างมีอะไรบ้างคะ
1: ช
0: ิ
1: ง
0: เด็กๆเคยพบเห็นนะคะชิงนะคะแล้วก็มี
1: ม
0: งนะคะออกเสียงตามครูค่ะมง
1: มง
0: มงลักษณะของชิงและมงนะคะชิงก็จะเป็นฝาใช่ไหมคะเหมือนฝาสองอันแล้วก็เอามาตีนะคะมาตีกันก็จะเกิดเสียงนะคะส่วนมงเราจะใช้ไม้ในการตีนะคะตีตรงไหนคะ
1: ตรงกลาง
0: ตรงปุ่มตรงกลางนั่นเองนะคะทำให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะและยังมีของวงใหญ่และของวงเล็กเห็นไหมคะลักษณะเป็นยังไง

0: เป็นคล้องที่วางนอนลงกับพื้นใช่ไหมคะแล้วก็เราจะใช้ไม้ในการตีนะคะลักษณะคล้ายหม่งไหมคะลูกของคล้องวงใหญ่นะคะเห็นไหมคะลูกของคล้องวงใหญ่กับคล้องวงเล็กนะคะเราก็จะเอามาเรียงกันมีหลายลูกนะคะแล้วก็มีหลายโน้ตหลายเสียงนะคะตีใช้ไม้ตีให้เกิดเสียงนั่นเองต่อไปนะคะเครื่องตีที่ทำจากหนังมีอะไรบ้างตะโพนไทกลองทัดนะคะสองชนิดนี้จะบรรเลงคู่กันนะคะตะโพนไทนะคะแล้วก็กลองทัดนะคะตะโพนไทยก็เราจะใช้มือตีนะคะตีตรงไหนคะด้านข้างใช่ไหมคะตีตรงหนังนะคะลักษณะของตะโพนนะคะและกองทัดเนี่ยจะทำมาจากหนังหนังอะไรเอ่ยทราบไหมคะหนังวัวนะคะหนังควายนะคะที่เขาเอามาทำนะคะเป็นเครื่องตีที่ทำจากหนังนั่นเองนะคะและยังมีกองแขกนะคะมีกลองชาตีกลองชาตีจะเหมือนกองทัดใช่ไหมคะแต่ว่าจะมีลักษณะที่เล็กกว่านะคะแล้วก็กลองยาวในใครเคยพบเห็นกลองยาวบ้างโอ้หลายคนเลยเห็นที่ไหนคะไปทางด้วยเคยพบเห็นที่ไหนคะที่โรงเรียนก็มีใช่ไหมคะมีที่ไหนคะเด็กๆเคยเห็นการแห่ไหมคะการแห่งานมงคลต่างๆนะคะงานบวชงานแต่งนะคะเคยพบเห็นไหมคะเขาก็จะแห่นะคะเป็นการแห่เพื่อความสนุกสนานลื่นเริงนั่นเองนะคะและนี่นะคะก็เป็นเครื่องตีนะคะต่างๆที่ครูนำมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูกันไหนใครอยากดูแล้วว่าวันนี้ครูแต็กนำการบรรเลงอะไรมาให้ชมสำหรับเครื่องตีทราบไหมคะลองทายสิคะ
1: ระนาด
0: ระนาดใช่หรือเปล่าอยากดูหรือยังคะ
1: อยากดูแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปชมกันเลยค่ะ

เด็กๆคะปรบมือให้กับการบรรเลงคุณจุ้ยด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณตาก็ขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะชื่อเพลงว่าอาหนูค่ะเป็นการเดี่ยวของวงใหญ่นะคะโดยวิเศษดนตรีนั่นเองค่ะเครื่องดนตรีที่เด็กได้พบนะคะเมื่อสักครู่นี้นั่นคืออะไรคะของวงใหญ่นั่นเองนะคะเป็นการเดี่ยวของวงใหญ่นะคะลักษณะการบรรเลงเป็นไงคะไงคะพร้อมไหมคะเพราะนะคะแล้วก็การเดี่ยวเนี่ยจะเป็นการอวดฝีมือนะคะว่าเราเนี่ยมีฝีมือเก่งอย่างไรนะคะมีการแม่นยำแค่ไหนนะคะเป็นการฝึกอีกอย่างหนึ่งนะคะต่อไปนะคะสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเครื่องเป่านั่นเองนะคะได้เดี๋ยวลองทายสิคะว่าเครื่องเป่ามีอะไรบ้างมีคุยมีปีนะคะคุยอะไรเอ่ยปีอะไรเอ่ย

0: ทราบไหมไม่ทราบใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะคุยอะไรคะคุยเพียงอนะคะแล้วก็มีคุยอูนะคะที่เด็กเคยพบเห็นเนี่ยบ่อยๆเลยนั่นคือคุยอะไรคะใช่แล้วคุยเพียงอนั่นเองนะคะชื่อเต็มๆนั่นก็คือคุยเพียงอนะคะแล้วก็มีคุยอูนะคะขุยอู้เนี่ยจะใหญ่กว่าขุยเพียงออแล้วก็เสียงก็จะต่ำกว่าแล้วก็ทุ้มกว่านั่นเองนะคะต่อไปเป็นลักษณะของปี่บ้างนะคะเครื่องเป่าเนี่ยเราจะแยกเป็นอีก2ประเภทนั่นก็คือมีลิ้นกับไม่มีลิ้นเมื่อสักครู่นี้ขุยนะคะจะไม่มีลิ้นนะคะส่วนเครื่องเป่านะคะปี่ต่างๆเนี่ยจะมีลิ้นลิ้นอยู่ตรงไหนคะด้านบนเห็นไหมคะลิ้นตรงนี้นะคะทำจากใบตาลนะคะเอามาตัดแต่งนะคะทำให้เกิดเสียงเราจะเป่าตรงลิ้นตรงนี้นะคะอ้าวเรามาดูว่ามีปี่อะไรบ้างมีปี่อะไรบ้างคะ
1: ป
0: ี่ในมี
1: ป
0: ี่กลางแล้วก็ปี่นอกนะคะจริงๆคุยกับปี่เนี่ยมีอีกมากมายเลยนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นวันนี้ครูแต๊กก็มีคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะเรามาดูว่าเครื่องเป่าเนี่ยเขาเล่นอย่างไรมีลักษณะการเป่าอย่างไรนะคะลองทายซิว่าครูแต๊กนำคุยหรือปี่มา
2: ค
0: ุยหรือปี่คะ
2: อ่
0: ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นเครื่องดนตรีอะไรนะคะ

0: บมือให้กับการบรรเลงนะคะนั่นก็คือคุยอะไรคะคุยอะไรเอ่ยคุยเพียงอนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณแต่ก็ขอขอบคุณนะคะเพลงมอนลำดาบนะคะเป็นการบรรเลงคุยนะคะนั่นก็คือคุยเพียงอ่อนนั่นเองนะคะโดยวิเศษดนตรีค่ะแล้ววันนี้นะคะครูแต๊กยังมีเครื่องดนตรีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะเรามาดูสิคะว่าวันนี้ครูแต๊กนำเครื่องดนตรีอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวครูแต๊กจะหยิบให้ดูนะคะอันนี้อะไรเอ่ยเมื่อสักครู่นี้เราอะไรคะตอบพร้อมกัน
1: ก
0: ลับคู่นะคะถูกต้องมีอีกหนึ่งอย่างอะไรคะคุยอะไรคะ
1: ค
0: ุยอะไรเอ่ย
1: ค
0: ุยครูแท็กเริ่มบอกนะคะว่าจริงๆคุยเนี่ยเขาทำมาจากพลาสติกก็ได้ที่เด็กๆเห็นกันนะคะหรือทำมาจากไม้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุยเพียงอนะคะเขาทำมาจากไม้นะคะแต่ตอนนี้ที่เด็กๆพบเห็นที่เป็นสีเหลืองๆใช่ไหมคะสีครีมนั่นก็คือคุยเพียงอเหมือนกันแต่ทำมาจากพลาสติกนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้คืออะไรคะคุยเพียงอใช่แล้วทำมาจากไม้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นขุยอู้เนี่ยจะใหญ่กว่านี้นะคะต่อไปเครื่องดนตรีอีกหนึ่งชิ้นที่ครูแท็กนำมาอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ย
1: ช
0: ิงชิงเนี่ยทำมาจาก

0: อะไรคะโลหะเป็นเครื่องตีที่ทำจาก
1: โลหะ
0: เป็นเครื่องตีที่ทำจากโลหะนั่นเองแล้วกลับล่ะคะกลับเป็นเครื่องตีที่ทำจาก
1: ไม้
0: นะคะเดี๋ยวครูแต๊กขอ3คนมาด้านหน้าชั้นเรียนเราลองมาทำให้มันเกิดเสียงสิคะว่าเราจะทำอย่างไรได้ไหมคะได้นะคะงั้นขอตัวแทน3คนค่ะมาด้านหน้าเลยค่ะออกมาเลยค่ะเด็กๆมา3คนนะคะให้เลือกเครื่องดนตรี1ชิ้นคนละ1ชิ้นเพื่อที่จะทำให้มันเกิดเสียงดูซิว่าจะเกิดเสียงอย่างไรเลือกเลยค่ะได้ไหมคะเราจะทำยังไงให้มันเกิดเสียงคะขุยเพียงออเนี่ยเป็นคะเป่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไร
1: เป
0: ่านั่นเองลองทำให้มันเกิดเสียงเอาขอเสียงยาวๆหน่อยโอ้เป็นไงคะเสียงเป็นไงคะไพเราะไหมคะไปทางได้ยินไหมคะขออีกหนึ่งรอบค่ะทำให้มันเกิดเสียงด้วยการเป่านั่นเองนะคะเด็กๆคะรูตรงนี้เอาไว้ทำอะไรคะทราบไหมคะกดนะคะเป็นการปิดเปิดเพื่อให้เกิดเสียงโน้ตดนตรีนั่นเองนะคะอันนี้หนึ่งชิ้นแล้วถือไว้เลยนะคะต่อไปเครื่องตีนะคะทำจากโลหะนั่นก็คือฉิ่งนั่นเองลองตีสิคะระวังนิ้วนะคะตีให้เกิดเสียงโอเคเด็กๆตีเลยตีไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆดูนะคะว่ามันเกิดเสียงยังไงอันนี้คือชิงใช่ไหมคะเพื่อนตีถูกไหมคะจริงๆตีถูกนะคะเสียงชิงเนี่ยจะมีเสียงชิงแล้วก็ฉับนะคะในครั้งต่อไปเนี่ยเด็กๆจะได้เรียนในเรื่องของจังหวะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันนะคะต่อไปอีกหนึ่งชิ้นนะคะนั่นก็คือกลับนั่นเองลองตีค่ะระวังนิ้วนะคะตีค่ะการเกิดเสียงนะคะเอามาทำอะไรกันคะกระทบกันใช่ไหมคะให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะอันนี้คืออะไรคะกลับคู่นะคะแล้วเวลาตีเด็กๆจะต้องระวังนะคะเพราะว่าอะไรคะจะหนีบนิ้วใช่ไหมคะใช่เราต้องมีความรู้ในเรื่องของการบรรเลงดนตรีแต่ละเครื่องด้วยนะคะลองตีพร้อมกันดูซิว่าจะไพเราะไหมคะทำให้เกิดเสียงพร้อมกันลองสิคะ1 2 3โอเคเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยวางไว้เลยค่ะเก่งมากเลยนะคะอันนี้เป็นแค่เครื่องดนตรีตัวอย่างเท่านั้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าวิธีที่ถูกต้องตีอย่างไรนะคะในครั้งหน้าเนี่ยเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของจังหวะนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะเครื่องดนตรีทั้ง4ประเภททบทวนอีก1รอบมีอะไรบ้างดีดสีตีดีดสีตีและเป่านะคะวันนี้กิจกรรมของเราวันนี้นะคะปลายทางด้วยนะคะให้เด็กๆนะคะทำอะไรเอ่ยแผนผังความคิดนะคะทำอย่างไรนะคะเราจะมาทำแผนผังความคิดประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะคะโดยเราจะยกตัวอย่างนะคะมาอย่างน้อย2ชนิดประเภทละ2ชนิดนะคะโดยหัวข้อใหญ่เนี่ยก็คือประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะคะแล้วก็ให้ยกตัวอย่างมา2ชนิดนั่นเองนะคะโดยเด็กๆนะคะจะใช้กระดาษA4 ก็ได้หรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้วเป็นกระดาษreuse ก็ได้นะคะปลายทางด้วยเลยนะคะจะทำในกระดาษ A4 หรือทำในกระดาษอะไรก็ได้นะคะให้เด็ก

0: เตรียมขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมพร้อมกันนะคะขั้นตอนการปฏิบัตินะคะของเรานะคะคุณตาก็ฝากทางนะคะชี้แจงกิจกรรมนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะทำแผนผังความคิดนะคะอ่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะหยิบกระดาษขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เรามาดูตัวอย่างนะคะพร้อมกันเด็กๆคะดูตัวอย่างก่อนนะคะว่าคุณครูให้ทำอะไรแผนผังความคิดของเราวันนี้เด็กๆจะต้องได้เครื่องดนตรีทั้งหมด4ประเภทนั่นก็คือดีดสีตีและเป่าแล้วยกตัวอย่างประเภทขออภัยค่ะยกตัวอย่างเครื่องดนตรีกี่ชนิดคะ
1: 2
0: อย่างละ2ชนิดนั่นเองนะคะใครเข้าใจคำสั่งแล้วใครเข้าใจกิจกรรมของเราแล้วยกมือขึ้นไปทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเอามือลงค่ะดูตัวอย่างของคุณครูนะคะเห็นไหมคะเครื่องดีดนะคะแล้วก็คุณครูก็ยกตัวอย่าง2ชื่อแบบนี้เด็กๆจะวาดรูปนะคะวาดภาพระบายสีนะคะตกแต่งตามจินตนาการได้เลยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อการตรวจสอบนะคะใครทราบแล้วนะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: เด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะเสร็จเรียบร้อยไหมคะ
1: ย
0: ังไม่เสร็จใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเราสามารถเอากลับไปทำต่อที่บ้านได้นะคะปลายทางด้วยนะคะถ้ายังเสร็จไม่เรียบร้อยนะคะก็เอากลับไปทำต่อเป็นการบ้านหรือว่าหาช่วงเวลาว่างทำให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะการเรียนรู้ของเรานะคะในเรื่องของประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะคะเด็กๆต้นทางของครูทุกคนวางดินสอก่อนนะคะพร้อมกันเลยเดี๋ยวเราหาเวลาว่างนะคะหรือว่าเราเอากลับไปทำที่บ้านก็ได้นะคะประเภทของเครื่องดนตรีนะคะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะทบทวนอีกหนึ่งรอบ4ประเภทมีอะไรบ้างเอ่ยดีดสีตีเป่าดีสีตีและเป่านั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะกลับไปทำต่อที่บ้านนะคะและในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาพบกันในเรื่องของจังหวะดนตรีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของจังหวะนะคะวันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝั่งครูปลายทางนะคะดูแลความเรียบร้อยนะคะในงานนะคะในกิจกรรมที่ครูแต๊กได้ให้ทำด้วยนะคะวันนี้ครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ทั้งหมดทำความรู้ขอบคุณค่ะ

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: และทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวเหมือนเดิมนะคะจากช่วงนี้ที่เราเรียนการหารไปแล้วซึ่งเราเรียนทั้งแบบหารสั้นแล้วก็แบบหารยาวนะคะทั้ง2อย่างมีทั้งการหารที่เป็นแบบการหารลงตัวแล้วก็การหารไม่ลงตัวใช่มั้ยคะแต่ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเวลานักเรียนเรียนของการหารเนี่ยตัวหารของเรายังเป็นเพียง1หลักเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มนะคะที่สูงขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนก็เลยว่าเรื่องที่เราจะเรียนเป็นเรื่องของอะไรขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันเลยค่ะ

0: วันนี้เรื่องที่เราเรียนนะคะจะเรียนที่อาจจะค่อนยากขึ้นไปนิดนึงแต่ยังไม่ยากมากก่อนนะคะเราจะเรียนการหารนะคะโดยการหารของเราวันนี้ตัวหารของเราเป็นกี่หลักนะคะตัวหารของเราเป็นกี่หลัก2หลักซึ่ง2หลักนี้เป็นจำนวนเต็ม10ด้วยใครยังจำได้บ้างจำนวนเต็ม10เป็นแบบไหนเป็นอะไรนะจำนวนเต็ม10เป็นยังไงนะลองยกตัวอย่างก็ได้เป็น10 20 30 40 50 60 70 80 90 100ยังเป็นจำนวนเต็ม10แต่ไม่ตรงกับที่เรากำลังจะบอกว่าเป็นจำนวน2หลักดังนั้นวันนี้จำนวนที่เป็นจำนวนเต็ม10และ2หลักจะมีเพียงแค่10 20 30ไปเรื่อยๆจนถึง90ได้ไหมคะอ่ะดังนั้นวันนี้โจทย์ของเรานะคะจะเห็นได้ว่าตัวหารของเราอาจจะมีจำนวนหลักที่มากขึ้นนักเรียนจะต้องตั้งใจฟังได้ไหมเอ่ยอ่ะสำหรับวันพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลหารด้วยการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลหารคือการตรวจคำตอบของเราซึ่งนักเรียนตรวจคำตอบกันไปไหมเป็นไม่เป็นเป็นนะคะอย่าลืมทุกข้ออยากให้นักเรียนตรวจคำตอบเพื่อเป็นการตรวจสอบของเราด้วยว่าเราทำถูกต้องหรือไม่นะคะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้นักเรียนมีความรอบคอบเกิดขึ้นนะคะอ้าวก่อนอื่นก่อนที่จะไปเรียนกันกิจกรรมแรกที่เราจะทำคืออะไรนะคะหนูน้อยหารเก่งไหนหารเก่งกันแล้วหรือยังอาจจะยังไม่คล่องการหารเท่าการคูณใช่ไหมคะแต่คุณครูแพรเชื่อว่าท่านนักเรียนทุกคนตั้งใจเนี่ยจะทำได้อย่างแน่นอนสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะหนูน้อยหารเก่งนะคะนักเรียนต้นทางเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมารอก่อนนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาสำหรับวันนี้จะเป็นแบบผสมแล้วมีทั้งการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวดังนั้นเวลานักเรียนถามถ้าข้อไหนเป็นการหารลงตัวเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับแต่ถ้าข้อไหนเป็นการหารแบบไม่ลงตัวเราจะใช้คำว่าได้อะไรเศษอะไรได้ไหมคะวันนี้6ข้อเหมือนเดิมแต่ขอลดเวลาได้ไหม
1: ได
0: ้ขอลดเวลาลองได้ไหมเหลือ1นาทีลองดูเหลือ1นาทีมาดูกันซิว่าวันนี้จะทำได้กี่คนถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

วางดินสอพร้อมกันวางดินสอเอาเพื่อนข้างๆตรวจสอบสิเพื่อนทำทัน6ข้อไหมคะไหนวันนี้ใครทำทันบ้างเอ่ย6ข้อเห็นไหม

0: ลดเวลายังมีนักเรียนทำทันกันตั้งเยอะเลยแต่มาตรวจสอบความถูกต้องกันเพิ่มสักเล็กน้อยจะเห็นได้ว่าวันนี้จาก6ข้อมีทั้งแบบหารลงตัวและหารไม่ลงตัวอ้าวตอบเฉลยช่วยกันเฉลยตามโจทย์ที่คุณครูแพรวกำหนดตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนไม่เขียนเพิ่มนะคะซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อเพื่อนแล้วก็ต่อคุณครูด้วยค่ะมาพร้อมกันอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกัน
1: 8
0: หารด้วย8 1ได้1ดังนั้นเท่ากับ1ข้อนี้เป็นการหารแบบลงตัวดังนั้นใช้เท่ากับ1ได้เลยนะคะอ้าวข้อ2อ่านโจทย์พร้อมกันข้อที่2 12หารด้วย5หมายถึงอะไรก่อน12หมายถึงด้วย5หมายถึง5คูณอะไรได้12มีไม่มีไม่มีดังนั้นเอาใกล้เคียง5 2 5คูณ2ดังนั้นข้อนี้จะมีเศษแน่นอนดังนั้นได้อะไรเศษอะไรคะ
1: ได้2เศษ
0: 2ได้2เศษ2ต่อมาอ่านข้อที่3พร้อมกันค่ะ
1: 5
0: หารด้วย5หมายถึงอะไรก่อน5คูณอะไรได้5มีไม่
1: ม
0: ีมีดังนั้นมีข้อนี้หารลงตัวใช้เครื่องหมายเท่ากับอะไรเอ่ย1ง่ายมากเลยนะคะสำหรับข้อนี้อ่ะต่อไปข้อที่4อ่านโจทย์พร้อมกัน30หารด้วย7หมายถึงอะไรก่อน30หารด้วย7 7คูณอะไรได้30มีไม่มี
1: ไม
0: ่มีถ้าไม่มีแบบนี้ต้องเอาใกล้เคียง7 4ถูกต้องไหมคะดังนั้นได้4เศษเป็นอะไรคะ7 4 28นำ28ไว้ในใจนับต่อให้ได้30เราได้เศษเป็น2ดังนั้นได้4เศษ2อ่ะข้อที่5อ่านโจทย์พร้อมกัน
1: 20
0: หารด้วย5เอ้าหมายถึงอะไรก่อน5คูณอะไรได้20มีไม่
1: ม
0: ีถ้ามีแบบนี้เราเรียกว่าหารลงตัวดังนั้นเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ4 5 4 20อ่ะข้อสุดท้ายอ่านโจทย์พร้อมกัน15หารด้วย4หมายถึง
1: 4ค
0: ู
1: ณอะไรได้
0: 4คูณอะไรได้15มีไม่
1: ม
0: ีไม่มีดังนั้นเอาแบบใกล้เคียงแบบไม่เกิน4 3 12ดังนั้น3เรียกว่าผลหารแบบนี้มีเศษต้องใช้คำว่าได้ได้3เศษอะไรเอ่ย3เศษ3ใครยังหาเศษไม่ได้นักเรียนนำ4คูณ3ได้12นำ12ไว้ในใจนับต่อให้ได้15เหลือเศษเป็น3อ่ะตรวจสอบความถูกต้องของตนเองแล้วรวมคะแนน6คะแนนเหมือนเดิมอ้าวไหนใครถูก6ข้อบ้างเอ่ยเตรียมสมุดสะสมสแตมป์ไว้กลางโต๊ะได้เลยเดี๋ยวท้ายชั่วโมงคุณครูแพรจะแจกสแตมป์ให้นักเรียนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับวันนี้ทำได้หรือไม่เป็นการผสมแล้วระหว่างการหารลงตัวและการหารแบบไม่ลงตัวถ้าเป็นการหารลงตัวจะเห็นได้ว่าจะไม่มีเศษเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับในการหาคำในการเขียนคำตอบแต่ถ้าเป็นการหารแบบไม่ลงตัวเราจะใช้คำว่าได้อะไรเศษอะไรได้ไหมคะอ่ะสำหรับวันนี้ใครเสร็จแล้วเก็บลงไปวันพรุ่งนี้ต่อ6ข้อเดิมได้ไหมพรุ่งนี้ลดเวลาเหมือน1นาทีเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นการฝึกให้นักเรียนนะคะสามารถหารคล่องได้ด้วยแล้วก็หารเก่งได้ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อสำหรับวันนี้เป็นการหารมีสถานการณ์มาให้เหมือนเดิมช่วยกันอ่านหน่อยค่ะ

วจากโจทย์เดี๋ยวคุณแพรวอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบเป็นการทบทวนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะลุงมีเงิน240บาทนำไปซื้ออาหารกล่องละ20บาทลุงซื้ออาหาร

0: านได้กี่กล่องจากการอ่านแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นนักเรียนนักเรียนจะหาคำตอบข้อนี้อย่างไรได้วิธีการอะไรเอ่ยการหารแต่เห็นสังเกตว่าข้อนี้ไม่มีคำว่าเท่าการไม่มีคำว่าแบ่งแต่ความหมายนักเรียนดูนะคะลุงมีเงิน240บาทซื้ออาหารกล่องละเท่าไหร่คะ20บาทเขาถามว่าลุงซื้ออาหารได้กี่กล่องความหมายก็คือซื้ออาหารได้กี่กล่องตามจำนวนเงินที่มีทั้งหมดดังนั้นถ้าซื้อกล่องที่1จ่ายเงินกี่บาทคะ20ซื้อกล่องที่2ก็จ่ายเงินเพิ่มอีกกี่บาทจ่ายเพิ่มอีกกี่บาทจ่ายเพิ่มอีก20ซื้อกล่องที่3ต้องจ่ายเพิ่มอีกกี่บาท20จะเห็นได้ว่าเงินของลุงของเราจะลดลงทีละ20ลี10 20การลดลงทีละเท่ากันแบบนี้เราสามารถเขียนเป็นแนวรูปของการอะไรได้คะการหารอ่ะไหนบอกหน่อยข้อนี้ถ้าครูแพลวอยากเขียนประโยคสัญลักษณ์สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร240หารด้วย20เท่ากับเท่าไหร่เราได้ประโยคสัญลักษณ์มาอ้าวจากประโยคสัญลักษณ์เราอะไรเป็นตัวตั้ง
1: 20
0: อะไรเป็นตัวตั้ง
1: 240
0: 240เป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวหาร
1: 20
0: เป็นตัวหารดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะมาหารแต่ในวันนี้โจทย์ไม่ได้บอกเลยว่านักเรียนจะต้องหารสั้นหรือนักเรียนจะต้องหารยาวแต่สิ่งสำคัญตามที่เมื่อวานที่ครูแพรบอกไปแล้วถ้านักเรียนจะหารสั้นนักเรียนควรท่องสุขคูณของตัวหารได้ข้อนี้อะไรเป็นตัวหารนะคะเมื่อกี้อะไรเป็นตัวหารนะ20เป็นตัวหารนักเรียนท่องสุขคูณแม่20ได้ไหมอาจจะเห็นได้ว่าบางคนอาจจะได้บางคนอาจจะไม่คล่องดังนั้นถ้าเราท่องสุขคูณของตัวหารไม่ได้นักเรียนควรใช้การหารยาวเพื่อที่เราจะได้มีการเขียนการคูณด้านล่างต่อลงมาแล้วหาผลลัพธ์ได้ถูกต้องอย่างแน่นอนได้ไหมคะดังนั้นถ้าวันนี้นักเรียนเห็นโจทย์ของเราแล้วนักเรียนท่องสุขคูณของตัวหารไม่ได้นักเรียนควรใช้การหารยาวอ่ะคุณครูแพลวอยากใช้การหารยาวเหมือนกันเพราะคุณครูแพลวท่องสุขคูณแม่20ไม่คล่องเหมือนกันนะคะดังนั้นเราเริ่มที่บรรทัดวิธีทำหลังจากนั้นเครื่องหมายหารยาวมีลักษณะเป็นอย่างไรนะเครื่องหมายหารยาวมีลักษณะเป็นอย่างไรนะมีวงเล็บปิดและอย่างไรอีกนะขีดข้างบนแล้วเราจะเขียนบรรทัดไหนเอ่ยบรรทัดไหนนะถ้าหารยาวบรรทัดไหนเอ่ยบรรทัดล่างวิธีทำเพราะว่าผลลัพธ์ของเราจะอยู่ข้างบนดังนั้นคุณครูแพลวเริ่มที่เขียนวงเล็บปิดขีดเส้นต่อข้างบนตามที่นักเรียนบอกองค์ประกอบของการหารยาวของเราทำไมคะครบแล้วได้ไหมคะต่อมาข้างในเครื่องหมายหารยาวใส่อะไรเอ่ยใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งคือ240ข้างหน้าล่ะคะ20คราวนี้เราก็จะเริ่มหารเมื่อนักเรียนใส่ครบแล้วหลักการหารการหารยาวเราจะเริ่มหารทีละหลักโดยเริ่มจากหลักที่อยู่ทางไหนนะ
1: สาย
0: เริ่มเลยน้ํา20หารอะไรเอ่ย20หาร2 20หาร2ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เห็นไหมนักเรียนสังเกต2ที่เป็นตัวตั้งในหลักร้อยน้อยกว่า20ดังนั้นถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารหารได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นถ้าหารไม่ได้เรากระจายหลักร้อยไปให้หลัก10ดังนั้นในหลัก10จึงได้รวมกันเป็นอะไรคะ
1: 24
0: ในหลัก10 24ในหลัก10นักเรียนก็นำ20หาร24ในหลัก10คราวนี้ตัวตั้งมากกว่าตัวหารยัง24มากกว่า20ยังมากกว่าแล้วหาได้แน่นอนดูพร้อมกันว่า20คูณอะไรได้24คิดว่ามีไม่มีไม่มีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกินนักเรียนคิดว่าอะไร
1: 20
0: 2ถ้า20คูณ1ได้เท่าไหร่เอ่ย20คูณ1ได้20แล้วถ้า20คูณ2ล่ะเห็นไหม20เพิ่มขึ้นอีก20เป็น40ดังนั้นจะเกินดังนั้นเราได้แค่1 1เราเรียกว่าผลหารคุณครูแพลวต้องใส่ตรงไหนดี
1: ด
0: ้านบนเลขอะไร
1: 4
0: เราต้องใส่ข้างบนเลข4เพราะตอนนี้เราหารในหลัก10ทุกคนต้องตั้งใจฟังนะคะวันนี้เป็นการหารที่ตัวหารของเรามากขึ้นนะคะนักเรียนต้องตั้งใจฟังทุกคนเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราได้มาแล้วว่า20คูณ1ได้20ไม่เกิน24ของเราดังนั้นเราใส่1ข้างบนเลข4 20คูณ1ได้20ผลคูณเราใส่ข้างล่างดังนั้นคุณครูแพลวใส่ผลคูณด้านล่างที่เป็น20ที่มาคุณครูแพลวเขียนให้ในข้อแรก

0: ก่อนเผื่อนักเรียนคนใดจะได้เข้าใจมากขึ้นมาจากการนำ20คูณกับ10 20คูณกับ10ได้20ในหลักคุณครูแพลวเขียน20ในหลัก10ได้ผลคูณแล้วอย่าลืมผลคูณขีดเส้นใต้1เส้นคุณครูแพลวขีดเส้นใต้ทำอย่างไรต่อดีลบกันนำตัวตั้งลบกับผลคูณที่ได้เอาเริ่มลบทีละหลักนำอะไรลบกันคะ4ลบ0 4ลบ0เหลือ4ลบ0เหลือ4ดังนั้นคุณแพลใส่4ให้ตรงกันต่อไปลบต่อนำอะไรลบกันคะ2ลบ2 2ลบ2เหลือ0ถ้าเหลือ0แบบนี้เขียนไหมคะเหลือ0แบบนี้เราไม่เขียนได้ดังนั้นตอนนี้เราหารในหลัก10ได้มาแล้วเหลือเศษเป็น4ซึ่งเศษเป็น4น้อยกว่าตัวหารถือว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่คำตอบของเราแล้วหรือยังทำอย่างไรต่อดีเราจะต้องนำอะไรคะนำ0ในหลักหน่วยลงมาหรือง่ายๆมาจากการกระจายหลัก10ไปให้หลักหน่วยนะคะอ่ะเราจะนำ0ลงมาดังนั้นตอนนี้เรากระจายหลัก10ไปให้หลักหน่วยตัวตั้งของเราจึงเป็นอะไรล่ะคะในหลักหน่วยไหนช่วยดูหน่อยตัวตั้งในหลักหน่วยเป็นอะไรแล้วเป็น40แล้วดังนั้นนักเรียนก็ดูต่อว่า20หาร40หมายถึง20คูณอะไรได้40คิดว่ามีไม่มี
1: ม
0: ีเป็นอะไรเอ่ย2ถูกต้องไหมนักเรียนเห็นจะว่าตอนนี้นักเรียนบางคนอาจจะเริ่มมองออกแล้วเราก็จะได้2มา2เราเรียกว่าอะไรนะ2เราเรียกว่าอะไรนะผลหารใส่ข้างบนที่เป็นผลหารในหลักหน่วยนะคะต่อมา20คูณ2คุณครูแพลมาเขียนที่มาก่อนนะคะได้จากการนำ20คูณ2หน่วย20คูณ2ได้เท่าไหร่นะ20คูณ2ได้เท่าไหร่นะ40ใครคูณไม่ได้นักเรียนลองคูณยาวนอนนำ2คูณ0ได้0 2คูณ2เป็น4ดังนั้นเราจะได้ผลคูณมาเป็น40อย่าลืมได้ผลคูณแล้วขีดเส้นใต้1เส้นดังนั้นขีดเส้นใต้1เส้นอ่ะเมื่อได้แล้วทำอย่างไรต่อลบกันนำอะไรลบกันเอ่ย40ลบ40นักเรียนเห็นแล้วเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ0ดังนั้นคุณแพลใส่0เราทำอย่างไรต่อดีขีดเส้นใต้2เส้นทำไมถึงขีดเส้นใต้2เส้นได้เลยเพราะเราหารครบทุกหลักถึงหลักหน่วยแล้วดังนั้น0เราเรียกว่าเศษการที่เศษเป็น0เราเรียกว่าการหารแบบไหนนะการหารแบบลงตัวเพราะการหารลงตัวนี้จะไม่มีเศษได้ไหมคะอ่ะข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยข้อนี้ตอบ12ใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูแพลขอไปตรวจคำตอบก่อนจากโจทย์ของเรานะคะ240หารด้วย20เท่ากับ12เห็นไหมถ้าหารลงตัวปุ๊บคุณครูแพลจะใช้เครื่องหมายอะไรเอ่ยเท่ากับนะคะหารลงตัวปุ๊บคุณครูแพลใช้เครื่องหมายเท่ากับอ่ะมาตรวจคำตอบหน่อยการตรวจคำตอบของการหารลงตัวนักเรียนคิดว่านำอะไรมาคูณกันข้อนี้เป็นการหารลงตัวครูแพลบอกคุณครูแพลนำแค่ผลหารคูณตัวหารก็จะเท่ากับตัวตั้งเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นการหารแบบไม่ลงตัวหรือการหารมีเศษต้องทำอย่างไรด้วยบวกเศษด้วยได้ไหมคะมาช่วยกันหน่อยผลหารเป็นอะไรนะผลหารเป็น12อ้าวตัวหารล่ะดังนั้นนำ12คูณกับ20ยังจำการคูณแบบนี้ได้ไหม12คูณกับ20เราเรียกว่าการคูณแบบไหนนะการคูณแบบไหนนะพหุคูณของอะไรเอ่ยพหุคูณของ10เราสามารถคูณได้นำ2ไปคูณกับ12ก่อนแล้วค่อยเติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวได้ไหมเอ่ยดังนั้นมาช่วยกันคูณพร้อมกันนำ2คูณ2 2คูณ2
1: 4
0: ได้4ดังนั้นคุณครูแพลก็จะนำมาใส่ต่อไปนำ2คูณ1 2คูณ1ได้2อ่ะคุณแพลใส่2ต่อใช่ไหมคำตอบเรา24ทำอย่างไรดีอย่าลืมต้องเติม0ต่อท้ายเพราะเป็นพหุคูณของ10ดังนั้นเมื่อเราเติม0ต่อท้ายแล้วผลคูณที่ได้คือ
1: 240
0: ตรงกับตัวตั้งของเราไหมคะตรงถ้าตรงแบบนี้เราคิดถูกต้องไหมถูกต้องข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาจำได้ไหมเขาถามว่าอะไรนะ
1: มีเงิน240
0: คำถามลุงซื้อข้าวได้ทั้งหมดกี่กล่องสรุปแล้วลุงซื้อข้าวได้ทั้งหมดกี่กล่องคะ12กล่องนะคะดังนั้นเราสามารถตอบได้ว่าลุงซื้อข้าวหรือลุงซื้ออาหารได้12กล่องก็จะสามารถซื้อพอจำนวนเงินที่เขามีแล้วก็ราคาข้าวที่เขาขายได้ไหมคะถ้าได้นะคะวันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการหารแบบตัวหารของเราเป็นจำนวน2หลักซึ่งเป็นจำนวนเต็ม10เห็นไหมข้อนี้การหารของเราเป็น20 20เราเรียกว่าจำนวน2หลักที่เป็นจำนวนเต็ม10นะคะวันนี้อาจจะค่อนข้างยากสักเล็กน้อยอยากให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเลยทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันตอบด้วยได้ไหมคะถ้าได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคะก่อนอื่นถ้าโจทย์เมื่อกี้เราเป็นการหารแบบลงตัวเราจะนำแค่ผลหารคูณกับตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งแต่ถ้าเป็นการหารแบบไม่ลงตัวเราสามารถตรวจคำตอบได้ว่าอย่างไรนะคะนำผลหารคูณตัวหารบวกเศษจะเท่ากับตัวตั้งนะคะอันนี้นักเรียนก็ลองดูว่าถ้าคำตอบของเราหารลงตัวนักเรียนนำแค่ผลหารคูณตัวหารได้แต่ถ้าคำตอบของเราหารแบบไม่ลงตัวอย่าลืมเราจะต้องมีการบวกเศษด้วยไม่งั้นคำตอบของเราจะไม่เท่ากับตัวตั้งนะคะอ่ะวันนี้อยากให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามในข้อแรกก่อนแล้วถึงจะให้นักเรียนปฏิบัติดังนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันตอบเสียงดังได้ไหมถ้ายิ่งนักเรียนตอบเนี่ยครูแพลวจะได้ทราบว่านักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันแสดงวิธีทำอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ
1: 562
0: หารด้วย40อันดับแรกช่วยกันวิเคราะห์ก่อนจำนวนอะไรเป็นตัวตั้งคะ562ที่อยู่หน้าเครื่องหมายหารเราเรียกว่าตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารคะ40เป็นตัวหารเห็นไหมวันนี้ตัวหารของเราเป็นจำนวน2หลัก40เป็นจำนวนเต็ม10นะคะก็จะตรงกับเรื่องที่เราเรียนนักเรียนท่องสุขคุณแม่40ได้ไม่ได้โอ้ไม่น่าได้ใช่ไหมคะดังนั้นเวลาหารนักเรียนคิดว่าเราควรใช้การหารแบบไหนดีนักเรียนจะหารแบบไหนดีคะหารสั้นหรือหารยาวดีเราจะหารยาวเพราะวันนี้เรายังท่องสุขคุณแม่40ไม่คล่องใช่ไหมคะดังนั้นเริ่มแรกครูแพลวเริ่มวิธีทำอันดับแรกเราใช้การหารยาวเขียนเครื่องหมายให้ถูกต้องนะคะเราจึงต้องเขียนเครื่องหมายหารยาวโดยเริ่มแรกใส่อะไรก่อนเครื่องหมายหารยาวใส่วงเล็บปิดขีดเส้นข้างบนหรือขีดเส้นด้านล่างขีดเส้นข้างบนข้างในเครื่องหมายหารยาวใส่จำนวนอะไรคะ562คุณครูแพลวก็จะเขียนตัวเลขให้ห่างกันเล็กน้อยเหมือนเดิมเลยข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวใส่อะไรคะใส่40นะคะดังนั้นเมื่อเราใส่องค์ประกอบครบแล้วเราก็จะได้เริ่มหารกันไหนบอกหน่อยเวลาหารนักเรียนเริ่มหารอย่างไรนำอะไรไปหารกันดีนำ40หาร5ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะตอนนี้เราหารทีละหลักหาร5ในหลักร้อยซึ่ง5ที่เป็นตัวตั้งน้อยกว่า40เราจึงกระจายหลักร้อยไปรวมกับหลัก10ตอนนี้ถ้ากระจายแล้วในหลัก10อ่านรวมกันเป็นอะไรคะ56เราก็จะนำ40หาร56 40หาร56หมายถึง40คูณอะไรได้56คิดว่ามีไม่มี
2: ไม
0: ่มีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกินคิดว่าอะไรเอ่ยทำไมถึงทราบว่า40คูณ1ได้ใกล้เคียงถ้า40คูณ2อ่ะนักเรียนก็แค่บวกเพิ่ม40บวกเพิ่ม40เป็น80เกินอย่างแน่นอนดังนั้นได้แค่1เขียน1ตรงไหนดีคะทุกคนข้างบนเลข6เพราะเราหารในหลัก10แล้วดังนั้นคุณครูแพลวเขียน1ข้างบนเลข640คูณ1ได้เท่าไหร่นะได้40เขียนผลคูณด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้นทำอย่างไรต่อดีลบกันไหนนำอะไรลบกัน56ลบ40แบบนี้เราลบทีละหลักก็ได้ไหนเริ่มลบทีละหลักนำอะไรลบกันก่อนคะ6ลบ0เหลือ6ดังนั้น6ลบ0เหลือ6คุณครูแพลวใส่ให้ตรงต่อไปล่ะ
2: 5ลบ4
0: 5ลบ4เหลือ
2: 1
0: 5ลบ4เหลือ 1พอลบมาแล้ว16เราเรียกว่าเศษในหลักอะไรคะอยู่ในหลักอะไรเอ่ยหลัก10ดังนั้น16น้อยกว่า40ถือว่าเรามาถูกต้องแล้วแต่ใช่คำตอบของเรายังยังทำอย่างไรต่อดีนำ2อยู่ในหลักหน่วยลงมาเขียนข้างเศษในหลัก10ของเราหรือง่ายๆคือการกระจายหลัก10ที่เป็นเศษเมื่อกี้ไปรวมกับหลักหน่วยตอนนี้ในหลักหน่วยตัวตั้งของเราเป็นอะไรคะ162เราเรียก162นี้ว่าตัวตั้งในหลักหน่วยคราวนี้นำ40หาร162หมายถึง40คูณอะไรได้162
2: ไม่มี
0: ขอใกล้เคียงคิดว่าอะไรเอ่ย
2: 40คูณ4
0: ถ้า40คูณ2ได้อะไร80อ่ะแต่เมื่อกี้มีเพื่อนแนะนำมาว่านำ40คูณ4คุณครูแพรบอกว่าถ้าตัวเลขเยอะๆแบบนี้แล้วเราท่องสุคูณแบบนี้ไม่คล่องเราจะใช้กระดาษทดขึ้นมาช่วยกระดาษทดนักเรียนสามารถนะคะทดในวิชาคณิตศาสตร์ด้านหลังก็ได้คุณครูแพลวอนุญาตเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางหรือหากใครมีกระดาษทดอยู่แล้วนักเรียนสามารถนำกระดาษทดขึ้นมาคิดได้อะคุณครูแพลวมีกระดาษทดเหมือนกันขอนำกระดาษทดขึ้นมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะลองคูณสินักเรียนคิดว่า40คูณอะไรได้ใกล้เคียง162มากสุดคูณ4อ่ะมาลองดูเดี๋ยวช่วยคูณไปพร้อมๆกันเดี๋ยวในข้อนี้คูณไปพร้อมกับคุณครูแพลวก่อนได้เลยอ่ะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าคูณด้วย4คุณครูแพลวจะนํา40คูณ4อ่ะคุณครูแพลวมาที่กระดาษทดเลย40คูณ4อ่ะไหนช่วยกันหน่อยเริ่มแรกนํา4คูณอะไรคะทุกคน4คูณ0 4คูณ0ได้0อ่ะคุณครูแพลวใส่0ให้ตรงต่อไปนํา4คูณอะไรคะ4คูณ4 4คูณ4ได้16นะคะใส่16ต่ออ่ะผลคูณที่ได้นะคะได้มาเป็นอะไรเอ่ย
2: 160
0: ใกล้เคียงไหม
2: ใกล
0: ้ใกล้เคียงมากเลยนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใกล้เคียงแบบนี้ผลหารของเราเป็นเอ่ยผลหารของเราเป็น4เพราะ40คูณ4ใกล้เคียง162มากสุดคุณครูแพลวนำ4มาใส่ให้ตรงในหลักหน่วยที่เป็นผลหาร40คูณ4ได้เท่าไหร่นะทุกคน160เรามีจากกระดาษทดแล้วเราจึงนำมาเขียนได้เลยเห็นไหมถ้าเรามีกระดาษทดที่สามารถหาคำตอบได้เราจึงนำมาเขียนได้เลยอ่ะเมื่อเขียนผลคูณแล้วอย่าลืมต้องทำอย่างไรด้วยขีดเส้นใต้ดังนั้นครูแพลวขีดเส้นใต้อ้าวไหนนำมาลบกันนำอะไรลบกันคะ162ลบ160เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ2ใครตอบแบบนี้ได้ก็ได้ถ้าใครไม่ได้นักเรียนเริ่มลบทีละหลักอ่ะถ้าลบทีละหลักนำ2ลบ0 2ลบ0เหลือ2อ่ะคุณครูแพลวใส่2ต่อไปนำอะไรลบกัน6ลบ6เหลือ0อ่ะถ้าแบบนี้ยังไม่มั่นใจไปต่อ1ลบ1เหลือ0แบบนี้เราเขียนไหมไม่ต้องเขียนได้อ่ะ2เราเรียกว่าอะไรนะคะทุกคน
2: เศษ
0: มีตัวตั้งอีกไหม
2: ไม่มี
0: ถ้าไม่มีขีดเส้นใต้เศษกี่เส้น2เส้นเราก็จะได้คำตอบของเรามาไหนข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย
2: 14ได้14เศษ2
0: เวลาตอบต้องตอบว่าได้14เศษ2ตอบแต่14ได้ไหมคะไม่ได้ผิดทันทีเลยนะคะดังนั้นข้อนี้คุณครูแพรเขียนตอบเป็นตัวเลขทายก่อนได้14เศษ2ขอไปตรวจคำตอบนะคะจากโจทย์ของเรานะคะ562หาร40ได้14เศษ2การตรวจคำตอบยังจำได้ไหมตรวจคำตอบอย่างไรเอ่ยนำอะไรมาคูณกันนะนำผลหารคูณตัวหารบวกเศษจะเท่ากับตัวตั้งไหนนำอะไรมาคูณกันบอกหน่อย
2: 44
0: ผลหาร14นำ14คูณกับอะไรคะ40แล้วอย่างไรต่อต้องบวกอีก2นะคะมาช่วยกันคูณหน่อยมาช่วยกันคูณเห็นไหม40เราเรียกว่าพหุคูณของ10เราจึงนำ4คูณกับ14ก่อนแล้วค่อยทำอย่างไรเติม0พร้อมกันนำ4คูณ4 4คูณ4ได้16ใส่6ทด1นำ4คูณ1 4คูณ1ได้4ทดอีก1เป็น5ดังนั้นคุณแพลวใส่5ใช่56ไหมผลคูณเรา ทำอย่างไรอีกนิดนึงเติมศูนย์ต่อท้ายผลคูณได้มาเป็น560แต่ต้องทำอะไรต่อบวกอีก2นะคะอ่ะ560บวกอีก2 562ตรงกับตัวตั้งเราไหมตรงดังนั้นคำตอบนี้ถูกต้องนะคะอ่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะเวลาทำนักเรียนช่วยตรวจคำตอบเขาด้วยอ่ะข้อที่2ถึงเวลาที่เราจะช่วยกันปฏิบัติทุกคนเปิดสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะมาหารข้อนี้ไปพร้อมๆกันดังนั้นให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเขียนโจทย์ในข้อที่2ของเราลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ได้เลยค่ะตอนนี้ให้นักเรียนเขียนโจทย์ได้เลยนะคะนักเรียนก็ขึ้นหน้าใหม่แล้วก็ปฏิบัติได้เลยนะคะไหนอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันข้อที่2โจทย์ของเราคือสองพันห้าสิบสามหารด้วย60นักเรียนจะใช้การหารสั้นหรือหารยาวดีหารยาวเห็นไหมเพราะว่าอะไรเอ่ยใช้การหารสั้นหรือหารยาวดีถ้าหารสั้นนักเรียนท่องสุขคูณได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเราจะใช้การหารยาวนะคะดังนั้นเราก็เริ่มบรรทัดวิธีทำใส่เครื่องหมายหารยาวให้ถูกต้องนะคะนักเรียนก็ปฏิบัติไปพร้อมกันได้เลยใส่เครื่องหมายหารยาวให้ถูกต้องข้างในเครื่องหมายหารยาวใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งคือ 2,053 ข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวใส่60นะคะก็จะได้ขึ้นมาทุกคนใส่แบบนี้ก่อนเดี๋ยวคุณแพลวรอสักครู่หนึ่งให้นักเรียนได้ปฏิบัติทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่ะ

0: เมื่อเขียนแล้วไหนบอกหน่อยเวลาหารเรานำ60ไปหารอะไรคะทุกคน60หาร2 60หาร2ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะ2เป็นตัวตั้งน้อยกว่า60หารได้ไหมไม่ได้ในหลักพันกระจายหลักพันไปให้หลักร้อยทุกคนเงยหน้าฟังพร้อมกันก่อนนะทุกคนวางดินสอก่อนตอนนี้เงยหน้าฟังก่อนกระจายหลักพันไปให้หลักร้อยอ่านรวมกันเป็นอะไรคะในหลักร้อย20ในหลักร้อยนำ60หาร20ในหลักร้อย
1: ได
0: ้ไหมก็ยังไม่ได้เพราะ20น้อยกว่า60ตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารไม่ได้ดังนั้นกระจายต่อไปให้หลัก10ครูแพรกระจายหลักร้อยที่เป็น20ไปให้หลัก10หลัก10จึงได้รวมกันเป็นอะไรคะ205 205มากกว่า60ยังมากกว่าแล้วเราเริ่มหารได้แล้วนำ60หาร205หมายถึงอะไร60คูณอะไรได้205ก็ไม่มั่นใจว่ามีไม่มีไม่น่ามีเพราะว่าอะไรจะเห็นไหมคะการที่เป็นพหูคูณของ10เนี่ยจะเห็นว่าตัวหารของเราเป็นพหูคูณของ10ในหลักหน่วยของเราจะเป็นอะไรเสมอเป็น0ดังนั้นไม่มีแน่นอนที่ได้205ขอที่ใกล้เคียงนักเรียนคิดว่า60คูณอะไรใกล้เคียง205มากที่สุดเริ่มไม่มั่นใจเพื่อนบอกว่าคูณ3คราวนี้มาคูณพร้อมกันครูแพลวก็ขอนำกระดาษทดขึ้นมาสำหรับนักเรียนนักเรียนใช้สมุดคณิตศาสตร์ด้านหลังเดี๋ยวคูณไปพร้อมกันเลยนะคะเมื่อกี้นำ60คูณอะไรนะ60คูณ3ทุกคนไปที่กระดาษทดของเตรียมพร้อมกันเขียน60คูณ3เขียน60คูณ3ไหนเริ่มพร้อมกันนำ3คูณอะไรคะ3คูณ0ได้0ต่อไปนำ3คูณ6 3 6 18คุณแพลวใส่18ผลคูณของที่ได้มาคือเป็นเท่าไหร่เอ่ย180คิดว่าใกล้เคียงยัง
1: ใกล
0: ้แล้วถ้าคุณแพลวนำ60คูณ4อ่ะ
1: เลย
0: ขอลองหน่อยแบ่งครึ่งคุณแพลวก็จะแบ่งครึ่งกระดาษทดของคุณแพลวนะคะขอนำ60คูณ4ก่อนเพื่อตรวจสอบจริงๆว่า3เนี่ยใกล้เคียงสุดแล้วทุกคนช่วยหน่อย60คูณ4เริ่มแรกนำ4คูณอะไรคะ4คูณ0ได้0ต่อไปนำ4คูณอะไรเอ่ย4 6 24ผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย240แล้วคราวนี้ตัวตั้งที่เราต้องการหารคืออะไรนะตัวตั้งที่เราต้องการหาร205ดังนั้น240เกินไม่เกินเกินจริงๆอย่างนักเรียนว่าจริงๆดังนั้นข้อนี้60คูณอะไรใกล้เคียง205มากที่สุด3ดังนั้นใส่3ตรงไหนดีคะเลข5เพราะตอนนี้เราหารในหลัก10แล้วดังนั้นใส่3บนเลข5ผลคูณคือ180ใส่ได้เลยเพราะเราคูณในกระดาษทดแล้วอย่าลืมเมื่อได้ผลคูณขีดเส้นตายนำมาลบกันทีละหลักไหนบอกหน่อยนำอะไรลบกันคะ
1: 505
0: ลบทีละหลักดีกว่าเราลบกันทีละหลักดีกว่าดังนั้นนำอะไรลบกันคะ5ลบ0 5ลบ0เหลือ5ดังนั้นครูแพลวใส่5ต่อไปนำอะไรลบกันศูนย์ลบแปดศูนย์ลบแปดได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายถ้าตรงนี้ใครจะขีดทำเหมือนวิธีการลบได้นะคะไปกระจายจาก2จึงเหลือ1จาก0จึงกลายเป็น10ดังนั้นนำอะไรมาลบกันคะ
1: 4ลบ
0: 8นำ10ลบ8 10ลบ8เหลือ2คุณครูแพลวใส่2ต่อไปนำอะไรลบกัน1ลบ1 1ลบ1เหลือ0เราเขียนไหมเราไม่ต้องเขียนตอนนี้เศษที่ได้ไหนอ่านพร้อมกันเศษที่ได้คืออะไรคะ25แต่25เป็นเศษในหลัก10น้อยกว่า60ถูกต้องไหมถูกต้องทำอย่างไรดีนำ3ลงมาเขียนต่อนะคะนำ3ลงมาเขียนต่อตอนนี้ในหลักหน่วยจึงได้ตัวตั้งรวมกันเป็นอะไรคะ 253อ่ะ253เป็นตัวตั้งในหลักหน่วยต้องหา60หาร253หมายถึง6060คูณอะไรได้253 64ไม่มีเอาใกล้เคียงคิดว่า64นี่ไงเราได้คิดในกระดาษทดแล้วคือ64 24ถ้า60คูณ5ล่ะคะ
1: 300
0: บางคนเริ่มได้แล้วนะคะเราต้องนำเมื่อกี้เราคิดแล้วว่า60คูณ4ได้240ถ้า60คูณ5ได้300เกินไม่เกินเกินดังนั้นเราได้ผลหารเป็น4อ่ะคุณแควได้มาแล้วจากกระดาษทดที่เคยทำนำผลคูณลงมาใส่เป็น240อ่ะขีดเส้นใต้1เส้นไหนบอกหน่อยนำอะไรมาลบกันคะ253ลบด้วย240เอ้าลบทีละหลักนำอะไรลบกัน3ลบ0เหลือ3อ่ะใส่ต่อไปนำอะไรลบกันต่อคะ
1: 5
0: ลบ4เหลือ5ลบ4เหลือ1ต่อไปนำอะไรลบกัน2ลบ2เหลือ0ดังนั้นเราได้มาแล้ว13เรียกว่าอะไรนะ
1: เศษ
0: ข้อนี้เป็นเศษหรือต้องไปดึงอะไรลงมาอีก
1: ไม
0: ่ต้องแล้วเพราะเราหารครบถึงหลักหน่วยแล้วดังนั้นข้อนี้เป็นเศษน้อยกว่า60ถือว่าถูกต้องขีดเส้นใต้2เศษอ้าวไหนบอกหน่อยข้อนี้ตอบอะไรคะ
1: ได้34เศษ13
0: ข้อนี้นะคะเราก็จะตอบว่าได้34เศษ13มาช่วยกันตรวจคำตอบอีก1รอบจากที่เราหารมาว่า2053หารด้วย60ได้34เศษ3อ่ะตรวจคำตอบไหนบอกหน่อยตรวจอย่างไร
1: หารค
0: ู
1: ณบวกเศษ
0: ข้อนี้มีเศษต้องบวกเศษก่อนอ่ะไหนบอกหน่อยนำอะไรมาคูณกันคะนำอะไรมาคูณกันเอ่ยในวงเล็บต้องมีวงเล็บด้วยนะในวงเล็บ34คูณ60บวกเศษคือ13อ่ะช่วยกันคูณหน่อยคราวนี้เริ่มแรกนํา60ที่ได้มาเป็นเท่าคูณของ10จึงนํา6คูณ4ก่อน6คูณ4ได้6คูณ4ได้24ใส่4ทด2อ้าวนํา6คูณ3 6 3 18ทดอีก2 20เสร็จแล้วอย่าลืมเติมอะไรด้วยเติม0ต่อท้ายนะคะเป็นผลคูณคือ2040ต้องทำอย่างไรต
1: ่
0: อบวก13นะคะดังนั้น2040บวก13ได้เท่ากับ

2053ซึ่งตรงกับตัวตั้งของเราไหมคะตรงข้อนี้ถูกต้องนะคะนักเรียนได้ลองปฏิบัติไปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวขอให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 1.35 ขึ้นมาเปิดแบบฝึกหัด 1.35 จริงๆอยากให้นักเรียนทำข้อที่1กับข้อที่2แต่เวลาเหลือน้อยอาจจะปฏิบัติข้อที่1อย่างเดียวก่อนใครปฏิบัติทันทำทั้งข้อ1และข้อ2ได้ใครปฏิ

้อยอย่างน้อยขอข้อที่1ได้ไหมคะขอข้อที่1ดูนะคะให้นักเรียนปฏิบัติข้อที่1ให้เสร็จหากใครทำเสร็จปฏิบัติข้อที่2ต่อได้เลยหากใครทำไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูให้นำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

0: ไหนใครทำข้อ1เสร็จแล้วบ้างขอดูมือหน่อยส่วนใหญ่จะเสร็จข้อที่1แล้วใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพรขอเฉลยข้อที่1เพื่อเป็นการทบทวนให้นักเรียนอีก1รอบก่อนที่จะได้กลับไปทำการบ้านได้ไหมคะอ่ะตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งโอ้ยตบมือเสียงเบามากเอาใหม่ตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งเก่งมากๆอ่ะเดี๋ยวขอเฉลยนะคะแบบฝึกหัดที่ 1.35 ในข้อที่ข้อที่2บางคนยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวให้กลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะอ่ะมาดูพร้อมกันจากโจทย์ไหนอ่านพร้อมกันข้อที่1600หารด้วย50อ่ะเราใช้การหารยาวถูกต้องไหมคะดังนั้นคุณครูแพลวใส่เครื่องหมายหารยาวมาอ่ะข้างในเครื่องหมายหารยาวใส่อะไรเอ่ยทุกคน600ข้างหน้าล่ะคะ50ดังนั้นเราเริ่มจากการนำ50หารอะไรเอ่ยทุกคนต้องตอบพร้อมกันตอนนี้ให้วางดินสอนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจอีก1รอบนำ50หาร6ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะ6น้อยกว่า50ที่เป็นตัวตั้งกระจายต่อไปที่หลักอะไรเอ่ยหลัก10ดังนั้น50หาร60หมายถึง50คูณอะไรได้60อะไรเอ่ย1ถูกต้องไหม50 1 50ถ้า52ล่ะ100เกินดังนั้นได้แค่1เราก็จะใส่1ข้างบนหลัก10นะคะ50คูณ1ได้50เขียนผลคูณด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้นอ้าวนํา60ลบ50เหลือเท่าไหร่เอ่ย60ลบ50อ่ะใครไม่ได้ลบทีละหลัก0ลบ0เหลือ0ต่อไปนะคะ6ลบ5เหลือ1ดังนั้นเศษคืออะไรเอ่ยเศษคืออะไรคะ10แต่เศษอยู่ในหลักอะไรคะตอนนี้เศษของเราอยู่ในหลักอะไรหลัก10ทำอย่างไรต่อดีนำหลักหน่วยลงมาหรือกระจายหลัก10ไปให้หลักหน่วยตอนนี้ตัวตั้งในหลักหน่วยจึงเป็นอะไรเอ่ย100นำ50หาร100หมายถึง
1: 50คูณอะไรได้100
0: อ้าว50คูณอะไรได้100เอ่ยทุกคน50คูณ2ดังนั้นได้มาอย่างแน่นอนนะคะใส่ผลคูณด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้น100ลบ

0: 0ดังนั้นข้อนี้เศษเป็นอะไรคะ
1: 0
0: อ้าวเศษเป็น0เราเรียกว่าอะไรนะเศษเป็น0เราเรียกว่าการหารแบบไหนนะการหารลงตัวข้อนี้เศษเป็น0นะคะขีดเส้นใต้เศษ2เส้นข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย
1: 12
0: ตอบแค่12ได้เลยนะคะดังนั้นข้อนี้เราเขียนตอบ12อ่ะตรวจคำตอบหน่อยไหนตรวจคำตอบนักเรียนตรวจคำตอบได้อย่างไรข้อนี้มีเศษไหมไม่มีเศษถ้าไม่มีเศษนำแค่อะไรมาคูณกันนำผลหารคูณกับตัวหารดังนั้นนำผลหารคือผลหารคือ12คูณกับตัวหารคือ50คุณแพรวก็จะนำ12คูณ50ไหนใครคูณมาแล้วบ้าง12คูณ50ได้เท่ากับ600ซึ่งตรงกับตัวตั้งของเราไหมคะตรงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่ะอันนี้เป็นข้อที่1ที่ทำไหนใครทำถูกบ้างเอ่ยจากการเฉลยมาแล้วตรวจของตัวเองเก่งมากๆเลยนะคะใครผิดให้นักเรียนกลับไปตรวจสอบของตัวเองอีก1รอบนะคะแล้วก็ฝากข้อ2ไปทำตอบเป็นการบ้านอ่ะวันนี้เป็นการหารของเราจะเห็นได้ว่าถ้านักเรียนท่องสุคูณของตัวหารไม่ได้นักเรียนควรใช้การหารอะไรดีการหารยาวถูกต้องไหมเพื่อเราจะได้มีวิธีการเขียนผลคูณแล้วก็หาเศษของเราได้อย่างถูกต้องอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าหากนักเรียนเห็นการหารนักเรียนไม่มั่นใจในสุคูณแม่ที่เป็นตัวหารให้นักเรียนใช้การหารยาวซึ่งการหารของเราเมื่อหารแล้วจะเห็นได้ว่ามี2แบบถ้าเศษของเราเป็น0เราเรียกว่าอะไรนะทุกคนถ้าเศษของเราเป็น0เราเรียกว่าอะไรนะการหารลงตัวแต่ถ้าเศษของเราไม่ใช่0ล่ะการหารไม่ลงตัวดังนั้นคุณครูขอช่วยกันสรุปสักเล็กน้อยอ่ะทุกคนเงยหน้าฟังวันนี้มีการหาร2แบบการหารที่เป็นการหารลงตัวกับการหารที่เป็นการหารไม่ลงตัวผสมกันแล้วให้นักเรียนสังเกตดีๆถ้าเป็นการหารลงตัวเศษของเราจะต้องเป็น0การหารลงตัวเราตรวจสอบคําตอบได้อย่างไรนะทุกคนการหารลงตัวเราตรวจสอบคําตอบได้อย่างไรนะการหารลงตัวมีเศษไหมไม่มีเศษดังนั้นเราสามารถบอกได้เลยว่าถ้าเป็นการหารลงตัวเราจะพบว่าเราสามารถตรวจสอบคำตอบได้โดยการนำผลหารคูณกับตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งดังนั้นเมื่อไหร่นักเรียนเจอการหารลงตัวเวลาตรวจคำตอบนักเรียนตรวจคำตอบตามนี้ได้เลยนำผลหารคูณกับตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งได้ไหมคะการบ้านของเราเพราะว่าการบ้านของเราจะมีแบบผสมกันแล้วมีทั้งการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวนักเรียนต้องตรวจสอบของตัวเองให้ดีแต่ถ้าเป็นการหารแบบไม่ลงตัวเราจะสามารถหาได้จากการนำผลหารคูณกับตัวหารแล้วบวกเศษจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งถ้าเขียนตามที่เราเคยเรียนจะเป็นในวงเล็บผลหารคูณกับตัวหารบวกเศษจะเท่ากับตัวตั้งอ่ะครูแพรขอแนะนำอีกเล็กน้อยถ้าเป็นการหารแบบไม่ลงตัวให้นักเรียนสังเกตเศษด้วยเศษของนักเรียนต้องน้อยกว่าตัวหารถือว่าถูกต้องได้ไหมคะถ้านักเรียนลบมาแล้วเศษของนักเรียนมากกว่าตัวหารแปลว่านักเรียนยังต้องหาคำตอบใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะอันนี้ก็ฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนของตนเองและยังฝากการบ้านเพิ่มเติมให้นักเรียนหน่อยในข้อที่ไหนเอ่ย3และข้อที่4ดังนั้นถ้าใครทำข้อที่2ไม่เสร็จการบ้านของเราจะเป็นข้อที่2ถึงข้อที่4นะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนพร้อมกับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมได้เลยนะคะอ่ะสำหรับนักเรียนทุกคนเลยเรายังฝากข้อที่3กับข้อที่4ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับชั่วโมงต่อไปในอ่านพร้อมกันชั่วโมงต่อไปเราเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ย

0: เรายังอยู่ในเรื่องของการหารซึ่งการหารของเรายังอยู่ในเรื่องของการหารที่ตัวหารเป็นกี่หลักเอ่ย2หลักแต่ไม่เป็นจำนวนเต็ม10คือแบบไหนเอ่ยรู้ไหมเช่น25เช่น39ดังนั้นยากขึ้นไหมยากขึ้นนะคะฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนการหารวันนี้ที่เป็นการหารของที่ตัวหารของเราเป็นจำนวน2หลักแต่ยังเป็นจำนวนเต็ม10ในชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนเหมือนเดิมเลยแต่ตัวหารของเราไม่ใช่จำนวนเต็ม10แล้วอาจจะยากขึ้นสักเล็กน้อยนะคะฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนการหารพร้อมกับฝึกท่องสุคูณเหมือนเดิมค่ะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.36 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนสำหรับนักเรียนทุกคนเลยอย่าลืมปฏิบัติการบ้านได้ไหมคะอย่าลืมปฏิบัติการบ้านนะคะทุกๆคนเลยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ได้ทั้งหมดทำความครบ
2: ขอบคุณ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนพลังมด

Oh,

ของเป้เป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาล นั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนค่ะวันนี้เราขึ้นเรื่องใหม่แล้วค่ะเป็นเรื่องของการจำแนกสัตว์นะคะกิจกรรมวันนี้จำแนกสัตว์ได้อย่างไรครั้งที่1คุณครูมีภาพให้เด็กๆสังเกตด้วยนะคะภาพที่คุณครูจะให้สังเกตวันนี้เป็นอะไรมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งตอบนะให้ดูภาพแล้วสังเกตว่าในภาพนี้มีสัตว์กี่ชนิดอะไรบ้างนักเรียนปลายทางด้วยนะคะดูว่าภาพที่เรากำลังสังเกตนี้คือสัตว์กี่ชนิดอะไรบ้างนะคะได้คำตอบหรือยังคะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบหรือยังคะน่าจะได้แล้วเหมือนกันนะคะภาพที่หนึ่งค่ะเป็นสัตว์ชนิดใดคะ
3: ง
2: ูนะคะภาพที่สองล่ะคะ
3: หนอน
2: หนอนไหนใครเคยเห็นงูบ้างโอ้โหเคยเห็นหลายคนเลยเอามือลงไหนใครเคยเห็นหนอนบ้างว้าวเคยเห็นกันทุกคนเลยนะคะมีสัตว์สองชนิดในภาพนี้คืองูกับหนอนนั่นเองทีนี้เด็กๆค่ะงูกับหนอนที่เราได้สังเกตไปเขาแตกต่างกันอย่างไรขนาดเป็นยังไงคะงูเป็นขนาดแบบไหนคะหนอนล่ะคะขนาดเล็กนอกจากขนาดมีเรื่องของอะไรอีกคะโปรดว่าไงลูกเห็นยกมือครับ
4: งูจะมีเกล็ดแต่หนอนไม่มีเกล็ดครับ
2: ใช่หรือเปล่าทุกคนสังเกตดูที่ผิวหนังของงูจะมีเหมือนเป็นเม็ดเล็กๆอยู่อันนั้นเขาเรียกว่าเกล็ดนะคะทีนี้ฝั่งของหนอนเนี่ยจะไม่มีส่วนนั้นนั่นเองนี่คืออีกหนึ่งความแตกต่างของงูกับหนอนนอกจากขนาดยังมีเรื่องของเกล็ดด้วยนะคะปรบมือให้คนโปรดด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวคนโปรดรับสติกเกอร์ท้ายคาบนะครับอันนี้คือความแตกต่างของงูกับหนอนถ้าเราดูจากภายนอกนะคืองูมีเกล็ดแต่หนอนไม่มีเกล็ดทีนี้ถ้าเป็นภายในล่ะเด็กๆถ้าเป็นภายในลำตัวของสัตว์สองชนิดนี้เขาเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะคิดว่าภายในร่างกายของงูกับหนอนจะเหมือนกันหรือต่างกัน
3: ต
2: ่างยังไงคะเด็กๆในลำตัวของงูจะมีอะไรแล้วทีนี้ไหนใครคิดว่างูมีกระดูกสันหลังไหนใครคิดว่างูไม่มีกระดูกสันหลังไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้คำตอบกันแล้วทีนี้หนอนล่ะใครคิดว่าหนอนมีกระดูกสันหลังใครคิดว่าหนอนไม่มีกระดูกสันหลังเอามือลงค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คืองูมีกระดูกสันหลังนะหนอนเนี่ยไม่มีกระดูกสันหลังถึงแม้ว่าเขาจะงอตัวแบบเลี้ยวไปมาได้ขนาดนี้แต่เขามีกระดูกสันหลังนะคะส่วนเจ้าหนอนไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะนี่คือความแตกต่างของภายในลำตัวของงูกับหนอนเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงกระดูกสันหลังแล้วกระดูกสันหลังเขามีลักษณะเป็นอย่างไรคะลูกเท่าที่เราเคยรู้จักมากระดูกสันหลังมีลักษณะเป็นอย่างไร
5: ยาวๆ
2: ถ้ายังหาคำตอบไม่ได้ลองเอามือจับที่ด้านหลังของตนเองนักเรียนปลายทางด้วยค่ะใช้มือสัมผัสที่กลางหลังของตนเองเจออะไรบ้างเจออะไรแข็งๆไหมคะ
5: เจอ
2: เขามีลักษณะเป็นไงกระดูกแข็งๆนั้น
5: ยาว
2: ยาวแล้วก็เป็นอะไรลองรูปดูลองรูปเขาเป็นเรียบๆหรือว่าเป็นแบบไหน
5: เป็น
2: ครุขระคิดว่าเขาเป็นชิ้นเดียวหรือหลายๆชิ้
5: น
2: ใช่หรือเปล่าไม่รู้วันนี้เราจะมารู้จักกันว่ากระดูกสันหลังเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะจากกิจกรรมวันนี้เลยกิจกรรมวันนี้มีจุดประสงค์2ข้อนะคะข้อที่1เด็กๆอ่านพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3
6: สังเกตและอธิบายโครงสร้างภายในและลักษณะของกระดูกสันหลังของสัตว
2: ์ข้อที่1นี้เขาให้เราสังเกตเสร็จต้องอธิบายให้ได้ว่า โครงสร้างภายในนะคะแล้วก็กระดูกสันหลังของสัตว์แต่ละชนิดเป็นยังไงนะคะบอกให้ได้ว่าตรงไหนคือกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะส่วนข้อที่2เขาบอกว่าอย่างไรคะอ่านพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: รู้ความเห็นเกี่ยวกับการมีกระดูกสันหลังของสัตว์แต่ละชนิด
2: ข้อที่2นี้เราจะต้องลงความเห็นให้ได้ว่าสัตว์ที่เราสังเกตเขามีกระดูกสันหลังหรือว่าไม่มีกันแน่สังเกตดูหาให้เจอแล้วตัดสินให้ได้ว่า

0: เขามีกระดูกสันหลังหรือว่าไม่มี2ข้อนี้ทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำได้นะคะเด็กๆคะวิธีทำวันนี้อยู่ที่ข้อที่1นะคะขอฟังกลุ่ม4กับกลุ่ม5แล้วก็นักเรียนปลายทางอ่านให้เพื่อนๆฟังได้ไหมคะได้นะคะเอาเสียงดังๆเลย1 2 3เริ่ม

0: วิธีทำข้อที่1เพื่อนๆกลุ่ม1 2 3ช่วยตอบหน่อยค่ะว่าเราต้องทำอะไรคะ
1: ส
0: ัง
1: เกต
0: สังเกตอะไรคะสังเกตโครงสร้างภายในของสัตว์4ชนิดสังเกตเสร็จแล้วต้องทำอะไรด้วยระบุอะไร
2: ที่เป็นกระดูกสันหลัง
0: ต้องระบุด้วยว่ากระดูกสันหลังของสัตว์ชนิดต่างๆอยู่ตรงไหนนะคะทีนี้สัตว์ที่เราจะสังเกตวันนี้มีอะไรบ้างเรามาดูเลยมี4ชนิดนะคะได้แก่อะไรบ้างคะ4ชนิด
1: ปลาก
0: บกุ้งหมึกนะคะอันนี้คือ4ชนิดแล้ววันนี้คุณครูมีเพิ่มเติมให้ก็คือเป็นโครงกระดูกของมนุษย์เป็นแบบจำลองโครงกระดูกของมนุษย์นะคะมาดูชนิดแรกนะคะชนิดแรกปลานะคะอันนี้คือลักษณะที่ยังไม่ผ่าเดี๋ยวตอนเด็กๆสังเกตจะได้สังเกตปลาที่ผ่าแล้วนะคะเพื่อดูว่าภายในเขามีกระดูกสันหลังหรือไม่มีนั่นเองนะคะชนิดที่1คือปลาชนิดที่2ค่ะคือะไรคะ
1: กบ
0: นะคะกบในภาพเนี่ยเป็นกบที่ยังมีชีวิตแต่ว่าวันนี้เป็นกบที่ไม่มีชีวิตแล้วนะคะแล้วก็คุณครูผ่าให้ดูส่วนที่เป็นโครงสร้างภายในว่ามีกระดูกสันหลังหรือไม่มีเดี๋ยวเด็กๆไปดูเองนะคะชนิดที่3คืออะไรเอ่ยคืออะไรคะ
1: กุ้ง
0: นะคะกุ้งชนิดที่3คือกุ้งก็เช่นเดียวกันครูก็จะผ่ามาให้แล้วและชนิดที่4คืออันนี้เราจะเรียกว่าหมึกนะคะเราจะไม่เรียกว่าปลาหมึกนะคะเรียกว่าหมึกนะคะลูกทั้ง4ชนิดนี้เขาเป็นสิ่งมีชีวิตมาก่อนนะคะฝากนักเรียนทุกคนเลยทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางวันนี้สัตว์ทั้ง4ชนิดนี้เขายอมสละชีวิตเพื่อให้เด็กๆได้ศึกษาส่วนที่เป็นโครงสร้างภายในดังนั้นเวลาที่เราสังเกตให้สังเกตด้วยความเคารพแล้วก็ตั้งใจนะคะไม่เล่นไม่หยอกกันเขาสละชีวิตมาให้เราดูขนาดนี้ตั้งใจดูให้คุ้มค่านะคะทำได้ไหมคะน่ารักมากค่ะนักเรียนขาทีนี้ส่วนต่อไปเวลาเราสังเกตวันนี้เราสังเกตสัตว์จริงๆเราต้องใช้ประสาทสัมผัสไหนบ้างในการสังเกตใช้มือในการสัมผัสอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือตาใช้ทำอะไรคะใช้ดูใช้อะไรอีกหมดยังประสาทสัมผัสเรามีตามีหูมีจมูกมีมือมีลิ้นเราใช้อะไรได้อีกบ้างเราใช้ตาได้ใช้มือได้ในการสังเกตสัตว์วันนี้แล้วใช้อะไรได้อีกหนึ่งอย่างจมูกเยี่ยมมากใช้ทำอะไรคะดมกลิ่นนั่นเองดังนั้นวันนี้ใช้ประสาทสัมผัสให้ครบ3ส่วนตอนสังเกตใช้ตาดูใช้มือสัมผัสแล้วลองดมกลิ่นดูด้วยว่าเขามีกลิ่นเป็นอย่างไรนะคะได้ไหมคะ
1: ได้
0: นะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอย่างไรนะคะในช่วงแรกก่อนที่เราจะไปดูเราต้องมารู้จักก่อนว่ากระดูกสันหลังเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะถ้าในความหมายของกระดูกสันหลังเนี่ยเขาจะหมายถึงอะไรคะอ่านพร้อมกันเลยค่ะ

าเยี่ยมมากเขาบอกว่ากระดูกสันหลังคือกระดูกที่อยู่แนวกึ่งกลางของลำตัวนะคะแล้วก็จะเป็นข้อเรียงต่อกันเป็นแนวยาวอย่างเช่นในปลาอย่างเช่นในมนุษย์ก่อนนะคะในมนุษย์เนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นกระดูกที่อยู่กึ่งกลางลำตัวเลยนะคะซึ่งจะเป็นกระดูกข้อๆหลายๆข้อต่อกันตั้งแต่บริเวณคอจนถึงบริเวณก้นกบเลยส่วนนี้คือกระดูกสันหลังของมนุษย์ทีนี้ในสัตว์อื่นๆเราก็ต้องหากระดูกลักษณะนี้ให้เจอเช่น

0: ันว่าเขามีกระดูกที่อยู่กึ่งกลางลำตัวแล้วเป็นข้อเรียงกันไหมนะคะอย่างเช่นในปลาในปลาก็จะเป็นส่วนนี้เห็นไหมคะจากบริเวณหัวของปลาก็จะมีกระดูกที่เป็นข้อเรียงกันยาวมาจนถึงหางเลยแล้วก็กระดูกนั้นต้องอยู่ที่ไหนคะที่ไหนของลำตัวคะต้องอยู่กึ่งกลางลำตัวด้านบนตรงนี้ใช่ไหม
1: ไม่
0: ต้องอยู่กึ่งกลางลำตัวเลยเวลาเด็กๆไปสังเกตหากระดูกลักษณะนี้ให้เจอถ้าหนูเจอกระดูกลักษณะนี้นั่นคือสัตว์ชนิดนั้นมีกระดูกสันหลังนะคะแต่ถ้าไม่เจอกระดูกลักษณะนี้แปลว่าสัตว์นั้นมีกระดูกสันหลังไหมคะ
1: ไม
0: ่มีนะคะดังนั้นเวลาไปสังเกตหากระดูกลักษณะนี้ให้เจอนะคะเด็กๆคะทีนี้ในส่วนต่อไปเราจะบันทึกผลอย่างไรเมื่อเราสังเกตเรียบร้อยหลังจากสังเกตเสร็จนะคะให้เด็กมาบันทึกผลในหน้า54ทุกคนเปิดดูหน้า54เลยเจอไหมคะเจอหรือยังเอ่ยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดดูที่หน้า54ได้เลยเจอหรือยังเอ่ยหน้า54นะคะจะมีพื้นที่กรอบสีเหลืองทั้งหมดกี่ช่องลูก
1: 4
0: ช่องนะคะเราจะวาดโครงสร้างภายในของสัตว์4ชนิดดังนั้นให้เด็กๆเขียนชื่อสัตว์แต่ละชนิดไว้ในแต่ละกรอบได้เลยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างกรอบแรกเป็นอะไรคะปลากรอบที่2เป็นกบกรอบที่3เป็นกุ้งและกรอบที่4เป็นหมึกนะคะและเวลาหนูวาดภาพนะคะสมมุติหนูวาดได้ลักษณะนี้เสร็จจะต้องระบุด้วยว่าส่วนไหนที่เป็นกระดูกสันหลังโดยใช้วิธีการวงล้อมรอบแล้วก็ชี้ใช้ลูกศรชี้ว่าตรงนี้คือกระดูกสันหลังเข้าใจไหมคะตอนนี้ให้เขียนเฉพาะชื่อของสัตว์4ชนิดก่อนปลากบกุ้งแล้วก็หมึกเขียนแค่ชื่อสัตว์อย่างเดียวอย่างอื่นยังไม่ต้องวาดนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเขียนแค่ชื่อสัตว์ไว้ก่อนนะคะตอนนี้เขียนเลย4ชนิดยังไม่ต้องวาดรูปนะคะเขียนชื่อไว้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราต้องไปสังเกตก่อนว่ามีหรือไม่มีเห็นเป็นยังไงแล้วค่อยมาวาดดังนั้นตอนสังเกตต้องเก็บข้อมูลจำข้อมูลมาไว้ให้เยอะๆเลยแล้วเวลาวาดเราจะได้จำได้เสร็จไหมคะเขียนเสร็จหรือยังเอ่ยไหนใครเขียนเสร็จแล้วยกมือส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วค่ะเอามือลงค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวในช่วงที่ทำกิจกรรมนี้นะคะขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะจัดเตรียมสัตว์ชนิดต่างๆนะคะที่ผ่าให้เห็นโครงสร้างภายในชัดเจนนะคะอาจจะเป็นสัตว์ชนิดแตกต่างจากห้องเรียนต้นทางก็ได้ตามที่สามารถจัดหาได้นะคะหลังจากนั้นนะคะข้อที่2เนี่ยให้คำแนะนำนักเรียนด้วยว่าโครงสร้างภายในส่วนไหนคือกระดูกสันหลังนะคะช่วยให้คำแนะนำนักเรียนด้วยรวมถึงหลังจากสังเกตเสร็จนะคะให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิดส่วนนักเรียนนะคะวันนี้มีสิ่งที่ต้องทำ2อย่างด้วยกันอย่างที่1คือต้องสังเกตโครงสร้างภายในของสัตว์สังเกตให้ละเอียดเลยแล้วก็มาบันทึกโดยการวาดรูปนะคะสังเกตเสร็จแล้วค่อยมาวาดรูปนะไม่ใช่สังเกตไปด้วยวาดไปด้วยนะคะสังเกตให้ครบทั้ง4ชนิดแล้วก็โครงกระดูกของมนุษย์ด้วย1สังเกตเสร็จทั้งหมดแล้วค่อยมาวาดหลังจากวาดรูปเสร็จเราถึงจะมาพูดคุยเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละชนิดกันเข้าใจวิธีทำไหมคะทีนี้เราจะสังเกตอย่างไรนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถจัดในรูปแบบที่เหมาะสมกับห้องเรียนของตนเองได้เลยนะคะจะวางไว้ส่วนไหนของห้องเรียนที่จะสามารถสังเกตได้ง่ายนะคะแล้วก็เดินให้สังเกตได้ทั่วถึงส่วนนักเรียนต้นทางนะคะวันนี้เราจะมีโต๊ะอยู่ทั้งหมด5กลุ่มอยู่แล้วนะคะโดยจุดที่1นะคะก็คือบริเวณโต๊ะของกลุ่ม3จุดที่1จะเป็นปลาทูนะคะจะเป็นสัตว์ชนิดที่1ก็คือปลาทูนั่นเองนะคะส่วนจุดที่2นะคะจะเป็นบริเวณโต๊ะกลุ่ม1ก็คือจะเป็นกบนะคะบริเวณตรงกลางนะคะโต๊ะของกลุ่ม4จุดที่3เนี่ยจะเป็นโครงกระดูกของมนุษย์นะคะเป็นแบบจำลองโครงกระดูกจากนั้นกลุ่ม2นะคะจะเป็นจุดที่4คือกุ้งนั่นเองนะคะแล้วก็กลุ่ม5นะคะจะเป็นจุด

0: ้ายคือหมึกนะคะทีนี้เวียนอย่างไรรอบที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆสังเกตบริสัตว์ที่อยู่ที่โต๊ะตนเองคุณครูจะจับเวลา2นาทีพอครบ2นาทีคุณครูจะกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งนั่นคือหมดเวลารอบที่1ให้หนูเดินเวียนตามนาฬิกาจากจุดที่1มาจุดที่2ใครที่เริ่มจุดที่2ก็ให้ไปจุดที่3ใครเริ่มที่จุดที่3ก็เดินไปจุดที่4ใครอยู่จุดที่5ก็เดินไปจุดที่1นะคะแล้วก็สังเกตรอบที่2 2นาทีเหมือนเดิมเลยนะคะครบเวลาคุณครูจะกดกระดิ่งอีกเมื่อครบ5รอบนะคะทุกคนก็จะได้สังเกตครบทั้ง5จุดหลังจากสังเกตเสร็จนะคะก็ให้เด็กๆถอดถุงมือนะคะแล้วก็เช็ดมือให้เรียบร้อยนะคะทิ้งใส่ถังขยะโดยก่อนเริ่มสังเกตนะคะให้เด็กๆทุกคนเลยใส่ถุงมือ1ข้างนะคะเป็นข้างที่ตนเองถนัดใครมีข้อสงสัยไหมคะเกี่ยวกับขั้นตอนการสังเกตของเราให้สังเกตเริ่มจากโต๊ะไหนคะเริ่มจากโต๊ะของใครโต๊ะของกลุ่มตนเองแล้วเวียนทางไหนคะตามเข็มหรือทวนเข็ม
1: ตามเข็ม
0: เวียนตามเข็มนาฬิกานะคะโดยสังเกตรอบละกี่นาทีคะ
1: 2
0: นาทีตอนนี้ให้ทุกคนปิดหนังสือเก็บดินสอยางลบใส่ไว้ใต้โต๊ะค่ะเก็บทั้งหมดเลยให้บนโต๊ะไม่มีอุปกรณ์ใดๆเลยค่ะให้มีแค่ป้ายกลุ่มอย่างเดียวนะคะเสร็จแล้วนักเรียนหญิงนะคะพับแขนเสื้อขึ้นแล้วก็สวมถุงมือข้างที่ถนัดนักเรียนชายก็สวมถุงมือข้างที่ถนัดค่ะส่วนนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะพับแขนเสื้อขึ้นแล้วก็สวมถุงมือให้เรียบร้อยเลยค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยสวมถุงมือให้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วไหนใครสวมถุงมือเสร็จยกมือข้างที่สวมถุงมือขึ้นมาคนที่ยังไม่ได้เร่งมือเลยค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยสวมถุงมือได้เลยนะคะเวลานี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสังเกตสัตว์กันเลยค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราก็สังเกตสัตว์ครบทั้ง4ชนิดรวมถึงโครงกระดูกมนุษย์อีก1ชนิดแล้วนะคะช่วงเวลานี้จะให้เวลาเด็กได้บันทึกผลนะคะโดยการวาดภาพโครงสร้างภายในลงไปในหน้า54นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอภิปรายผลร่วมกันถ้าพร้อมแล้วลงมือบันทึกผลเลยค่ะ

0: สวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้ง2ครั้งเอาใหม่เอาใหม่สวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้ง1ครั้งแสดงว่าบางคนยังไม่มีสติเรียกสติกลับมาค่ะเด็กๆขาตอนนี้หมดเวลาในการบันทึกผลแล้ววางมือจากการวาดรูปนะคะคนที่บันทึกยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะให้ไปบันทึกต่อเป็นการบ้านรวมถึงเรื่องของการระบายสีด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ให้วาดอย่างเดียวยังไม่ได้ให้ระบายสีเดี๋ยวตอนกลับไปที่บ้านให้เด็กๆไประบายสีเพิ่มเติมด้วยเวลาระบายสีเน้นย้ำนะลูกให้ระบายให้ตรงกับสิ่งที่เราเห็นเพราะนี่คือการบันทึกผลการสังเกตเราเห็นกบเป็นสีอะไรระบายสีนั้นเห็นกุ้งเป็นสีอะไรระบายสีนั้นนะคะระบายสีให้ตรงกับที่สังเกตได้นะคะทีนี้มาดูซิว่าผลการสังเกตที่เราได้สังเกตสัตว์ไปนะคะจากการสังเกตสัตว์ทั้ง4ชนิดเลยเขามีลักษณะใดเหมือนกันคะนักเรียนอะไรที่มีในสัตว์ทั้ง4ชนิดเลยทุกคนดูนะอะไรที่พบในสัตว์ทั้ง4ชนิดเลย
1: ตาครับ
0: มีตาทุกคนขาทุกคนเห็นด้วยกับคนโปรดไหมทั้งปลากบกุ้งหมึกมีตาไหมมีนะอันนี้ก็คือลักษณะที่เขามีเหมือนกันเยี่ยมมากเลยค่ะคนโปรดปรบมือให้คนโปรดด้วยค่ะทีนี้ลักษณะที่เขามีต่างกันล่ะคะอะไรบ้างที่บางตัวมีบางตัวไม่มีเชิญค่ะมะลิให้ตอบสิ่งที่บางตัวมีบางตัวไม่มีค่ะเอาไว้ว่าไหนที่เขามีแค่ในบางตัว
1: กระดูกสันหลังค่ะ
0: กระดูกสันหลังมีในสัตว์ชนิดไหนบ้างที่เราสังเกตไป
1: มีปลากับกบค่ะ
0: ในปลาแล้วก็กบมีกระดูกสันหลังหรือว่าไม่มีคะ
1: มีค่ะ
0: แล้วอีก2ชนิดล่ะคะหมึกกับกุ้ง
1: กุ้งไม่มีกระดูกสันหลังแต่ส่วนหมึกนั้นเป็นโครงร่างแข็งค่ะ
0: เราทราบได้ยังไงว่าเขาไม่ใช่กระดูกสันหลังคะ
1: กระดูกสันหลังนั้นจะมีลักษณะเป็นข้อต่อเรียงกันค่ะ
0: แล้วสิ่งที่เราเจอในหมึกลักษณะเป็นยังไงคะลูก
1: เป็นออกสีใสแล้วก็เป็นแบบเรียวยาวค่ะ
0: แสดงว่ามีส่วนที่เป็นกระดูกแข็งยาวๆแต่ว่าไม่ได้เป็นข้อเราเลยไม่จัดว่าเป็นกระดูกสันหลังใช่ไหมคะปรบมือให้มะลิด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยกับคนโปรดรับสติกเกอร์ท้ายคาบนะคะเด็กๆคะเราเห็นเหมือนกันกับมะลิไหมเมื่อสักครู่นี้ เพื่อนๆคนอื่นเห็นสัตว์ชนิดไหนบ้างที่มีกระดูกสันหลัง มีปลามีกบแล้วก็อีกหนึ่งอย่างโครงกระดูกของมนุษย์มีกระดูกสันหลังไหมคะ
2: ม
0: ีนะคะ

0: เด็กๆคะเราทราบได้อย่างไรว่ากระดูกที่เราเจอในกบแล้วก็ปลาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังเรารู้ได้อย่างไรว่ากระดูกที่เราเจอเป็นกระดูกสันหลังเรามีวิธีดูยังไงคะอ่ะขอฟังวินนี่ค่ะเราทราบได้อย่างไรคะว่ากระดูกที่เราเจอเป็นกระดูกสันหลัง
1: สัมผัสค่ะ
0: เราสัมผัสแล้วพบว่ายังไงบ้างลูก
1: เป็นแข็ง
0: แล้วก
1: ็ยาวลงมาค่ะ
0: ยาวแบบเรียบมาเลยหรือว่าเป็นแบบไหนคะ
1: เป็นแบบขรุขระ
0: เป็นขรุขระเขาเป็น

0: ดังนั้นเวลาที่เราสังเกตถ้าเจอกระดูกกึ่งกลางลำตัวที่เป็นข้อๆเรียงกันนั่นคืออะไรคะนั่นคืออะไรคะกระดูกสันหลังนะคะเยี่ยมมากเลยวินนี่รับสติ๊กเกอร์ท้ายครับนะคะนักเรียนคะจากกิจกรรมวันนี้ลองเล่าให้คุณครูฟังได้ไหมว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างกระดูกสันหลังเขามีลักษณะเป็นอย่างไรคะลูกเขาจะอยู่บริเวณไหนของลำตัวกึ่งกลางลำตัวใช่ไหมคะแล้วทีนี้ลักษณะของเขาที่เป็นกระดูกอยู่กึ่งกลางลำตัวเนี่ยเขาจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรด้วยเป็นข้อเรียงจากตรงไหนถึงตรงไหนจากบริเวณหัวจนถึงส่วนไหนเลยบริเวณหางถ้าเป็นสัตว์ชนิดต่างๆถ้าเป็นในมนุษย์ก็คือถึงบริเวณก้นกบเลยแล้วในสัตว์4ชนิดมีสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังกี่ชนิดคะลูก2ชนิดคือปลากับกบแล้วสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังมี2ชนิดเหมือนกันคือกุ้งกับหมึกนั่นเองนี่คือข้อมูลที่เราได้วันนี้ได้รู้จักทั้งกระดูกสันหลังแล้วก็ได้เรียนรู้โครงสร้างภายในของสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยเด็กๆคะแล้วความรู้เรื่องนี้เราเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างถ้าสมมุติเราช่วยคุณแม่ทำกับข้าวเราสามารถทำอะไรได้เราก็สามารถดูได้ว่าอย่างเช่นปลาแบบเนี้ยกระดูกสันหลังอยู่กึ่งกลางลำตัวใช่ไหมแล้วก็สามารถรู้ได้ตรงนี้แหละคือกระดูกสันหลังหรืออาจจะเป็นเวลาที่เรากินหมึกย่างกุ้งย่างเราสังเกตได้ไหมว่ากระดูกเขาอยู่ตรงไหนกระดูกสันหลังเขามีหรือว่าไม่มีลองกลับไปสังเกตดูนะคะหลังจากนี้รวมถึงสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยนะไม่จำเป็นว่าหนูจะต้องไปจับเขามาทำให้ไม่มีชีวิตแล้วค่อยสังเกตในโอกาสต่างๆที่เราได้รับประทานสัตว์อื่นๆเราสามารถสังเกตได้ว่าเขามีกระดูกสันหลังหรือว่าไม่มีนะฝากได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะส่วนงานวันนี้การบ้านหน้าที่เท่าไหร่จ๊ะ54จะต้องไปทำอะไรบ้าง
1: ระบายส
0: ีระบายสีนะคะบริเวณที่หนูวงเพื่อชี้กระดูกสันหลังให้ใช้สีที่เห็นชัดเจนอย่างเช่นสีแดงหรือสีที่ตัดกับสีพื้นนะคะเอาสีวงทับให้เห็นชัดเจนนะคะทีนี้มาดูในส่วนของหน้า61ทุกคนเปิดไปที่หน้า61เลยเจอไหมคะหน้า61คือแบบประเมินตนเองข้อที่1ทุกคนอ่านข้อที่1พร้อมกันเลยค่ะ
1: วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังตามเกณฑ์ที่กำหนดให
0: ้เยี่ยมมากในชั่วโมงนี้นะคะเราได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เปรียบเทียบเกี่ยวกับการมีกระดูกสันหลังนะคะถ้าเด็กๆสามารถตอบได้ถูกต้องเลยว่าสัตว์ชนิดไหนมีกระดูกสันหลังชนิดไหนไม่มีกระดูกสันหลังเปรียบเทียบได้ถูกต้องให้ระดับดีไปเลยนะคะถ้าเด็กๆตอบได้ถูกแค่บางชนิดนะคะก็ให้ระดับพอใช้แต่ถ้ายังตอบไม่ได้ว่าชนิดไหนมีกระดูกสันหลังบ้างให้ใส่ระดับปรับปรุงนะคะประเมินตนเองเลยเรียบร้อยไหมคะไหนใครประเมินตนเองในระดับดียกมือไหนใครประเมินตนเองระดับพอใช้ไหนใครประเมินตนเองระดับปรับปรุงทีนี้คนที่ประเมินตนเองระดับพอใช้วินาพรคุณครูขอถามวินาพรนะคะเพราะว่าอะไรถึงคิดว่าตนเองอยู่ระดับพอใช้คะ
2: เพราะหนูคิดว่าหนูน่าจะทำไม่ค่อยดีค่ะ
0: คือเป็นเรื่องของการสังเกตหรือเรื่องของการเปรียบเทียบคะที่เรายังทำได้ไม่ดี
2: การเปรียบเทียบค่ะ
0: การเปรียบเทียบใช่ไหมคะทีนี้เราคิดว่าจะทำยังไงดีเราถึงจะเปรียบเทียบได้ดีขึ้นเราต้องทำยังไงถึงจะแบบเปรียบเทียบได้ถูกต้องนะชัดเจน
2: ศึกษาเพิ่มเติมค่ะ
0: ศึกษาในช่วงที่เราสังเกตใช่ไหมคะเวลาที่เราสังเกตดูให้ชัดเจนว่าสัตว์ชนิดไหนมีส่วนต่างๆอะไรบ้างนะมีโครงสร้างอะไรบ้างเราจะได้มีข้อมูลมาเปรียบเทียบนั่นเองเดี๋ยวไปปรับเรื่องของการสังเกตรวมถึงนักเรียนคนอื่นๆด้วยนะคะ ที่ประเมินตนเองในระดับพอใช้ลองพิจารณาดูว่าตนเองสามารถ

0: ฒนาให้ดีขึ้นได้ด้วยวิธีการใดบ้างนะคะขอบคุณวีณาพรมากค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่ในส่วนของบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องของอะไรเรามาดูเลยจะเป็นเรื่องของการจำแนกสัตว์ครั้งที่2แล้วนะคะมีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลย1คือใบงานเรื่องการจำแนกสัตว์หน้าที่55นะคะเราจะเอาข้อมูลที่ได้วันนี้เรื่องความรู้เรื่องการมีกระดูกสันหลังไปใช้ดูกับสัตว์ชนิดอื่นและทีนี้ที่ไม่ใช่แค่4ชนิดนี้ว่าสัตว์ที่เราดูเขามีกระดูกสันหลังหรือว่าไม่มีนะคะแล้วค่อยจำแนกว่าสัตว์กลุ่มใดมีกระดูกสันหลังกลุ่มใดไม่มีกระดูกสันหลังคิดว่าน่าจะทำได้ไหมชั่วโมงหน้าคิดว่าน่าจะทำได้ไหมคะน่าจะทำได้นะเพราะวันนี้เรารู้จักกระดูกสันหลังแล้วคราวหน้าต้องตอบให้ได้ว่าสัตว์ไหนบ้างที่มีกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็จะต้องมีแบบประเมินตนเองด้วยนะคะในชั่วโมงต่อไปฝากคุณครูปลายทางนะคะในชั่วโมงถัดไปเตรียมบัตรภาพโครงสร้างภายในของสัตว์นะคะให้กับนักเรียนโดยสามารถสแกน QR code นะคะแล้วก็ปริ้นเตรียมบัตรภาพโครงสร้างภายในของสัตว์ให้กับนักเรียนได้เลยวันนี้ก่อนจากกันมีงานการบ้านหนึ่งหน้าคือหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าเท่าไหร่นะไม่ได้ยินเลยหน้า54ไปทำมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นัดหมายส่งงานในชั่วโมงถัดไปนะคะใครมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางมีข้อสงสัยไหมคะถ้ามีข้อสงสัยฝากมากับคุณครูปลายทางได้นะคะนักเรียนต้นทางมีข้อสงสัยไหมลูกไม่มีนะคะถ้าไม่มีแล้วเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดแล้วเดี๋ยวพบกับครูตาลได้ใหม่คราบหน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ
1: ทั้งหมดทำความขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ซฟตี้คิสตอนหมวกกันน็อก
1: โอ้อันนั้นละ
0: โอ้ยโอ้ยขนมปังเยอะเลยเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อเลย
2: ไปไหนกัน
0: ซื้อขนมปังให้เรา
2: หยุดอยู่ตรงนั้นเลย2คนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
0: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
3: โทรศัพท์ก็เอาไปแล้ว
0: บังเอาไปเลย
2: ไม่ต้องเฉยฉายเรื่องอื่นเลยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
0: โอ้สวมหมวกกันน็อก
2: ไปจัดการเลยค่ะ
0: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยหายถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ไปเลย
2: รถเลยอยู่ทั้งคู่
3: อะไรคะแม่กระเป๋าตังก็ไปแล้วหมวกกันน็อกไปแล้วโทรศัพท์ก็ไปเอาแล้ว
0: ก็ไปเอามาแล้วไง
2: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
3: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
2: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
0: แม่ถูกใจว่าพ่อก็ว่าแล้วใบใหญ่ๆ
2: นั่นน่ะสิไปเอาของหนูมาค่ะ
4: มีไหวเลยเนี่ยเห็นไหมคะ
0: นี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี่
2: นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับ

0: ษะของเราด้วยค่ะนะคะ
1: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือ2มือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
0: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ผมก็เหมือนกันเห็นไหมคะ
2: ไม่ใส่แล้วแล้วหลุดไม่ได้ไงน่ะ
0: ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
3: แต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
0: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่าม
1: ีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปพันมือใต้คางปุ๊บ
0: ยื่นนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
2: ไม่มีขยักขยักเลย
0: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันดีกว่า
2: เพลงด้วยเหรอ
0: ใช่แล้วอ้าวมิวสิกมา

0: กเลยเนี่ยปึกเลย
1: โอ้ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะอืมแหมพูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
1: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
3: แม่ค่ะ
1: จ๋า
3: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
1: อ่ะไปได้แล้วค่ะ

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกัน

ักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาสายพันธุ์นึงของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเขาอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาวตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: อ๋อหนูเคยดูในละครค่ะ

0: ชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเอ๊เขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไอเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
3: ครับ
4: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย
5: ็
0: น
5: อาชูอาชูอาชู
6: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวนายพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
7: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
7: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยกูเปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: ่ very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: และทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องเรียนต้นทางแล้วก็ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับซึ่งวันนี้นะครับในรายวิชาภาษาไทยของเราก็จะเป็นการเรียนต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเด็กๆยังจำได้อยู่ไหมลูกชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรนะจำได้ไหมคำอะไรนะแสดงว่าจำได้เรื่องคำนามนะครับเด็กๆปลายทางวันนี้เราจะมาต่อจากคำนามซึ่งก็คือคำอะไรเอ่ย
1: คำสรรพนาม
2: นะครับวันนี้นะเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆทั้งห้องเรียนต้นทางและห้องเรียนปลายทางได้ร่วมปฏิบัติกันนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราใช้เรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของคำสรรพนามนั่นเองแต่ว่ากิจกรรมแรกของเราคืออะไรเอ่ย
1: คำไทยใช
2: ้
1: ให้ถ
2: ู
1: ก
2: คำไทยใช้ให้ถูกตอนนี้อยากจะรู้หรือยังว่าคุณครูจะมีคำว่าอะไรมาให้เลือกอยากรู้หรือยังลูก
1: อ
2: ยากรู้แล้วปลายทางก็เหมือนกันนะวันนี้คำที่คุณครูจะเสนอก็คือคำว่าอะไรเอ่ยบินทบาทดูซิบินทบาทเขียนอย่างไรสีแดงกับสีเขียวเดี๋ยวคุณครูนับให้สัญญาณพร้อมกันนะครับ1 2 3สีอะไรเอ่ยมี2สีเลยยกสูงปลายทางด้วยนะอันไหนที่ไม่ใช่เราวางลงเลยนะลูกนะคำตอบก็คือสีอะไรนะสีแดงสุดยอดต่างกันยังไงเอ่ยสีแดงกับสีเขียวต่างกันตรงไหนลูกคำว่าอะไรนะ
1: บ
2: าทสะกดอย่างไรคำว่าบาทเอาแค่บาทอย่างเดียวพยางค์สุดท้ายมีรอเรือหรือไม
1: ่
2: ไม่มีแต่ถ้าบาทที่เป็นรอเรือต้องหมายถึงตักบาทใช่ไหมมาดูความหมายกันบิณฑบาตมีอยู่2ความหมายนะครับความหมายแรกเป็นคำนามซึ่งแปลว่าอาหารนะเราจะใช้แก่พระภิกษุสามเณรคนธรรมดาใช้ว่าบิณฑบาตได้ไหม
3: ไม่ได
2: ้ความหมายที่2เป็นคำกริยาซึ่งแปลว่ากริยาที่พระภิกษุสามเณรรับของที่เขานำมาใส่บาตรก็คือรับเอาของที่ญาติโยมเนี่ยใส่บาตรให้ก็จะถือว่าเป็นการกระทำเนาะดังนั้นคำว่าตักบาตรจึงเป็นคำที่มีความหมายสองลักษณะนะครับก็คือคำนามก็ได้หรือคำกริยาก็ได้นี่คือความมหัศจรรย์ของภาษาไทยเห็นไหมหน้าที่ของคำเนี่ยแตกต่างกันเป็นกริยาก็ได้เป็นนามก็ได้นะครับทีนี้มาทบทวนความรู้กันสักนิดนึงวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรนะจำได้ไหมหัวข้อคำสรรพนามเด็กๆคนไหนรู้จักคำสรรพนามยกมือยกเลยเมื่อกี้เหมือนธนกรจะยกมือใช่ไหมยกได้ลูกครูไม่ถามหรอกครูไม่ถามก็ได้ครูให้ครูอยากจะรู้เฉยๆว่าใครเคยเรียนมาบ้างแล้วใครเคยรู้จักมาบ้างแล้วยกมือแสดงว่าเคยเรียนรู้กันมาแล้วใช่ไหมปลายทางก็เหมือนกันใช่ไหมครับคำสรรพนามเนี่ยเป็นคำง่ายๆลูกง่ายมากเดี๋ยวพอได้เรียนจะเอาะจะเอ๊ะทันทีเลยว่าอ๋อเคยเรียนมาแล้วแน่นอนใช่ไหมมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองอ่านลองคิดลองสังเกตสักนิดหนึ่งนะทั้งต้นทางและปลายทางนะคุณครูมีตัวอย่างแถบประโยคมาให้เด็กๆได้ลองอ่านแล้วก็ลองวิเคราะห์ร่วมกันว่าคุณครูจะถามไปทีละคำถามนะลูกแล้วช่วยกันตอบโอเคนะไม่ยากพร้อมเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันวันนี้คุณครูมีแถบประโยคมาลองดูอันแรกอ่านพร้อมกันได้ไหมลูกทั้งต้นทางและปลายทางนะพร้อมกันเลย
1: น
2: ักเรียนชั้นป.4เรียนเก่งอันนี้จริงไหมบางคนบอกไม่บางคนบอกจริงจริงหรือไม่จริง
1: จริ
2: งอันที่สองเหมือนกันคล้ายๆกันลองอ่านประโยคนี้แถบนี้ เดี๋ยวคุณครูจะติดให้เปรียบเทียบบนกระดานนะลูกแล้วค่อยมาช่วยกันวิเคราะห์นะทั้งสองแถบประโยคนี้ถามเล่นๆก่อนว่านักเรียนสังเกตเห็นอะไรที่น่าสนใจไหมลองดูสิสังเกตเห็นอะไรที่น่าสนใจไหมลูกทั้งสองอันนี้ทั้งสองประโยคนี้มองเห็นอะไรที่น่าสนใจไหมเราเห็นคำอะไรที่มันน่าสนใจในอันนี้หรือเปล่ามองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมไหนใครคิดว่าอยากจะนำเสนอความคิดกับแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางก็ได้นะมองเห็นอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าสองประโยคนี้นักเรียนชั้นป.4 เรียนเก่งนักเรียนชั้นป.4 จึงได้รางวัลมองเห็นไหมลูกลองดูสิเราเห็นอะไรที่มันซ้ำกันอยู่ในนี้การดายกมือก่อนการดาบอกว่าอะไรลูกบอกถือไมค์เลยถือไมค์เลยเห็นตรงไหน
0: นักเรียนชั้นป.4 ค่ะ
2: นักเรียนชั้นป.4 มันเป็นยังไงลูกในสองประโยคนี
0: ้มันมีเหมือนกัน
2: มีเหมือนกันไหนใครมองเห็นเหมือนกันดาบ้างยกมือดีมากยังไม่บอกนะลองดูประโยคที่สองลองดูประโยคที่สองเด็กๆอ่านพร้อมกันนะทั้งต้นทางและปลายทางประโยคนี้นะลูกพร้อมกันเลยอันนี้คือพูดถึงสุนัขใช่ไหมสุนัขฉันกัดรองเท้าขาดประธานในประโยคนี้คือใคร
3: สุนัข
2: เป็นคำนามไหมลูกเป็นไหมเป็นเพราะว่าคำนามเป็นคำที่เอาไว้ทำอะไรเรียกชื่อคนเรียกชื่อสัตว์ก็ได้ใช่ไหมเรียกชื่อสิ่งของก็ได้ดูอีกประโยคนึงอ่านพร้อมกันเลยและสุนัขชอบคาบกระดูกทีนี้ลองบอกหน่อยว่าในประโยคนี้มีคำไหนที่อยู่ซ้ำกันอีกคำว่าอะไรในประโยคเดียวกันเนี่ยอันที่สองเนี่ยลูกใครจะตอบโอ้ยคนยกมือเยอะเลยตอบเลยว่าตรงไหนลูก
3: สุนัข
2: คำว่าสุนัขดีมากลองอีกหนึ่งประโยคนะประโยคนี้อ่านพร้อมกันดังๆเลยปลายทางด้วยนะ1 2 3
3: ค
2: ุ
3: ณคร
2: ู
3: สอนหน
2: ัง
3: สือเด
2: ็
3: กๆ
2: คุณครูสอนหนังสือเด็กๆทีนี้ประธานของประโยคอยู่ตรงไหนคุณครูสอนหนังสือเด็กๆประธานคือตรงไหนลูกคำว่าคุณครูทีนี้ต่อมาประโยคที่สองแถบที่สอง
3: อยากให้เด็กเก่ง
2: ตรงไหนเอ่ยที่มันซ้ำกันอยู่ใครเอ่ยเอากลุ่มไหนดีให้กลุ่มสี่ดีกว่าอ่ะกลุ่มสี่เดี๋ยวกลุ่มอื่นได้ตอบเหมือนกันนะใจเย็นๆลูกใจเย็นๆได้รางวัลเหมือนกันบอกมาว่าอันไหนที่ซ้ำกันอันไหนมันที่มันซ้ำกัน
0: คำว่าเด็กๆค่ะ
2: จริงไหมลูกจริงไหม
3: จริง
2: ดีมากทีนี้นักเรียนมองเห็นแล้วว่ามันมีคำซ้ำกันในประโยคคุณครูถามต่อนะแล้วแต่ว่าใครจะยกมือตอบก็ได้ทั้งปลายทางด้วยนะครับทั้ง3แถบประโยคนี้3แถวนี้มีคำที่ซ้ำกันอยู่อันนี้ก็ซ้ำกันอยู่ซ้ำกันอยู่ถามว่าประโยคนี้เนี่ยสื่อใจความได้ไหมได้เรารู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรกับใครใช่ไหมมีประธานมีกริยามีกรรมนะแต่ทีนี้เราจะเห็นว่ามันมีคำซ้ำกันอยู่ถามว่าเราสามารถหาคำมาแทนได้ไหม
3: ได
2: ้ได้ไหนใครจะช่วยคุณครูนักเรียนชั้นป.4 เรียนเก่งนักเรียนชั้นป.4 จึงได้รางวัลเนี่ยประโยคมันไม่สละสลวยมันมีคำซ้ำอยู่ดังนั้นเราไม่ต้องการให้ครั้งที่สองมันซ้ำแล้วเราหาคำอื่นมาแทนได้ไหมไหนใครจะลองคิดว่าจะเอาคำอะไรมาแทนได้บ้างมีไหมคำที่แทนนักเรียนชั้นป.4 ทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาคำว่าอะไรดีเร็ว

0: เลยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใครคิดได้ใครคิดได้ครูมีมาแล้วนะไม่รู้ว่าใครจะทายใจครูถูกหรือเปล่าคำที่เราจะแทนได้นักเรียนชั้นป.4ในห้องนี้เยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: เยอะดังนั้นการที่เราจะมีคำแทนคนเยอะๆเด็กคือคำว่าอะไรกลุ่มที่4ถ้าตอบได้ให้รางวัล
2: ทุกคนค่ะ
0: ทุกคนทุกคนจึงได้รางวัลยังไม่ถูกยังไม่ถูกในนี้นะยังไม่ถูกมีอีกมีอีกมีอีกอ้าวเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วอ้าวขวัญฤทัยกลุ่มสี่อีกแล้วคำว่า
2: ทั้งหมดค่ะ
0: ทั้งหมดก็ยังไม่ถูกมีคำไหนอีกมะลิตอบว่าอ้าวส่งไมค์เลย
2: เด็กเด็กค่ะ
0: เด็กเด็กยังไม่ถูกอยากดูเฉลยหรือยัง
1: อ
0: ยากแล้วอ่ะโปรดยกมือให้โปรดตอบก่อนโปรดตอบว่า
2: ทุกคนครับ
0: ทุกคนยังไม่ถูกคำตอบนะถ้าเราจะเอาคำมาแทนที่เหมาะสมที่สุดนะลูกมันเป็นคำนามใช่ไหมคะว่านักเรียนชั้นป.4เป็นคำนามใช่ไหมดังนั้นคุณครูไม่อยากต้องการใช้คำนามคำนี้ซ้ำแล้วอ่ะคุณครูมีคำมาเปลี่ยนเด็กๆดูคำนี้คำนี้อ่านว่าอะไรลูกพวกเขาเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงใครเอ่ยหมายถึงใครลูกพวกเขาหมายถึงใครหมายถึงนักเรียนชั้นป.4 อ่ะถ้าเกิดครูแปะแทนลงไปแบบนี้เลยนักเรียนลองอ่านดูสิลูกว่าในประโยคนี้มันจะอ่านได้ว่ายังไงลองอ่านดูสิ

0: เห็นไหมเปลี่ยนคำความหมายเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนยังคงเดิมใช่ไหมลูกมาดูประโยคที่สองสุนัขฉันกัดรองเท้าขาดและสุนัขชอบคาบกระดูกตรงไหนที่มันซ้ำคำว่าสุนัขลองเปลี่ยนดูซิเราจะเอาคำไหนมาเปลี่ยนแทนกลุ่มไหนดีอ้าวกลุ่มที่สองเชิญกลุ่มที่สองส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยกมลวุฒิตอบว่าเราจะเอาคำไหนมาแทนคำว่าสุนัข
1: มันค
0: ่ะคำว่ามันเป็นคำตอบที่ถูกต้องสุดยอดปรบมือให้เพื่อนหน่อยอ้าวกมลวุฒิไปเลยครับหัวใจหนึ่งดวงนะคุณครูใช้คำว่ามันมาแทนคำว่าสุนัขอ้าวเด็กๆลองดูอ่านพร้อมกันประโยคที่สองคือ

0: กระดูกเห็นไหมอ่ะประโยคที่3ทีนี้คุณครูสอนหนังสือเด็กๆ เพราะอยากให้เด็กๆ เก่งตรงไหนที่ซ้ำลูก
1: เด
0: ็กๆใช่ไหมอ้าวลองดูซิเปลี่ยนเป็นอะไรดีลองดูซิอ้าวเมื่อกี้กลุ่มไหนยกก่อนกลุ่ม4เหรออ้าวเปลี่ยนเป็นอะไรดีลูกตอบว่าตอบเลย
2: เราค่ะ
0: เราเพราะอยากให้เราเก่งยังไม่ถูกอ้าวกลุ่มที่1ยกมือกลุ่มที่1ตอบว่าตอบว่าอะไร
2: พวกเขาค่ะ
0: คําว่าพวกเขาเป็นคําตอบที่ถูกต้องไปเลยสุดยอดอ่ะเพราะอะไรจึงเป็นคำว่าพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเราจะหมายถึงใครลูกคำว่าพวกเขาเราหมายถึงใครก็หมายถึงเด็กๆใช่ไหมอ่ะทีนี้อ่ะคุณครูขอติดตรงนี้นะอันนี้เพราะว่าเราจะได้เปรียบเทียบให้เห็นว่ามันมีลักษณะอย่างไรอ่ะทีนี้ลองดูเด็กๆจะเห็นว่าคำสีชมพูในบัตรคำที่เอามาติดตรงนี้เนี่ยเราติดแทนคำอะไรลูก
1: คำน
0: ามมันคืออะไรตรงนี้นักเรียนชั้นป.4เป็นคำนามสุนัขเป็นคำ
1: นาม
0: เด็กๆเป็นคำ
1: นาม
0: เพราะฉะนั้นแล้วคำที่เลือกมาติดทับลงไปเปลี่ยนเป็นคำพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคำที่ใช้แทนคำนามเรียกว่าคำ
1: ส
0: รรพนามดีมากเห็นคอนเซ็ปต์หรือยังเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะบอกว่าคำนามคืออะไรสามารถบอกได้ว่าอะไรลูกเป็นคำที่เป็นยังไงใช้แทนคำนามง่ายมากวันนี้ยากไหมคำสรรพนามไม่ยากพอจะเข้าใจหรือยังหรือฟื้นความจำตอนเด็กๆได้หรือยังได้แล้วนะอ้าวทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับเด็กๆปลายทางพอจะเห็นภาพแล้วเนาะว่าคำสรรพนามมีไว้ใช้ทำอะไรเอาไว้ใช้แทนคำนาม

ที่กล่าวถึงมาแล้วว่าเราไม่อยากกล่าวถึงคำนามนั้นซ้ำเราจึงเปลี่ยนเป็นคำอื่นนะครับแต่ก็หมายถึงสิ่งเดียวกันเนาะอ้าวทีนี้มาดูที่กระดานว่าวันนี้คุณครูจะสอนเด็กๆเรื่องอะไรจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับเด็กๆจะต้องเรียนเกี่ยวกับคำสรรพนามโดยจะต้องอธิบายความหมายประเภทหน้าที่ของคำสรรพนามได้นะจำแนกบุรุษสรรพนามได้โดยวันนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่บุรุษสรรพนามนะครับแล้วก็เห็นประโยชน์ของการใช้คำแล้วก็การจำแนกชนิดของคำเพราะว่าคำแต่ละคำเขามีหน้าที่เราต้องรู้หน้าที่รู้ความหมายรู้ประเภทของเขานะอ้าวทีนี้มาเพิ่มเติมความรู้สักนิดหนึ่งเรื่องคำสรรพนามสรรพนามหมายถึงอะไรอ่านพร้อมกันดังๆนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเชิญเลย

0: สรุปว่าคำสรรพนามเอาไว้ใช้แทนคำอะไรนะแทนคำนามโดยคำนามนั้นจะต้องกล่าวถึงมาแล้วก็ได้เนาะแล้วก็เพื่อที่จะไม่ได้ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้ำอีกเพราะอะไรจึงต้องไม่กล่าวซ้ำลูกการที่เรากล่าวคำเดิมๆซ้ำๆเนาะในทางภาษาไทยเนี่ยมันทำให้ประโยคไม่สละสลวยมันทำให้การเขียนนั้นน่ะมันไม่สมูทมันไม่ไหลลื่นเพราะฉะนั้นคนไทยไม่ชอบอะไรที่มันไม่สวยงามก็เลยต้องมีการเอาคำมาแทนก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อต้องมีคำสรรพนามนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะของภาษาไทยนะครับทีนี้ตัวอย่างก็จะเป็นคำว่าฉันเราดิฉันกระผมคุณท่านเขามันเนาะทีนี้มาดูต่อไปว่าเด็กๆจะต้องเรียนรู้คำสรรพนามเนี่ยง่ายๆเลยลูกก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะเด็กๆลองดูคุณยายชอบแจกขนมให้เด็กๆคุณยายจึงเป็นที่รักของทุกคนตรงไหนซ้ำกันในประโยคนี
1: ้
0: อ้าวคุณยายใช่ไหมมีคุณยายสองที่เพราะอะไรจึงซ้ำก็เพราะว่ากล่าวถึงคนเดิมก็เลยใช้คำซ้ำใช่ไหมแต่ทีนี้เราเปลี่ยนคุณยายได้ไหมครั้งที่สองเราไม่อยากใช้แล้วอ้าวเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีอ้าวลองเปลี่ยนดูสิเปลี่ยนเป็นอะไรดีลูกอ้าวคำว่าเขาคำว่าอะไรอีกท่านคำว่าอะไรอีกลูกแกอ่าเป็นคนบอกว่าแกอ่ามีอะไรอีกเดี๋ยวครูเขียนให้ดูก่อนนะมีคำว่าเด็กๆช่วยกันบอกนะมีคำว่าเขาเอาเขียนตรงนี้ก็ได้เขามีคำว่าท่านมีคำว่าแกทีนี้ลองดูสิว่าอ่ะเราลองนึกถึงนะลูกว่าคุณยายเนี่ยเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้น้อย
1: ผ
0: ู้
1: ใหญ่
0: ผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วเราลองเลือกสรรพนามให้เหมาะสมกับคุณยายสิควรจะเป็นอันไหนดีเป็นคำว่าท่านแต่จริงๆแล้วคำว่าสื่อความหมายได้ไหมได้คำว่าแกสื่อความหมายได้ไหมได้แต่เหมาะสมไหมลูกไม่เหมาะเพราะฉะนั้นภาษาไทยเนาะภาษาเนี่ยเขามีวัฒนธรรมนะลูกการวัฒนธรรมทางภาษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเด็กๆจะใช้อะไรต้องเลือกให้เหมาะสมกับบุคคลใช่หรือเปล่ามันมีระดับของภาษานะครับทีนี้มาดูตัวอย่างครูจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรลูกตรงนี้คำว่าท่านลองอ่านประโยคที่สองดูสิ

เห็นไหมเปลี่ยนจากคุณยายเป็นคำว่าท่านซึ่งคำว่าท่านในที่นี้ก็หมายถึงใครหมายถึงใครลูกคุณยายดีมากนะตรงนี้แหละเรียกว่าคำสรรพนามเพราะว่าการใช้สรรพนามท่านแทนคุณยายเนี่ยเพื่อไม่ต้องกล่าวถึงคำว่าคุณยายซ้ำอีกรอบนึงนะครับทีนี้มาดูต่อมาบุรุษสรรพนามรู้จักบุรุษสรรพนามไหมคืออะไรรู้จักแปลว่าอะไรลูกบุรุษสรรพนามอ่านพร้อมกันดังๆเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะ

0: รรพนามก็คือสรรพนามประเภทหนึ่งนะจริงๆแล้วคำสรรพนามเนี่ยมีหลายประเภทซึ่งยากมากแต่ว่าสิ่งที่เด็กๆควรจะรู้ก็คือบุรุษสรรพนามบุรุษสรรพนามก็จะแบ่งย่อยลงไปอีกได้3บุรุษบุรุษที่1ใช้แทนใครเอ่ยบุรุษที่1ผู้อะไรลูกผู้พูดเราจะเรียกว่าสรรพนามบุรุษที่1เมื่อใช้แทนผู้ฟังหรือผู้ที่เรากำลังคุยด้วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสรรพนามบุรุษที่2และก็อันที่3คือใช้แทนผู้อะไรกล่าวถึงหรือบุคคลที่3เราก็จะเรียกว่าสรรพนามบุรุษที่3อันนี้คือชนิดย่อยของบุรุษสรรพนามมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างสรรพนามบุรุษที่1ใช้แทนตัวผู้พูดเช่นผมนี่ใช้แทนผู้ชายหรือผู้หญิง
1: ผู้ชาย
0: ฉันใช้แทนผู้ชายผู้หญิงลูกผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ใช่ไหมบางคำใช้ได้ร่วมกันนะดิฉันใช้แทนใครผู้หญิงกระผมใช้แทนใคร
1: ผ
0: ู้ชายข้าพเจ้าใช้แทนใครผู้หญิงใช้ได้ไหม
1: ได
0: ้เราใช้แทนใครลูกเรา
1: ผ
0: ู้
1: หญ
0: ิ
1: งใช้
0: อ้าวได้หมดเลยอาตมาใครอาตมาผู้ชายที่เป็นอะไรเป็นพระแม่ชีใช้อาตมาได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้อ่ะข้าพระพุทธเจ้าใช้แทนใครลูกข้าพระพุทธเจ้าก็คือพวกเราทั้งหมดนี่แหละแต่ใช้ในขณะที่เราพูดกับใครพระพุทธเจ้าหนูจะไปพูดกับพระพุทธเจ้าตอนไหนอ่ะใช้กับใครลูกข้าพระพุทธเจ้าใช้พูดกับใครเอ่ยอย่าลืมไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแม่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคำสรรพนามที่เราเนี่ยทุกคนเอาไว้แทนตัวพวกเราเมื่อเรามีโอกาสได้เข้าเฝ้าหรือพูดกับใครพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมวงศานุวงศ์เข้าใจหรือเปล่านะหม่อมฉันหรือเกล้ากระหม่อมอันนี้ก็คล้ายๆเข้าใจหรือเปล่าลูกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแต่ละคำเนี่ยใช้ได้ในทุกโอกาสไหมไม่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับระดับใช่ไหมลูกกับโอกาสใช่ไหมเอายกตัวอย่างเช่นหนูจะไปพูดกับเพื่อนเนี่ยแต่เราจะใช้แทนตัวเราเราใช้คำว่าข้าพเจ้ากับเพื่อนอย่างเงี้ยถูกต้องไหมอะอย่างเช่นกฤษเมศคุยกับโปรดกฤษเมศแทนตัวเองว่าข้าพเจ้าโปรดก็แทนตัวเองว่าข้าพเจ้าถามว่าเป็นสรรพนามบุรุษที่1มั้ยเป็นแต่เหมาะสมกับระดับเดียวกันมั้ยลูก
1: ไม
0: ่เพราะฉะนั้นอะลองเลือกซิควรจะเลือกอันไหน
1: เ
0: ราก็ได้เนาะถ้าเป็นผมมันอาจจะทางการเกินไปอาจจะแบบเด็กๆก็อาจจะใช้คำว่าเราหรือคำว่าฉันก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าหนูพูดกับครูล่ะพูดกับครูหนูจะใช้คำว่าเราแทนตัวเองได้ไหมลูก
1: ไม่
0: ใช่ไหมใช้คำว่าผมใช้คำว่าดิฉันใช้คำว่าหนูใช้คำว่ากระผมก็ได้นะอันนี้คือลักษณะของการใช้เด็กๆต้องเลือกให้ถูกต้องด้วยทีนี้มาดูสรรพนามบุรุษที่2ใช้กับใครลูกสรรพนามบุรุษที่2
1: ผ
0: ู้
1: ฟ
0: ัง ก็คือคนที่เราพูดด้วยใช่ไหมอ้าวยกตัวอย่างเช่นณัฐนนท์คุยกับคามินเพราะฉะนั้นณัฐนนท์ต้องเลือกสิ่งที่จะต้องไปแทนตัวคามินและเราไม่อยากเรียกชื่อคามินนะเราจะเรียกคามินว่าเธอได้ไหมลูกได้ไหมได้หรือไม่ได
1: ้ได้
0: เรียกว่าคุณได้ไหม
1: ได
0: ้แต่มันอาจจะห่างเหินกันนิดนึงใช่ไหมสำหรับเพื่อนเนาะเรียกว่าท่านได้ไหมท่านคามินอย่างเงี้ยได้เปล่าไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ถูกแล้วก็เหมาะสมกับระดับใช่ไหมลูกนะอันนี้คือลักษณะของบุรุษที่2มาดูบุรุษที่3บ้างทีนี้บุรุษที่3ใช้แทนใครเอ่ยผู้ที่กล่าวถึงอยู่ในวงสนทนาณัฐนนท์กับคามินคุยกัน2คนแต่กล่าวถึงการดาการดาไม่อยู่ด้วยนะแต่การดาเนี่ยอยู่บ้านเป็นบุคคลที่3และเนี่ยเราจะเรียกการดาว่าอะไรแล้วไม่อยากเอ่ยชื่อเขาอ่ะสมมติว่าเรากำลังนินทาการดาอยู่แล้วเราไม่อยากเอ่ยชื่อเราจะเรียกใช้คำอะไรลูกเขามันเลยเหรอมันเอาไว้ใช้กับคนหรือเปล่าไม่อย่า

0: เด็ดขาดนะลูกไม่ได้นะเขาได้ไหมได้ได้นะเธอก็ได้เขาก็ได้นะอันนี้คือลักษณะของการเลือกใช้บุรุษสรรพนามให้ถูกต้องยากไหมลูกแบบนี้ยากไหมไม่ยากอ่ะถ้าไม่ยากลองมาดูอยู่ไหนเอ่ยคำสรรพนามช่วยคุณครูหน่อยอ่ะอันแรกลองดูประโยคแรกฉันชอบอ่านหนังสือในห้องสมุดคำสรรพนามคือคำว่า
1: ฉ
0: ันเป็นสรรพนามบุรุษที
1: ่
0: หนึ่งดีมากอ่ะที่อันที่สองวันนี้เธอจะไปขายของไหมคำสรรพนามคือ
1: เธอ
0: เป็นสรรพนามบุรุษที
1: ่
0: สองดีมากปลายทางช่วยกันด้วยนะตอบดังๆพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอ่ะประโยคที่สามอ่านพร้อมกันสรรพนามคือ เธอเป็นบุรุษที
1: ่
0: ใช่เหรอแล้วกล่าวถึงใครลูก
1: พอ
0: ใจเนี่ยเป็นบุคคลที่เรากล่าวถึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็น2หรือ3 3ดีมากอ้าวลองสังเกตดูซิเห็นไหมคำว่าเธอเหมือนกันแต่สรรพนามบุรุษต่างกันใช่ไหมเพราะอะไรลูกบริบทประโยคไม่เหมือนกันใช่หรือเปล่าดังนั้นเราจะอย่าไปยึดติดที่คำให้ยึดติดที่ว่าเราพูดกับใครใช่ไหมถ้าเราพูดกับเนี่ยคนที่2แสดงว่าเป็นบุรุษที่2ถ้าเราพูดถึงคนอื่นแสดงว่าเป็นบุรุษที่3เข้าใจหรือเปล่าอ้าวไปดูต่อไปดูต่ออ่ะอันแถวแรกอ้าวอ่านพร้อมกันเลยสรรพนามคือคำว่า
1: ค
0: ุณเป็นสรรพนามบุรุษที่สองเก่งมากอ้าวข้อที่สองเร็วสรรพนามคืออาตมาอาตมาเนี่ยใช้กับใคร
1: พ
0: ระแสดงว่าพระเนี่ยแทนตัวเองหรือแทนคนอื่
1: น
0: จึงเป็นสรรพนามบุรุษที
1: ่
0: หนึ่งดีมากอ้าวอันที่สามเร็วสรรพนามคือ
1: ม
0: ันดังนั้นเป็นบุรุษที่เรากล่าวถึงแมวลูก3ดีมากในใครไม่เข้าใจคำสรรพนามบุรุษที่1ที่2ที่3ยกมือใครไม่เข้าใจใครไม่เข้าใจอ่ะลองอีกสัก3ประโยคนะอ้าวพร้อมกันเลยดูให้ดีนะมีสรรพนามคือคำว่า
1: ด
0: ิฉันใช้แทนใครลูก
1: ตัวเอง
0: น่ะเป็นบุรุษที่1 2หรือ3
1: 1
0: อ่ะอีก1คำคือ
1: ท่าน
0: ท่านในที่นี้เนี่ยเราคุยกับเขามั้ยหรือเขาเรากล่าวถึงเขาก
1: ล
0: ่าวถึงเขาจึงเป็นบุรุษที
1: ่
0: 3ดีมากอ้าวต่อไปประโยคที่2หน่อยสิอ้าวคำสรรพนามคือ พวกเธอเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่เอ่ย
1: 2
0: บุรุษที่2ดีมากอ้าวสุดท้ายเราไปซื้ออาหารข้างนอกดีกว่าตรงไหนเป็นสรรพนาม
1: เรา
0: เป็นสรรพนามบุรุษที
1: ่
0: 1เข้าใจแล้วใช่หรือไม่เข้าใจแล้วนะปลายทางเป็นยังไงบ้างเอ่ยวิเคราะห์ได้เหมือนเพื่อนๆไหมลูกคำสรรพนามยากหรือไม่ยาก
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากอ่ะอันนี้ช่วยกันทั้งต้นทางและปลายทางท่านทั้งหลายจะไปไหนกันอ้าวดูซิตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนคำว่าท่านเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ดีมากเป็นสรรพนามบุรุษที่2มันเหมือนเราคุยกับเขาใช่ไหมถามเขาขอเชิญคุณกลับไปก่อนอยู่ตรงไหนลูกคำว่าคุณเป็นสรรพนามบุรุษที
1: ่
0: 2อ้าวต่อไปที่นี่ไม่เหมาะกับเธอตรงไหนเอ่ยคำว่าเธอเป็นสรรพนามบุรุษที
1: ่
0: 2ดีมากได้นะไม่งงเนาะอ้าวทีนี้ ขอตรวจสอบอีกนิดหนึ่งนะหน้าที่ของคำสรรพนามก่อนที่จะไปตรวจสอบความรู้นะ

0: หน้าที่ของคำสรรพนามมันก็จะคล้ายๆกับคำนามเลยลูกเพราะว่าเราใช้แทนคำนามใช่ไหมดังนั้นหน้าที่ก็จะคล้ายๆกันเป็นประธานของประโยคก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเขาไปโรงเรียนเห็นไหมเป็นประธานเธอทำดินสอตกอยู่พื้นบนพื้นเนี่ยคำว่าเธอกับคำว่าเขาเป็นประธานนะครับอันนี้คือหน้าที่แรกต่อไปทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคกรรมแปลว่าอะไรกรรมถูกกระทำดีมากครูจะตีเธอเธอถูกใครตี
1: คร
0: ูเห็นไหมถ้าเธอไม่ทำการบ้านคุณแม่ตีมันทำไมมันในที่นี้อาจจะหมายถึงแมวอาจจะหมายถึงสุนัข ก็ได้เป็นสัตว์ใช่ไหมลูกนะถูกคุณแม่ตีเรียกว่าเป็นกรรมของประโยคอ้าวหน้าที่ที่3เป็นส่วนเติมเต็มเหมือนคำนามเลยลูกกำนันคนใหม่ของตำบล นี้คือเขานั่นเองเห็นไหมคำว่าเขาก็จะมาเติมเต็มคำว่าคือเพราะว่าคำว่าคือเนี่ยเป็นกริยาที่ต้องการส่วนเติมเต็มนะต่อไปหน้าที่ที่4คือขยายนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมของประโยคคุณครูท่านไม่พอใจที่เราไม่ตั้งใจเรียนคำว่าท่านขยายใครคุณครูดีมากนี่คือหน้าที่ของคำสรรพนามเดี๋ยวเด็กๆจะได้ไปลงรายละเอียดในเรื่องของการแต่งประโยคนะครับอ้าวทีนี้พร้อมจะเล่นเกมหรือยัง
1: พร
0: ้อมแล้วเกมของเราคือเกมอะไรเอ่ย
1: บ
0: ิ
1: งโก
0: ตอนนี้เด็กๆปลายทางได้เตรียมกระดานบิงโกมาหรือเปล่าลูกถ้าไม่ได้เตรียมไม่เป็นไรนะใช้วิธีการง่ายๆเลยโดยการตีตารางแบบนี้เป็น4ช่องนะครับเด็กๆปลายทางถ้าไม่ได้เตรียมสามารถตีตารางลงในสมุดของตนเองได้เลยนะครับหรือว่ากระดาษอะไรก็ได้เป็น4ช่องนั่นแปลว่าแนวตั้ง4ช่องและแนวนอน4ช่องนะเมื่อตีตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเลือกคำในหน้าจออ่ะรอบนี้คุณครูไม่กำหนดคำให้โอเคไหมใครชอบคำไหนเขียนคำที่ตัวเองชอบเลยห้ามลอกกันโอเคไหมได้ไหมลูกนะคุณครูให้เวลาแค่16คำเนี่ยในกระดานมันมีมากกว่า16คำเด็กๆสามารถเลือกได้เลยให้เขียนลงในตารางของตนเองปลายทางเมื่อตีตารางเสร็จแล้วก็เลือกคำได้เลยนะครับส่วนต้นทางมารับกระดาษอันนี้เสร็จเรียบร้อยรีบเขียนคำจำนวน16คำคุณครูให้เวลาเพียง2นาทีนะเราจะเริ่มเกมกันนะครับอ่ะช่วยกันแจกใบงานไปเลยลูก

เอาละครับตอนนี้เด็กๆปลายทางเลือกคำสรรพนามที่ต้องการลงในตารางบิงโกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต้นทางเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วนะ

เอาชูกระดาษให้เพื่อนๆปลายทางหน่อยว่าพวกเราพร้อมกันแล้วอ้าวตอนนี้ไปพร้อมๆกันนะทั้งต้นทางและปลายทางเกมบิงโกกติกาก็คือเหมือนเดิมนะครับคุณครูจะหยิบบัตรคำขึ้นมาแล้วอ่านให้ฟังถ้ามันตรงกับคำที่หนูเลือกไว้ให้ทำยังไงดีมากให้ขีดกากบาทเอาไว้ถ้าคน

0: พร้อมคำแรกคำแรกให้กลุ่มที่4จับกลุ่มที่4เลือกมา1คำคำแรกขอเสนอคำว่ามี1พยางค์คำว่าเธอใครมียกมือให้ดูหน่อยโอ้โหคำว่าเธอคำที่2ต่อไปให้กลุ่ม1กลุ่ม1เลือกเลยลูกคำว่า
1: อาตมา
0: อาตมากฎชเมศมีไหมอาตมามีไหมลูกกลุ่มที่2 1คำใครจะหยิบมาเลยลูกส่งมาให้ครูคำว่าคุณบิงโกหรือยังยังไม่บิงกลุ่ม5กลุ่ม5กลุ่ม5เป็นคำหนึ่งพยางค์ไม่ใช่คำว่าข้าบิงหรือยังยังปลายทางบิงโกหรือยังลูกยังนะยังนะรออีกหนึ่งคำอาจจะบิงแล้วก็ได้กลุ่มหนึ่งลูกส่งมาลูกส่งมาอ้าวคำนี้เป็นคำสองพยางค์ขึ้นต้นด้วยสระไอไม้หมวนคำว่าใต้เท้ามีไหมมีไหมบิงยังบิงแล้วหรอถ้ายังไม่บิงหนูอย่าเพิ่งเลือกลูกอ้าวกลุ่มไหนยังไม่ได้จับกบกลุ่ม4มาวนมากลุ่ม3จับแล้วอ่ะให้ต้นหนาวอุ๊ยคำนี้ยาวมากเลยคำ3พยางคำว่ากล้าวกระหม่อมยังไม่บิงยังไม่บิงยังไม่บิงมาอีก1คำให้เพื่อนจับบ้างคำนี้เป็นคำ2พยางขึ้นต้นด้วยคำว่าพวกพวกเขายังไม่บิงอีกเหรอบิงโก้กลุ่มไหนลูกกลุ่มที่3เอาออกมาข้างหน้าเลยกลุ่มที่3มาเลยกลุ่มที่3มาเลยเอาถือกระดาษมาด้วยสิจ๊ะมาอ่านให้เพื่อนๆฟังหน่อยส่งไมค์มาลูกส่งไมค์มาเด็กๆต้นทางและปลายทางเอามือจับหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวปิดวาจาแล้วฟังเพื่อนนะหนูโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าได้คำว่าอะไรบ้างทั้งต้นทางและปลายทางแล้วก็อ่านให้เพื่อนฟังนะครับอ่านดังๆนะแล้วเพื่อนๆอ่านตามนะลูกคำแรก
2: เธอค่ะ
0: คำที่2
2: ค่ะ
0: คำที่3
2: พวกเขาค่ะ
0: คำที่4
2: ใต้เท้า
0: ใต้เท้าอันนี้เพื่อนบิงโกเป็นแบบแนวเฉียงแบบนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้มีนี่หน่อยสุดยอดวันนี้นอกจากจะเรียนได้แล้วต้องดวงดีด้วยนะใช่ไหมว่าเลือกคำได้ถูกต้องนะครับไปรับรางวัลเท่าไหร่นะคุณครูบอกไว้5ดวงเชิญอ้าว5ดวงทีนี้เด็กๆปลายทางและต้นทางเปิดแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่วันนี้ของฝากจากครูแบบฝึกหัดที่6เรื่องคำสรรพนามนะครับคุณครูให้เวลาแค่แป๊บเดียวนะลูกแล้วก็นักเรียนทำอะไรบ้างดูนะทั้งต้นทางและปลายทางนะใบงานที่6ตอนนี้ใบงานของเรานะให้เติมบุรุษสรรพนามที่1 2และ3นะครับโดยคุณครูจะมีประโยคมาให้แบบนี้แบบบนหน้าจอนะเด็กๆดูที่ใบงานตัวเองได้เลยนะครับเลือกให้เหมาะสมนะอันนี้คุณครูสอนแล้วทั้งห้องเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับโดยประโยคจะมีทั้งหมด15ข้อนะ15ข้อนี้คุณครูให้เวลาแค่5นาทีนะลูกเพราะว่าไม่ยากแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปบทเรียนแล้วก็เฉลยร่วมกันอีกครั้งนึงนะครับเชิญได้เลยครับ

0: ละครับตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคิดว่าเด็กๆน่าจะทำเสร็จเรียบร้อยกันทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันสรุปบทเรียนแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับว่าทั้งหมด15ประโยคนี้เด็กๆจะสามารถเลือกคำบุรุษสรรพนามมาเติมในประโยคได้ถูกต้องหรือเปล่าอ้าวเด็กๆดูที่ข้อแรกครับข้อแรกบอกว่าแมวของจุดๆๆชอบกินปลาทูตรงนี้เราต้องตอบคำว่า
1: ฉ
0: ันดีมากคำว่าฉันก็ได้นะอ้าวอันที่2คือจุดๆๆผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับนักเรียนในวันปฐมนิเทศต้องเป็นคำว่าดีมากคำว่าท่านอ้าวข้อที่3หนูนาถามเพื่อนใครจะไปซื้อขนมกับจุดๆๆบ้างกับอะไรดีมากคำว่าเราก็ได้คำว่าฉันก็ได้ได้2คำนะเพราะว่าเป็นคำแทนตัวผู้พูดข้อที่4จุดๆจะไปทำบุญในวันเกิดครบ10ขวบอ้าวข้าพเจ้าได้ไหมก็ได้นะลูกเป็นคำแทนตัวเราใช่ไหมฉันได้ไหมได้ไหมได้ดิฉันก็ได้เราได้ไหมได้คำไหนก็ได้ที่เป็นคำที่แทนตัวเราเองนะคุณครูขอเขียนคำว่าฉันอ้าวเด็กๆ ดูที่ข้อ5บ้านหลังใหม่นี้คือบ้านของ
1: ฉ
0: ันได้ไหม
1: ได
0: ้บ้านของคนอื่นได้ไหมลูก
1: ได้
0: ถ้าเป็นคนอื่นเราจะเอาคำว่าอะไรดีเขาก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่บริบทว่าเราจะมองแบบไหนอันนี้5ข้อผ่านไปอ้าวทีนี้ไปดูข้อที่6ข้อที่6หมวกของคุณพ่อจุดๆๆสวยนะพ่อใครดีดีมากพ่อเธออ้าวต่อไปข้อที่7จุดๆๆรักเขาหรือรักจุดๆๆต้องตอบว่าอะไรลูก
1: เธอ
0: รักเขาหรือรักฉันแบบนี้ก็ได้อ้าวข้อที่8เมื่อนักเรียนเคยฟังเพลงไหมเมื่ออะไรดีเมื่อเขามา ฉันจะไปหรือเมื่อเธอมาฉันจะไปก็ได้อ้าวข้อ9ไปกินข้าวข้างนอกกันเถอะเอาคำว่าอะไรดีชวนเพื่อนอะไรนะนายเธออะไรอีกแกคุยกับเพื่อนใช่ไหมหรือว่าเราได้ไหมเราก็ได้พวกเราก็ได้ได้หมดเลยลูกไม่ไอ้นี่นะขอแค่เป็นคำที่เป็นบุรุษที่2นะครับเป็นสรรพนามบุรุษที่2

0: ้าวข้อที่10จุดๆไปซื้อของที่สหกรณ์ด้วยอะไรนะเราดีมากหรือคำว่าฉันก็ได้นะครับได้2คําอ่ะเราไปซื้อของที่สหกรณ์ด้วยหรือฉันไปซื้อของที่สหกรณ์ด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอ่ะทีนี้ต่อมาข้อ11อีกนิดนึงอีก5ข้อรักคุณเท่าฟ้าเอาคําว่าอะไรดีผมรักคุณเท่าฟ้า12จะออกไปบิณฑบาตฉันจะออกไปบิณฑบาตได้มั้ยต้องเป็นอะไรลูกอาตมาอาตมาต่อมา13ครูมาลีใจดีมากจุดๆๆสอนวิชาภาษาไทยคุณครูเราต้องใช้ว่าอะไรท่านเก่งมากอ้าว14แมวตัวนั้นร้องตลอดเวลาเพราะมันและก็15จุดๆๆพาพ่อและแม่มาด้วยอ้าวคำว่าฉันก็ได้จริงๆแล้วมันก็จะวนเวียนกันอยู่ที่คำว่าฉันเธอผมคุณอะไรพวกนี้แหละเนาะก็ได้หมดนะครับเดี๋ยวคุณครูจะขอตรวจรอบหนึ่งนะลูกนะยังไม่ไว้ใจเดี๋ยวไปส่งการบ้านครูจะตรวจทั้งหมดอีกรอบหนึ่งฝากคุณครูปลายทางด้วยนะครับช่วยตรวจการบ้านให้เด็กๆแล้วก็เช็คว่าเลือกใช้สรรพนามได้ถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่าอ้าวทีนี้มาสรุปบทเรียนกันอีกนิดนึงก่อนจะจากกันเอาปลายทางช่วยคุณครูหน่อยว่าคำสรรพนามคืออะไรต้นทางด้วยนะคำสรรพนามคืออะไรเอ่ย
1: คำที
0: ่เป็นยังไงนะใช้แทนคำนามเก่งมากแล้วทีนี้บุรุษสรรพนามของเราเนี่ยมีกี่บุรุษลูกมีทั้งหมดเท่าไหร่นะ3บุรุษโดยบุรุษแรกเราแทนใครบุรุษที่1ใช้แทนใครลูกตัวเราหรือใครตัวเราเนี่ย
1: ผู้
0: ใช้แทนผู้คำแทนผู้มีคำว่าอะไรบ้างฉันอะไรอีก
1: เรา
0: ดิฉันโอเคดีมากเอาแค่นี้ก่อนทีนี้อันที่สองบุรุษที่สองใช้แทนใคร
1: ผู้ฟัง
0: อ้าวผู้ฟังเช่นใครเอ่ยใครบ้างนะผู้ฟัง
1: เธอ
0: ใครอีกลูก
1: ค
0: ุณอ้าวคุณอะไรอีกขออีกหนึ่งคำ
1: ท
0: ่านก็ได้ถ้าเกิดเราคุยกับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับอ่ะอันนี้คือบุรุษที่สองสุดท้ายแล้วบุรุษที่สามใช้แทนใครผู้ที่กล่าวถึงหรือบุคคลที่สามเช่นคำว่าอะไรลูกมันใช้กับใครมันกับคนหรือสัตว
1: ์
0: อ้าวกับสัตว์นะคำว่ามันใช้แทนสัตว์ใครอีกลูกเขาก็ได้ท่านได้ไหมได้ประมาณนี้นะอันนี้คือตัวอย่างนิดหน่อยทีนี้เด็กๆสามารถไปสืบค้นไปเพิ่มเติมความรู้แล้วก็ไปทบทวนบทเรียนในเอกสารประกอบการเรียนรู้มีใบงานมีใบความรู้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะอ้าวสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเรื่องคำสรรพนามไว้เพียงเท่านี้นะครับสรุปแล้วคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามดีมากรายละเอียดอยู่ในเอกสารซึ่งทุกคนก็ได้ปฏิบัติกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเรื่องราวของคำสรรพนามไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเด็กๆจะได้ความรู้และก็ความสนุกสนานแล้วก็อย่าลืมนะครับไปทบทวนบทเรียนรวมทั้งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยครับแล้วก็ครั้งต่อไปเราจะกลับมาเจอกันฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยเตรียมหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำชั้นป.4 เล่มสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กระดาษโพสต์อิทบัตรภาพตัวละครใบความรู้ที่5เรื่องงดงามสำนวนแล้วก็ใบงานที่7เรื่องชวนคิดพินิจเรื่องราวคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วกลับมาพบกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับรายวิชาภาษาไทยก็คือเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอลาเด็กๆทุกคนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบกระดูกและข้อต่ออยู่นั่นเองนะคะซึ่งในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าระบบกระดูกและข้อต่อในร่างกายของเราเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะและมีหน้าที่ที่สำคัญอย่างไรนะคะทีนี้ในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนอกจากหน้าที่และความสำคัญแล้วนะคะก็ยังมีสิ่งอื่นอีกนะคะที่เราควรจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับระบบกระดูกและข้อต่อของเราเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ไปพร้อมๆกันค่ะข้อที่1 นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายได้ว่าการปฏิบัติตนเพื่อให้กระดูกและข้อต่อนั้นทำงานได้อย่างเป็นปกตินั้นเราสามารถมีวิธีการใดได้บ้างวันนี้จะได้กันนะคะและนักเรียนจะได้แสดงวิธีการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้กระดูกและข้อต่อของเรานั้นทำงานได้อย่างปกติแล้วก็ลดการเกิดอันตรายหรือลดการเกิดการบาดเจ็บนั่นเองข้อที่3นักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการปฏิบัติตนเพื่อให้กระดูกและข้อต่อเนี่ยทำงานได้เป็นปกติจากจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนนะคะได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้แล้วพอจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนั้นนะคะก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนนะคะเพื่อที่จะให้กระดูก

0: และข้อต่อของเรานั้นสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกตินั่นเองทีนี้นะคะเด็กๆเนี่ยได้ทราบกันอยู่แล้วว่ากระดูกและข้อต่อนะคะมีความสำคัญก็คือช่วยให้ร่างกายของเรานั้นสามารถเคลื่อนไหวได้นะคะเวลาที่เด็กๆใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะดังนั้นเนี่ยการดูแลรักษาหรือการปฏิบัติการดูแลรักษากระดูกและข้อต่อของเราเนี่ยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทีนี้เนี่ยในวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูซากิขอทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะเรามาลองทบทวนความรู้เดิมซิว่าในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเรียนเกี่ยวกับกระดูกและข้อต่อกันไปเนี่ยนะคะกระดูกและข้อต่อสามารถแบ่งประเภทนะคะออกมาได้กี่ประเภทยังจำกันได้อยู่ไหมจำกันได้อยู่ไหมคะวันนี้มีเด็กๆมาเรียนหรือเปล่าเงียบเลยจำได้ไหมมีกี่ประเภท
1: ส
0: องเริ่มไม่มั่นใจไม่มั่นใจกี่ประเภทกันแน่ขอตัวแทนตอบสักหนึ่งคนได้ไหมคะตอบอย่างมั่นใจเลยว่ากี่ประเภทรวมไปถึงนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้นะคะไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะว่าระบบกระดูกและข้อต่อของเราเนี่ยนะคะเราสามารถแบ่งประเภทกระดูกในร่างกายของเราเนี่ยออกเป็นกี่ประเภทมีไหมตัวแทนใครจะตอบมีไหมคะมีไหมคะมีไหมเอ่ยตอนนี้มีกลุ่มอันนี้กลุ่มที่เท่าไหร่นะกลุ่มที่5นะคะยกมือแล้วนะเดี๋ยวจะลองดูซิว่าตัวแทนจากกลุ่มที่5นั้นนะคะจะตอบคำถามนี้ได้หรือไม่มีกี่ประเภทคะ
2: กล้ามเนื้อนั้นแบ่งออกได้3ประเภทกระดูกเช่นกันก็แบ่งออกได้3ประเภทเช่นกันค่ะ
0: ใช่หรือเปล่าคนอื่นคิดว่าที่เพื่อนตอบมานั้นถูกต้องไหมถูกไหมเอ่ยถูกไหมเอ่ยไม่มั่นใจไม่มั่นใจนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟื้นนะคะฟื้นฟูความจำนิดนึงว่าในครั้งที่ผ่านมานั้นในเรื่องของระบบกระดูกและข้อต่อนั้นเราสามารถแบ่งกระดูกออกมาเป็นได้กี่ประเภทนะคะคำตอบก็คือแบ่งได้เป็น2ประเภทนะเด็กๆนะคะลองฟื้นฟูความจำนะ2ประเภทนั้นนะคะก็จะมีกระดูกอะไรบ้างจำได้ไหมลืมหมดแล้วนะคะเด็กๆเก็บความรู้ไว้ที่บ้านหมดเลยนะคะไม่ได้เอามาโรงเรียนด้วยนะเชื่อว่าตอนนี้นะคะนักเรียนปลายทางหลายคนน่าจะจำกันได้อยู่นะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องระบบกระดูกและข้อต่อนะคะเราสามารถแบ่งนะแบ่งกระดูกในร่างกายของเรานะคะออกเป็น2ประเภทแต่ว่าถ้าเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยเราแบ่งได้กี่ประเภทนะ3ประเภทนะคะเด็กๆต้องนะแยกจากกันนะนะคะกระดูกที่บอกว่าแบ่งได้2ประเภทนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูเลยวันนี้เรามีเรามีเพื่อนของเรามาด้วยนะคะเพื่อนของเราคุ้นหน้าคุ้นตากันไหมคุ้นคุ้นใช่ไหมคะครั้งที่แล้วก็เจอกันนะคะครั้งที่แล้วเราก็ได้เจอกันนะกระดูกเนี่ยอย่างที่ครูสกิบอกไปว่าเราแบ่งได้เป็น2ประเภทใช่ไหมคะ2ประเภทนี้นะคะจะมีกระดูกแกนกระดูกแกนและกระดูกระยางพอจะคุ้นไหมคุ้นยังคุ้นยังเริ่มจำได้แล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวทบทวนกันอีกสักครั้งนึงว่ากระดูกแกนเนี่ยจะอยู่บริเวณไหนบ้างมีใครสามารถบอกได้ไหมว่ากระดูกแกนน่าจะอยู่บริเวณไหนส่วนไหนของร่างกายแน่นอนคำว่าแกนคำว่าแกนให้เรานึกถึงคำว่าแกนโลกแกนโลกจะอยู่ตรงกลางถูกไหมคะกระดูกแกนก็เหมือนกันจะอยู่บริเวณกึ่งกลางของร่างกายกระดูกแกนจะประกอบไปด้วยมีกระดูกกะโหลกศีรษะนะคะกะโหลกศีรษะลงมาก็จะเป็นกระดูกซี่โครงนั่นเองนะคะกระดูกหน้าอกกระดูกซี่โครงและด้านหลังค่ะและด้านหลังคืออะไรกระดูกอะไรเนี่ยกระดูกสันหลังนั่นเองตรงนี้คือกระดูกแกนจำไว้เลยนะกระดูกแกนเนี่ยจะมี3อย่างใหญ่ๆเลยก็คือมีกระดูกกะโหลกศีรษะกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกซี่โครงนะคะทีนี้กระดูกระยางกันบ้างกระดูกระยางอยู่ตรงไหนของร่างกาย

0: ตรงไหนคะนี่เลยนี่นี่กระดูกระยางนะอยู่บริเวณแขนนะคะทั้งสองข้างแล้วก็ขาของเราทั้งสองข้างนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นกระดูกระยางนั่นเองนะทีนี้ทุกคนจำได้แล้วนะถ้าครั้งต่อไปถามต้องตอบได้แล้วนะว่ากระดูกเนี่ยมีกี่ประเภทนะคะแล้วมีอะไรบ้างนะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะทุกคนจำได้แล้วนะถ้าจำได้เดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้ดีกว่านะคะทุกคนพร้อมนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้ค่ะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกับคำถามแรกกันก่อนเลยคำถามแรกของเราในวันนี้นะคะพฤติกรรมใดบ้างที่นักเรียนคิดว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วหรือเราทำแล้วเนี่ยจะส่งผลเสียนะคะหรืออาจจะทำให้กระดูกของเรานั้นเกิดการบาดเจ็บได้ตอนนี้ให้ทุกคนนะคะลองช่วยกันคิดซิว่าจะมีพฤติกรรมอะไรหรือว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่เราปฏิบัติแล้วมันอาจจะทำให้กระดูกของเรานั้นเกิดการบาดเจ็บได้หรือเกิดหรือส่งผลเสียต่อกระดูกของเราได้ซึ่งในตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถรับฟังคำตอบจากนักเรียนปลายทางได้เลยนะตอนนี้ให้ทุกคนคิดคำตอบเป็นของตัวเองตอนนี้ในห้องของเรานะคะมีตัวแทนที่จะตอบแล้วโอ้มีหลายกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวให้ทุกกลุ่มแล้วกันเนาะให้ทุกกลุ่มนะคะเป็นตัวแทนในการตอบคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนแล้วกันนะกลุ่มที่1พร้อมไหมคะพร้อมนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังกลุ่มที่1กันดูนะคะว่าพฤติกรรมใดที่อาจจะส่งผลเสียต่อกระดูกของเราหรือทำให้กระดูกของเราเกิดการบาดเจ็บได้ขอสัก1พฤติกรรมเชิญเลยค่ะ
1: ยกของหนักเยอะเยอะเกินไปค่ะ
0: ยกของหนักๆนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะได้รับการไหว้วานนะคะให้ไปยกของให้ช่วยหยิบของยกของหนักๆบางครั้งเนี่ยถ้าของเหล่านั้นมีน้ำหนักมากจนเกินไปนะคะแล้วเราเป็นไงยกไม่ไหวบางคนยกไม่ไหวนะคะก็อาจจะทำให้กระดูกของเรานั้นเกิดการบาดเจ็บได้นะเยี่ยมมากเลยต่อมากลุ่มที่สองขอฟังคำตอบจากกลุ่มที่สองบ้างใครจะเป็นตัวแทนเจทูนะครับ
2: ล้มครับ
0: หกล้มนะคะบางทีเด็กๆเล่นกันวิ่งเล่นกันแล้วไม่ระมัดระวังหกล้มนะคะก็อาจจะทำให้กระดูกเกิดการบาดเจ็บได้นะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมหรือเป็นพฤติกรรมที่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยต่อมากลุ่มที่3ค่ะ
3: ออกกำลังกายแบบหนักๆครับ
0: ออกกำลังกายแบบหักโหมเลยนะคะออกแบบหนักๆเลยไม่รู้ประสิทธิภาพของตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไหวหรือเปล่าบางคนนะคะออกแบบหักโหมมากๆก็อาจจะส่งผลต่อร่างกายของเราส่งผลถึงกระดูกของเราได้นะต่อมากลุ่มที่4กันบ้างค่ะดูซิว่าจะมีคำตอบแตกต่างจากเพื่อนไหมเชิญเลยค่ะ
4: ไม่วอร์มร่างกายก่อนที่จะออกกำลังกายค่ะ
0: ไม่วอร์มร่างกายก่อนที่จะออกกำลังกายหรือไม่อาจจะไม่มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะถ้าเราไม่มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเวลาที่เราไปทำกิจกรรมไปเล่นนะคะหรือว่าไปเล่นกีฬาแบบนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อกล้ามเนื้อแล้วก็ส่งผลต่อกระดูกของเราได้นะคะเยี่ยมมากและกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มที่5ค่ะ
5: นั่งหลังค่อมค่ะ
0: การนั่งหลังค่อมนั่งหลังงอเป็นประจำนะใครที่ชอบนั่งหลังงอเด็กๆลองดูนะถ้าสมมติว่าเกิดเป็นไงเรานั่งหลังค่อมหรือเดินหลังงอแบบนี้ดูดีไหมเหมือนที่ครูสกิททำแบบนี้ดูดีไหมนะคะดูไม่ดีบุคลิกภาพไม่ดีและอาจจะส่งผลทำให้กระดูกของเรานั้นนะคะได้รับการบาดเจ็บได้ทำให้กระดูกสันหลังนั้นเกิดการคดงอได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นพฤติกรรมที่อาจจะส่งผลเสียต่อกระดูกของเรานะคะทุกกลุ่มนะคะตอบคำถามได้ดีมากๆเลยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าพฤติกรรมแบบไหนที่ไม่ดีต่อกระดูกของเรานะคะเด็กๆพร้อมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้นะคะไม่ดีต่อกระดูกของเรามีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันที่พฤติกรรมแรกเชื่อว่าเป็นพฤติกรรมที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยทำนะคะแต่เราทำบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันส่งผลเสีย ต่อร่างกายของเรานะคะอย่างการนั่งไขว่ห้างนะคะการนั่งไขว่ห้างนะคะเวลาที่เรานั่งไขว่ห้างเนี่ยมันจะเกิดการทิ้งน้ำหนักนะคะลงที่บริเวณก้นหรือบริเวณขาของเราข้างใดข้างหนึ่งถ้าเรายิ่งนั่งเป็นเวลานานๆนะคะมันก็อาจจะส่งผลต่อกระดูกสันหลังของเราได้นะเพราะเราต้องเป็นไงต้องนั่งเอียงไปหนึ่งนะต้องนั่งเอียงไปหนึ่งข้างแบบนี้นะคะแล้วถ้าเรายิ่งนั่งแบบนั้นบ่อยๆหรือนั่งเป็นเวลานานๆเนี่ยอันนี้ส่งผลนะคะส่งผลต่อกระดูกขาแล้วก็รวมไปถึงกระดูกสันหลังของเราด้วยนะคะการนั่งไขว่ห้างแต่ถามว่าครูสกิห้ามเลยไหมห้ามให้เด็กๆทุกคนนั่งไขว่ห้างเลยไหมไม่ได้ห้ามนะคะแต่ให้เราเนี่ยระมัดระวังตัวเองนะให้ระมัดระวังตัวเองถ้าหากรู้ว่าเวลาที่นั่งไขว่ห้างนานๆและบางคนเนี่ยนะคะอาจจะเกิดอาการเหน็บชาหรือปวดขาเนี่ยให้ลองปรับเปลี่ยนท่าทางของตัวเองดูนะคะอันแรกเป็นการนั่งไขว่ห้างต่อมาค่ะการนอนขดตัวหรือการนอนงอตัวมีใครบ้างที่ชอบนอนแบบนี้ชอบนอนงอตัวแบบนี้ครูสกิก็เป็นหนึ่งในนี้นะคะเป็นหนึ่งในนี้ที่ชอบนอนงอตัวเหมือนกันนะคะเอามือลงนะการนอนงอตัวนะคะบางทีเนี่ยเราทำโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ไหมเพราะบางทีกลางคืนนอนเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนท่าทางการนอนปรับเปลี่ยนอริยบทอะไรต่างๆของเรานะคะเราอาจจะตัวนะการนอนงอตัวแบบนี้เป็นประจำนะก็จะทำให้ตรงนี้เลยค่ะกระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันจะคดมันจะงอได้นะคะแล้วบางทีเวลาเราตื่นมาเอ้ยรู้สึกว่าวันนี้ปวดหลังจังเลยนะคะตื่นเช้ามาต้องเป็นไงทำอะไรเนี่ยบิดขี้เกียจใช่ไหมคะที่เราเรียกว่าบิดขี้เกียจต้องมีการบิดขี้เกียจก่อนแบบว่าโอ้ยเมื่อยตัวมากนะคะนั่นแหละเพราะว่าบางทีเวลาที่เรานอนตอนกลางคืนเนี่ยเราอาจจะเป็นไงอาจจะนอนผิดท่าหรือนอนในท่าที่มันไม่สบายตัวท่านอนที่สบายที่สุดคือท่านอนแบบไหนแบบไหนอ่ะนอนหงายนอนตรงๆนะคะอันนี้เป็นท่านอนที่ดีที่สุดนะเขาว่ากันอย่างนี้ท่านอนที่ดีที่สุดหรือถ้าหากว่าเป็นท่านอนที่ตะแคงใครที่ชอบนอนตะแคงการนอนตะแคงอันนี้ก็ส่งผลเสียต่อร่างกายเหมือนกันนะส่งมีหลายคนเชื่อว่ามีหลายคนที่ชอบนอนตะแคงครูสกิก็ชอบนอนตะแคงเหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าการนอนตะแคงเนี่ยส่งผลยังไงนะคะถ้าหากว่าเราชอบนอนตะแคงทางด้านขวานะคะด้านขวาบางทีเนี่ยเวลาที่เด็กๆหายใจสำหรับบางคนนะอาจจะทำให้การหายใจเนี่ยไม่ค่อยคล่องอาจจะมีอาการกรนได้นะคะหรือถ้าใครที่ชอบนอนคว่ำนะนอนคว่ำแบบนี้เนี่ยเวลาที่เรานอนคว่ำเนี่ยนะคะหน้าอกของเรามันจะไปไงติดอยู่กับที่นอนเราเลยใช่ไหมคะบางครั้งเวลาที่เราหายใจนะมันอาจจะหายใจได้ไม่ค่อยสะดวกและรวมไปถึงทำให้หัวใจของเรานั้นน่ะยิ่งทำงานหนักขึ้นนะคะเพราะว่าหัวใจเรามันเป็นไงโดนทับไงเหมือนหัวใจของเรามันโดนทับอาจจะเป็นไงใช้งานหนักยิ่งขึ้นนะคะถ้านอนที่ดีที่สุดสบายที่สุดก็คือการนอนหงายนะนอนหงายนะเด็กๆลองไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนของตัวเองได้นะคะทีนี้ค่ะต่อมานี่เลยการสะพายกระเป๋าข้างเดียวมีใครไหมชอบสะพายกระเป๋าข้างเดียวเชื่อว่ามีอยู่แล้วหลายคนอาจจะเคยทำนะคะบางคนอาจจะทำบ่อยหรือไม่บ่อยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าการสะพายกระเป๋าข้างเดียวนั้นส่งผลยังไงล่ะเวลาที่เด็กๆสะพายกระเป๋าข้างเดียวนะถ้าหากว่ากระเป๋าของนักเรียนเนี่ยมีน้ำหนักเยอะนะคะไหล่ของเราเนี่ยก็จะรับน้ำหนักไว้อยู่ข้างเดียวใช่ไหมคะยิ่งเราทำบ่อยๆนะคะยิ่งทำบ่อยๆเข้าไหล่ของเราเนี่ยเป็นไงไหล่จะตกแบบนี้เลยนะคะพอไหล่ตกแล้วตัวเราก็จะเอียงทำให้กระดูกสันหลังของเรานั้นอาจจะงอได้อาจจะคดอาจจะงอได้เห็นไหมตอนนี้เนี่ยที่เด็กๆทำเนี่ยมันยังไม่เป็นอะไรหรอกเรายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแต่เมื่อไหร่ที่เราทำบ่อยๆยิ่งขึ้นทำบ่อยขึ้นเวลาที่นักเรียนอายุมากขึ้นนะคะอันนี้จะเห็นชัดเลยนะคะไหล่เราจะเอียงแบบนี้เลยหรือบางคนเป็นไงโอ๊ยปวดหลังเดินตรงๆไม่ได้ต้องเดินงอๆ มีไม้เท้าบางคนนะคะเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะดังนั้นใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยชอบสะพายกระเป๋าข้างเดียวบ่อยๆให้ลองปรับเปลี่ยนนะคะเพราะว่ากระเป๋านักเรียนของเราเนี่ยถูกออกแบบมาเป็นไงให้ใช้ไหล่ใช้แขนทั้งสองข้างใช่ไหมคะเพื่อรับน้ำหนักจะได้น้ำหนักจะได้เท่าๆกันนะดังนั้นนะลองดูตัวเองนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะคะทีนี้ค่ะต่อมานอกจากการสะพายกระเป๋าแล้วนะคะไอ้อย่างที่เพื่อนตอบมาเมื่อกี้นี้กลุ่มที่5ใช่ไหมกลุ่มที่5ตอบว่าการนั่งงอตัวหรือนั่งหลังค่อมอะตอนนี้มีใครนั่งงอตัวหรือนั่งหลังค่อมหรือเปล่าดูซิไม่มีเลยทุกคนนั่งหลังตรงหมดเลยนักเรียนปลายทางมีใครนั่งหลังค่อมไหมคะไม่มีนะไม่มีนะทุกคนนั่งหลังตรงหมดเลยเด็กๆ เคยสงสัยไหมว่าเวลาเรียนไม่ว่าจะวิชาอะไรก็ตามเวลาครูเข้ามาในห้องก็จะบอกว่าอ่ะให้นักเรียนทุกคนนั่งตัวตรงค่ะใช่ไหมทุกคนนั่งตัวตรงค่ะอย่านั่งหลังค่อมนะคะอันนี้มันคือเหตุผลนะเพราะว่าคุณครูเขาเป็นห่วงพวกเรานะคะการนั่งหลังงอนั่งหลังค่อมเนี่ยนะคะนอกจากจะทำให้เราเป็นไงบุคลิกภาพไม่ดีแล้วนะคะก็จะส่งผลทำให้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยนะคะอาจจะเกิดการบาดเจ็บอาจจะมีการโค้งงอได้ยิ่งเราทำบ่อยๆนะคะทำทุกวันร่างกายของเรามันจะเกิดการเป็นไงมันจะชินมันจะติดเป็นนิสัยทำติดเป็นนิสัยเลยเดินหลังงอแบบนี้ตลอดสวยไหมแบบนี้สวยไหมไม่สวยเนาะใครที่เดินหลังงอแบบนี้ไม่สวยไหมถ้าเป็นครูสกิเดินอย่างเงี้ยสวยไหมไม่สวยนะคะต้องแบบไงเดินหลังตรงๆนะคะพยายามสังเกตตัวเองนะถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่ว่าเฮ้ยตอนนี้เราอาจจะนั่งหลังงอให้เราพยายามยืดหลังให้มันตรงขึ้นนะคะนอกจากจะเป็นไงดูบุคลิกภาพดีแล้วดูสง่างามแล้วนะคะทำให้เป็นไงคนที่เขามองเราเนี่ยเขาจะมองโอ้ยเด็กคนนี้บุคลิกภาพดีมากนะคะทุกคนก็จะชื่นชมเราแต่ถ้าเด็กคนไหนที่แบบเฮ้ยวันนี้แบบเป็นไงเบื่อหลังงอเดินไปเดินมาหลังงอแบบนี้นะคะบุคลิกภาพดูไม่ดีนะคะแล้วจะทำให้กระดูกสันหลังของเรานั้นอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้อาจจะมีการกดทับของเส้นประสาทอาจจะไม่เกิดกับนักเรียนตอนนี้หรอกนะคะแต่ถ้าเรายิ่งทำบ่อยๆปฏิบัติไปบ่อยๆเนี่ยนะคะมันจะเกิดแน่ในอนาคตนะดังนั้นนะคะทุกคนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเพื่อที่จะอะไรเพื่อร่างกายของเราเพื่อกระดูกของเรานะคะจะได้แข็งแรงเอาไว้ใช้งานนะคะได้นานๆนะนอกจากการนั่งงอตัวแล้วมีอีกไหมเอ่ยมีอีกไหมเอ่ยอันนี้เลยค่ะการหิ้วของใครที่ชอบถือของเยอะๆหิ้วของเยอะๆนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะทำได้อย่างไม่ถูกต้องนะทำไม่ถูกต้องใช้นิ้วนะคะหรือว่าใช้นิ้วในการหิ้วของจะมีถุงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะนะจะหิ้วโดยใช้นิ้วต่างๆหิ้วทุกนิ้วเลยนะคะบางครั้งเนี่ยมันจะทำให้นิ้วของเราเนี่ยเกิดการบาดเจ็บอาจจะเป็นนิ้วล็อกนะคะหรือว่าเวลาที่เราเขียนหนังสือหรือเอานิ้วของเราใช้งานอย่างอื่นเนี่ยมันจะเกิดการบาดเจ็บเราจะรู้สึกว่าเอ้ยนิ้วของเรามันรู้สึกว่าใช้งานได้ไม่ดีรู้สึกว่ามีอาการปวดมีอาการเจ็บตลอดแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าถ้าหากว่าเรานักเรียนมีพฤติกรรมต่างๆอย่างที่กล่าวมานั้นเนี่ยนะคะเราจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยอย่างไรได้บ้างเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มีการฝึกกันนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนทุกคนนะคะนั่งหลังตรงแล้วใช่ไหมตั้งใจฟังคำถามนี้นะคะคำถามที่สองของเราค่ะนักเรียนจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้กระดูกและข้อต่อของเรานั้นนะคะไม่เกิดการบาดเจ็บหรือว่าไม่ได้รับอันตรายสามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติเราจะมีวิธีใดบ้างเดี๋ยวตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะลองช่วยกันคิดก่อนนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวลองช่วยกันคิดนะว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติของเรายังไงบ้างที่จะทำให้กระดูกของเรานั้นแข็งแรงนะคะไม่เกิดการบาดเจ็บสามารถใช้งานได้นานๆตอนนี้มีบางกลุ่มที่มีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนเลยแล้วกัน เดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มนี้เลยตรงกลางเลยกลุ่มที่4ใช่ไหม

0: พี่สี่ยกมือก่อนเลยเมื่อกี้นี
1: ้ทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะ
0: เออทานอาหารให้ครบ5หมู่อันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่หลายๆคนรู้เลยแต่ไม่รู้ว่ารู้แล้วไม่รู้ว่าจะทำตามหรือเปล่านะการทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคะแน่นอนว่าจะช่วยเสริมสร้างทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงนะแล้วอาหารประเภทไหนล่ะที่เราควรจะรับประทานเพื่อเป็นการทำให้กระดูกของเรานั้นแข็งแรงเด็กๆคิดว่าเราควรจะทานอะไรโปรตีนแล้วอะไรอีกแคลเซียมนะคะโปรตีนและแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยเราได้จากอะไรคะนักเรียนเราได้จากนมนั่นเองดังนั้นเห็นไหมเด็กๆทุกคนเนี่ยจะต้องดื่มนมกันอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกวันตอนเช้าเราจะต้องดื่มนมกันอยู่แล้วนะการดื่มนมจะช่วยทำให้ร่างกายเป็นไงเสริมสร้างแคลเซียมมากยิ่งขึ้นช่วยให้กระดูกและฟันของเรานั้นแข็งแรงนั่นเองนะคะนอกจากการรับประทานอาหารการดื่มนมแล้วกลุ่มอื่นที่ยกมือเมื่อกี้นี้มีกลุ่มอื่นด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาฟังกลุ่มอื่นดูบ้างว่าเขาจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรเดี๋ยวขอกลุ่มด้านหลังกลุ่มของคนโปรดใช่ไหมคะกลุ่มที่3กลุ่มที่3เชิญเลย
2: ไม่ยกของหนักจนเกินไปครับ
0: ไม่ยกของหนักจนเกินไปนะคะถ้าหากว่าเราจะต้องไปยกของหนักๆเนี่ยนะคะเราอย่าไปฝืนร่างกายตัวเองนะอย่าฝืนตัวเองนะคะให้ยกของที่เราสามารถยกได้แต่ก็ต้องยกอย่างถูกวิธีด้วยนะคะและกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1เมื่อกี้ยกมืออยากฟังกลุ่มที่1บ้าง
3: มันออกกําลังกายแล้วก็นวดน้ํามันค
0: ่
3: ะ
0: ออกกําลังกายแล้วก็นวดน้ํามันด้วยนะคะออกกําลังกายอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเดี๋ยวกลุ่มอื่นเอามือลงก่อนนะคะการออกกําลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนอกจากจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงกระดูกของเราแข็งแรงแล้วนะคะเป็นไงทำให้จิตใจสดใสแจ่มใสด้วยแต่การออกกำลังกายนั้นเด็กๆจะต้องรู้วิธีที่ถูกต้องนะคะถ้าเราออกกำลังกายอย่างหักโหมจนเกินไปหรือออกกำลังกายไม่ถูกวิธีเนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีนะคะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะได้บอกมาได้แสดงความคิดเห็นกันมานะคะทีนี้เด็กๆในกิจกรรมต่อไปของเรานี้นะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะฝึกปฏิบัติตนเองนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นนะคะแข็งแรงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการปฏิบัติตนเพื่อให้กระดูกและข้อต่อของเรานั้นทำงานได้เป็นปกติเนี่ยเราจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างจะคล้ายๆกับวิธีที่นักเรียนบอกมาเมื่อสักครู่นี้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันเลยอย่างแรกเลยอย่างที่เพื่อนกลุ่มที่4ได้ตอบมาตอนนี้นะคะเพื่อนกลุ่มที่4ได้บอกมาว่าต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นั้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าอยากให้กระดูกของเราแข็งแรงเนี่ยเราจะต้องทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะก็จะช่วยทำให้กระดูกและฟันของเราแข็งแรงแน่นอนว่าทุกคนจะต้องดื่มนมกันอยู่แล้วเราควรจะดื่มนมอย่างน้อยวันละกี่แก้วคะ2แก้วนะคะถามว่าดื่มได้มากกว่า2แก้วได้ไหมได้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยควรจะดื่ม2แก้วนะคะอย่างน้อย2แก้วนะตอนนี้เริ่มมีเสียงแล้วอะค่ะเริ่มมีเสียงแล้วตอนนี้เสียงมาจากกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนคะไม่มีนะไม่มีนะตั้งใจฟังกันก่อนนะตั้งใจฟังกันก่อนนะคะต่อมาค่ะการปฏิบัติต่อมาก็คือการออกกำลังกายนะการออกกำลังกายนะคะเป็นประจำเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่ครูสกิบอกไปว่าเวลาที่นักเรียนออกกำลังกายเราจะต้องเลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวเราและจะต้องรู้วิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องนะคะถ้าเราไม่รู้วิธีออกกำลังกายแบบไม่รู้วิธีออกกำลังกายแบบผิดๆมันก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราได้นะดังนั้นนะคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีเนี่ยนะคะก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเราแล้วก็กระดูกของเราด้วยนะต่อมาในเรื่องของความปลอดภัยความปลอดภัยนะคะเชื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับตรงนี้บางคนอาจจะมีความประมาทใช้ชีวิตอย่างประ

ประมาทการที่เราใช้ชีวิตอย่างประมาทนะคะไม่ระมัดระวังเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะเวลาที่เด็กๆวิ่งเล่นกันวิ่งเล่นกันไม่ดูเลยวิ่งเล่นกันแล้วไปชนกันไปวิ่งชนกันหรือวิ่งอยู่สะดุดล้มหกล้มอะไรแบบนี้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อกระดูกของเราเหมือนกันดังนั้นนะคะเราจะต้องเป็นไงไม่ประมาทนะคะมีสติรอบคอบนะคะแล้วก็ระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอนะยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่เด็กๆอยู่ในห้องเรียนถ้าหากว่าใครที่ชอบวิ่งเล่นกันในห้องเรียนเนี่ยในห้องเรียนของเราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมีโต๊ะมีเก้าอี้เนี่ยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะต่อมาค่ะการใช้ร่างกายอย่างถูกวิธีเชื่อว่าบางคนเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ยังใช้ร่างกายตัวเองได้อย่างไม่ถูกวิธีนะคะบางคนอาจจะมีการฝืนร่างกายตัวเองถ้าหากว่าเด็กๆจะต้องไปยกของที่มีน้ำหนักมากนะแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะเป็นไงดูด้วยว่าร่างกายตัวเองเนี่ยไหวหรือเปล่าถ้าหากว่าร่างกายของเราไม่ไหวเราก็ไม่ต้องฝืนนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการสะพายกระเป๋าโดยสะพายด้วยไหล่ข้างเดียวแบบนี้นะก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็จะทำให้กระดูกของเรานะคะเกิดความเสียหายหรือได้รับการบาดเจ็บได้นะคะดังนั้นเนี่ยอยากให้เด็กๆทุกคนนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใครที่รู้ตัวว่าเรามีพฤติกรรมเหล่านี้ที่อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บของกระดูกเนี่ยให้ปรับเปลี่ยนนะคะพยายามไม่ฝืนร่างกายนะคะหรือว่ากำลังตนเองในการยกของที่มีน้ำหนักมากนะทีนี้นะคะในกิจกรรมของเราอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะฝึกปฏิบัตินะลองฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยนะคะในกิจกรรมปฏิบัติให้ถูกกระดูกปลอดภัยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการปฏิบัติให้ถูกต้องเนี่ยนะคะเราควรที่จะทำอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้กระดูกของเราปลอดภัยนักเรียนปลายทางนะคะสามารถปฏิบัติกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนนั่งอยู่ที่บริเวณโต๊ะของตัวเองแล้วใช่ไหมคะที่เก้าอี้ของตัวเองตอนนี้คุณครูสกิก็มีเก้าอี้ของตัวเองเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะเราจะมาฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันในเรื่องแรกเลยนั่นก็คือในเรื่องของการนั่งอย่างที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมเวลาที่นั่งเนี่ยชอบนั่งงอนะคะนั่งหลังค่อมชอบนั่งงอตัวหรือหลังค่อมแบบนี้นะคะก็จะทำให้อาจจะเกิดการบาดเจ็บตรงบริเวณกระดูกสันหลังของเราได้นะคะทีนี้เดี๋ยวครูสกิจะปฏิบัติให้นักเรียนดูนะวิธีการนั่งนะคะเด็กๆดูนะเวลาที่เรานั่งเรียนนะคะนั่งเรียนเนี่ยเราก็จะเลื่อนเก้าอี้นะคะให้พอดีกับตัวเราเลื่อนเก้าอี้ให้พอดีกับตัวเรานะคะวางขานะคะลงบนพื้นทั้งสองข้างเลยนะคะไม่แกว่งขาไม่นั่งแกว่งขาไปมาแบบนี้นะวางให้พอดีนะคะจะเห็นว่าแขนเวลาที่ครูสกิวางแขนเห็นไหมวางพอดีกับโต๊ะเลยนะคะเวลาที่เราจะนั่งทำงานนั่งเขียนหนังสือหรืออะไรเนี่ยนะคะมันจะนั่งได้อย่างสบายนะหรือบางคนเนี่ยนะคะเวลานั่งชอบนั่งอย่างนี้มีไหมชอบนั่งอย่างนี้นั่งเขียนหนังสืออย่างนี้ถ้านั่งแบบนี้เนี่ยมันเป็นไงนั่งแล้วมันจะรู้สึกว่ามันดูไม่ดีด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกอึดอัดด้วยนะคะการนั่งหลังค่อมแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะต้องยืดนะยืดหลังนั่งหลังตรงแบบนี้นะคะอยู่ในท่าที่สบายนะหรือบางคนชอบนั่งแบบนี้นั่งหรือนอนก็ไม่รู้นะแบบนี้ถูกไหมถูกไหมคะแบบนี้มีไหมใครชอบนั่งแบบนี้แบบนี้ก็ไม่ดีแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนไม่ถูกต้องนะตอนนี้นักเรียนปลายทางสามารถฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะการนั่งนะคะที่ถูกต้องเวลาที่เรานั่งเรียนหรือนั่งทำงานหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราพูดคุยกับคนอื่นแบบนี้นะคะการนั่งหลังตรงแบบนี้นะคะจะทำให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีนั่นเองนะวิธีการนั่งนะคะอย่างถูกต้องและอย่างที่ครูสกิบอกไปว่า

การนั่งไขว่ห้างอย่างที่บอกนะการนั่งไขว่ห้างจะทำให้เราเนี่ยอาจจะเป็นไงอาจจะเกิดอาการปวดขาได้หรือว่ารวมไปถึงทำให้กระดูกสันหลังของเรานั้นเนี่ยเกิดการบาดเจ็บได้เช่นกันดังนั้นพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองนะคะเวลาที่เรารู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังนั่งไขว่ห้างอยู่นะหรือว่านั่งหลังงอนั่งหลังค่อมอยู่ให้พยายามเป็นไงเตือนตัวเองอ่ะนั่งให้ดีๆนั่งให้ตัวตรงแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะต่อมานอกจากวิธีการนั่งแล้วในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยเราก็ยังมีการทำกิจกรรมอย่างอื่นอีกยกตัวอย่างง่ายๆเวลาที่นักเรียนมาโรงเรียนเวลาที่นักเรียนมาโรงเรียนเราจะมีอะไรคะมีอะไรอยู่เนี่ยเราต้องเอาอะไรมาด้วยทุกวันเลยกระเป๋านักเรียนเดี๋ยวครูสกิขอยืมกระเป๋านักเรียนของเจทูก็ได้อุ๊ยกระเป๋าเจทูหนักมากเลยอ่ะกระเป๋าหนักมากเลยนะคะเวลาที่เราสะพายกระเป๋านั้นอย่างที่บอกไปการสะพายกระเป๋าแบบนี้ข้างเดียวแบบนี้อาจจะดูเท่มั้ยอาจจะดูเท่แต่ว่าเป็นไงไหล่ของเราเนี่ยไม่ไหวแล้วนะไหล่ของเราเป็นไงอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ดังนั้นนะคะกระเป๋านักเรียนแบบสะพายแบบนี้เนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้เป็นไงให้เราสะพายทั้ง2ข้างเพื่อจะให้ไหล่ของเราเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้ทั้ง2ข้างไปพร้อมๆกันดังนั้นเราก็ควรที่จะสะพายนะคะทั้ง2ข้างแบบนี้นะคะใครที่รู้ตัวว่าชอบสะพายข้างเดียวแบบนี้นะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะและต่อค่ะยังไม่หมดนะคะการปฏิบัติเพื่อที่จะให้กระดูกของเรานั้นปลอดภัยนี่ครูสกิมีอุปกรณ์วันนี้นะครูสกิมีกล่อง1ใบค่ะสมมุติว่ากล่องใบนี้เนี่ยมีน้ำหนักเยอะมากเลยเด็กๆกล่องใบนี้มีน้ำหนักเยอะมากนะคะสมมุติว่ากล่องใบนี้เนี่ยอยู่ที่พื้นอยู่ที่พื้นนะคะอยู่ที่พื้นทีนี้ถ้าสมมุติว่าเวลาที่นักเรียนนะคะจะยกกล่องที่มีน้ำหนักแบบนี้นะคะที่พื้นของเราเนี่ยเวลาที่เรายกเราจะยกยังไงก้มไปอย่างนี้เลยป่ะก้มอย่างนี้ก้มทั้งตัวเลยหรือเปล่าแล้วก็ยกขึ้นมาใช่ไหมคะก้มแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะวิธีนี้นะใครที่ทำแบบนี้นะเป็นวิธีที่ผิดนะคะเพราะว่าจะเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังของเราได้ดังนั้นนะคะเวลาที่เราจะยกของหนักโดยที่ของวางอยู่ที่พื้นนะคะโดยที่ของวางอยู่ที่พื้นเนี่ยให้เราย่อตัวลงไปเหมือนนั่งยองๆลงไปเลยนะคะย่อตัวลงไปนะย่อตัวลงไปแล้วยืนขึ้นมาแบบนี้นะย่อตัวแล้วหยิบของแล้วยืนขึ้นนะคะไม่งอหลังแบบนี้นะคะถ้างอหลังแบบนี้เนี่ยบริเวณหลังของเราจะรับน้ำหนักเยอะแล้วจะเกิดการบาดเจ็บได้นะอันนี้อันตรายนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะทำจนชินนะคะเวลายกของเป็นไงก้มแล้วก็ยกขึ้นมาเลยก็อาจจะปวดหลังได้นะทีนี้นอกจากการยกของแล้วนะคะนอกจากการยกของแล้วการหิ้วถือของต่างๆเนี่ยครูสกิสังเกตเห็นว่านักเรียนมีกระเป๋าหิ้วของตัวเองใช่ไหมคะบางคนเนี่ยมีกระเป๋าหิ้วเยอะมากเลยครูสกิเตรียมกระเป๋าหิ้วมาด้วยเวลาที่เราหิ้วของหิ้วกระเป๋าต่างๆนะบางคนเนี่ยนะคะอาจจะถือของแขนแบบนี้เลยนะหรือบางคนเนี่ยใส่ทุกนิ้วเลยค่ะหิ้วไว้ทุกนิ้วเลยใส่ไว้ทุกนิ้วแบบนี้เลยเนี่ยมันจะทำให้นิ้วของเรานั้นรับน้ำหนักเยอะนะคะนิ้วของเราเกิดการบาดเจ็บได้ดังนั้นเวลาที่เด็กๆหิ้วของถือของนี่สอดไปแบบนี้เลยนะคะหิ้วแบบนี้นะไม่ใช่ว่าใช้นิ้วใดนิ้วหนึ่งนะคะหิ้วหรือรับน้ำหนักนะคะถือแบบนี้เลยคล้องแบบนี้เลยนะคะนะอันนี้จะทำให้ลดอาการบาดเจ็บได้แล้วก็ไม่ควรถือของที่มีน้ำหนักจนเกินไปจนเราถือไม่ไหวอันนี้ก็จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะเด็กๆสามารถนำความรู้ตรงนี้นะคะไปฝึกปฏิบัติได้เลยทีนี้นะคะในกิจกรรมต่อไปของเรานั้นนะกิจกรรมต่อไปของเรานั้นจะเป็นการทำใบงานนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้
เราได้เตรียมใบงานให้กับนักเรียนแล้วนะคะซึ่งครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะในใบงานนี้ค่ะจะให้นักเรียนนะคะดูภาพในใบงานแล้วร่วมกันวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมในภาพเนี่ยเป็นผลดีหรือผลเสียต่อกระดูกและข้อต่อหรือไม่นะคะถ้าพฤติกรรมไหนที่เป็นผลดีหรือเป็นผลเสียอันนี้ให้บอกเหตุผลด้วยนะคะบอกเหตุผลพร้อมกับบอกวิธีการป้องกันและแก้ไขด้วยนะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะเมื่อนักเรียนปลายทางนะคะฟังคำชี้แจงแล้วสามารถปฏิบัติกิจกรรมนะคะลงมือทำใบงานนี้ได้เลยในส่วนของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางเนี่ยชี้แจงการทำกิจกรรมแล้วก็ดูแลนักเรียนระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมค่ะตอนนี้ทุกคนลงมือทำใบงานได้เลยนะ

ค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะทำใบงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนในห้องของเรานะคะออกมาโชว์ผลงานนะคะการทำใบงานของเราในวันนี้เพื่อให้นักเรียนปลายทางได้รับชมด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนเลยค่ะ

ตัวแทนเมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกว่างานเรียบร้อยแล้วเชิญได้เลยเชิญด้านหน้าได้เลยนะเชิญด้านหน้าได้เลยมีจากกลุ่มที่3ด้วยใช่ไหมคะเชิญเลยอันนี้ก็จะเป็นผลงานนะคะที่เราได้ทำกันไปในวันนี้นะคะในเรื่องของการดูแลรักษากระดูกและข้อต่อของเรานะคะเราจะเห็นว่าในใบงานของเราเนี่ยจะมีภาพ3ภาพนะคะให้เราเลือกว่าในภาพนั้นนะคะส่งผลดีหรือว่าส่งผลเสียต่อกระดูกของเรานั่นเองนะทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีเยี่ยมเลยนะคะทีนี้ถ้าหากว่าใครที่ยังทำผลงานไม่เสร็จหรือกำลังระบายสีอยู่นะคะอันนี้เดี๋ยวให้ไปกลับไปทำเป็นการบ้านหรือให้ไปเพิ่มเติมในชั่วโมงว่างนะคะเด็กๆในห้องปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยเลยปรบมือกับเพื่อนหน่อยนะคะผลงานดีเยี่ยมเลยวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเชิญเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำการสรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อให้กระดูกและข้อต่อของเรานั้นทำงานได้เป็นปกตินะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายวิธีเลยในวันนี้เนี่ยนักเรียนก็ได้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงๆเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างให้กระดูกและฟันของเราเนี่ยแข็งแรงได้รวมไปถึงการออกกำลังกายนะคะที่ถูกต้องและไม่หักโหมจนเกินไปก็จะทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงได้เหมือนกันนะคะในเรื่องของความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยนะคะเวลาที่ทำกิจกรรมต่างๆนะคะควรระมัดระวังไม่ประมาทนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุบางครั้งอุบัติเหตุบางอย่างอาจจะส่งผลต่อกระดูกของเราได้นะคะบางคนอาจจะกระดูกหักกระดูกแตกแบบนี้นะคะแล้วก็การใช้ร่างกายอย่างถูกวิธีนะคะการยกของต่างๆการสะพายกระเป๋าหรือการนั่งเวลาที่นักเรียนนั่งเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยอันนี้อยากให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้กับตัวเองนะคะไปลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราดูเพื่อที่จะทำให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีนะคะแล้วก็ทำให้กระดูกของเรานั้นแข็งแรงอีกด้วยค่ะในครั้งต่อไปนะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบกระดูกและข้อต่ออยู่นะคะในชั่วโมงที่3สิ่งที่นักเรียนปลายทางและครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือแบบประเมินตนเองนะคะแล้วก็แบบบันทึกการเรียนรู้ซึ่งในครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายนะคะในหน่วยที่1ของเรานะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินและแบบบันทึกการเรียนรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสกิจก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ

0: ันนี้เสนอตอนผลไม้สีอะไร
1: เร็วอีกฟ้าฟ้า
0: ไม่ทันคุณผีเสื้อเขาแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
2: ฮะสวัสดีครับ
0: แหมวันนี้ก็ยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเลยนะ
2: สวัสดีค่ะลุงโคโค่ป้าแมงโก
0: ้สวัสดีจ้าแรบบี้
2: สวัสดีแรบบี้สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าเฮ้ยผลไม้จ้าผลไม้อืมผลไม้อร่อยอร่อย
0: ผลไม้น่ะนอกจากจะกินอร่อยแล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะ
2: ว้าวนี่แตงโมแตงโมว้าว
0: สงสัยฟาฟาอยากจะกินแตงโมดูแรบบี้ช่วยแบ่งให้ฟาฟาหน่อยได้ไหมจ๊ะ
2: ได้

0: นี่จ้ะแตงโมไม่ใช่แตงโม
1: อ้าวทำไมถึงไม่ใช่แตงโมล่ะฟาฟา
0: เนี่ยสีแดงแตงโมสีเขียวแล้วนี่ไม่ใช่แตงโม
1: ฟาฟาจ๊ะจะสีแดงหรือสีเขียวมันก็คือแตงโมเหมือนกันนะ
0: เอ๊ะ
2: ใช่จ้ะเจ้าสีเขียวข้างนอกเขาเรียกว่าเปลือก
0: ข้างนอกคือเปลือก
1: ส่วนสีแดงที่อยู่ข้างในน่ะเขาเรียกว่าเนื
0: ้อข้างในคือเนื้อส่วนพวกเม็ดๆข้างในนี้เขาเรียกว่าเมล็ดเมล็ดเหรอ
1: ใช่แล้วจ้าฟาฟาผลไม้น่ะก็จะมีทั้งเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดอยู่ข้างในเวลาจะกินก็กินแค่ส่วนของเนื้อนะจ๊ะอ่ะลองดูสิ
0: อร่อยจังเลย
1: ชอบสิไหนให้ฟาฟาลองอย่างอื่นด้วยดีไหมแรบบี้
2: แอปเปิ้ลสีอะไร
0: สีแดงครับ
1: ใช่แล้วจ้าฟาฟาแอปเปิ้ลน่ะสีแดงเหมือนกับตัวของฟาฟาเลยนะเปลือกแอปเปิ้ลสีแดงแล้วเนื้อข้างในสีอะไรจ๊ะนั่นสีฟาฟาเนื้อแอปเปิ้ลข้างในจะเป็นสีอะไรกันเอ่ยลองชิมดูไหมล่ะฟาฟาแอปเปิ้ลเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะจะบอกให
0: ้อร่อยนี่คือเนื้อทุเรียน
1: ฟาฟาระวังหน่อยสิจ๊ะเปลือกทุเรียนน่ะมีแต่หนามแหลมๆกินไม่ได้นะจ๊ะน้องๆหนูๆเองก็เหมือนกันนะจ๊ะถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรกินได้หรือเปล่าก็ต้องถามผู้ใหญ่ดูก่อนนะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: แล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้ต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาแผ่เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: อุปกรณ์นี้ก็อีก
5: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: และทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางรวมทั้งห้องเรียนต้นทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับซึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณครูก็ได้นัดหมายเด็กๆว่าให้เตรียมหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำมาใช่ไหมลูกเตรียมมาหรือยังเตรียมมาแล้ววันนี้ปลายทางก็เตรียมมาเช่นกันใช่ไหมครับเนื้อหาของเราในชั่วโมงนี้เด็กๆครับเราจะเรียนเรื่องอะไรเอ่ยหนึ่งด้วยใช่ไหมน้ำผึ้งหยดเดียวเวลาเราอ่านหนังสือนะลูกนะเด็กๆเห็นเลขหนึ่งไหมนั่นแปลว่าวันนี้เราจะเรียนน้ำผึ้งหยดเดียวเป็นชั่วโมงที่หนึ่งแสดงว่าต้องมีชั่วโมงที่สองที่สามต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับน้ำผึ้งหยดเดียววันนี้เป็นเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำซึ่งวันนี้เราจะมาร่วมกันอ่านจับใจความแล้วก็ลองค้นหาคำตอบจากการอ่านกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกที่เราจะต้องปฏิบัติกันทุกเช้าคืออะไร
1: คำไทยใช
2: ้ให้ถูกอยากจะเห็นหรือยังว่าวันนี้คุณครูจะเสนอคำว่าอะไรพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
2: ้
1: อมแล้ว
2: พร้อมนะพร้อมหรือเปล่าไม่ได้ยินเสียงเลย
1: พร้อมแล้ว
2: ถ้าพร้อมแล้วชูอุปกรณ์ขึ้นมาเลยครับสีแดงกับสีเขียวนะวันนี้แผ่นป้ายของเราปลายทางคุณครูจะนับให้สัญญาณพร้อมเพื่อนๆ นะครับคำนี้คือคำว่าอะไรลูก
1: ต
2: ักบาตรเขียนถูกไหมตักบาตรถูกนะแน่ใจนะอ่ะเดี๋ยวนับให้สัญญาณนะ1 2 3คำตอบคือสีอะไรเอ่ยแน่ใจนะแน่ใจหรือเปล่าคำตอบคือสีแดงไหนใครถูกยกมือหน่อยสุดยอดเก่งมากๆซึ่งจะแตกต่างกับคำว่าบิณฑบาตใช่ไหมในชั่วโมงที่ผ่านมาคำว่าบิณฑบาตมีรอเรือไหมลูก
1: ไม
2: ่มีดังนั้นคำว่าตักบาตรจะมีต่อเต่าและรอเรือควบกันอยู่นะเป็นพยัญชนะควบนะครับพยัญชนะควบสามารถเป็นตัวสะกดก็ได้อ่ะทีนี้มาดูความหมายกันตัก

0: ตรแปลว่าอะไรตักบาตร
1: เอาของ
0: ใส่บาตรพระใช่ไหมลูกของที่ใส่บาตรพระคืออะไรบ้าง
1: อาหาร
0: อาหารใช่ไหมดอกไม้อย่างเงี้ยหรือว่าปัจจัยก็ได้นะครับเวลาเราใส่ของลงไปในบาตรพระเนี่ยพระท่านก็จะให้พรเราเนาะอันนี้เรียกว่าการตักบาตรเห็นไหมนี่คือรูปภาพเป็นการแสดงตัวอย่างว่านี่คือกำลังตักบาตรเป็นกริยาที่ว่าเอาของใส่บาตรพระนั่นเองนะจดจำคำที่ถูกต้องแล้วนำไปใช้ด้วยนะครับทีนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้นะครับซึ่งเนื้อหาของเราอยู่บทที่เท่าไหร่ลูกบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยบทที่เท่าไหร่นะบทที่2เรื่องน้ำผึ้งหยดเดียววันนี้คุณครูมีประเด็นเล็กๆน้อยๆมาชวนนักเรียนคิดนิดหนึ่งในใครดูที่รูปภาพแล้วนี่เห็นอะไรบ้างในรูปภาพมีน้ำผึ้งและมีอะไรอีกลูกมีตัวผึ้งเคยรับประทานน้ำผึ้งไหมในใครเคยตักกินแบบสดๆเลยแบบว่าออกมาจากขวดหรือมาจากรังผึ้งเลยมีไหมอ่ะยกมือให้ดูหน่อยเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงลูกน้ำผึ้งหวานมากไหมอร่อยไหมน้ำผึ้งอร่อยไหมอร่อยอ่ะชอบกินหรือเปล่าน้ำผึ้งไม่ชอบบางคนบอกว่าชอบจริงๆน้ำผึ้งเนี่ยเอาไปทำได้หลายอย่างเนาะอ่ะมีน้ำผึ้งในนี้ทีนี้เด็กๆบอกคุณสมบัติของน้ำผึ้งให้คุณครูฟังได้ไหมลูกว่ามันเป็นยังไงปลายทางด้วยนะเป็นไงลูกคุณสมบัติมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงหวานอร่อยใช่ไหมทำได้หลายอย่างเช่นอะไรอาหารคาวก็ได้อาหารหวานก็ได้ใช่หรือเปล่าเนาะอะไรอีกบ้างนะทำเครื่องดื่มดีมากทำอะไรได้อีกมีหลากหลายอะไรนะลูกน้ำยาเป็นเหมือนว่ายารักษาโรคอย่างนี้หรอใช่ไหมได้เหมือนกันเพราะว่าน้ำผึ้งก็จะมีเป็นยาใส่ในเค้กอ่ะทำอะไรได้อีกลูกน้ำผึ้งทำเครื่องดื่มได้หลากหลายมากเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของน้ำผึ้งเรามักจะเห็นว่าจะมีการเอาน้ำผึ้งเนี่ยไปใส่ในส่วนประกอบต่างๆของอาหารเนาะทีนี้มีสัตว์ชนิดใดบ้างชอบน้ำผึ้งผึ้งเขาชอบน้ำผึ้งเหรอเขากินอะไรนะใช่หมีชอบกินน้ำผึ้งมีอะไรอีก
2: มด
0: อะไรอีกลูกแมลงกินน้ำผึ้งไหมกินใช่ไหมเนี่ยพวกแมลงต่างๆแมลงวันมดอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าน้ำผึ้งเขาจะมีรสหวานใช่ไหมลูกเด็กๆก็จะเห็นว่าเพียงแค่น้ำผึ้งลองดูซิว่านักเรียนคิดว่าน้ำผึ้งแค่นี้หยดเดียวเนี่ยมันจะสามารถทำให้เกิดเรื่องราวที่ใหญ่โตได้ไหมได้เพราะอะไรลูกคือนอกเหนือจากทำอาหารแล้วที่เรารู้จักใช่ไหมว่ามีสัตว์ชอบกินทำอาหารได้แปรรูปได้อย่างหลากหลายแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คุณครูอยากจะสอนเด็กๆวันนี้นะเราจะมาอ่านนิทานอยู่เรื่องนึงที่เกี่ยวกับน้ำผึ้งเขาบอกว่าน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุแปลว่าอะไรน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุแค่หยดเดียวเล็กๆเนี่ยก่อเหตุแสดงว่าเหตุการณ์ที่ก่อขึ้นมาเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นเหตุการณ์เป็นยังไงใหญ่โตหรือเล็กน้อย
2: ใหญ
0: ่โตใช่ไหมลูกใครจะไปคิดใช่ไหมว่าน้ำผึ้งเพียงแค่หนึ่งหยดเท่านั้นจะสร้างความอะไรทะเลาะวิวาทหรือก่อเหตุการณ์ที่มันใหญ่โตที่มันเหนือการควบคุมได้นะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเนื้อหาเรื่องราวนิทานเกี่ยวกับน้ำผึ้งกันนะครับวันนี้คุณครูมีบทร้อยกรองมาให้นักเรียนลองอ่านได้ไหมอ่านได้ไหมบทร้อยกรองอันนี้อ่านได้ไหมเป็นลองดูเดี๋ยวคุณครูจะแบ่งวรรคให้นะครับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันนะลูกหนึ่งสองสาม
1: น้ำผึ้งหยดเดียวนี่หรอ
0: นี่หรือนี
1: ้
0: เอาใหม่เอาพร้อมกัน

0: แสดงว่าน้ำผึ้งเพียงกี่หยดลูก1หยดก่อให้เกิดอะไรเหตุการณ์ใช่ไหมที่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยลุกลามไปอย่างเร็วไวซึ่งอันนี้มีคนแต่งนิทานเกี่ยวกับน้ำผึ้งเอาไว้นะในใครละใครอ่านมาล่วงหน้าแล้วมีหรือเปล่าห้องนี้มีไหมลูกไม่มีเลยเหรอคนที่อ่านมาล่วงหน้ามีไหมไม่มีโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้ต้องอ่านให้เข้าใจนะถ้าไม่ได้อ่านมาเดี๋ยวครูจะเช็คทีละคนเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่นะครับทีนี้ลองอ่านอันนี้ดูน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุลองดูซิว่าพระยาสีหราชฤทธิไกรเนี่ยท่านได้แต่งเป็นโครงเอาไว้เดี๋ยวอ่านตามครูนะครับน้ำผึ้งถึงแม้สักหยดเดียว
1: น้ำผึ้งถึงแม้สักหยดเดียว
0: อาจเป็นเหตุเกลียวไต่เต้า
1: อาจเป็นเหตุเกลียวไต่เต้า
0: ฟังไม่สับฉุนฟังไม่สับฉุกเฉียวไม่ตรึกตรองนา
1: ฟังไม่สับฉุกเฉียวไม่ตรึกตรองนา
0: ต่างก็หารก็เฮ้าต่อสู้บ่รู้ความ
1: ต่างก็หารก็เฮ้าต่อสู้บ่รู้ความ
0: เป็นยังไงพูดถึงอะไรลูกในเรื่องนี้พูดถึงอะไรน้ำผึ้งเหมือนกันใช่ไหมเขาบอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยถึงแม้สักหยดเดียวมีกี่หยด1หยดเท่านั้นแต่ว่าเป็นยังไงอาจเป็นเหตุเกลียวไต่เต้าแสดงว่าเป็นเหตุยังไงทำให้เกิดอะไรขึ้นเหตุที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นนะไต่เต้าก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าเนี่ยฟังไม่สับฉุกเฉียวไม่ตรึกตรองนะถ้าเราไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรนะฟังความก่อนที่จะเกิดที่จะทำอะไรบางอย่างเนี่ยมีแต่แบบใส่ไม่ยับยั้งมีแต่เข้ามาต่อสู้หรืออะไรพวกนี้มันก็จะเกิดให้เรื่องเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวที่เราคาดไม่ถึงขึ้นนะต่างก็หานก็เฮ้าก็แปลว่าต่างคนต่างแบบมุทะลุเข้ามาโดยที่แบบว่าด้วยความกล้าหาญอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีใครฟังใครเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดชุลมุนวุ่นวายใช่ไหมก็เหมือนกับพวกเราถ้าสมมติว่าไม่มีใครฟังใครเลยในแต่ละกลุ่มในแต่ละคนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นลูกดีไหมแบบนั้นไม่ดีเพราะฉะนั้นเรียนแล้วลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเรานะครับทีนี้ลองมาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจสักนิดนึงว่าในโครงบทนี้มีคำศัพท์อะไรบ้างคำแรกคือคำว่าเหตุเกลียวเหตุเกลียวแปลว่าอะไรอ่านพร้อมกันดูซิ
1: เหต
0: ุ

0: สรุปว่าเหตุเกลียวเป็นเหตุของการเสียงดังนะมาจากการต่อสู้กันนะคำว่าฉุกเฉียวหมายถึงโกรธทันทีทันควันนะครับคำนี้ไม่ใช่ฉุนเฉียวนะฉุกเฉียวคุณครูนำมาจากในโครงที่ได้แต่งเอาไว้เลยนะครับหมายถึงโกรธทันทีทันควันอ้าวต่อมาคำว่าเฮ้าก็คือมาจากคำว่าห้าวซึ่งหมายถึงกล้าอย่างมุทะลุรู้จักคำว่ามุทะลุหรือเปล่ามุทะลุแปลว่ามุ่งตรงเข้าไปด้วยความไม่กลัวอะไรทั้งนั้นประมาณนั้นนะแล้วก็อีกหนึ่งคำคือต่อสู้บ่รู้ความหมายถึงต่อสู้กันโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรใช่ไหมปกติแล้วคนเราเนี่ยถ้าเราจะไปสู้รบปรบมือกับใครเราต้องเห็นต้นสายปลายเหตุก่อนใช่ไหมลูกเราถึงจะไปสู้อย่างเช่นเด็กๆ เดินผ่านคนกำลังทะเลาะกันเราไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรแล้วเราไปช่วยอีกคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ไปร่วมตะลุมบอลกับเขาอย่างนั้นนะถูกต้องไหม
1: ไม่
0: นี่แหละเรื่องราวที่เรากำลังจะเรียนจะเป็นแบบนั้นนะครับอ้าวทีนี้มาดูที่สิ่งที่คุณครูจะเชิญชวนเด็กๆได้เรียนกันวันนี้ก็คือจะให้อ่านนิทานเทียบสุภาษิตเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุนะในหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำนะครับก็เป็นบทที่สองนั่นเองตอนนี้เราใช้หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำมาถึงบทที่2แล้วเนาะทีนี้มาดูที่จุดประสงค์นะครับวันนี้อ่านแล้วคุณครูจะถามเด็กๆแล้วให้ตอบคำถามโดยเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องนะจะถามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บอกความหมายของคำสำนวนที่เราพบเจอในเรื่องจับใจความแล้วก็นำมาตอบคำถามได้นะครับรวมทั้งมีมารยาทในการอ่านนะวันนี้กิจกรรมการอ่านวันนี้คุณครูจะสังเกตมารยาทและก็ประเมินมารยาทในการอ่านด้วยนะครับทีนี้มาเริ่มต้นการอ่านนะก่อนที่จะอ่านเราต้องเข้าใจที่มาของเรื่องก่อนนะในหนังสือวรรณคดีลำนำอ้าวทุกคนเปิดไปบทที่2พร้อมกันนะลูกนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับดูที่มาของเรื่องก่อนคนที่แต่งเรื่องนี้อ้าวเด็กๆดูที่รูปภาพสิรู้จักไหมคนนี้เป็นใครรู้จักหรือเปล่ารู้จักไหมลูกไหนใครรู้จักใครเคยเห็นมีคนเคยเห็นไหมไม่มีอ้าวคนนี้ชื่ออะไรอ้าวลองดูสิพระยาอะไรนะลูกเลขที่15ยืนถือไมค์เลยเลขที่15 16ยืนอ้าวเชิญเลขที่16ชูมือขึ้นมาแล้วถือไมค์นะครับลองอ่านชื่อของคนนี้ดูสิว่าท่านเป็นใครบนหน้าจอลูกบนหน้าจออ่ะคนที่แต่งเรื่องนี้ลูกคือใครพระยาอะไร
2: พระยาศรี
0: พระยาอะไรนะศรีอะไรอ่ะลองสะกดสิพระยาศรี
2: ฮาราช
0: ฮาราชพระยาอะไรนะอ้าวอ่านพร้อมกันได้ไหม1 2 3พระยาสีหาราชสีหาราชอะไรสีหาราชฤทธิไกรเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสาม
3: พระยาสีหาราชชัยชัย
0: พระยาสีหาราชฤทธิไกรชื่อเดิมของท่านคืออะไรทองคำสีหอุไรอ้าวนั่งลงที่หลังตั้งใจฟังนะรับราชการในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็เป็นคนที่เขียนเรื่องนี้เอาไว้นะซึ่งเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของท่านนะครับอันนี้ก็ไปสืบค้นมาก็จะพบว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่เขียนนิทานเทียบสุภาษิตเอาไว้แต่งเอาไว้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุนั่นเองทีนี้ลักษณะของเรื่องราวน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุเนี่ยนิทานอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวละครที่ซับซ้อนมีหลายตัวถ้ามองมาที่กระดานก็จะเห็นว่าคุณครูติดบัตรภาพเอาไว้นี่คือตัวละครในเรื่องทั้งหมดเยอะไหมเยอะแล้วเป็นตัวละครที่มีความสัมพันธ์กันผูกเรื่องราวกันไปเรื่อยๆมีลักษณะเหมือนลูกโซ่นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มันซับซ้อนนะอันนี้เดี๋ยวจะอ่านกันแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงทีนี้ต่อมาวันนี้เด็กๆจะได้อ่านเสร็จแล้วจะต้องหาคำตอบจากเรื่องที่อ่านให้คุณครูด้วยนะครับโดยคำตอบวันนี้นะจะมอบหมายให้กลุ่มละ2คำถามยากเยอะไปไหม2คำถามไม่เยอะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกครูมีคำถามทั้งหมด10คำถามโดยจะแบ่งกลุ่มให้กลุ่มละ สองคำถามเดี๋ยวจะขึ้นคำถามให้ที่กระดานแล้วก็ในระหว่างที่อ่านให้ทำอะไรลูกเวลาอ่านให้หาคำตอบไปด้วยแล้วก็จะให้ออกมานำเสนอให้เพื่อนฟังหน้าห้องเรียนปลายทางก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันลองมาดูคำถามก่อนคำถามชุดที่หนึ่งถามหาตัวละครที่เป็นต้นเหตุของเรื่องถามมาเหตุการณ์ที่หนึ่งมีสัตว์ใดมากินน้ำผึ้งบ้างอย่างเงี้ยง่ายๆนะใครเป็นผู้ห้ามปรามเหตุการณ์พวกเจ้าของหมามีบาดเจ็บกี่คนพวกเจ้าของแมวมีบาดเจ็บกี่คนแล้วก็คนที่ให้ปากคำกับนายอำเภอได้คือใครอันนี้คือตัวอย่างคำถามชุดที่4บอกว่าใครเป็นคนสื่อสารกับนายอำเภอแทนเด็กแล้วก็นายอำเภอเนี่ยควักเงินให้เด็กที่ให้ปากคำกี่บาทนะครับชุดสุดท้ายชุดที่5คำสอนที่ได้จากนิทานเรื่องนี้คืออะไรแล้วก็จุดจบของเรื่องเป็นอย่างไรให้อธิบายนะซึ่งใน5ชุดนี้จะไม่มีการเรียงตามลำดับกลุ่มครูจะให้ตัวแทนออกมาเลือกมาจับสลากเลือกนะเพื่อความเท่าเทียมนะครับก็ไม่รู้ว่าใครจะได้อะไรไปส่วนปลายทางเดี๋ยวจะขึ้นสไลด์ให้แล้วก็เด็กๆ ก็จดคำถามแล้วก็นำไปปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับอันนี้เข้าใจจุดมุ่งหมายในการอ่านหรือยังเข้าใจแล้วนะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกทีนี้ต่อมากิจกรรมที่เราจะต้องอ่านก็คือให้ทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็เตรียมตอบคำถามจากครูครูจะสุ่มเลขที่ถามเข้าใจหรือเปล่านะตอบไม่ได้เดี๋ยวเราจะให้มายืนเรียงหน้าห้องแล้วก็ให้เพื่อนๆลองสั่งเขาว่าจะให้เขาทำอะไรดีอาจจะให้เต้นก็ได้เดี๋ยวเต้นโชว์ปลายทางไปเลยดีไหมอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้เวลาอ่านสักประมาณ10นาทีนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ยาวเพียงแต่ว่าเราต้องค่อยๆทำความเข้าใจนะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวครูให้เวลาอ่านเสร็จแล้วเราจะมาสรุปเรื่องราวจากการอ่านกันอีกนิดนึงนะครับนักเรียนก่อนที่จะอ่านนะให้ตัวแทนกลุ่มออกมาเลือกคำถามคุณครูจะสุ่มเอาไว้1คนลูกกลุ่มละ1คนแล้วอ่านเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถเขียนคำตอบลงในกระดาษอันนี้ได้เลยนะซึ่งก็จะตรงกับในสไลด์ที่ครูจะขึ้นให้เด็กๆปลายทางนะครับอ้าวเชิญเลยมากลุ่มละ1คนกลุ่มไหนมาก่อนได้เลือกก่อนหยิบเลยเอาไปที่กลุ่มตัวเองนะครับเชิญเลยหาคำตอบให้เจอแล้วก็ออกมานำเสนอหน้าห้องเรียนเชิญได้เลยครับ

0: ละครับตอนนี้อ่านหนังสือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกหมดแล้วนะปลายทางก็เหมือนกันใช่ไหมครับอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าใจเรื่องราวหรือเปล่ากลุ่มที่1เข้าใจไหมลูกกลุ่มที่1เข้าใจกลุ่มที่2เป็นไงบ้างหาคําตอบได้ไหมได้แบบไม่มั่นใจกลุ่มที่3เป็นยังไงได้ไหมได้เข้าใจดีนะกลุ่มที่4คุณครูเห็นเสร็จเร็วมากแสดงว่าเข้าใจใช่ไหมลูกกลุ่มที่5ขอเสียงกลุ่ม5หน่อยเป็นยังไงเอ่ยมะลิได้ครบทุกคําถามไหมครบไหมลูกครบแต่มั่นใจว่าถูกต้องไหมไม่ค่อยมั่นใจสายหน้าปลายทางเป็นยังไงเอ่ย10คําถามตอบได้ครบหรือเปล่าถ้าได้ไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์จากเหตุการณ์ที่เราจะช่วยกันอธิบายนะตอนนี้ทุกคนเอามือจับหัวลายเอวหัวลายเอวอยากจะออกมาเต้นไก่ย่างหรือเปล่าถ้าไม่อยากต้องทำยังไงอยากหรือไม่อยากอยากใช่ไหมเดี๋ยวได้เดี๋ยวเจอกันเลยโอเคมาช่วยกันสรุปเรื่องราวนิดนึงนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วยคุณครูเล่าเรื่องหน่อยลูกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนิทานเรื่องนี้บ้างเริ่มต้นมีใครมีใครนะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมทุกคนดูตามบัตรภาพที่ครูจะชี้นะเป็นลำดับขั้นตอนไปแบบนี้มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาทำอะไรอยู่ถือขวดน้ำผึ้งมาแล้วก็ตาเนี่ยมองขึ้นไปบนฟ้าใช่ไหมมัวมองดูอะไรบนฟ้ามองดูว้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขากับเด็กคนนี้สะดุดล้มในขณะที่ตัวเองถืออะไรมาน้ำผึ้งแล้วเผอิญว่าน้ำผึ้งเป็นยังไงลูกหกและหยดลงพื้นถ้าเป็นหนูจะทำยังไงต่อเราจะเดินต่อหรือเราจะทำอะไรกินลงไปบางคนบอกว่ากินต้องเช็ดไหมหรือว่ายังไงควรจะเช็ดใช่ไหมลูกแต่เด็กคนนี้เขาเช็ดไหม
1: ไม
0: ่ใครจะไปคิดว่าแค่น้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ลุกลามตามมาใช่ไหมเด็กคนนี้เขาอาจจะคิดไม่ถึงด้วยความเป็นเด็กทีนี้หลังจากนั้นพอน้ำผึ้งหกลงมามีอะไรมากินน้ำผึ้งมีมดหลังจากมีมดเสร็จแล้วก็มีอะไรแมลงวันพอมีแมลงมาสัตว์อะไรที่ชอบกินแมลง
1: จ
0: ิ้งจกชอบกินแมลงในบ้านใครมีจิ้งจกบ้างแสดงว่าบ้านนั้นไม่มีแมลงใช่ไหมจิ้งจกก็ตามมากินมดแล้วก็กินแมลงวันหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อลูกหลังจากนั้นแมวมาตะครุบจิ้งจกใช่ไหมจริงไหมอันนี้คือเรื่องจริงแมวเป็นแบบนั้นใช่ไหมแมวบ้านใครชอบตะครุบจิ้งจกจริงหรือเปล่ามันกินเลยหรือเปล่าลูกหรือว่ายังไงอ๋อจับ

0: ไปใช่ไหมหรือเอาไปทำอะไร
1: เอาไปเล่น
0: เอาไปเล่นแกล้งเล่นเหรออ๋ออ่ะโอเคแสดงว่าแมวเนี่ยก็จะมาตะครุบจิ้งจกทีนี้จากนั้นเกิดอะไรต่อเกิดอะไรต่อพอแมวมาหมามาทำอะไรลูกหมาก็มากัดแมวโดยปกติแล้วด้วยลักษณะเนาะหมากับแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่รักกันหรือเกลียดกันโดยส่วนใหญ่เรามักจะเห็นว่าหมากับแมวจะชอบกัดกันใช่ไหมทะเลาะกันก็ไม่รู้เป็นอะไรนี่ก็เหมือนกันหมาก็ตามมากัดแมวตอนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ก่อนใช่ไหมเป็นเรื่องของสัตว์ก่อนเนี่ยก็มากันเป็นขบวนเลยเป็นลูกโซ่มาเรื่อยๆหลังจากนั้นมีพอหมาวิ่งมากัดแมวแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นลูกเกิดอะไรขึ้น
1: เด
0: ็กชายใช่ไหมซึ่งก็คือเด็กเจ้าของแมวนี่แหละไปทำอะไรลูกไปทำอะไรไปตีหมาใช่ไหมเพราะว่ามากัดแมวฉันทำไมใช่ไหมเด็กแล้วก็อ่ะวิ่งไปตีหมาหลังจากนั้นเกิดอะไรต่อพอไปตีหมาเสร็จแล้วหมาก็วิ่งไปหาเจ้าของใช่ไหมหมาก็วิ่งไปหาเด็กเจ้าของที่เป็นเจ้าของเขาเด็กของเจ้าของก็เห็นว่าอ้าวทำไมหมาฉันขาหักเกิดอะไรขึ้นต่อทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อลูกพอวิ่งไปหาเจ้าของแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นต่อช่วยกันบอกหน่อยเร็ว
1: เจ้าของหมา
0: ก็ไปหยิบไม้มาทำอะไร
1: ตีแมว
0: นะทีนี้พอมันตีแมวเสร็จแล้วก็เป็นเหตุการณ์มันก็ลุกลามมาที่คนแล้วใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยพอเจ้าของหมากับเจ้าของแมวทะเลาะกันรุ่นเด็กก่อนหลังจากนั้นเป็นรุ่นของใครผู้ใหญ่ใช่ไหมผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพี่ชายเป็นพ่อเป็นพี่น้องของพ่อของเด็กเจ้าของหมาและเด็กเจ้าของแมวเนี่ยก็ทั้งทะเลาะกันทั้งฟันกันทั้งใช้ไม้พลองใช้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายคือมันก็จะเชื่อมไปเรื่อยๆใช่ไหมลูกแต่ว่าในเหตุการณ์ที่นิทานเล่าเอาไว้เนี่ยคนเนี่ยรู้ไหมว่าเหตุเกิดจากน้ำผึ้งรู้ไหมไม่รู้รู้เพียงแต่ว่าลูกหลานตัวเองโดนอะไรทำร้ายมาใช่ไหมทำไมโดนตีทำไมโดนฟันทำไมโดนอะไรเงี้ยก็มาช่วยกันชุลมุนวุ่นวายเรื่อยไปเรื่อยๆนะจนสุดท้ายรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยก็มาตะลุมบอลกันนักเรียนเข้าใจคำว่าตะลุมบอลไหมในใครรู้จักคำว่าตะลุมบอลแปลว่าอะไรลูกตะลุมบอลตะลุมบอลก็คือเป็นไงมาช่วยกันแบบเหมือนกับนักฟุตบอลน่ะมีฟุตบอลอยู่หนึ่งลูกแต่ว่าเป็นไงมาแย่งกันมาแย่งลูกฟุตบอลอันนี้ก็เหมือนกันมาตะลุมบอลก็คือหมายถึงว่ามาต่อสู้กันโดยที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเกิดจากอะไรนะจนสุดท้ายทั้งสองฝั่งสองทีมคุณครูขอแบ่งเป็นทีมหมากับทีมแมวเนาะใช่ไหมเอาง่ายๆทีมหมากับทีมแมวเด็กๆคิดว่าทีมไหนคนเยอะกว่ากันทีมไหนคนเยอะกว่ากันลูกทีมหมามีคนเยอะกว่าใช่ไหมแล้วก็ทีมแมวมีคนน้อยนะแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยใครเป็นคนมายุติเรื่องราวทั้งหมดใครเป็นคนมาเจอลูกกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมในอำเภอเนี่ยนี่แหละคนที่ปกครองชุมชนอยู่ตรงนั้นเขาก็มาเจอแล้วก็มาห้ามปรามเอาไว้จนสำเร็จจนเหตุการณ์มันสงบลงทั้งสองฝ่ายแล้วในอำเภอเนี่ยก็เลยเรียกไปสอบสวนนะก็สอบสวนไล่มาตั้งแต่ผู้ใหญ่มาเรื่อยถามคนนั้นถามคนนี้ถามไปถามมามีใครตอบได้ไหมว่าเหตุเกิดจากอะไรไม่เพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเราเขาไม่ได้สนใจเลยว่าเหตุเกิดจากอะไรไม่มีการถามใช่ไหมทุกคนเนี่ยก็รู้เพียงแต่ว่าทีมตัวเองหรือฝั่งตัวเองอะโดนทำร้ายมาแล้วก็จะช่วยฝั่งเราให้ได้มากที่สุดแต่ไม่ได้ถามหาต้นสายปลายเหตุว่าเกิดจากอะไรจนสุดท้ายไต่สวนกันไปเรื่อยๆนายอำเภอได้รับทราบความจริงไหมตอนแรกยังไม่ได้ความจริงจนสุดท้ายก็ไปเรียกเด็กมาเด็กเจ้าของหมากับเจ้าของแมวเนี่ยเรียกเด็กเจ้าของแมวมาถามว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะอะไรอย่างเงี้ยเด็กเจ้าของแมวเนี่ยก็กลัวร้องไห้เพราะว่ากลัวเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีทั้งเลือดทั้งอะไรแบบเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฆ่าฟันกันแล้วทีนี้นายอำเภอเนี่ยทำไงลูกพอถามเด็กเจ้าของแมวแล้วตอบไม่ได้นายอำเภอก็เลยไปให้ไปเรียกแม่ของเด็กเจ้าของแมวมาเล่าให้ฟังหน่อยใช่ไหมนักเรียนดูนะในพอมาเล่าให้ฟังเนี่ยนักเรียนดูที่หน้า61มันตรงกันหรือเปล่าของครูกับของเด็กๆหน้าที่มีนายอำเภอนั่งอยู่ลูก

0: นี่หน้านี้หน้านี้หน้านี้มองเห็นไหมเนี่ยลองดูซิเขาก็เรียกมาไต่สวนกันใช่ไหมแล้วก็จนสุดท้ายแม่ของเด็กเจ้าของแมวก็เลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังว่าเนี่ยมีเด็กผู้ชายคนนึงเดินถือน้ำผึ้งมาแล้วหกล้มน้ำผึ้งก็หยดลงไปก็มีมดมีแมลงมากินแล้วก็มีแมวมากินมีแมวมามีหมามาต่อแล้วคนก็มาช่วยกันตีกันตะลุมบอลกันเกิดเหตุการณ์เรื่องราวใหญ่โตแล้วก็บานปลายไปเรื่อยๆนะนายอำเภอก็เลยเป็นไงอ๋อก็เลยเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นี่เองสุดท้ายก็เลยเป็นไงลูกสอนว่าอะไรคำสอนของนายอำเภอเนี่ยบอกว่าอะไรนายอำเภอบอกว่าอะไรไหนใครหาเจอนายอำเภอบอกว่าอะไรลูกเขาบอกว่ายังไงไม่ควรที่จะเป็นยังไงไม่ควรที่จะเป็นคนยังไงนะหุนหันพลันแล่นใช่ไหมหุนหันพลันแล่นแปลว่าอะไรก็คือไม่อยากให้เป็นคนที่ทำอะไรโดยพละการโดยที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุต้องฟังก่อนต้องดูก่อนต้องพิจารณาไถ่ที่ให้ถี่ถ้วนก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเหมือนกับเหตุการณ์ในนิทานนะทีนี้เขาก็บอกอีกว่าเนี่ยเป็นคนในชุมชนเดียวกันควรจะรักใคร่สามัคคีกันใช่ไหมลูกนะอ้าวทีนี้คุณครูขอถามนิดนึงว่าถ้านักเรียนเป็นเด็กผู้ชายคนนี้เราจะปล่อยให้น้ำผึ้งเนี่ยมันหยดอยู่ที่พื้นต่อไปหรือว่าเราจะจัดการกับน้ำผึ้งยังไงต้นเรื่องของอันนี้คืออะไรที่ไหน
1: น
0: ้ำผึ้งแสดงว่าเราต้องแก้ที่ปลายเหตุหรือแก้ที่ต้นเหตุลูก
1: ต
0: ้
1: นเหต
0: ุต้นเหตุเด็กๆจะจัดการน้ำผึ้งยังไงเช็ดถ้ารู้ว่ามันหกลงพื้นต้องทำยังไงเอ่ยเช็ดใช่ไหมอ้าวลองเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ของตัวเองดูสิเวลาไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารไหนใครชอบดื่มน้ำหวานบ้างมีไหมเคยทำหกไหมลูกเคยแน่นอนครูมั่นใจดังนั้นเราต้องทำยังไงต่อเมื่อเราทำหกต้องทำอะไรลูกเพื่อไม่ให้มีมดมีแมลงตามมากลุ่มไหนเอ่ยออกมากลุ่มที่1ออกมาตัวแทนก็ได้2คนออกมาถือไมค์แล้วก็เดินมาเลยชุดที่2เชิญมาด้วยกันลูกชุดที่2ใครเอ่ยชุดที่2มาเร็วเดินออกมาเลยชุดที่3เชิญชุดที่4เชิญและชุดที่5เชิญนำเสนอคำตอบให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังออกมาแค่2คนนะลูกคนละ1ข้ออ้าวเชิญเลยกลุ่มที่2ไปตรงข้างๆเพื่อนเรียงตามลำดับเลยกลุ่มที่2อ่ะกลุ่มที่1พูดเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วยกันสรุปคำตอบแล้วส่งไมค์ให้กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่1อยู่ไหนยกมืออ้าวเชิญกลุ่มที่1ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยครับ
2: ตัวละครที่เป็นต้นเหตุของเรื่องคือใครตอบว่าเป็นเด็กชายถือขวดน้ำผึ้งค่ะ
0: ถูกต้องมั้ยเอ่ยเพื่อนตอบถูกมั้ยถูกต้องสุดยอดข้อที่2ครับข้อที่2
3: เหตุการณ์ที่มีสัตว์ตัวใดมากินน้ำผึ้งคำตอบคือมดและแมลงวันค่ะ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยกลุ่มนี้ให้ไปกินข้าวได้แต่ว่ายังไม่ให้ไปตอนนี้นะกลุ่มที่2เชิญคำถามชุดที่2นะคะ
4: ใครเป็นผู้ห้ามปรามเหตุการณ์ทั้งหมดตอบกำนันนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านครับ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องสุดยอด
5: พวกเจ้าของหมามีบาดเจ็บกี่
0: คน
5: ตอบตอบ15คนค่ะ
0: 15คนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ15คนนะอ้าวทีนี้ต่อมาชุดที่3ชุดที่3
6: พวกเจ้าของแมวมีบาดเจ็บกี่คนตอบมีคนบาดเจ็บ9คน
0: 9คนถูกต้องครับคนต่อไปเชิญข้อที่6ครับ
7: คนที่ให้ปากคำกับนายอำเภอได้คือใครตอบพี่ชายคนนั้น
0: ใครนะครับ
7: พี่ชายคนนั้น
0: พี่ชายคนนั้นคือใครลูกใครเอ่ยพี่ชายคนนั้นหมายถึงใครหมายถึงใครนั่นเองต้องตอบออกมาเป็นตัวละครคนที่กลุ่มที่อันนี้กลุ่มที่4ใช่ไหมฟังนะเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยที่เรียกแต่ละคนมาสอบสวนใช่ไหมหรือมาไต่สวนเนี่ยมีใครให้คำตอบได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้คนที่บอกได้ก็คือ

0: เด็กเจ้าของแมวแต่เพียงแต่ว่าเขาเนี่ยกลัวแล้วก็เป็นไงตกใจร้องไห้จนสุดท้ายนายอำเภอก็เลยบอกว่าเรียกใครมา
1: แม
0: ่สรุปแล้วแม่เนี่ยก็เป็นคนมาพูดก็คือลูกเล่าให้ฟังแล้วแม่ก็อธิบายต่อสรุปแล้วคนที่ให้คำตอบกับนายอำเภอได้ก็คือ

0: ใครเป็นคนสื่อสารกับนายอำเภอแทนเด็กตอบว่าคือแม่ของเด็กเจ้าของแมวค่ะ
1: แม่ของเด็กเจ้าของแมวถูกต้องแล้วก็ข้อ8
2: นายอำเภอควักเงินให้เด็กที่ให้ปากคำกี่บาท
1: ที่2กลุ่มที่2
0: คำสอนที่ได้จากนิทานเรื่องนี้คืออะไรต้องระมัดระวังค่ะ
1: ต้องระมัดระวังใช่ไหมลูกเห็นได้จากตรงไหนต้องระมัดระวังต้องเห็นได้จากตรงไหน
0: คนเด็กถือขวดน้ำผึ้งค่ะ
1: ดีมากแสดงว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุมันก็จะเกิดผลที่เป็นผลเสียตามมาใช่ไหมอันนี้คือ1คำสอนนะจริงๆแล้วคำสอนมีอีกเยอะเลยเนาะมีจากพวกต่างๆพวกของหมาพวกของแมวอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นคำสอนที่ได้จากนายอำเภออีกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวฝากให้เด็กๆไปอ่านแล้วก็ไปคิดมาเพิ่มเติมด้วยนะข้อที่10เชิญ
3: จุดจบของเรื่องราวเป็นอย่างไรอธิบาย
1: ครับ
3: คนอ่านนิทานก็เดินออกไปจากหมู่บ้านอื่นนักเล่านิทานคงยังเล่านิทานต่อไป
1: อันนี้นะจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของคำถามนี้คือต้องการถามว่าจุดจบของเรื่องเป็นอย่างไรแสดงว่าเป็นเรื่องในนิทานใช่ไหมลูกนายอำเภอก็เป็นไงนายอำเภอทำอะไรกับประชาชนของตัวเอง
4: สอน
1: ใช่ไหมสั่งสอนแล้วก็ฝากไว้ว่าอยากให้เป็นคนหุนหันพลันแล่นให้ลบทิฐิลงมาใช่ไหมให้สื่อสารกันให้พูดคุยกันว่าเกิดเหตุอะไรแล้วก็ให้ประคับประคองกันให้รักใคร่ปรองดองกันแค่นั้นเองนะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยสุดยอดไม่เป็นไรนะทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางนะครับถ้าหาคำตอบไม่เจอลองฝึกอีกสักครั้งหนึ่งเราจะเป็นคนที่เก่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนึงในการอ่านจับใจความเวลาเราอ่านเสร็จแล้วเราต้องร่วมกันหาคำตอบจากการอ่านให้เจอนะครับเราก็จะเข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นนั่นเองสำหรับวันนี้เรื่องราวของการอ่านจับใจความนิทานน้ำผึ้งหยดเดียวนะวันนี้เด็กๆได้อ่านเป็นชั่วโมงแรกแต่เรายังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับก่อนที่จะจากกันคุณครูมีของฝากจากครูให้หนูคนเก่งวันนี้ฝากให้เป็นการบ้านสัก5ข้อได้ไหมลูกใบงานที่7นะวันนี้ใบงานที่7ชื่อว่าชวนคิดพินิจเรื่องราวเปิดเจอหรือยังอยู่หน้าไหน105นะเด็กๆต้นทางและปลายทางอันนี้วันนี้คุณครูฝากใบงานไว้เป็นการบ้านนะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยไปตอบคำถามมามีทั้งหมดกี่ข้อลูกใบงานมีทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อข้อแรกถามว่าเมื่อนายอำเภอไต่สวนเรื่องราวได้ฟังคำซัดทอดแล้วก็ต้องหัวรอกขึ้นเพราะอะไรไปอ่านอีกรอบนึงแล้วก็ตอบมาให้เจอโอเคนะข้อที่2ก็ง่ายๆนายอำเภอไต่สวนทวนความระหว่างคู่กรณีในเรื่องใครให้การกระจ่างชัดที่สุดก็คุ้นๆกับสิ่งที่เราทำกันไปแล้วใช่ไหมข้อที่3ก็เหมือนกันการที่ไม่ให้เรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องเราไม่ควรมีสิ่งใดเพราะอะไรแล้วก็นักเรียนพิจารณาดูว่าเหตุการณ์ตอนใดบ้างที่สามารถแก้ไขได้เลยก่อนที่จะเกิดปัญหาตามมาและควรแก้ไขด้วยวิธีใดเราก็สรุปกันไปแล้วแล้วก็มาตอบคำถามตรงนี้อีกรอบนึงนะครับแล้วก็ข้อที่5คือฝากให้ไปค้นหาสำนวนที่บอกว่า108,009ว่ามีความหมายว่าอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำตอบกันในชั่วโมงต่อไปนะครับเพราะว่าเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุอันนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเด็กๆจะต้องกลับมาเจอกันแล้วก็มาอ่านกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาสรุปเรื่องราวสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านกันนะครับสำหรับวันนี้นะสรุปบทเรียนคุณครูก็ขอฝากเรื่องราวของการอ่านจับใจความเอาไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าคุณครูเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีตัวละครที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องกันคล้องกันไปเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นอาจจะมีความงงมีความไม่เข้าใจในตัวละครเพราะว่าอันนี้มันแต่งขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เพราะฉะนั้นสำนวนภาษาก็อาจจะแปลกไปกับสมัยปัจจุบันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจอ่านอีกรอบนึงแล้วก็ไปทำความเข้าใจแล้วก็ทำใบงานมาก็จะสามารถเข้าใจเรื่องได้ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางคุณครูก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับในชั่วโมงต่อไปฝากให้เด็กๆห้องเรียนปลายทางจัดเตรียม

หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำชั้นป.4 เหมือนเดิมนะครับเรื่องเดิมแล้วก็ชุดกิจกรรมกราฟฟิตี้โมเดลนะครับแล้วก็ใบงานที่8เรื่องสรุปข้อคิดรวมทั้งใบความรู้ที่5เรื่องงดงามสำนวนนะวันนี้คุณครูจะขอลาเด็กๆไว้เพียงเท่านี้แล้วก็กลับมาเจอกันในโอกาสต่อไปหวังว่าทุกคนจะเตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ัสดีครับท่านผู้ชมครับเรามาพบกันในรายการ Easy Pet Care นะครับท่านคงจะงงว่า Easy Pet Care มันคืออะไรวัตถุประสงค์ของรายการของเราก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ท่านสามารถดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่รักของท่านได้อย่างง่ายดายปกติเนี่ยทุกวันนี้ปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยงเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการที่เจ้าของนะครับไม่สามารถจะปฏิบัติต่อสัตว์ได้อย่างถูกต้องเช่นการให้ยาหรือการตรวจง่ายๆทั้งหลายแหล่นะครับเพราะฉะนั้นรายการของเราก็จะนำสิ่งเหล่านี้มาเสนอท่านนะครับ Easy ก็คือง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ง่ายแต่จำเป็นต้องทำเป็นครั้งแรกเลยนี่ก็คืออะไรครับในเมื่อมีหมาของท่านอยู่แล้วท่านจะต้องสามารถควบคุมหมาได้นั่นคือการที่จะจับบังคับอย่างปลอดภัยนะครับจับบังคับก็ด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะครับก็คือเพื่อที่ท่านจะสามารถให้ยาต่างๆได้สามารถตรวจร่างกายก็ได้สามารถตัดเล็บได้สามารถวัดไข้ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องจับบังคับหรือควบคุมหมาหรือน้องหมาของท่านให้ได้นะครับการนี้เพื่อความปลอดภัยที่เกิดนั้นเนี่ยเราต้องเน้นอันแรกนะครับต้องเกิดความปลอดภัยแก่ตัวคนก็คือตัวท่านเองหรือว่าตัวลูกหลานในบ้านหรือคนที่จะปฏิบัติต่อสัตว์จะต้องปลอดภัยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับท่านจะต้องมีหมาที่นิสัยดีซะก่อนนะครับก็ต้องผ่านการฝึกมาหมานิสัยดีคือหมาที่ไม่กัดคนไม่กัดหมาพาจูงได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเริ่มคือว่าทำยังไงให้หมาของท่านนั้นปลอดภัยสำหรับท่านนอกเหนือจากการฝึกปากคือสิ่งที่หมาใช้ในการทำร้ายท่านนะครับเขี้ยวเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นอันแรกสุดถ้าท่านสามารถควบคุมไม่ให้หมากัดได้ไม่อ้าปากก็คือการที่เราผูกปากครับวิธีที่ง่ายที่สุดการผูกปากทำให้หมานั้นไม่สามารถกัดท่านได้ไม่ว่าจะตกอกตกใจหรือว่าท่านจะจับแรงไปนิดหน่อยยังไงก็ตามแต่ว่าหมาที่ดีต้องฝึกให้ผูกปากได้เราจะต้องใช้เชือกหรือผ้าที่มีลักษณะแบนซึ่งจะไม่กดทับบริเวณปากของหมาแต่ผูกได้เกิดรู้สึกความกระชับและมั่นคงหมาก็จะไม่ดิ้นรนนะฮะง่ายๆครับนี่เชือกฟางมีทุกบ้านคลี่ออกสักหน่อยนึงนะให้มันบางบานออกนะครับจะได้เป็นแผ่นแล้วก็เราก็จะผูกบริเวณช่วงปากนะครับผูกจากบนลงล่างนะครับทำเป็นห่วงซะก่อนอย่างนี้นะครับนี่ง่ายๆผูกอ้อมมาจากอย่างนี้นะครับปั๊บพอให้กระชับอย่ารัดจนเจ็บแล้วก็อ้อมไปนะครับอ้อมไปด้านหลังหลังหูนะครับแล้วท่านก็ผูกเป็นเงื่อนไว้ข้างหลังหูนะไม่เป็นไรมาวิน

ท่านก็สามารถจะควบคุมมาวินไว้ได้มาวินไม่สามารถอ้าปากกัดได้นะฮะอันนี้เป็นวิธีที่เราจะป้องกันไม่ให้เขากัดเราเพราะว่าบางครั้งที่เราจะต้องทำอะไรกับเขานี่บางทีมันอาจจะพลาดพลั้งหรือเจ็บนิดหนึ่งอาจจะแว้งนะครับเพราะฉะนั้นนี้จะทำให้ท่านปลอดภัยทีนี้นอกเหนือไปจากการใช้เชือกฟางที่มีทุกบ้านแล้วนะครับเราก็ยังหาสิ่งอื่นได้อีกซึ่งเป็นสิ่งที่ทำมาสำหรับหมาเลยนะครับก็คือพวกที่เราเรียกว่าตะกร้อปากหรือว่าขลุมปากจะมีตั้งแต่แบบที่ใช้ตีนตุ๊กแก

หรือแบบที่มีหอรัดทางด้านหลังอันนี้ก็ใส่ไว้ปลอดภัยนะฮะท่านพยายามฝึกแล้วก็สอนให้หมาของท่านเนี่ยคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็จะรู้สึกว่าไอ้นี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันตรายต่อเขาเลยใส่แล้วก็เจ้าของก็ยังมากอดมาเล่นกับเขาได้นะครับนอกเหนือไปจากนี้นะครับว่าการที่เราทำความคุ้นเคยกับเขาการอุ้มเขาการเล่นกับเขาบ่อยๆก็เป็นการฝึกให้เขาสามารถที่จะยอมรับในการที่เราจะจับบังคับยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับก็คือการที่ทำให้เขารู้สึกถึงความปลอดภัยเวลาที่เจ้าของจับมันก็จะมาจากการที่การได้รับการโอบกอดกระชับตัวนะครับอย่างเงี้ยอย่าไปกลัวเสื้อเลอะนะครับเพราะฉะนั้นจะเล่นกับหมาก็ต้องยอมที่จะคลุกคลีกับเขาได้อีกอย่างที่อยากจะแนะนำและประกอบกับการจับบังคับก็คือว่าเมื่ออยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับท่านควรจะฝึกให้หมาของท่านเนี่ยนะครับสามารถที่จะอยู่นิ่งได้โดยอยู่บนโต๊ะเพราะอะไรครับเราจะทำเรียนแบบเหมือนกับในคลินิกเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ที่บ้านท่านสามารถเรียนแบบนั้นได้นะครับก็จับหมาขึ้นโต๊ะเสียนะท่านก็เปรียบเสมือนเป็นหมอแล้วครับเวลาหมาที่อยู่ที่บ้านก็จะตัดเล็บทำอะไรนะครับป้อนยงป้อนยาทำกับพื้นเนี่ยบางครั้งหมารู้สึกเหมือนกับเราอยู่กับเขาบนพื้นนี่แหละนะครับระดับเดียวกันไม่ค่อยจะเชื่อจะฟังแต่ขึ้นสูงตรงนี้นะครับท่านสามารถกำกับควบคุมดูแลเขาได้ก็เป็นการที่จะช่วยในการบังคับสัตว์ได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
1: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: ว้าวกูไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบุญไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่ เออนี่วันนี้อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: สามานิโจติราโสยะทาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
0: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพงเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาไหนการบ้านของเราใครทำแล้วบ้างเอ่ยการบ้านของเรายากไหมคะการบ้านรอบนี้บางคนอาจจะทำได้บางคนอาจจะค่อนข้างยากจากเดิมเล็กน้อยนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าการหารของเราตอนนี้ตัวตั้งของเรานะคะไม่ใช่จำนวนที่เป็น1หลักแล้วแต่เป็นจำนวนที่เป็นกี่หลักเอ่ย2หลักซึ่ง2หลักของการบ้านที่ผ่านมาเป็น2หลักแบบไหนเอ่ยคะเขาเรียก2หลักแบบจำนวนอะไรนะ
1: ภาคคูณของ
0: 10เป็นภาคคูณของ10หรือเรียกว่าเป็นจำนวนเต็ม10ถูกต้องไหมคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าการบ้านที่นักเรียนทำเนี่ยเป็นจำนวน2หลักก็จริงแต่เป็นจำนวนเต็ม10จำนวนเต็ม10คือในหลักหน่วยของเรายังคงเป็นเลข0แต่วันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะจะค่อนข้างยากขึ้นสักเล็กน้อยแล้วมาอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันหน่อยค่ะการอ่านแล้ววันนี้แตกต่างจากเมื่อวานอย่างไรคะแตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วอย่างไรเอ่ย
1: ไม่เป็น
0: จำนวนเต็ม10จากคาบที่ผ่านมาเราเรียนการหารที่มีตัวหาร2หลักก็จริงแต่เป็นจำนวนเต็ม10วันนี้ไม่ใช่เป็นจำนวนเต็ม10แล้วแปลว่าอาจจะมีอะไรแตกต่างขอให้นักเรียนตั้งใจฟังและติดตามได้ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนหาผลหารและแสดงวิธีทำโจทย์การหารที่ตัวหารมี2หลักโดยตัวหารไม่เป็นจำนวนเต็ม10พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของการหารด้วยการตรวจสอบของการหารยังจำได้ไหมไหนการตรวจสอบของการหารเราทำอย่างไรเอ่ย
1: ผลหารคูณตัวหารบวก
0: ผลหารคูณตัวหารอย่างเดียวจะเป็นของการหารรวมตัวแต่ถ้าทุกข้อที่ใช้ได้เลยจะเป็นการนำในวงเล็บผลหารคูณตัวหารบวกเศษจะเท่ากับตัวตั้งนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันกิจกรรมแรกนั่นก็คือ
1: ห
0: นูน้อยหารเก่งของเรานะคะวันนี้จะให้ทำ6ข้อเหมือนเดิมเพียงใน1นาทีขอให้นักเรียนทุกคนลองตั้งใจทำนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเตรียมแบบฝึกหัดหนูน้อยหารเก่งขึ้นมาสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาไหนถ้าใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งตั้งใจทำให้ถูกต้องนะคะทุกคนเริ่มไถ่

0: วางดินสอไหนวันนี้ใครทำทันบ้างเก่งมากเลยนะคะจะเห็นได้ว่านักเรียนเริ่มหันเก่งหันคล่องกันขึ้นแล้วใช่ไหมคะมาเฉลยพร้อมกันอ่านตามโจทย์ของคุณครูแพรข้อที่หนึ่งไหนอ่านพร้อมกันค่ะสามสิบหกหารด้วยหกหมายถึงหกคูณอะไรได้สามสิบหกมีไม่มีมีคือหกดังนั้นข้อนี้ต้องเขียนว่าอะไรเท่ากับหกดังนั้นเขียนเท่ากับหกข้อที่สองง่ายมากอ่านพร้อมกันข้อที่สองอ่านพร้อมกันสี่หารด้วยสามนักเรียนตอบอะไรมาต้องใช้คำว่าได้1เศษ1นะคะดังนั้นข้อนี้ง่ายมากเลยอ้าวข้อที่3อ่านโจทย์ครูแพรพร้อมกัน12หารด้วย3ตอบอะไรมาเอ่ย4นะคะข้อนี้นะคะเห็นว่าไม่ได้เป็นการหารแบบมีเศษเราใช้เครื่องหมายเท่ากับได้เลยนะคะอ้าวข้อที่4อ่านพร้อมกันอ้าว6หารด้วย5หมายถึง5คูณอะไรได้6อะไรเอ่ย5 1 5แปลว่ามีเศษไหมมีดังนั้นได้อะไรเอ่ยคะ
1: ได้
0: 1เศษ1อ้าวข้อที่5อ่านพร้อมกัน12หารด้วย2ได้อะไรมาเอ่ยทุกคนได้6ไม่มีเศษดังนั้นเท่ากับ6อ้าวข้อสุดท้ายข้อที่6อ่านพร้อมกัน
1: 12หารด้วย5
0: 12หารด้วย5หมายถึง5คูณอะไรได้12หรือใกล้เคียง12 5คูณอะไรเอ่ย5คูณ2มีเศษไหมข้อนี้มีดังนั้นตอบอะไรกันมาคะ
1: ได
0: ้2เศษ2หกข้อไหนใครถูกต้องหมดเลยบ้างเก่งมากๆเลยใครถูกต้องหมดเลยรวมสมุดสะสมสแตมป์ไว้กลางโต๊ะได้เลยเดี๋ยวคุณครูแพลวจะแจกสแตมป์ให้นะคะหลังจากเรียนจบในชั่วโมงนี้นักเรียนปลายทางนะคะวันนี้ทำได้ครบหรือไม่นะคะจะเห็นได้ว่าเราทำมาหลายชั่วโมงเราจะคล่องมากขึ้นวันนี้จะเห็นได้ว่ามีทั้งการหารแบบลงตัวและการหารแบบไม่ลงตัวถูกต้องไหมเพราะเราได้ทั้งแบบมีเศษและแบบไม่มีเศษทุกคนเก็บหนูน้อยหารเก่งลงใต้โต๊ะได้เลยค่ะทุกคนเก็บหนูน้อยหารเก่งลงใต้โต๊ะได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนต่อจากเดิมทุกคนอ่านสถานการณ์พร้อมกันจากการอ่านวันนี้สถานการณ์ของครูแพรมีอยู่ว่าครูมีขนมอยู่728ชิ้นแบ่งให้นักเรียน28คนคนละเท่าๆกันนักเรียนจะได้ขนมคนละกี่ชิ้นจากการอ่านแล้วเห็นไหมคุณครูแพรเน้นคำอะไรมาให้บ้างมีคำว่าแบ่ง
2: คนละเท
0: ่าๆกันอีกเจอแบบนี้นักเรียนคิดว่าได้เป็นอะไรเอ่ยการหารถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้าเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ไหนบอกหน่อยประโยคสัญลักษณ์ที่เราจะได้คืออะไรคะ
2: 728
0: หารด้วย28ถูกต้องไหมคะดังนั้นคุณครูแพรก็จะได้มาจากประโยคสัญลักษณ์ไหนดูพร้อมกันหน่อยอะไรเป็นตัว

0: คะ728เป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารคะ28เป็นตัวหารนะคะดังนั้นนักเรียนแยกได้แบบนี้เราก็จะมาแสดงวิธีทำวันนี้เราจะแสดงวิธีทำโจทย์ไม่ได้บอกเหมือนเดิมเลยว่าเป็นการหารสั้นหรือการหารยาวนักเรียนคิดว่าข้อนี้เราควรใช้การหารแบบไหนดีคะทำไมถึงเราควรใช้การหารยาวคะพ่อครูแพลวเคยแนะนำแล้วถ้านักเรียนจะใช้การหารสั้นถ้านักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนักเรียนควรท่องสุขุมแม่นั้นได้ถูกต้องไหมคะแต่วันนี้ตัวหารเป็น28เราท่องสุขุมแม่28ได้ไหมไม่ได้ครูแพลวก็ท่องไม่ได้เหมือนกันดังนั้นขอใช้เป็นการหารยาวมาดูกันต่อเลยวิธีทำเครื่องหมายหารยาวเขียนอย่างไรนะเริ่มที่วงเล็บปิดหลังจากนั้นทำอย่างไรเอ่ยขีดเส้นข้างบนขึ้นมานะคะเราจะได้เครื่องหมายหารยาวแบบนี้ทำไมถึงครูแพลวแนะนำว่าขอให้เขียนบรรทัดล่างวิธีทำเพราะผลลัพธ์ของเราจะได้อยู่ในบรรทัดเดียวกับวิธีทำอ่ะข้างในต้องใส่อะไรคะทุกคนข้างในใส่อะไรเอ่ย728ข้างหน้าล่ะคะ
1: 28
0: เก่งมากมากเลยนะคะข้างหน้าเราจะใส่เป็น28เริ่มหารอย่างไรนะ28หาร7คือการนำ28หารจำนวนที่อยู่ทางซ้ายสุดของเราดังนั้นได้28หาร7 28หาร7ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่า7ที่เป็นตัวตั้งในหลักอะไรตอนนี้ในหลักร้อยน้อยกว่าตัวหารของเราดังนั้นไม่ได้ทำอย่างไรดีกระจาย7ของเราในหลักร้อยไปให้หลัก10ดังนั้นเมื่อกระจายแล้วเราจะได้ตัวตั้งมาเป็นอะไรคะ
1: 72
0: เราจะได้ตัวตั้งมาเป็นอะไรคะ72นักเรียนก็สังเกตตรงนี้เราได้ตัวตั้งในหลัก10เป็น72 10มาทำอย่างไรต่อดีนำ28หาร72 28หาร72หมายถึงอะไรคะยี่สิบแปดคูณอะไรได้72คราวนี้เราท่องสุขคูณแม่28คล่องไหมยังท่องไม่ได้สิ่งสำคัญที่ช่วยเราคือกระดาษทดตอนนี้นักเรียนทุกคนสามารถนำสมุดวิชาคณิตศาสตร์ด้านหลังเป็นกระดาษทดเพื่อช่วยเหลือคุณครูแพลวได้สำหรับคุณครูแพลวเองนะคะก็จะนำกระดาษทดขึ้นมาอ่ะนักเรียนมาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยเราต้องมาดูแล้วว่า28คูณอะไรดีได้72หรือใกล้ถ้า28คูณ1ได้อะไรคะ28คูณ1ได้อะไรคะ28นะคะอ่ะ28คูณ1ได้28แต่ถ้า28คูณ2ล่ะ
1: 56
0: บางคนบอกได้56ใช่ไหมเพราะหนูอาจจะบวกเพิ่มแต่พอเป็น28คูณ3หนูอาจจะไม่คล่องแล้วคุณครูแพลบอกเดี๋ยวเรามาใช้กระดาษทดพร้อมกันอ่ะขออันดับแรกก่อนเอา28คูณ2ก่อนเมื่อกี้อ่ะทุกคนคูณของตัวเองนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลคูณเหมือนกันนะคะ28คูณ2อ่ะไปเขียนในกระดาษทดของตัวเองไหนตอบพร้อมกันเริ่มจากการนำ2คูณอะไรคะ2คูณ8 2คูณ8ได้16ใส่6ทด1ต่อไปนำ2คูณอะไรคะทุกคน2คูณ2 2คูณ2ได้4ทดอีก1เป็น5ดังนั้นผลคูณที่เราได้มาคืออะไรเอ่ย56คราวนี้ครูแพลบอกว่าครูแพลยังไม่มั่นใจเพราะดูแล้ว56ห่างกับ72ไหมคะยังห่างอยู่เราจึงขอเพิ่มอีกหน่อยจาก28คูณ2ขอเพิ่มเป็นอะไรดีคะ28คูณ3มาพร้อมกันเลยคุณครูแพลก็จะนำ28คูณ3ทุกคนลองตั้งคูณของตัวเองไปพร้อมๆกันด้วยไหนบอกหน่อยเริ่มจากการนำคูณอะไรคูณกันคะนำอะไรคูณกัน3คูณ8 3คูณ8ได้24ใส่4ทด2นะคะใส่4ทด2ต่อไปนำ3คูณอะไรต่อดี3คูณ2 3คูณ2ได้6แต่มีทดอีก2จึงรวมเป็น8ดังนั้นผลคูณที่ได้คืออะไรคะ84คราวนี้นักเรียนสังเกตผลคูณที่ได้เราต้องการว่า28คูณอะไรได้ไม่เกิน72 28คูณ2ได้เท่าไหร่ทุกคนดูสิ

0: 56แต่ถ้า28คูณ3ได้เท่าไหร่คะ84 84เกินไม่เกินเกินดังนั้นใช้3ได้ไหมไม่ได้ต้องกลับไปเหลือแค่2คุณครูแพลวจึงนำ2ไปเขียนข้างบนผลหารที่อยู่ในหลัก10เพราะเรากำลังหารในหลัก10กันผลคูณได้อะไรเอ่ย28คูณอะไรคะคูณ2ได้56 56เราเรียกว่าผลคูณดังนั้นใส่ผลคูณด้านล่างให้ตรงกับหลัก10ของเรานะคะเมื่อได้ผลคูณแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้1เส้นแบบนี้ทำอย่างไรดีได้ผลคูณมาแล้วลบกันเริ่มลบทีละหลักไหนนำอะไรลบกันเอ่ยลบทีละหลัก2ลบ6เหลือ4มั่นใจไหม2ลบ6ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายจาก7จาก7จึงเหลือ6จาก2จึงกลายเป็น12ดังนั้นตอนนี้12ลบ6เหลือ6ได้แล้วคุณครูแพลวใส่ก่อนต่อไปยังลบไม่หมดเราไปลบหลักถัดไปนำอะไรลบกันคะ6ลบ5 6ลบ5เหลือ1เราได้มา16เราเรียกว่าเศษแต่เศษอยู่ในหลักอะไรคะตอนนี้หลัก10ถูกต้องไหมเมื่อกี้เราหาในหลัก10 16เราเรียกว่าเศษในหลัก10ซึ่งน้อยกว่า28ถือว่าเราทำถูกต้องไหมถูกต้องแต่ใช่คำตอบยังยังทำไมถึงยังไม่ใช่คำตอบคะเรายังไม่ได้หาในหลักหน่วยเพราะตัวตั้งเรายังเหลือในหลักหน่วยดังนั้นทำอย่างไรดีทุกคนนำหลักหน่วยลงมาเนี่ยนะคะหรือง่ายๆเราเรียกว่าการกระจายเศษในหลักสิบไปรวมกับหลักหน่วยไหนบอกหน่อยตอนนี้หลักหน่วยของเราตัวตั้งกลายเป็นอะไรคะ100ทั้งหมดเลยคือ168คราวนี้เรากำลังจะนำ28หาร168หมายถึงอะไรเอ่ย28คูณอะไรได้168คราวนี้นักเรียนคิดว่ายากไม่ยากยากใช่ไหมคะเห็นไหมทุกคนต้องตั้งใจฟังเห็นไหมวันนี้ยากขึ้นเล็กน้อยครูแพลวมีวิธีแนะนำวิธีแนะนำคือนักเรียนลองดูเวลาเราใส่ผลหารผลหารของเราผลหารของเราใส่ได้แค่เลขอะไรบ้าง0ถึงอะไร0ถึง9ดังนั้นเราต้องมาช่วยกันคาดเดาคำตอบว่าผลหารอะไรเอ่ยที่คูณ8แล้วใส่ให้ตรงในหลักหน่วยถูกต้องไหมแต่เลขโดดตัวเดิมเลยคูณ2แล้วต้องได้16หรือใกล้เคียง16อะไรเอ่ยคิดว่า8ถูกต้องไหมคะแต่คราวนี้ครูแพลวแนะนำว่าเวลาเรานำ8มาคูณ8 8 8ได้เท่าไหร่เอ่ย88 64เราจะใส่4และทด6เราเห็นไหมคะมีทดเกิดขึ้นมากไหมคะมากดังนั้นถ้าเราใช้8อาจจะมีผลที่เกินเรามาทดลองดูทุกคนไปที่กระดาษทดให้หน่อยนำ28คูณ8สิมาเริ่มพร้อมกันนำ28คูณ8ลองดูก่อนเป็นการคาดเดาคำตอบไหนเริ่มหน่อยเริ่มจากการนำ8คูณอะไรคะ8คูณ8 8 8 64ใส่4ทด6ต่อไปนำ8คูณอะไรคะ8คูณ2 8คูณ2ได้16แต่มีทดอีกเท่าไหร่อีก6รวมเป็นเท่าไหร่ล่ะรวมเป็นเท่าไหร่22นะคะอ่านผลคูณหน่อยผลคูณของเราคืออะไร
1: 224
0: โอ้ผลคูณเราได้มา224แต่ตัวตั้งของเราเป็นแค่168ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้ดังนั้นเราต้องลดลงมาจาก8ลดลงเหลือเท่าไหร่ดี7แต่นักเรียนสังเกตก่อนเวลาการลดเนี่ยนักเรียนลองดูสิคะว่า8ของเราเนี่ยเพื่อไปคูณแล้วมันได้ตั้ง224ซึ่งห่างจาก168เยอะไม่เยอะเยอะถ้าลดลงมาแค่1อาจจะยังคำตอบไม่ใกล้เคียงลองลดลงเพิ่มจากลดลงอีก7แล้วขอลดเพิ่มอีก1ซิเป็น6คุณครูแพลวขอต่อเลยนำ28คูณ6ทุกคนช่วยกันสามารถทำลงในสมุดด้านหลังของตนเองได้เหมือนกันนะคะไหนบอกหน่อยเริ่มจากการนำ6คูณอะไรคะ6คูณ8 6 848ใส่8ทด4ต่อไป6 2 12ทดอีก4 16ผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย168ซึ่งตัวตั้งที่เรากำลังไปหารคืออะไรคะ168ได้ไม่ได
1: ้
0: ได้แบบพอดีเป๊ะๆเลยดังนั้นผลหารของเราที่

0: นฉายนักเรียนมาดูพร้อมกันอีก1รอบนะคะว่า28คูณอะไรแล้วได้168นะ6ดังนั้นผลหารเราได้เป็น6ผลคูณคือ168ตัวตั้งเป็น168ผลคูณเป็น168ขีดเส้นใต้เสร็จแล้วนำมาทำอะไรกันลบกันลบกันเหลือ0การลบกันเหลือ0เราเรียกว่าอะไรนะเศษอ้าวเศษของเราเป็นคำตอบแล้วหรือยังมีตัวตั้งอีกไหมไม่มีแล้วเราหารในหลักหน่วยแล้วนะคะดังนั้นขีดเส้นใต้เศษ2เส้นข้อนี้นักเรียนได้คำตอบอะไรเอ่ย
1: 26
0: นักเรียนจะได้คำตอบ26ส่วนเศษที่เป็น0เราเรียกว่าการหารแบบลงตัวอ่ะคราวนี้เห็นไหมวันนี้สิ่งที่นักเรียนยากคือนักเรียนต้องประมาณคำตอบแล้วไปคูณในกระดาษทดถ้าผลคูณนักเรียนที่ประมาณมาแล้วยังเกินหรือมากกว่าให้นักเรียนลดผลหารหรือผลคูณนั้นลงไปทีละ1จนได้ผลคูณที่ใกล้เคียงกับตัวตั้งของเรามากที่สุดนะคะอ่ะดังนั้นจากโจทย์ของเรา728หาร28จะได้เท่ากับ26อ่ะไหนช่วยกันตรวจคำตอบหน่อยการตรวจคำตอบของการหารแบบลงตัวจำได้ไหมการหารลงตัวมีเศษไหมไม่มีไหนบอกหน่อยตรวจคำตอบตรวจอย่างไรคะดังนั้นครูแพรบอกเลยผลหารคูณตัวหารต้องเท่ากับตัวตั้งเอ้าไหนนำอะไรคูณกันผลหารก่อนผลหารคือ20ผลหารคือผลหารคือ26คูณกับ28อ่ะคราวนี้เวลาคูณเนี่ยเราก็ต้องไปตั้งคูณอีกนะคะเวลาขั้นตอนตรวจสอบครูแพรอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้สำหรับนักเรียนต้นทางคนใดที่มีเครื่องคิดเลขอยู่นักเรียนหยิบเครื่องคิดเลขมาเลยสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนปลายทางถ้าถึงขั้นตอนในการตรวจสอบคุณครูแพรอนุญาตให้นักเรียนนะคะนำเครื่องคิดเลขขึ้นมากดผลคูณได้นะคะอ่ะไหนช่วยกันกดหน่อย26คูณ28ใครมีเครื่องคิดเลขกดให้หน่อย26คูณ28ได้เท่าไหร่เอ่ย728ซึ่งทำไมคะซึ่งตรงกับอะไรเอ่ยตรงกับตัวตั้งของเราดังนั้นคำตอบข้อนี้ของเราถูกต้องไหมถูกต้องอันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจสอบโดยการใช้เครื่องคิดเลขแต่ถ้าเวลานักเรียนกลับบ้านไปแล้วไม่มีเครื่องคิดเลขนักเรียนสามารถไปตั้งคูณได้ครูแพรขอคูณแบบรวดเร็วให้ดูเลยทุกคนเงยหน้าดูพร้อมกันก่อนตอนนี้คุณครูแพรจะตั้งคูณเริ่มแรกนำ6ไปคูณกับ28 6คูณ28นักเรียนคูณทีละหลักนักเรียนเคยเรียนมาแล้วคุณครูแพรขอรวบรัดขึ้นนะคะได้ผลคูณมาเป็น168นี่คือการนำ6ไปคูณต่อไปเราต้องนำ2ในหลักอะไรเอ่ย2ในหลักอะไรคะ2ในหลักอะไรเอ่ยในหลัก10ไปคูณคุณครูแพรคูณมาให้ที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนเคยเรียนการคูณมาแล้วนักเรียนลองกลับไปปฏิบัติได้เมื่อเราคูณ2บรรทัดนี้มาแล้วต้องนำมาทำอะไรกันบวกกันคุณครูแพรลองบวกให้ปุ๊บได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย728อันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับนักเรียนคนใดที่กลับบ้านไปแล้วอาจจะไม่มีเครื่องคิดเลขนักเรียนสามารถตั้งคูณแบบนี้แล้วดูคำตอบได้โอเคไหมคะแต่ถ้าใครมีเครื่องคิดเลขอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขแค่ตอนไหนเอ่ยตอนตรวจคำตอบอย่างเดียวของเรานะคะมาขอสรุปพร้อมกันอีกหนึ่งรอบสรุปแล้วนักเรียนจะได้ขนมคนละกี่ชิ้นคะ26ชิ้นได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะวันนี้โจทย์ของเราจะค่อนข้างยากขึ้นเพราะตัวหารของเราเป็นจำนวน2หลักและไม่เป็นจำนวนเต็ม10ด้วยนะคะเราต้องมีการคาดคะเนคำตอบเดี๋ยวคุณครูแพรวนะคะบอกว่าอีกหนึ่งวิธีคือการคาดคะเนคำตอบเดี๋ยวคุณครูแพรวแนะนำให้เผื่อนักเรียนคนใดได้นำไปใช้จากโจทย์ของเราในอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะเจ็ดร้อยยี่สิบแปดหารด้วย28คุณครูแพรบอกว่าถ้านักเรียนมีวิธีการคาดคะเนคำตอบจะช่วยนักเรียนได้ด้วยว่านักเรียนตรวจคำตอบได้ถูกต้องหรือไม่หรือหาผลหารถูกต้องหรือไม่คุณครูแพรบอกว่าถ้าเรามีการหารเราสามารถเขียนการหารให้อยู่ในรูปการคูณได้โดยการนำผลหารคูณกับตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งคราวนี้ผลหารเราทราบยังผลหารเราทราบยังถ้าเรายังไม่ได้ไปแสดงวิธีทำเราทราบยังคะยังไม่ทราบครูแพรลองประมาณลองทีละ10คุณครูแพรก็จะนำ10ที่เป็นผลหารคูณกับ28หน่อยที่เป็นตัวหารดังนั้นคุณครูแพรเดานะคะอันนี้เป็นการคาดคะเนคือการนำ10มาคูณกับ28 10คูณ28ได้เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เอ่ย280ดังนั้น280ใกล้เคียงกับตัวตั้งเรายังคะใกล้เคียงยัง

0: อย่างคุณกุ้งแพรขอเพิ่มอีกทีละ10เพื่อง่ายขอเพิ่มเป็น20คูณกับ28 20คูณกับ28ได้เท่าไหร่เอ่ยคิดว่าเท่าไหร่500เท่าไหร่560คุณกุ้งแพรบอกอ่ะ560เริ่มใกล้เคียงมากขึ้นยังใกล้เคียงแล้วเอาขอเพิ่มอีกหน่อยจาก20เป็น30 30คูณกับ28 30คูณกับ28ได้เท่าไหร่เอ่ย840ซึ่ง840มากกว่ายังมากกว่าแล้วดังนั้นเวลานักเรียนตรวจคำตอบตรวจได้อย่างไรอ่ะทุกคนเงยหน้าดูนะตอนนี้จากที่ผลคูณของเรามาถ้า10คูณกับ28ได้280ถ้า20คูณกับ28ได้560ถ้า30คูณกับ28ได้840ซึ่งตัวตั้งของเราคืออะไรคะ728ครูแพลวถามหน่อย728อยู่ระหว่างตรงไหนบ้าง
1: 20-30
0: อยู่ระหว่าง560กับ840ก่อนถูกต้องไหมเพราะว่าเราตัวตั้งเป็น728ดังนั้นจะอยู่ระหว่าง560กับ840ดังนั้นคำตอบนักเรียนหรือผลหารของนักเรียนควรอยู่ระหว่าง20กับ30ซึ่งหมายถึงผลหารนักเรียนจะมากกว่า20แต่ต้องไม่เกินอะไรแน่นอน30อันนี้เป็นการคาดคะเนเพื่ออย่างน้อยนักเรียนนำไปหาคำตอบได้นะคะอันนี้ฝากไว้สำหรับนักเรียนคนใดที่สามารถปฏิบัติได้สามารถทำวิธีนี้ได้เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะดังนั้นดูพร้อมกันผลหารเราเป็น26 26อยู่ระหว่าง20กับ30จริงไม่จริง
1: จริ
0: งไม่จริงจริงเห็นไหมช่วยในการตรวจสอบของเราได้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันแสดงวิธีทำข้อแรกเหมือนเดิมช่วยกันตอบก่อนเดี๋ยวข้อที่2ให้นักเรียนปฏิบัติเองได้ไหมคะดังนั้นช่วยกันตอบเสียงดังได้ไม่ได้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกัน

8,321หารด้วย39อันดับแรกก่อนนักเรียนดูตัวตั้งของเราคืออะไรคะตัวตั้งของเราคือไหนเมื่อกี้ให้คำสัญญากันแล้วว่าเราจะช่วยกันตอบดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันตอบเอาใหม่ตัวตั้งของเราคืออะไรคะ8,321หารอะไรเอ่ยหารด้วย39อ่ะใช้การหารอะไรดีหารยาวอย่างแน่นอนอ่ะคุณกุ้งแพลวก็เริ่มที่วิธีการหารยาวเลยนะคะข้างในใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งที่เราวิเคราะห์เมื่อกี้แล้วคือ 8,321 ข้างหน้าใส่อะไรคะ39อ่ะทุกคนมาเริ่มพร้อมกันนำ39ไปหารอะไรเอ่ย39หาร8ได้ไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นกระจาย8ในหลักพันไปรวมกับหลักร้อยดังนั้นหลักร้อยของเราจึงรวมเป็นอะไรคะ83เรามานำ39หาร83เราก็ทำเหมือนเดิมเลยคุณแพรบอกว่าวันเนี้ย39คุณแพรท่องสุขคูณไม่ได้เราต้องมีอะไรเอ่ยกระดาษทดขึ้นมาช่วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมีกระดาษทดขึ้นมาช่วยนักเรียนลองดูสิคิดว่าจำนวนอะไรเอ่ยคูณ39แล้วน่าจะใกล้เคียง83ถ้า39คูณ1ได้39เดี๋ยวเราลองเพิ่มหน่อยเป็น39คูณ2อ่ะทุกคนที่กระดาษทดของตนเองเลยนะคะ39คูณ239คูณ2ช่วยกันคูณไหนเริ่มแรกนำอะไรคูณกัน2คูณ9 2918ใส่8ทด1ต่อไป2คูณ3ได้6ทดอีก1เป็น7ดังนั้นผลคูณที่ได้คืออะไรคะ78คิดว่า78ใกล้เคียง83เรายังใกล้เคียงแล้วถ้าเพิ่มล่ะจาก39คูณ2เป็น39คูณ3นักเรียนคิดว่าจะเกินหรือว่าจะใกล้เคียงจะเกินอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นเราได้แล้วว่า39คูณอะไรแล้วไม่เกิน83คะ2อ่ะนำ2ไปใส่ข้างบนอ่ะ39คูณ2ได้78นำ78ผลคูณใส่ข้างล่างและขีดเส้นใต้1เส้นเมื่อได้ผลคูณแล้วนำตัวตั้งกับผลคูณมาทำอะไรกันลบกันไหนบอกหน่อยนำอะไรลบกันคะนำอะไรลบกันเอ่ย

0: 3-8 3-8เหลือ
1: ลบไม่ได้
0: ไปทำอย่างไรดีไปกระจายจาก8เหลือ7จาก3จึงกลายเป็น13อ้าวทำอย่างไรต่อ13-8เหลือ5อ่าได้มาแล้วนะคะเหลือ5ต่อไปนำ7-7เหลือ0ดังนั้นเศษตรงนี้เป็นเศษ5ในหลักอะไรด้วยหลักอะไรเอ่ยหลักร้อยถูกต้องไหมคะดังนั้น5ในหลักร้อยที่เป็นเศษถือว่ามาและใกล้เคียงเริ่มถูกต้องทำอย่างไรดีนำ2ลงมาเขียนดังนั้นนำ2มาเขียนหรือกระจายหลักร้อยไปให้หลัก10ในหลัก10จึงอ่านรวมกันเป็นอะไรคะ52ในหลักอะไรเอ่ยในหลัก10นำ39หาร52หมายถึง39คูณอะไรได้52หรือใกล้เคียงถ้า39 1 39 39 2ล่ะ78ดังนั้นอะไรดี1เพราะถ้า2เกินไม่เกินคะที่เราคิดไว้เกินเห็นไหมกระดาษทดมีประโยชน์ต่อเราเรายังจะได้เห็นด้วยว่าเราคูณได้เท่าไหร่นะคะดังนั้นได้เป็น1คุณครูแพรวก็จะใส่1ก่อน39คูณ1ได้39ใส่39ด้านล่างขีดเส้นใต้อ้าวเมื่อใส่ผลคูณแล้วนำมาทำอะไรกันนำมาทำอะไรกันลบกันอ้าวไหนเมื่อกี้สัญญาแล้วนะว่าจะช่วยกันตอบดังนั้นทุกคนต้องเงยหน้าแล้วช่วยกันตอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยอ้าวไหนลบกันนำอะไรลบกันคะ2-9 2-9เหลือลบไม่ได้ไปกระจายต่อจาก5จาก5จึงเหลือ4จาก2จึงกลายเป็น12นํา12ลบ9สิคะ
1: 3
0: 12ลบ9เหลือ3คุณแควใส่3ต่อไปข้างหน้าล่ะ4ลบ3เหลือ1ตอนนี้เศษที่ได้คืออะไรเอ่ย13แต่ยังอยู่ในหลัก10 13น้อยกว่า39ถือว่าเรามาถูกต้องแล้วทำอย่างไรต่อดีนำ1ในหลักหน่วยลงมานะคะหรือกระจายเศษในหลัก10ไปรวมกับหลักหน่วยดังนั้นในหลักหน่วยของเราจึงกลายเป็นอะไรทั้งหมด131เราก็จะนำ39มาหา131หมายถึง39คูณอะไรได้131คราวนี้เป็นการประมาณคำตอบคุณครูแพลวเคยแนะนำไปว่าเราต้องดูว่าเลขโดดอะไรที่มาใส่ในหลักหน่วยที่เป็นผลหารแล้วคูณ9มาใส่ในหลักหน่วยถูกต้องไหมคะแต่เลขโดดตัวเดิมเมื่อนำไปคูณ3แล้วควรที่จะใกล้เคียงกับอะไรคะ13ถูกต้องไหมดังนั้น3คูณอะไรแล้วใกล้เคียงกับ13คะอะไรเอ่ยแล้วใกล้เคียงกับ13 4คุณครูแพรบอกเดี๋ยวเราจะลองคูณทุกคนช่วยหน่อยเขียนที่กระดาษทดของตนเองเลย39คูณ4ค่ะอ่ะ39คูณ4ไหนเริ่มที่อะไรเอ่ยนำ4คูณ9 49 36ใส่6ทด3ต่อไป4คูณ3 12ทดอีก3 15ผลคูณที่ได้คืออะไรคะ156แล้วตัวตั้งของเราเป็น131ใช้ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นจาก4จึงลดลงเหลือ3ไปต่อนํา39คูณ3ไหนเริ่มพร้อมกันนำ3คูณอะไรเอ่ย3คูณ9 3คูณ9ได้27ใส่7ทด2นำ3คูณอะไรต่อ3คูณ3 3คูณ3ได้9ทดอีก2รวมเป็น11ผลคูณที่ได้ไหนอ่านพร้อมกัน117ซึ่งตัวตั้งของเราเป็นอะไรนะตัวตั้งของเรา131ดังนั้นบอกหน่อย39คูณอะไรแล้วใกล้เคียงแบบไม่เกิน131 3คูณ3ผลหารของเราเป็น3ดังนั้นใส่3นะคะแล้วก็นำผลคูณที่ได้มาใส่เป็น117ขีดเส้นใต้ทำอย่างไรกันต่อคะลบกันไหนลบกันหน่อย1 ลบ 7ได้ไม่ได้ไม่ได้

0: ไปกระจายจาก3เหลือ2จาก1กลายเป็น11 11ลบ7เหลือ4นะคะใส่4ต่อมา2ลบ1เหลือ1 1ลบ1เหลือ0ดังนั้น14เราเรียกว่าอะไรนะ
1: เศ
0: ษมีตัวตั้งอีกไหมทุกคนไม่มีดังนั้นตอนนี้เศษของเราเป็น14ขีดเส้นใต้ข้อนี้ตอบอะไร213เศษ14อย่าลืมต้องตอบเศษด้วยนะคะดังนั้นเรานำมาตอบได้แล้วตรวจคำตอบการตรวจคำตอบแบบมีเศษไหนช่วยกันหน่อยการตรวจคำตอบแบบมีเศษหาอย่างไรในวงเล็บผลหารคูณในวงเล็บผลหารคูณตัวหารบวกเศษเท่ากับตัวตั้งไหนช่วยกันหน่อยผลหารคืออะไรผลหารคือ213คูณตัวหารคือคูณ39แล้วบวกอะไรคะบวก14อ่ะคราวนี้ถึงขั้นตอนการตรวจคำตอบครูแพรบอกแล้วให้ใช้อะไรได้นะเมื่อกี้วันนี้เครื่องคิดเลขนะคะวันนี้อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้เพราะจำนวนของเราค่อนข้างมากอ่ะสลับกันสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันหากมีเครื่องคิดเลขนำเครื่องคิดเลขขึ้นมาตรวจสอบไปพร้อมๆกันได้อ่ะใครมีเครื่องคิดเลขกดให้หน่อย213คูณ39เอาแค่213คูณ39ก่อนนะช่วยกดเครื่องคิดเลขให้หน่อย213คูณ39ได้คำตอบคือ
1: 821
0: คุณครูแพลวให้กดแค่213คูณ39นะ
1: 8,307
0: ได้มาเป็น 8,307 ทำเราทำทีละขั้นตอนลูกแล้วทำอย่างไรต่อบวก14อ่ะลองกดเพิ่มต่อสิบวก14จึงได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 8,321
0: นะคะก็จะได้เป็นคำตอบของเราเห็นไหมอ่ะคราวนี้ถึงเวลานักเรียนทุกคนปฏิบัติทุกคนหยิบสมุดขึ้นมานะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยคุณครูแพรอยากให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติก่อนที่จะได้กลับไปทำแบบฝึกหัดของตนเองนะคะอ่ะทุกคนเปิดแล้วอ่ะอีกนิดนึงลืมข้อนี้ลืมเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอย่าลืมนะทุกข้อเราเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยอ่ะมาเขียนโจทย์ข้อที่2ลงในสมุดของตนเองได้เลยค่ะสำหรับข้อที่2อ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนจดสักครู่หนึ่งใครจดแล้วเขียนบรรทัดวิธีทำได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจดสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะคะนักเรียนเขียนโจทย์เสร็จแล้วมาขึ้นคำว่าวิธีทำพร้อมกันนะคะใครเขียนโจทย์เสร็จแล้วขึ้นวิธีทำได้เลยรอแป๊บหนึ่งใครเขียนวิธีทำแล้วใส่เครื่องหมายหารยาวได้เลยค่ะจะสังเกตว่าพอเป็นตัวหารที่มีหลายหลักเราจะใช้เป็นการหารยาวสักส่วนใหญ่นะคะในข้อนี้ไหนบอกหน่อยอะไรเป็นตัวตั้งคะอะไรเอ่ยเป็นตัวตั้ง 15,665 อะไรเป็นตัวหาร13มาบรรทัดวิธีทำใส่เครื่องหมายหารยาวใส่จำนวนข้างในครูแพลวแนะนำนะคะเราจะเขียนห่างกันโดยไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคข้างหน้าใส่13ได้แล้วเขียนแบบนี้ต่อเลยใครเขียนถึงขั้นตอนนี้ให้ทุกคนนั่งตัวตรงคุณครูแพลวจะได้ทราบว่านักเรียนปฏิบัติตามคุณครูแพลวจะได้ถูกต้องนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วไหนบอกพร้อมกันหน่อยนำ13ไปหารอะไรก่อนคะ13หาร1จะเห็นว่าสุขคุณแม่13เราไม่คล่องแต่เราคล่องสุขคุณแม่12มากกว่าถูกต้องไหมแบบนี้ไม่เป็นไรเราก็เริ่มที่13หาร1ในหลักหมื่น13หาร1ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างไรดีกระจายจากหลักหมื่นไปรวมกับหลักพันดังนั้นในหลักพันจึงอ่านรวมกันเป็นอะไรคะ15 13หาร15หมายถึง13คูณอะไรได้15หรือใกล้เคียง
2: ไม่
0: เอาใกล้เคียง13 13

0: ง13ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันใกล้เคียงกับ13อยู่แล้วดังนั้นผลหารของคุณแพรเป็น1ใส่13ให้ตรงกับตัวตั้งในหลักพันที่เรากำลังจะหารใส่ผลคูณให้ตรงกับตัวตั้งในหลักพันที่เรากำลังจะหารนะคะแล้วทำอย่างไรต่อดี
1: ลบ
0: กันอ่ะ5ลบ3เหลือ2 1ลบ1เหลือ0แบบนี้0เราจะไม่ใส่ก็ได้2เราเรียกว่าอะไรนะคะทุกคน2เราเรียกว่าอะไรนะเศษแต่เป็นเศษในหลักพันเรายังต้องทำอย่างไรต่อนำ6ในหลักร้อยลงมาถูกต้องไหมคะหรือง่ายๆคือการกระจายหลักพันอ่ะอ่านรวมกันเป็นอะไรคะทุกคน26ดังนั้นเราจะต้องทำอย่างไรดีนำ13มาหาร26หมายถึง13คูณอะไรได้26หรือใกล้เคียง
1: 13 2
0: มั่นใจไหม
1: ม
0: ั่
1: นใจ
0: ถ้ามั่นใจถ้าใครไม่มั่นใจนักเรียนสามารถนำกระดาษทดขึ้นมาได้แต่คุณครูแพลวก็มั่นใจเหมือนนักเรียนเลย13คูณ2หรือ13บวก13เนี่ยได้26จริงๆดังนั้นเราได้เป็นอ่ะใส่ผลคูณด้านล่างนำมาทำอะไรกันคะลบกันไหนดูหน่อย26ลบ26เหลือ0ถ้าเศษเป็น0แบบนี้เราอาจจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้สำหรับของคุณครูแพรคุณครูแพรจะไม่เขียนถ้าเศษของเราเป็น0เราก็จะไปทำอย่างไรเลยนำหลักถัดไปทำไมมาทันทีเลยนำหลักถัดไปลงมาทันทีเลยนะคะดังนั้นคุณครูแพลวนะคะจะนำ6ลงมานะคะคือ6ในหลัก10ลงมาแต่ถ้าใครกลัวสับสนนักเรียนสามารถใส่เศษ0ได้ไหมได้ไม่ผิดนะคะอ่ะตอนนี้ตัวตั้งในหลัก10ของเราเป็นอะไรทุกคน
1: 6
0: นำ13หาร6หมายถึง
1: 13
0: คูณอะไรได้6
1: ม
0: ีไม่มีไม่มีดังนั้นทำอย่างไรก่อนใส่0ก่อนที่ผลหารนะคะถ้าเมื่อไหร่ใส่0แล้วนักเรียนอาจจะลบกันอีก1รอบก็ได้หรือถ้าเมื่อไหร่เราใส่ผลหารที่เป็น0ที่หารไม่ได้แล้วเราก็จะกระจายเศษในหลัก10ไปรวมกับหลักหน่วยหรือการนำหลักหน่วยลงมาเขียนดังนั้นนักเรียนเวลาเขียนให้ตรงหลักกับที่เป็นตัวตั้งข้างบนด้วยนะคะคุณครูแพลวขอเน้นย้ำเลยอ่ะตอนนี้ในหลักหน่วยตัวตั้งกลายเป็นอะไรแล้วทุกคน56หรือ65
1: 65
0: อ่านให้ถูกต้องนะคะไม่งั้นคำตอบของเราจะผิด65เราก็ต้องนำ13มาหาร65หมายถึง
1: 13
0: คูณอะไรได้65หรือใกล้เคียง
1: ได้
0: นักเรียนช่วยกันดูจำนวนอะไรไม่รู้คูณ3แล้วใส่ในหลักหน่วยจำนวนอะไรไม่รู้คูณ1แล้วต้องได้6หรือใกล้เคียง6แล้วถ้า6อ่ะ
1: 6 78
0: มีบางคนคิดได้แล้วถ้าเป็น6มันจะได้78เกินทุกคนขอที่กระดาษทดก่อนเมื่อกี้คิดว่าอะไรนะคะ5ใช่ไม่ใช่นำ13คูณ5พร้อมกันนำ13คูณ5พร้อมกันโดยการนำอะไรคะนำอะไรเอ่ยนำ5คูณ3 5คูณ3ได้15ใส่5ทด1 5ทด1ต่อไปนำ5คูณอะไรคะทุกคน5คูณ1 5คูณ1ได้5ทดอีก1เป็น6ดังนั้นใส่6อ่ะขีดเส้นใต้2เส้นผลคูณเป็นอะไรพอดีเลยผลคูณเป็น65ซึ่งตรงกับอะไรพอดีเลยคะตรงกับอะไรของเราตรงกับตัวตั้งที่เป็น65พอดีเลยดังนั้นถูกต้องไหมถูกต้องผลหารตกลงเป็นอะไรนะทุกคน
1: 5
0: ดังนั้นผลหารเป็น5ผลคูณเป็น65นำมาทำอะไรกัน
1: ล
0: บกันเหลือ0มีตัวตั้งอีกไหมไม่มีแล้วทำอย่างไรดีขีดเส้นใต้2เส้นแล้วตอบไหนข้อนี้ตอบอะไรคะใครตอบ0เมื่อกี้เวลาตอบถ้าใครอยู่ๆตอบ0มาทันทีทำไมเลยเอาไปเลย0คะแนนจริงๆเลยเพราะว่าผิดไหนข้อนี้ตอบอะไรคะทุกคนอุตส่าห์หารมาได้ขนาดนี้แล้วเวลาตอบให้ถูกต้องด้วยนะคะผลหารจะอยู่ข้างบนเครื่องหมายหารยาวดังนั้น 15,665 หารด้วย13เท่ากับ 1,205 ตรวจคำตอบหน่อยไหนบอกหน่อย ตรวจคำตอบนำอะไรมาคูณกันคะข้อนี้มีเศษไหมนะไม่มีเศษดังนั้นนำอะไรมาคูณกันทุกคนนำผลหารคูณตัวหารนำเลขอะไรมาคูณกันนำจำนวนอะไรมาคูณกันคะ

็อย่าลืมนะคะมาเขียนตอบเป็นตัวเลขทายอ่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนจดและตรวจสอบสักครู่นึงนะคะตอนนี้แต่ละคนตรวจสอบแล้วก็จดของตนเองให้เรียบร้อยค่ะ

0: ไหนใครจดเสร็จแล้วใช่ไหมคะใครเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ได้เลยนะคะจะสังเกตว่าวันนี้ตัวหารของเราเป็นอย่างไรนะวันนี้ตัวหารของเราเป็นอย่างไรนะเป็นตัวหารที่มากกว่า2หลักแล้วเป็นจำนวนเต็ม10ไหมคะนักเรียนไม่เป็นสำหรับชั่วโมงนี้กับชั่วโมงที่แล้วอันไหนยากกว่ากันนักเรียนคิดว่าชั่วโมงนี้จะเห็นว่านักเรียนต้องมีการคาดคะเนผลหารของเราใช่ไหมคะแล้วก็ไปคูณที่กระดาษทดนะคะเวลาหารนักเรียนคิดว่าวันนี้การบ้านของนักเรียนนักเรียนจะใช้การหารสั้นหรือการหารยาวการหารยาวอย่างแน่นอนแล้วอย่าลืมนะคะเวลาหารเราจะเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดให้นักเรียนตรวจคำตอบในแต่ละข้อด้วยวันนี้การหารของเราเป็นจำนวน2หลักแต่ไม่เป็นจำนวนเต็ม10นักเรียนต้องมีการคาดคะเนคำตอบแล้วนำไปคูณที่กระดาษทดก่อนถ้านักเรียนคูณแล้วผลหารของนักเรียนนะคะผลคูณของนักเรียนเนี่ยไม่เกินนักเรียนสามารถมานำมาเป็นผลหารของตัวเองได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวจะฝากแบบฝึกหัดเป็นการบ้านดีกว่านะคะเนื่องจากเวลาของเราเหลือน้อยแล้วนะคะจากการหารของเรามีการหารสั้นและการหารยาวซึ่งการหารสั้นการหารยาวขึ้นอยู่กับความถนัดของนักเรียนแล้วก็ขึ้นอยู่กับโจทย์แต่เมื่อหารมาแล้วผลหารของเรานะคะจะเห็นได้ว่าจะมี2แบบคือการหารแบบลงตัวกับการหารแบบไม่ลงตัวการหารแบบลงตัวเป็นแบบไหนนะคะนักเรียน
1: ไม
0: ่มีเศษหรือเศษของเราเป็นอะไรเป็นศูนย์นะคะการหารลงตัวของเราเป็นการหารที่ไม่มีเศษมีเศษเป็นศูนย์ซึ่งการหารลงตัวเราจะพบว่าถ้านักเรียนนำผลหารคูณกับตัวหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งหรือวิธีการตรวจสอบที่เราเคยถามอ้าวไหนอ่านพร้อมกันได้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นการหารแบบไม่ลงตัวล่ะการหารแบบตัวหมายถึงอะไรก่อนการหารมีเศษซึ่งเศษของเราต้องไม่ใช่อะไรต้องไม่ใช่ศูนย์เป็นเศษอื่นๆแต่เศษของเรายังต้องน้อยกว่าตัวหารของเรานะคะจะพบว่าถ้านักเรียนนำผลหารคูณกับตัวหารและบวกกับเศษจะได้เท่ากับตัวตั้งหรือตามที่เราเคยบอกกันคือการนำในวงเล็บผลหารคูณกับตัวหารบวกเศษจะเท่ากับตัวตั้งดังนั้นเวลาปฏิบัติฝากให้นักเรียนตรวจคำตอบด้วยได้ไหมคะได้ไม่ได้ได้นะคะนักเรียนต้องมีการตรวจคำตอบจากวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะฝากแบบฝึกหัดที่ 1.36 วันนี้ให้ทำข้อที่2กับข้อที่3แต่ถ้าใครมีเวลาเหลืออาจจะปฏิบัติข้อ1หรือข้ออื่นที่คุณครูไม่ได้สั่งด้วยก็ได้การบ้านของเราวันนี้เป็นข้อไหนเอ่ยทุกคนข้อ2และข้อ3นะคะเป็นแบบฝึกหัด 1.36 นะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางด้วยพร้อมกับฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจการหารของนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนทำถูกต้องหรือไม่เพราะจะเห็นได้ว่าการหารของเราวันนี้ค่อนข้างที่จะยากขึ้นสักเล็กน้อยนะคะดังนั้นฝากคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยสำหรับแบบฝึกหัดของเราวันนี้อย่าลืมนะข้อที่2กับข้อที่3ฝากเป็นการบ้านให้นักเรียนด้วยนะคะนักเรียนทุกคนอย่าลืมกลับไปทำมาดูดีกว่าบทเรียนครั้งต่อไปไหนอ่านพร้อมกันค่ะ

0: การหารจำนวนนับที่มีตัวหาร3หลักคิดว่าเป็นอย่างไรคราวนี
1: ้
0: ยากกว่าเดิมอีกดังนั้นนักเรียนต้องกลับไปทบทวนการหารของวันนี้ให้ได้เพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปกับคุณครูแพรนะคะทุกคนต้องกลับไปฝึกเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเนี่ยของเราจะเริ่มยากขึ้นแล้วนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.37 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนเลยคุณครูแพลวขอฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะคะเพื่อมีความรู้เดิมนะคะที่แน่นแล้วเพื่อมาเรียนเตรียมเรียนในชั่วโมงถัดไปนะคะได้ไม่ได้ได้ไหมคะและอย่าลืมเรายังมีการท่องสุขคุณกันอยู่นะคะนักเรียนต้นทางคนไหนที่ยังไม่มาท่องสุขคุณกับคุณครูแพลวมาท่องสุขคุณด้วยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันเลยสามารถฝึกท่องสุขคุณกับคุณครูปลายทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每个在荧幕上放映的故事，这一切都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影，公历1933年的《素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式、剧本提炼制度、泰国社会的深刻理解。导演创作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同戏的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
1: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่า

0: เพื่อสักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แสงตีโฟโ
3: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
9: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
10: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
9: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนนะครับและวันนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการใช้ห้องเรียนนะครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กๆจะต้องหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับพร้อมกับเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องให้เรียบร้อยนะครับระหว่างนี้นะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1เลยนะครับข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถอธิบายมารยาทในการใช้ห้องเรียนได้นะครับข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถฝึกมารยาทในการใช้ห้องเรียนได้อย่างถูกต้องและข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นคุณค่าของการมีมารยาทในสังคมที่ดีนะครับจุดประสงค์ของครูในวันนี้ง่ายมากเลยนะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูในเนื้อหาในวันนี้นะครับครูวินะครับจะมีบทบาทสมมุตินะครับแสดงโดยนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางนั้นจะแสดงบทบาทสมมุติอะไรให้กับนักเรียนที่อยู่ปลายทางชมครับ

0: นักเรียนได้รับชมไปแล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างไรบ้างครับรู้สึกอย่างไรเอ่ยเอแล้วนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับได้เห็นเพื่อนๆแสดงไปนะครับรู้สึกอย่างไรครับอยากให้บรรยากาศในชั้นเรียนของเราเป็นแบบนี้ไหมครับ
1: ไม
0: ่เลยใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรเอ่ยน่ารำคาญน่าเบื่อมากเลยใช่ไหมครับมีคนตั้งใจเรียนอยู่ใช่ครับเห็นว่ามีนักเรียน2คนกำลังตั้งใจทำการบ้านและอ่านหนังสืออยู่แต่ก็ยังมีสภาพนั่นก็คือเพื่อนใช่ไหมครับบางคนก็หยิบขนมขึ้นมาทานและบางคนก็แกล้งเพื่อนเล่นหรือเคราะห์เสียงดังบรรยากาศแบบนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีมารยาทนะครับเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับจึงเป็นที่มาของเราที่จะต้องมาเรียนมารยาทที่ดีในห้องเรียนของเราในวันนี้ครับเอาละครับมาย้อนคำถามชวนคิดกันหนึ่งคำถามนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียน

0: ็นทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงครับย้อนคิดกันสักนิดนะครับครูวิมีคำถามว่านักเรียนไม่ชอบให้เพื่อนปฏิบัติตนอย่างไรในห้องเรียนทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนไม่ชอบให้เพื่อนปฏิบัติตนอย่างไรในห้องเรียนนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับกฎกติกาเช่นเดิมยกมือนะครับแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางตามลำดับที่ยกมือเลยนะครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางเขาได้คำตอบแล้วบ้างครับตอนนี้นักเรียนหลายคนได้คำตอบแล้วนะครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งเลยครับ
1: ลอกการบ้านผู้อื่นหรือลอกงานของผู้อื่นเป็นการไม่ให้เกียรติคนที่ตั้งใจทำงานอย่างหนักค่ะ
0: เก่งมากเลยครับคนต่อไปล่ะครับ
2: พูดคุยเสียงดังหรือรบกวนเพื่อนๆขณะตั้งใจเรียนค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับมีใครอีกครับกลุ่มที่สองครับเชิญครับ
3: ขัดจังหวะครูและเพื่อนค่ะ
0: เก่งมากเลยครับใครอยากตอบอีกบ้างครับขอตัวแทนกลุ่มที่3นะครับ
4: เล่นโทรศัพท์ทำให้ผู้อื่นเสียสมาธิค่ะ
0: เก่งมากเลยครับขอตัวแทนกลุ่มที่5ครับ
5: แกล้งเพื่อนแล้วไม่เคารพเพื่อนค่ะสร้างความวุ่นวายให้กับเพื่อนค่ะ
0: เก่งมากเลยครับมีใครตอบอีกครับเชิญเลยครับ
6: ไม่ช่วยเหลือเพื่อนทำงานกลุ่มทำให้เพื่อนต้องรับภาระหนักขึ้นค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับสำหรับมารยาทในการใช้ห้องเรียนนั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กๆนั้นจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับหมายถึงห้องเรียนนะครับเป็นสถานที่ให้ความรู้และทำกิจกรรมของนักเรียนและครูนะครับการอยู่ร่วมกันในห้องเรียนนั้นก็ควรที่จะมีมารยาทที่จะต้องปฏิบัติที่ดีต่อกันดังนี้เลยนะครับเริ่มจากข้อที่1นะครับเราจะต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลาที่กำหนดไว้นะครับเพราะการเข้าเรียนตรงเวลานั้นนะครับจะทำให้นักเรียนนั้นฝึกระเบียบวินัยฝึกความมีความรับผิดชอบนะครับทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะครับอีกอย่างนั้นจะทำให้ไม่พลาดโอกาสในการเรียนเนื้อหาต่างๆได้อีกด้วยนะครับกรณีถ้าใครไม่ค่อยตรงต่อเวลาเลยนะครับครูวิขอแนะนำนะครับให้นักเรียนนะครับสวมนาฬิกาครับแล้วก็คอยดูนาฬิกาบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมตัวในการทำกิจกรรมได้ถูกต้องครับนี่ก็คือการเข้าเรียนให้ตรงเวลานะครับต่อไปในข้อที่2นะครับเมื่อต้องการถามครูนะครับควรยกมือขึ้นก่อนและไม่ควรพูดแทรกขณะที่ครูกำลังสอนนะครับเพราะจะทำให้รบกวนสมาธิเพื่อนๆที่กำลังเรียนอยู่นะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับยกมือก่อนหลังจากนั้นก็รอจังหวะนะครับเมื่อคุณครูให้จังหวะนั้นนะครับก็จึงถามคำถามนั้นกับคุณครูได้นะครับเราไม่ควรที่จะพูดแทรกนะครับต่อไปในข้อที่3นั้นนะครับไม่รบกวนสมาธิของครูและเพื่อนขณะเรียนนะครับยกตัวอย่างเช่นไม่เล่นหรือหยอกล้อกันนะครับจนทำให้เกิดการเสียงดังเป็นการรบกวนสมาธินะครับทั้งเพื่อนๆที่นั่งข้างเราหรืออาจจะทำให้รบกวนสมาธิคุณครูที่กำลังสอนอยู่หน้าชั้นเรียนนะครับฉะนั้นไม่ควรที่จะรบกวนสมาธิของครูและเพื่อนขณะเรียนนะครับต่อไปข้อที่4นะครับไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องเรียนนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยการรับประทานอาหารในห้องเรียนนั้นจะทำให้ห้องเรียนของเรานั้นมีกลิ่นใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนนำทุเรียนมาทานในห้องเรียนจะเป็นอย่างไรครับมีกลิ่นเหม็นแน่นอนเลยนะครับทำให้พื้นห้องเรียนของเรานั้นสกปรกเลอะเทอะนะครับแต่ถ้านักเรียนหิวจริงๆนะครับนักเรียนก็ควรที่จะออกไปรับประทานอาหารที่เหมาะสมเช่นโรงอาหารเป็นต้นนะครับสำหรับในข้อที่5นั้นนะครับไม่ทำงาน

0: ของวิชาอื่นขณะเรียนอีก1วิชาอยู่นะครับจะส่งผลให้นักเรียนนั้นนะครับขาดสมาธิและความตั้งใจเรียนลดลงนะครับอีกทั้งยังไม่ให้เกียรติครูผู้สอนที่กำลังสอนอยู่ด้วยนะครับและนักเรียนก็จะไม่เข้าใจเนื้อหาในรายวิชานั้นๆนะครับวิธีการแก้ปัญหาง่ายเลยครับนักเรียนควรที่จะหาเวลาว่างนะครับไปทำงานที่ค้างนะครับหรืออาจจะทำเป็นการบ้านนะครับไม่ควรทำงานวิชาอื่นในขณะเรียนอีกวิชาหนึ่งเป็นต้นนะครับสำหรับในข้อที่6เลยนะครับหลายคนเลยที่ชอบศิลปะนะครับก็ไม่ควรที่จะคิดเขียนวาดรูปนะครับลงบนโต๊ะเก้าอี้ผนังห้องประตูหน้าต่างหรือพื้นห้องเรียนนะครับจะส่งผลให้โต๊ะเก้าอี้ของเรานั้นเป็นอย่างไรครับนักเรียนมีรอยใช่ไหมครับแล้วก็มีคราบสกปรกอีกอย่างโต๊ะเก้าอี้ก็ไม่ได้เป็นของนักเรียนเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องใช้ด้วยกันทั้งหมดนะครับรุ่นน้องก็จะมาเรียนต่อฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปขีดเขียนนะครับทำให้โต๊ะหรือหน้าต่างเก้าอี้เสื่อมสภาพเสียหายนะครับเป็นการทำลายทรัพย์สินส่วนรวมได้นะครับสำหรับในข้อที่7นั้นนะครับไม่ควรลากโต๊ะหรือเก้าอี้เสียงดังนะครับถ้าต้องการเคลื่อนย้ายก็ควรที่จะยกไปถ้านักเรียนยกหรือเคลื่อนก็จะทำให้เสียงเบาแต่ถ้านักเรียนลากปุ๊บเสียงก็จะไปกระแทกกับพื้นทำให้เสียงดังขาดสมาธิในการเรียนได้นะครับอีกทั้งยังอาจจะเกิดอุบัติเหตุในการลื่นล้มนะครับหรือชนได้อีกด้วยครับตอนนี้เด็กๆตั้งใจจดกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับสำหรับในข้อที่8นั้นนะครับมีน้ำใจต่อเพื่อนในห้องเรียนนะครับเช่นช่วยกันทำงานกลุ่มด้วยความเต็มใจนะครับเป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจแล้วสร้างความประทับใจในหมู่คณะนะครับสร้างความสามัคคีเป็นการฝึกทักษะการใช้สังคมร่วมกันนะครับอย่าลืมนะครับเวลาที่เรามีความรู้เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนข้างๆหรือภายในกลุ่มนะครับนี่ก็จะแสดงถึงการมีน้ำใจของเราได้อีกด้วยนะครับต่อไปนะครับข้อที่9เมื่อต้องการออกนอกห้องเรียนขณะที่ครูกำลังสอนต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้งนะครับเวลาที่นักเรียนจะนั้นง่ายๆเลยนะครับยกมือขึ้นมาก่อนแล้วก็พูดขึ้นว่าครูครับขออนุญาตครับผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำได้ไหมครับหลังจากที่คุณครูอนุญาตแล้วนักเรียนก็ค่อยๆเดินออกไปนะครับซึ่งเวลาเปิดปิดประตูนั้นก็ควรที่จะเปิดเบาๆกระแทกเสียงดังได้ไหมครับไม่ได้เพราะจะทำให้รบกวนสมาธิของครูแล้วก็เพื่อนๆในชั้นเรียนนะครับหลังจากที่นักเรียนทำธุระของนักเรียนเสร็จแล้วนักเรียนก็ค่อยๆเปิดประตูนะครับแล้วก็ปิดประตูเบาๆนะครับพร้อมกับขออนุญาตคุณครูเข้ามานั่งที่นะครับที่ประจำของตนเองนะครับไม่เดินเพ่นพ่านไปมาในห้องเรียนครับสำหรับในข้อที่10นั้นนะครับเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนของครูนะครับเพราะการเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนของครูนั้นนะครับจะทำให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎตามระเบียบของโรงเรียนได้นะครับและจะทำให้นักเรียนนั้นอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้นะครับนี่ก็คือเป็นมารยาทเบื้องต้นนะครับในการใช้ห้องเรียนอย่างถูกต้องนะครับและยังมีอีกหลายข้อเลยนะครับที่นักเรียนจะต้องปฏิบัตินะครับซึ่งมารยาทนั้นก็เป็นการแสดงออกจากตัวตนของเรานะครับทั้งกริยาท่าทางวาจาคำพูดนะครับที่สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเองนะครับตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางจดบันทึกเสร็จหรือยังครับหลายคนจดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเมื่อจดบันทึกเสร็จแล้วยืดตัวให้ตรงครับเดี๋ยวเรามาฟังคำถามชวนคิดกันอีกหนึ่งคำถามครับสำหรับคำถามชวนคิดที่ครูวินำมาฝากนักเรียนนั้นนะครับนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรนะครับให้ห้องเรียนของเราน่าอยู่นะครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรให้ห้องเรียนของเรานั้นน่าอยู่นะครับกฎกติกาก็เช่นเดิมเลยนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางถ้าได้คำตอบแล้วก็ยกมือนะครับตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันบ้างนะครับนักเรียนคิดได้กันหรือยังครับ หลายคนได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับใครได้คำตอบแล้วยกมือขึ้นครับโอ้โหทุกกลุ่มเลยนะครับเราขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งก่อนนะครับเชิญเลยครับ
1: พูดสุภาพกับเพื่อนๆและคุณครูค่ะ
0: เก่งมากเลยครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับ
1: แสดงความคิดอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นครับ
0: เก่งมากเลยนะครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่4ครับเชิญครับ
2: ทำงานในกลุ่มเป็นทีมและแบ่งปันช่วยเหลือกันในกลุ่มครับ
0: เก่งมากเลยครับขอตัวแทนกลุ่มที่4ยังไม่หมดใช่ไหมครับเชิญครับ
3: สร้างบรรยากาศที่ดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนครับ
0: เก่งมากเลยนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับ
4: เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนอย่างเต็มที่ค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบของกลุ่มที่2กันบ้างครับเชิญเลยครับ
5: มีน้ำใจช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนถ้ามีปัญหาหรือคำถามครับ
0: เก่งมากเลยครับขออีกหนึ่งคนครับกลุ่มที่สองครับ
6: มีความรับผิดชอบทำการบ้านและงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตรงเวลาครับ
0: เก่งมากเลยครับขอตัวแทนกลุ่มที่ห้าครับ
7: เคารพคุณครูให้เกียรติเพื่อนๆค่ะ
0: เก่งมากเลยครับขออีกสักหนึ่งคนได้ไหมครับกลุ่มที่ห้า
8: ทำความสะอาดในห้องเรียนค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับมาถึงช่วงของการทำกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์ครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่3เรื่องมารยาทในการใช้ห้องเรียนนะครับให้กับนักเรียนนะครับหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับคุณครูสุ่มให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนะครับสำหรับบทบาทของนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางนั้นนะครับหลังจากที่ได้รับใบงานแล้วนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับและเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนเตรียมตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอผลงานนะครับนี่ก็คือจะเป็นรูปร่างหน้าตาของใบงานในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กๆเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยพร้อมกับอ่านคำชี้แจงนะครับหลังจากนั้นก็ลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับนี่ก็คือเป็นใบงานที่3มารยาทในการใช้ห้องเรียนนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: อนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับครูวิขอสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนองานนะครับขอสุ่มตัวแทนกลุ่มที่1สัก1คนครับเชิญครับเชิญเลยครับ
1: สถานที่ในภาพคือห้องเรียนวิชาการงานอาชีพบุคคลในภาพมีใครบ้างนักเรียนชั้นป.4จำนวน3คนพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติกับบุคคลในภาพมีอะไรบ้างเข้าเรียนตรงเวลาถ้าไม่ปฏิบัติจะส่งผลต่อห้องเรียนอย่างไรบ้างไม่เข้าใจเนื้อหาหรือขาดโอกาสการเรียนรู้ครับ
0: เก่งมากเลยครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่2ครับเชิญเลยครับ

0: ถามครูควรยกมือขึ้นก่อนถ้าไม่ปฏิบัติจะส่งผลต่อห้องเรียนอย่างไรบ้างขัดจังหวะครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนส่งผลต่อการเรียนรู้ค่ะ
1: เก่งมากเลยนะครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่3สัก1คนครับเชิญเลยครับ
2: สถานที่ในภาพคือในห้องเรียนครับบุคคลในภาพมีใครบ้างเพื่อนในห้องพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติบุคคล
1: กับบุคคลในภาพ
2: กับบุคคลในภาพใน
1: มีอะไรบ้าง
2: มีอะไรบ้างห้ามเพื่อนไม่ให้ขีดผนังครับถ้าไม่ปฏิบัติจะส่งผลต่อห้องเรียนอย่างไรบ้างห้องเรียนจะสะอาดขึ้นครับ
1: เก่งมากเลยนะครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่4ครับเชิญครับเชิญเลยครับ
3: สถานที่ในภาพคือห้องเรียนบุคคลในภาพมีใครบ้างเพื่อนๆในห้องเรียนพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติกับบุคคลในภาพมีอะไรบ้างช่วยกันทำเวประจำวันถ้าไม่ปฏิบัติจะส่งผลต่อห้องเรียนอย่างไรบ้างห้องเรียนจะสกปรกค่ะ
1: เก่งมากเลยครับขอตัวแทนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ครับเชิญครับ
4: สถานที่ในภาพคือที่ใดห้องเรียนบุคคลในภาพมีใครบ้างมีนักเรียนพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติกับบุคคลในภาพมีอะไรบ้างนักเรียนช่วยกันทำความสะอาดถ้าไม่ปฏิบัติจะส่งผลต่อห้องเรียนอย่างไรอาจจะทำให้สกปรกและไม่น่าอยู่ได้ค่ะ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับเอาละครับตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาของเราที่เราจะต้องมาสรุปบทเรียนกันแล้วนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าห้องเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้และทำกิจกรรมกับเพื่อนเราจึงควรปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทต่อกันนะครับเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการใช้ห้องน้ำและห้องส้วมนะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่4เรื่องมารยาทในการใช้ห้องน้ำและห้องส้วมนะครับพร้อมกับแบบประเมินตนเองนะครับสำหรับแบบประเมินตนเองใบความรู้และใบงานนั้นนะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เซฟตี้คิดส์ตอนภัยร้ายโลกออนไลน์
1: ถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
2: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม่
1: แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
2: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
1: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ย

0: อย่าลืมนะ
1: โหโจรปล้นธนาคาร
2: เฮ้ยไปเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: ข้างนอกกันไหมอืมแม่ขาแม่ขา
3: ว่าไงลูก
1: หนูไปเล่นกับพี่ย่าก่อนนะคะ
3: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
1: ค่ะค่ะ
3: รีบไปรีบมานะ
1: ค่ะโหสนุกจังเลยอันนี้

0: รู้พี่มามัดหนูอย่างนี้ทำไมเนี่ย
1: หนูชื่อถูกใจใช่ไหมคะ
0: พี่รู้ชื่อหนูได้ยังไง
1: ฉันรู้มากกว่านั้นเองนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
0: ทำไมพี่รู้อ่ะ
1: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยไง
0: พี่เอามาจากไหน
1: ก็หนูโพสลงในโซเชียลไงคงจะไม่ได้แล้วแหละ
0: ถูกใจ
2: ไ
0: ป
2: ช่วยหนูด้วยแม่ช่วยหนูด้วย
3: แม่ก็โดนไม้เหมือนกันอ่ะถูกใจแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลงข้อมูลส่วนตัวลงในโลกโซเชียลอย่าโพสต์รูปโทรศัพท์มือถือก็อย่าโพสต์ลงไปแม่บอกแล้วทำไมไม่เชื่อแม่ไม่ใช่ไม่เชื่อแม่ถูกใจ
4: ถูกใจถูกใจถูกใจเป็นอะไรลูก
0: แม่คะหนูโดนจ
3: ับอะไรเดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
0: ฟังแม่เหรอคะเนี่ย
3: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
0: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
3: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
0: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
3: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
0: เข
3: ้
0: าใจค
3: ่
0: ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
0: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
3: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
0: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได้ไหมคะ
3: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
0: เข้าใจค
3: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ไปไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกวันนี้อยากทำอะไรคะ
0: หนูอยากระบายสีค่ะ
3: งั้นไประบายสีค่ะไป

ังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: เอาพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย
2: อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: แซนตี้ฟอร์โอต้อง
2: บดปล่อยไข่ไม่จำกัด
3: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พงษ์ประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของกิจกรรมทบทวนบทเรียนกันนะครับซึ่งเป็นบทเรียนหน่วยที่อะไรครับหน่วยที่2นะครับก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองนักเรียนครับยุคก่อนประวัติศาสตร์มีกี่ยุคครับ
3: 2
2: ยุคใช่ไหมครับมียุคอะไรบ้างกับยุค
3: โลหะ
2: นะครับเก่งมากเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนชมนะครับเป็นวิดีทัศน์เกี่ยวกับยุคอะไรนั้นนะครับนักเรียนต้องตั้งใจดูนะครับหลังจบวิดีทัศน์เนี่ยคุณครูจะมีคำถามครับนักเรียนพร้อมไหมครับ
3: พร
2: ้อมครับ

0: มเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะเนื่องจากว่าในปีที่มีการขุดค้นทางโบราณคดีนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยชาวบ้านของชาวบ้านเชียงนะคะก็มีการลักลอบขุดค้นแล้วก็ทำลายโบราณวัตถุไปเป็นจำนวนมากเมื่อทราบถึงพระการของพระองค์นะคะพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยก็เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมชมแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีนับเป็นครั้งแรกนะคะที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรด้วยการที่ราษฎรได้เห็นดังนั้นนะคะก็เกิดความตระหนักว่าพระเจ้าแผ่นดินนะคะยังอุตส่าห์มีพระราชหฤทัยนึกถึงสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นสาเหตุให้หลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านเองหรือว่าคนรอบๆเลิกการลักลอบขุดค้นโบราณวัตถุทั้งหมดนะคะแล้วก็หันมาให้ความร่วมมือกับกรมศิลปากรในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงแห่งนี้ขึ้นค่ะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงเป็นพิพิธภัณฑ์ประเภทก่อนประวัติศาสตร์และโบราณคดีจัดแสดงโบราณวัตถุเกี่ยวกับภาชนะดินเผาสมัยวัฒนธรรมทวารวดีค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีความสำคัญเนื่องจากว่าสร้างขึ้นนะคะเพื่อทำการเก็บโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเมื่อปีพุทธศักราช2510การขุดค้นนะคะดำเนินการโดยกรมศิลปากรร่วมกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะจุดเด่นของการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงนะคะก็คือภาชนะดินเผาค่ะภาชนะดินเผาที่นี่นะคะมีความพิเศษแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ก็คือภาชนะดินเผาเขียนลายสีแดงซึ่งลวดลายส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นลายก้นหอยหรือว่าลายมัดหวายซึ่งปรากฏอยู่ในลายนิ้วมือของทุกๆท่านนะคะแล้วก็ยังมีลวดลายที่ประเภทเป็นลายกราฟิกแล้วก็ลายรูปสัตว์ต่างๆซึ่งสัตว์ที่ปรากฏอยู่บนภาชนะดินเผามากที่สุดนะคะก็คือเป็นกลุ่มของวัวและควายนะคะสัตว์มีเขาสัตว์พวกนี้ค่ะเป็นสัตว์ที่สำหรับใช้แรงงานในการเพาะปลูกนะคะจากการพบภาชนะดินเผาลูกควายนะคะแล้วเราก็ยังมีความพิเศษอีกอย่างนึงนั่นก็คือการพบภาชนะเขียนสีแล้วก็ยังพบร่องรอยของแกลบข้าวนะคะประทับอยู่บนเครื่องมือเหล็กเครื่องมือสำริดภายในแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีบ้านเชียงนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังพบเห็นว่ามีเศษของแกลบข้าวพวกนี้นะคะติดอยู่บนผ้านอกจากแสดงให้เห็นถึงการปลูกข้าวแล้วนะคะการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ยังเห็นว่าคนบ้านเชียงมีการทอผ้าซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างสูงของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงเป็นความทรงจำที่เตือนให้เราไม่ลืมรากเหง้าความเป็นชุมชนเกษตรกรรมของตนเอง
1: ขอบคุณวิดิทัศน์จากกรมศิลป์อยากเล่านะครับกรมศิลปากรนะครับนักเรียนครับวิดิทัศน์ที่นักเรียนเห็นมีอะไรบ้างครับที่นักเรียนเห็นอะไรบ้างในวิดิทัศน์เครื่องปั้นดินเผาการทอผ้าอะไรอีกนะครับเห็นพระเจ้าอยู่หัวด้วยเห็นอะไรครับกระดูกที่นี่ที่ไหนครับนักเรียนที่คุณนำมาบ้านเชียงจังหวัดอะไรครับอุดรธานี

0: านีใช่ไหมครับจากที่เราเคยเรียนมาเนี่ยจากวิดิทัศน์เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องอะไรครับ
1: ย
0: ุ
1: คก
0: ่
1: อนประว
0: ั
1: ติศาสตร์
0: ยุคก่อนประวัติศาสตร์แน่นอนแล้วก็มีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมครับแล้วนอกจากเครื่องปั้นดินเผาแล้วมีอะไรอีกครับในวิดิทัศน์เขาทำอะไรอีกที่เขาพูดเราพบแกบข้าวครับแกบข้าวเรามาทำอะไรอะไรนะการเพาะปลูกใช่ไหมครับแล้วก็การอะไรอีกอย่างนึงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับเก่งมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยการเพาะปลูกแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นักเรียนคิดว่าปรากฏอยู่ในยุคไหนครับยุคหินใหม่ใช่ไหมยุคหินใหม่นะครับแล้วบ้านเชียงเนี่ยเป็นยุคไหนครับปรากฏอยู่ในยุคไหนหินใหม่อย่างเดียวใช่ไหมถึงอะไรครับตั้งแต่ยุคหินใหม่ยุคสำริดยุคเหล็กจนถึงอะไรครับถึงประวัติศาสตร์ก็คือถึงทวาราวดีนั่นเองแสดงให้เห็นว่าบ้านเชียงเนี่ยมีความสำคัญไหมครับมีความสำคัญมีคนอาศัยอยู่ต่อเนื่องไหมต่อเนื่องใช่ไหมครับตั้งแต่ยุคหินเก่าเลยแล้วก็ยุคสำริดยุคเหล็กแล้วก็ยุคทวาราวดีเลยสืบเนื่องกันมาใช่ไหมครับแสดงว่ามองให้เห็นว่าชุมชนนี้มีความสำคัญมากๆใช่ไหมครับมีวิวัฒนาการของชุมชนขยับขยายใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับตามลำดับนั่นเองนักเรียนพอเห็นภาพไหมครับเกี่ยวกับยุคก่อนประวัติศาสตร์ของบ้านเชียงเห็นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคุณครูจะพานักเรียนนะครับมาทบทวนบทเรียนกันนะครับซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายความสำคัญนะครับแล้วก็จำแนกลักษณะต่างๆของยุคหินและยุคโลหะได้นะครับรวมทั้งเห็นประโยชน์ของการศึกษายุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ครับเราจะมาทำกิจกรรมทบทวนบทเรียนกันนะครับซึ่งทบทวนครับยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยคุณครูแบ่งได้เป็นกี่ยุคครับที่สอนไว้ก่อนประวัติศาสตร์มีกี่ยุค
2: 2
0: ยุคมีอะไรบ้างครับ
2: ย
0: ุ
2: คห
0: ินกับยุค
2: โลหะ
0: ใช่ไหมครับเก่งมากแล้วยุคหินเนี่ยแบ่งได้เป็นกี่ยุคครับ
2: 3
0: ยุคมีอะไรบ้าง
2: ห
0: ิน
2: เก
0: ่
2: า
0: หินกลาง
2: ห
0: ินใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ยุคโลหะล่ะครับเริ่มที่สำริดแล้วก็จบที
2: ่
0: เหล็กนะครับเก่งมากเดี๋ยวคุณครูมาทวนคร่าวๆนะครับสำหรับยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเริ่มที่ยุคหินเก่าใช่ไหมครับยุคหินเก่าลักษณะสำคัญของเขาคืออะไรครับไล่ล่าหาเก็บนั่นเองก็คือการอะไรครับไล่ล่าสัตว์ใช่ไหมครับหาเก็บของป่ามาดำรงชีวิตประจำวันแล้วก็อาศัยอยู่ที่ไหนครับอาศัยอยู่ในถ้ำยังไม่มีบ้านที่เป็นถาวรใช่ไหมครับต่อมายุคหินเก่ากับยุคหินกลางเนี่ยเป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านคล้ายๆกันนะครับยุคหินกลางจึงไม่ค่อยมีอะไรเด่นมากนะต่อมาเวลาผ่านมาเรื่อยๆครับเราจะเข้าสู่ยุคหินใหม่ซึ่งยุคหินใหม่เนี่ยมนุษย์เริ่มทำอะไรครับ
3: เพาะปล
0: ูกเลี้ยงสัตว์นั่นเองเมื่อเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์แสดงว่าเขาต้องออกจากอะไรครับเขาอาศัยอยู่ที่ไหนออกจากถ้ำเขาเลยต้องออกจากถ้ำมาทำอะไรครับสร้างบ้านเรือนนั่นเองต่อมาครับเมื่อมนุษย์เนี่ยพบแร่สำคัญอยู่2ตัวครับคือแร่ทองแดงกับแร่ดีบุกนำมาผสมกันแล้วเกิดอะไรครับเกิดสำริดนั่นเองจึงเกิดยุคสำริดขึ้นนะครับได้นำเครื่องมือสำริดเนี่ยมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ใช่ไหมครับยกตัวครับว่าเครื่องมือเครื่องใช้มีอะไรบ้างครับของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อาวุธอะไรอีก
3: เคร
0: ื่
3: องประด
0: ับ ก็ได้อะไรครับเหรียญอะไรอีกเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับเกษตรก็ได้ใช่ไหมครับต่อมาครับยุคสำริดเนี่ยเป็นยุคที่ชุมชนเริ่มหนาแน่นขึ้นใช่ไหมครับเริ่มเป็นเมืองแล้วแล้วก็วิวัฒนาการจนพบเหล็กใช่ไหมครับนำเหล็กมาทำอะไรเอามาหลอมก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นรูปเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็มีการเกิดเมืองเกิดอาณาจักรขึ้นในยุคเหล็กใช่ไหมครับเมื่อเกิดเมืองเกิดอาณาจักรขึ้นคนจะทำอะไรครับ
3: สงคราม
0: ไปแย่งดินแดนไปเกิดสงครามนั่นเองในอนาคตใช่ไหมครับเก่งมากเข้าสู่กิจกรรมวันนี้นักเรียนเราจะมาทบทวนบทเรียนกันที่เราได้เรียนไปตั้งแต่ยุคหินแล้วก็ยุคโลหะใช่ไหมครับในสองคาบที่แล้วซึ่งวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์บัตรคำที่คุณครูให้นะครับของแต่ยุคสมัยนะครับแล้วก็ให ให้ในกลุ่มเนี่ยช่วยกันระดมสมองว่าบัตรคำที่นักเรียนได้เนี่ยมันปรากฏอยู่ในยุคไหนใช่ไหมครับแล้วก็คุณครูไปทางนะครับรบกวนกำกับดูแลนักเรียนนะครับแล้วก็ชี้แจงตามความเหมาะสมนะครับนักเรียนยกตัวอย่างนะครับนักเรียนคิดว่าเครื่องมือหินกระเทาะอยู่ที่ยุคไหนครับยุคหินอะไรขึ้นชื่อว่าเครื่องมือหินแสดงว่าอยู่ในยุคอะไรครับยุคหินใช่ไหมแล้วหินกระเทาะเนี่ยอยู่ในยุคไหนครับใครตอบยุคหินเก่ายกมือขึ้นสามสี่คนห้าคนยุคหินกลางยกมือขึ้นครับแล้วก็ยุคหินใหม่ยกมือขึ้นแสดงว่าเอ็นเอียงไปทางที่ยุคหินเก่ากับยุคหินกลางนะครับเฉลยคิดว่าคือยุคหินอะไรครับจริงๆแล้วคือยุคหินเก่านะนักเรียนที่คุณครูบอกไปครับในยุคหินใช่ไหมครับว่าเครื่องมือหินกระท้อเนี่ยเป็นหินก้อนใหญ่ๆนั่นเองแล้วก็นำมาเป็นเครื่องมือเลยไม่ผ่านการอะไรครับตัดแต่งให้มันสวยงามใช่ไหมครับเข้าใจไหมครับประมาณนี้นะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มนะครับออกมารับบัตรคำที่คุณครูกลุ่มละ4ใบครับคุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนครับออกมารับเลยครับ

ตอนนี้ทุกกลุ่มจะได้บัตรคำคนละ4ใบ4คำนะครับเป็นดังนี้เลยนักเรียนคุณใช้นักเรียนในกลุ่มนะครับช่วยกันวิเคราะห์ว่าบัตรคำที่นักเรียนได้เนี่ยเป็นบัตรคำหรือเป็นคำที่ปรากฏอยู่ในยุคไหนนะครับนักเรียนสามารถตอบเป็น2ยุคก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือหินกระท้อเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงยุคหินเก่ากับยุคหินกลางก็ได้เช่นกันใช่ไหมครับสามารถตอบได้2ยุคนะครับนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจนะคุณครูให้เวลาสักครู่นะครับแล้วก็จะให้ตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปนะครับว่าบัตรคำที่นักเรียนได้เนี่ยเป็นบัตรคำในยุคไหนนะครับนักเรียนเริ่มปรึกษากันได้ครับ

0: ครับผมนักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มนะครับออกมาวิเคราะห์บัตรคำที่แต่ละกลุ่มได้นะครับว่าปรากฏอยู่ในยุคไหนนะครับเริ่มที่กลุ่มไหนก่อนเรียงเลยนะกลุ่มหนึ่งครับนำไม้ออกมาด้วยกลุ่มหนึ่งได้ชื่ออะไรครับกลุ่มไหนครับ
1: มาจากผมมาจากพวกผมมาจากกลุ่มหนึ่งครับชื่อเบลเล่ครับ
2: ผมชื่อแพงตันครับ
0: กลุ่มหนึ่งได้บัตรคำอะไรบ้างครับโชว์เพื่อนๆเลย
1: ได้เครื่องมือหินขัดครับ
0: เครื่องมือหินขัดกลุ่มหนึ่งคิดว่าอยู่ในยุคไหนครับ
1: หินใหม่ครับ
0: ยุคหินใหม่เครื่องมือหินขัดอยู่ในยุคหินใหม่ไหมครับนักเรียนใช่ไหมใครคิดว่าอยู่ยกมืออ้าวแค่คนเดียวเองเหรอใครคิดว่าไม่อยู่ยกมือขึ้นครับถ้าไม่อยู่แล้วหินขัดอยู่ในยุคไหนทราบไหมไม่ทราบใช่ไหมครับคิดว่าหินใหม่ใช่ไหม
3: ใช
0: ่เฉลยคือหินใหม่นะครับเครื่องมือหินขัดเนี่ยจะปรากฏอยู่ในยุคหินใหม่นะครับเก่งมากครับก็คือเป็นเครื่องมือหินนี่แหละที่มีการสกัดหรือมีการขุดนะครับให้มันมีความอะไรครับมีความคมมากขึ้นแล้วก็มีความประณีตมากขึ้นนั่นเองเก่งมากครับคำต่อไปครับ
1: รู้จักการเพาะปลูกครับ
0: การเพาะปลูกอยู่ในยุคไหนครับ
1: ยุคหินใหม่ครับ
0: ยุคหินใหม่ใช่ไหมการเพาะปลูกใครคิดว่าอยู่ในใครคิดว่าอยู่ในยุคหินใหม่ยกมือขึ้นครับยุคหินใหม่เฉลยคือยุคหินใหม่นะครับถูกต้องเก่งมากครับก็คือการเพาะปลูกเนี่ยนักเรียนมนุษย์เริ่มทำอะไรครับจากยุคหินเก่าก่อนเลี้ยงสัตว์เขาอาศัยอยู่ที่ไหนทำใช่ไหมครับจากนั้นเริ่มออกมาข้างนอกเริ่มออกมาใช้ชีวิตข้างนอกใช่ไหมครับเริ่มมีการทำเกษตรเริ่มมีการทำคุณครูไม่บอกนะเริ่มมีการทำเกษตรใช่ไหมครับปักถิ่นฐานนั่นเองอยู่ในยุคหินใหม่นะครับเก่งมากคำต่อไปครับ
1: ตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนถาวรครับ
0: การตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนถาวรนักเรียนคิดว่าตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนถาวรเนี่ยอยู่ในยุคไหนครับ
1: หินใหม่ครับ
0: ยุคหินใหม่นะครับใช่ไหมใช่ไหมครับได้เหมือนกันครับอยู่ในยุคหินใหม่คาบเกี่ยวกับยุคสำริดก็ได้ครับเก่งมากครับผมก็คือมนุษย์เนี่ยตอนแรกเนี่ยในยุคหินเก่าเนี่ยมนุษย์ได้อาศัยอยู่ในถ้ำใช่ไหมครับจากนั้นออกมาข้างนอกมาตั้งถิ่นฐานบริเวณริมแม่น้ำบริเวณที่ราบลุ่มก็ได้ครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็มีการตั้งถิ่นฐานมีหลายครอบครัวเกิดขึ้นใช่ไหมครับจนเกิดชุมชนขึ้นนั่นเองเก่งมากครับเรียบร้อยไหมครับอีกหนึ่งคำคือ
1: เล่ร่อนย้ายถิ่นฐานครับ
0: การเล่ร่อนย้ายถิ่นฐานครับอยู่ในยุคไหนครับ
1: ยุคหินเก่าครับ
0: ทำไมเล่ร่อนย้ายถิ่นฐานถึงอยู่ในยุคหินเก่าครับรู้ไหมมนุษย์ในยุคนั้นทำไมเล่ร่อนครับ
1: เพราะแต่ก่อนเขาอยู่ในถ้ำ
0: เพราะแต่ก่อนเขาอยู่ในถ้ำนะครับไม่มีการทำเกษตรไม่มีการเลี้ยงสัตว์นั่นเองจึงต้องไปหาอาหารนะครับโดยการเล่ร่อนย้ายที่ไปเรื่อยๆนะครับเก่งมากครับผมขอบคุณครับกลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่สอง

0: ครับ
1: ไม่มีไม
2: ค์อ๋อโอเคครับ
0: กลุ่มที่2ครับได้บัตรคำคำไหนบ้างครับคำแรกคือ
3: เครื่องมือหินกระเทาะครับ
0: เครื่องมือหินกระเทาะครับคุณครูเฉลยไปแล้วอยู่ในยุคไหนครับ
3: เก่าครับ
0: ยุคหินเก่านั่นเองเป็นเครื่องมือหินใช่ไหมครับเป็นหินก้อนใหญ่ๆเลยแล้วก็นำไปเป็นเครื่องมือใช่ไหมครับยังไม่มีการตัดแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อไปคำที่สองครับเอาคำแรกมาให้คุณครูก่อนคำที่สองคำว่า
3: ชุมชนมีขนาดใหญ่ครับ
0: ชุมชนมีขนาดใหญ่ใช่ไหมครับคิดว่าชุมชนมีขนาดใหญ่เนี่ยอยู่ในยุคไหนครับ
3: สัมฤทธิ์ครับ
0: ยุคสัมฤทธิ์ใช่ไหมใช่ไหมครับ
4: ใช
0: ่นะครับผม เรามีการตั้งคนในยุคหินใหม่ใช่ไหมจากนั้นเริ่มขยายขึ้นขยายขึ้นในยุคสัมฤทธิ์จึงมีขนาดชุมชนที่ใหญ่ขึ้นนะครับเก่งมากครับคำต่อไปครับ
3: รู้จักใช้ไฟครับ
0: การรู้จักใช้ไฟมนุษย์รู้จักใช้ไฟในยุคไหนครับ
3: สัมฤทธิ์ครับ
0: ใช่ไหมใช่ยุคสัมฤทธิ์ไหมครับการใช้ไฟนะเข้าใจไหมครับเอาหินมากระทบเข้าใจไหมทำให้เกิดไฟหรือเอาไม้มาขัดกันทำให้เกิดไฟคิดว่าอยู่ในยุคไหนให้คิดใหม่การทำอาหารให้สุกคิดว่าอยู่ในยุคไหนครับคุณครูใบให้อยู่ในยุคหิน
3: หินเก่า
0: ถูกต้องนะครับอยู่ในยุคหินเก่าเลยนะครับนักเรียนมนุษย์รู้จักการใช้ไฟตั้งแต่หินเก่าเลยก็คือมีการใช้ไฟในการประกอบอาหารนะครับเพื่อทำให้อาหารสุกนะครับคำต่อไปครับคำว่า
3: อยู่ตามท่านและอยู่ตามถ้ำและเพิงผาครับ
0: อยู่ตามถ้ำและเพิงผานักเรียนคิดว่าอยู่ในยุคไหนครับ
3: หินเก่าครับ
0: ยุคหินเก่าใช่ไหมครับใช่ครับผมเก่งมากก็คือมนุษย์เนี่ยเริ่มอะไรครับอาศัยอยู่ในถ้ำแล้วก็ใช้ชีวิตในถ้ำนะครับตั้งแต่ยุคหินเก่าเลยเก่งมากครับขอบคุณครับต่อไปครับกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3ครับโอเคกลุ่มที่3ได้คำว่าอะไรบ้างครับคำแรกคือ
5: การจักสานค่ะ
0: การจักสานนักเรียนคิดว่าการจักสานอยู่ในยุคไหนครับ
5: หินใหม่ค่ะ
0: ยุคหินใหม่ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับทราบไหมไม่ทราบคนไหนทราบครับว่าทำไมการจักสานถึงอยู่ในยุคหินใหม่มนุษย์รู้จักอะไรครับการนำอะไรมาอะไรนะจักสานกระทอผ้าคนละแบบกันนะนักเรียนจักสานเข้าใจคำว่าจักสานไหมเข้าใจไหมครับการทำเสือก็ได้การทำตะกร้าแบบนั้นอ่ะใช้เส้นเข้าใจไหมครับอยู่ในยุคไหนนะ
5: ยุคหินใหม่ค่ะ
0: จริงๆแล้วการทอผ้าการจักสานเนี่ยจะปรากฏอยู่ในยุคหินใหม่นะครับมนุษย์เริ่มมีความคิดมากขึ้นแล้วก็มีการนำเส้นใยต่างๆนะครับมาจักสานหรือมีการทอต่างๆนะครับเก่งมากครับคำต่อไปครับคำว่าก
5: ลองมโหระทึกค่ะ
0: กลองมโหระทึกคิดว่าอยู่ในยุคไหนครับ
5: ยุคสัมฤทธิ์ค่ะ
0: ใช่ไหมเพื่อนๆกองมโหระทึกอยู่ในยุคสัมฤทธิ์นะครับเก่งมากเนื่องจากกองมโหระทึกเนี่ยเป็นกองที่ทำมาจากสัมฤทธิ์ใช่ไหมครับแล้วก็เราพบในยุคสัมฤทธิ์นั่นเองเขาใช้ทำอะไรครับกองมโหระทึกทราบไหมคิดว่าใช้ทำอะไรครับเอามาเล่นเครื่องดนตรีปกติใช่ไหมครับกองจริงๆแล้วไม่ใช่นะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูมีเฉลยนะกองมโหระทึกเป็นภาพนะครับซึ่งกองมโหระทึกเนี่ยจะเป็นกองที่เอาไว้ใช้พิธีกรรมนักเรียนเป็นพิธีกรรมอย่างเดียวเลยไม่ใช้ไว้ในการตีเล่นนะครับหรือตีเป็นเครื่องดนตรีโอเคไหมครับคำต่อไปครับคำว่าอะไรครับ
5: เครื่องมือเหล็กค่ะ
0: เครื่องมือเหล็กนี่ง่ายเลยครับเครื่องมือเหล็กปรากฏอยู่ในยุคไหนครับ
5: ยุคเหล็กค่ะ
0: ยุคเหล็กใช่ไหมครับเก่งมากครับยุคเหล็กนั่นเองเนื่องจากอะไรมนุษย์รู้จักการใช้อะไรครับ
5: ใช้เหล็กค่ะ
0: การใช้เหล็กมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้นั่นเองเก่งมากครับ คำต่อไปครับคำสุดท้าย

0: คำว่าอะไรครับ
1: ทองแดงผสมดีโบค่ะ
0: คำสำคัญเลยใช่ไหมครับการที่นำทองแดงมาผสมกับแร่ธาตุดีบุกเกิดอะไรครับอยู่ในยุคไหน
1: ยุคสัมฤทธิ์ค่ะ
0: ยุคสัมฤทธิ์ใช่ไหมครับทองแดงบวกดีบุกได้อะไรครับชื่อยุคเลย
1: ได้สัมฤทธ
0: ิ์ได้สัมฤทธิ์นั่นเองแร่ทองแดงกับแร่ดีบุกมาผสมกันนะครับจนเกิดแร่สัมฤทธิ์นะครับเก่งมากครับผมต่อไปครับขอบคุณครับต่อไปกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ครับคำแรกที่นักเรียนได้คือคำว่าอะไรครับ
1: รู้จักการเลี้ยงสัตว์ค่ะ
0: รู้จักการเลี้ยงสัตว์นักเรียนคิดว่ารู้จักการเลี้ยงสัตว์เนี่ยปรากฏอยู่ในยุคไหน
1: หินใหม่ค่ะ
0: ยุคหินใหม่ใช่ไหมใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: นะครับการเพาะปลูกกับการเลี้ยงสัตว์จะมาพร้อมในยุคหินใหม่นั่นเองเก่งมากครับคุณครูขอถามเพิ่มเติมเขาเลี้ยงอะไรครับคิดว่าเลี้ยงอะไรสมัยก่อน
1: เลี้ยงแกะ
0: แกะเลยเหรอ
2: วัว
0: แกะวัวอาจควายได้นะครับต่อไปครับ
1: หาของป่าค่ะ
0: การหาของป่าอยู่ในยุคไหนครับ
1: หินเก่าค่ะ
0: มันเข้าคีย์เวิร์ดคำไหนครับที่คุณครูเคยสอน3-4ตัวยุคหินเก่าเราอะไรสำคัญครับคำสำคัญคืออะไร
1: ไล่ล่าหาเก็บ
0: นั่นเองนะครับนักเรียนก็คือการเก็บของป่าใช่ไหมครับขอบคุณครับของป่ามีอะไรบ้างครับทราบไหมลองคิดดูว่าเราเป็นยุคหินเก่าคนยุคหินเก่าเราจะเก็บอะไรจากป่ามาเราจะเก็บอะไรจากป่าครับ
1: ผลไม้
0: แล้วเวลาเราจะทำกับข้าวล่ะเราใช้อะไรครับให้มันเกิดไฟโอ้เพื่อนๆช่วยรู้จักไหมครับรู้จักไม้ไหมฟืนแล้วก็สามารถเก็บในป่าได้เหมือนกันนะครับคำต่อไปครับคำว่าร
1: วมตัวเป็นกลุ่มสังคมแบบง่ายๆค่ะ
0: รวมตัวเป็นกลุ่มสังคมแบบง่ายๆนะครับก็คือมีการรวมตัวกันแบบง่ายๆไม่เป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับคิดว่าอยู่ในยุคไหนครับ
1: หินใหม
0: ่ยุคหินใหม่ก็ได้นะครับหรือยุคหินกลางก็ได้ผู้คนเนี่ยจะเริ่มออกจากถ้ำใช่ไหมครับแล้วก็มารวมตัวกันเริ่มเป็นครอบครัวหลายๆครอบครัวรวมกันใช่ไหมครับเก่งมากครับคำต่อไปครับ
1: ล่าสัตว์ค่ะ
0: ล่าสัตว์อยู่ในยุคไหนครับ
1: หินใหม่
0: ใช่ไหมล่าสัตว
1: ์หินกลาง
0: ยุคหินเก่านะครับไล่ล่าหาเก็บล่าสัตว์นั่นเองอยู่ในยุคหินเก่าครับเก่งมากครับผมต่อไปครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5คำแรกคือคำว่าอะไรครับ
1: เมืองหรือรัฐรัฐโบราณค่ะ
0: เมืองหรือรัฐโบราณนะครับคิดว่าเมืองหรือรัฐโบราณเนี่ยปรากฏอยู่ในยุคไหน
1: เป็นยุคสัมฤทธิ์แล้วก็เป็นยุคหินใหม่ค่ะ
0: หินใหม่ใช่ไหมเมือง
1: ยุคเหล็กกับสัมฤทธิ์อะค่ะ
0: เมืองคือยุคสัมฤทธิ์ก็ได้หรือยุคเหล็กก็ได้ใช่ไหมครับก็คือเป็นรัฐโบราณนั่นเองนักเรียนเมื่อในยุคหินใหม่เนี่ยชุมชนเริ่มตั้งใช่ไหมครับจากชุมชนหลายชุมชนกลายเป็นอะไรครับเมืองในยุคสัมฤทธิ์นั่นเองแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่แล้วก็อาณาจักรนครรัฐต่างๆใช่ไหมครับเก่งมากต่อไปคำที่สองครับคำว่าอะไรครับ
1: การทอผ้าค่ะ
0: การทอผ้าคุณครูแอบเฉลยไปแล้วอยู่ในยุคไหนครับ
1: หินใหม่แล้วก็สัมฤทธิ์ค่ะ
0: ยุคหินใหม่แล้วก็ยุคสัมฤทธิ์ใช่ไหมครับเริ่มกันที่ยุคหินใหม่นั่นเองมีการทอผ้าแบบยังไม่มีความประณีตมากใช่ไหมครับแล้วพอมายุคสัมฤทธิ์เนี่ยมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับมีการทอผ้าที่มีความประณีตมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปครับคำว่าอะไรครับ
1: การทำเครื่องปั้นดินเผาค่ะ
0: การทำเครื่องปั้นดินเผาครับคิดว่าอยู่ในยุคไหนครับ
1: หินใหม่แล้วก็สัมฤทธิ์ค่ะ
0: ยุคหินใหม่แล้วก็ยุคสัมฤทธิ์นะครับใช่ไหมครับนักเรียน
2: ใช
0: ่การทำเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหม
2: ใช
0: ่ใช่นะครับคล้ายๆกับบ้านเชียงเลยนักเรียนก็คือมีการเริ่มปั้นดินเผาเนี่ยเมื่อยุคหินใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็วิวัฒนาการไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยในยุคสัมฤทธิ์เนี่ยมีการวาดลวดลายนะครับที่บ้านเชียงเลยใช่ไหมครับที่ปัจจุบันที่เราเห็นปรากฏในยุคสัมฤทธิ์นั่นเองเก่งมากครับคำต่อไปครับ
1: การวาดภาพและ เขียนสีค่ะ
0: การวาดภาพเขียนสีการวาดภาพแล้วนะฮะ
1: การเขียนสีค่ะ
0: การวาดภาพเขียนสีบริเวณผนังถ้ำก็ได้ครับนักเรียนคิดว่าการวาดภาพเขียนสีเนี่ยอยู่ในยุคไหนครับ
1: ตั้งแต่ยุคหินกล่าวถึงยุคสำริดหรือเลดเนี่ยค่ะ
0: มีทุกยุคเลยใช่ไหมครับก็คือเริ่มตั้งแต่ยุคหินเก่าเลยเก่งมากครับมนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่ในถ้ำใช่ไหมครับแล้วก็มีการวาดเขียนบริเวณผนังถ้ำนะครับเกี่ยวกับอะไรครับทราบไหม
1: เป็นพิธีกรรม
0: แล
1: ้วก็มีไล่ล่าสัตว์ค่ะ
0: ไล่ล่าเป็นกิจกรรมของมนุษย์ตอนนั้นใช่ไหมครับเก่งมากครับผมทุกคนครับตบมือให้เพื่อนๆแล้วก็ทุกคนหน่อยครับเก่งมากครับขอบคุณครับนักเรียนนี่ก็เป็นกิจกรรมทบทวนบทเรียนนะครับที่เพื่อนๆนะครับช่วยกันวิเคราะห์บัตรคำนะครับเกี่ยวกับยุคก่อนประวัติศาสตร์ทั้งยุคหินแล้วก็ยุคโลหะเลยนะครับนักเรียนพอเข้าใจไหมครับเกี่ยวกับยุคก่อนประวัติศาสตร์เด็กๆเข้าใจไหม
2: เข้าใจ
0: เข้าใจนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะมีใบงานให้นักเรียนได้ทำนะครับซึ่งเป็นใบงานที่4นะครับเป็นใบงานเกี่ยวกับกิจกรรมทบทวนบทเรียนนะครับในหน่วยที่2นั่นเองหน้าที่97ครับโดยนักเรียนเนี่ยจะต้องศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับแล้วก็ทำใบงานที่4นะครับแล้วก็รบกวนคุณครูไปทางนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ชี้แจงคำสั่งครับแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับผมนักเรียนดูลักษณะของใบงานเนี่ยจะเป็นลักษณะกรอบทั้งหมด7กรอบนะครับในการคิดวิเคราะห์ยกตัวอย่างเช่นกรอบเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็ประดิษฐ์ศิลปกรรมนักเรียนคิดว่าต้องตอบอย่างไรครับแนวทางนักเรียนจะต้องตอบว่ายุคหินเนี่ยเครื่องมือเครื่องใช้เป็นอย่างไรแล้วก็ยุคโลหะเครื่องมือเครื่องใช้เป็นอย่างไรยุคหินเครื่องมือเครื่องใช้เป็นอย่างไรครับมีการใช้หินกระเทาะหินขัดต่างๆใช่ไหมครับแล้วยุคโลหะล่ะครับมีการใช้อะไรครับสำริดแล้วก็
2: เหล
0: ็กนั่นเองนักเรียนพอเข้าใจแนวการตอบไหมครับเข้าใจไหม
2: เข้า
0: ใจนะโอเคนักเรียนเริ่มทำได้ครับแล้วก็คำไหนข้อไหนมีปัญหานะครับสามารถถามคุณครูได้เลยเริ่มทำได้ครับ

0: ครับเด็กๆพอทำได้ไหมครับพอทำได้นะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยเป็นแนวทางนะครับว่าทั้ง7กรอบเนี่ยตอบอย่างไรนะครับเรามาดูกันที่กรอบแรกนะครับคุณครูให้มาที่กรอบข้าวปลาอาหารนักเรียนนักเรียนเรามาเรียนรู้ร่วมกันครับว่าคิดว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเขามีการทำกับข้าวหรือมีการหาอาหารอย่างไรบ้างครับใครจะเป็นคนพูดครับคิดว่ายังไงมีการเพาะปลูกในยุคไหนครับหินใหม่ก่อนนั้นล่ะไล
1: ่
0: ล่าหาเก็บในยุคไหนครับ
1: ห
0: ินเก่านั่นเองนักเรียนคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยมีคนมนุษย์เนี่ยเริ่มกินข้าวยังครับ
1: เ
0: ริ่มกินแล้วนะนักเรียนนี่เด็กครับสมัยก่อนเนี่ยยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเราพบหลักฐานนะครับก็คือเมล็ดข้าวนะครับอยู่ในหลุมศพที่โครงกระดูกเลยแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้คนเนี่ยเริ่มกินข้าวกันแล้วนะครับมีการเพาะปลูกในยุคอะไรครับหินใหม่นั่นเองเก่งมากครับแต่ก่อนยุคหินใหม่เนี่ยก็คือยุคหินเก่าใช่ไหมครับยุคหินกลางเนี่ยเรามีการไล่ล่าหาเก็บก็คือมีการเล่ร่อนเก็บของป่าไปเรื่อยๆมีการล่าสัตว์ไปเรื่อยๆนั่นเองต่อไปครับกรอบที่2ครับสำหรับกรอบที่2นะครับก็คือเครื่องมือเครื่องใช้ประดิษฐกรรมนะครับนักเรียนเราจะแบ่งเป็น2ยุคใช่ไหมยุคหินเก่ากับยุคหินใหม่ยุคหินเก่าเราใช้เครื่องมือแบบไหนครับเป็นเครื่องมือหินเลยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นหินกระเทาะสะเก็ดหินหรือหินขัดในยุคหินใหม่นั่นเองเป็นเครื่องมือหินใช่ไหมครับส่วนในยุคโลหะเนี่ยเราเริ่มใช้อะไรครับอะไรทองแดงบวกดีบุกเป็นอะไรครับเราเริ่มใช้สำริดกับเหล็กใช่ไหมครับก็คือเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับสำริดเกี่ยวกับเหล็กนะครับในกรอบนี้ใครตอบถูกบ้างครับมีไหมกรอบเครื่องมือเครื่องใช้ยุคหินเก่าละขอโทษครับยุคหินเนี่ยเราใช้หินใช่ไหมแล้วก็ยุคโลหะเนี่ยเราใช้สำริดกับใช้เหล็กนั่นเองต่อไปครับการเลี้ยงและการล่าสัตว์ครับกรอบที่3นักเรียนเห็นภาพที่คุณครูนำมาไหมครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างมีสัตว์สัตว์อะไรครับคิดว่าคือตัวอะไร
1: ควาย
0: ควายใช่ไหมมองยังไงเป็นควายครับ
1: ม
0: ี
1: ขาม
0: ีหางใช่ไหมครับมีขานั่นเองแล้วเห็นแต่ควายอย่างเดียวไหมครับ
1: ไม่
0: เห็นอะไรอีกไหนคนนี่คนโอเคเห็นอะไรอีกครับนักเรียนเห็นที่มันเป็นอย่างนี้ไหมคิดว่าคืออะไรครับนาข้าวนักเรียนมันคือข้าวนะครับใช่นี่คือภาพก่อนประวัติศาสตร์นะครับที่แสดงให้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามีการทำการเพาะปลูกก็คือนาข้าวมีการเลี้ยงสัตว์ก็คือนำสัตว์นะครับมาทำอะไรอาจจะมาไถนาก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีมนุษย์นั่นเองตามภาพนะครับต่อมานี่อีกภาพหนึ่งที่คุณครูแสดงให้เห็นชัดเลยคือภาพอะไรครับนักเรียนคือภาพอะไรภาพนี้อันที่จริงคือนายพรานกับสุนัขนะครับเห็นไหมภาพนี้เราพบที่ประเทศไทยนะนักเรียนคือนายพรานก็คือออกไปล่าสัตว์ใช่ไหมครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเราเริ่มมีการเลี้ยงสุนัขแล้วเห็นไหมโอเคครับต่อไปกรอบที่4ครับจากเถื่อนถ้ำถึงบ้านเรือนและพาหนะนะครับนักเรียนสมัยก่อนเนี่ยในยุคหินเนี่ยเราอาศัยอยู่ในไหนถ้ำแล้วต่อมายุคหินกลางยุคหินใหม่หินใหม่เราเริ่มทำอะไรครับสร้างบ้านเรือนสร้างชุมชนใช่ไหมครับจากชุมชนในยุคสมฤทธิ์เราเป็นอะไรครับชุมชนหลายชุมชนเริ่มเป็นเมืองจากเมืองหลายๆเมืองเริ่มเป็นอะไรครับอาณาจักรหรือนครรัฐนะครับเก่งมากในยุคอะไรยุคเหล็กนะครับอันนี้คือบ้านเรือนถึงขอโทษนะครับจากเถื่อนถ้ำถึงบ้านเรือนนะครับแล้วนักเรียนคิดว่าพาหนะเนี่ยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นักเรียนคิดว่าคืออะไรครับอะไรนะสัตว์คิดว่าคืออะไรสมัยก่อนควายวัวมีม้าใช่ไหมม้าครับประมาณนี้นักเรียนก็คือเป็นสัตว์ ที่เราใช้ไว้เป็นพาหนะนะครับต่อไปนี่คุณครูนำมาครับคือเครื่องดนตรีที่ไร้เสียงนะครับกรอบที่ห้าที่ไร้เสียงคืออะไรครับกองอะไร
1: กอง
0: มโหระทึกนั่นเองมีเสียงไหมอันที่จริงมีเสียงนักเรียนแต่ไม่ดังมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ทำอะไรครับตีแน่นอนตีเพื่ออะไรตีเพื่อประกอบพิธีกรรมนะครับเราไม่ใช่ตีเพื่อเป็นเครื่องดนตรีนะไม่ใช่เป็นเครื่องดนตรีปกตินะครับเพื่อเป็นการประกอบพิธีกรรมเฉยๆต่อไปครับศิลปะเพื่อชีวิตก่อนประวัติศาสตร์ครับศิลปะเพื่อชีวิตอันนี้คืออะไรครับมนุษย์เนี่ยเริ่มมีการวาดภาพวาดเขียนบนผนังถ้ำมาตั้งแต่ยุคอะไรครับ
1: ย
0: ุคหินเก่าแล้วใช่ไหมครับก็เขาวาดเกี่ยวกับอะไร
1: การ
0: ล่
1: าสัตว
0: ์การล่าสัตว์ก็ได้
1: การด
0: ำ
1: รงชีวิต
0: การดำรงชีวิตของพวกเขาอะไรครับ
1: การ
0: ประกอบพิธีกรรมเก่งมากครับผมต่อมานักเรียนนี่อันนี้ที่ไหนครับที่ไหน
1: บ
0: ้านเชียงใช่ไหมครับมีการทำอะไรครับวาดลวดลายต่างๆที่สวยงามมากเลยใช่ไหมครับที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเชียงนั่นเองนี่ก็ถือว่าเป็น

0: ครับนักเรียนภาพนี้นะครับเป็นเจ้าแม่โคกพนมดีอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับนี่นักเรียนเป็นเจ้าแม่เพราะเป็นศพเพศหญิงนะครับเป็นเจ้าแม่แล้วก็มีความสำคัญอย่างไรนักเรียนทราบไหมทราบไหมครับพูดว่าเป็นเจ้าแม่แสดงว่ามีความสำคัญไหมมีความสำคัญมากนักเรียนความสำคัญของเขาคือเป็นหลุมศพเดียวนะครับที่เราพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นแสนแสนชิ้นเลยเยอะไหมครับเป็นแสนชิ้นเยอะไหมเยอะมากเลยนะครับที่อยู่ในหลุมศพของเขาเราส่วนใหญ่ที่พบก็เป็นพวกโครงกระดูกสัตว์นะครับที่มาร้อยเป็นเครื่องประดับต่างๆยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับที่เป็นเปลือกหอยเอามาร้อยเป็นเครื่องประดับเช่นกันแล้วก็เป็นเครื่องอุทิศนะครับเป็นเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็อยู่ในหลุมศพเขาเช่นกันนะครับนักเรียนรู้จักเครื่องอุทิศไหมเครื่องอุทิศคือเครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับก็ได้หรือเครื่องภาชนะเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยที่คนตายแล้วใช่ไหมครับเราจะเอาทั้งเครื่องประดับหรือเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยไปฝังร่วมกับคนตายเข้าใจไหมครับฝังร่วมกันเลยนอกจากการฝังแล้วนักเรียนอันนี้คืออะไรครับโลงไม้โลงไม้ฝังไหมนักเรียนคิดว่าไม่ฝังนะเข้าใจไหมครับโลงไม้เนี่ยไม่ฝังนะครับจริงๆแล้วอ่ะเราพบโลงไม้บริเวณตะวันตกของประเทศไทยเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีก็พบนะครับยกตัวอย่างที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเราพบโลงไม้ที่บรรจุศพเนี่ยบรรจุกระดูกใช่ไหมครับอยู่ในถ้ำเลยเข้าใจไหมครับไม่มีการฝังดินนะนักเรียนคืออยู่ในถ้ำมีการตั้งไว้เลยแล้วก็บริเวณที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็มีการพบโลงไม้เช่นกันนะครับนี่เป็นลักษณะอย่างนี้เลยเป็นต้นไม้ทั้งต้นแล้วก็มีการขุดเนื้อข้างในออกแล้วก็มีการฝังศพลงไปในเนื้อไม้นั่นเลยในต้นไม้นั่นเลยนะครับเข้าใจไหมครับต่อไปครับนักเรียนตั้งแต่ที่เราเรียนตั้งแต่ต้นคาบเนี่ยคุณครูมีคำถามครับนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดบ้างครับจากการเรียนในวันนี้ครับผมคุณครูขอตัวแทน2คนครับเชิญครับผม
1: ได้สรุปบทเรียนจากยุคหินสมัยก่อนแล้วก็เป็นยุคโลหะวิถีชีวิตของเขาก่อนประวัติศาสตร์ค่ะ
0: โอเคครับก็คือได้สรุปความรู้ทบทวนบทเรียนนะครับยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นยุคหินแล้วก็ยุคโลหะใช่ไหมครับอีกหนึ่งคนใครดีครับอีกหนึ่งคนตอบผิดถูกไม่เป็นไรนักเรียนเดี๋ยวคุณครูช่วยได้ไหมได้ไหมกลุ่มสองลองพูดดูได้ปะกลุ่มหนึ่งได้ไหมครับเราได้เรียนรู้อะไรถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มละหนึ่งคนเลยนะเอาไหมนั้นคุณครูขออีกหนึ่งคนครับจะพูดเสริมเหรออ่าได้ครับ
1: เป็นการประกอบอาชีพในสมัยก่อนก็มีการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์แล้วก็เป็นเครื่องมือสมัยก่อนค่ะ
0: โอเคครับนักเรียนขอบคุณครับไม่เป็นไรครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูสรุปให้ฟังครับตั้งแต่ที่เราเรียนมานะครับก็คือยุคหินแล้วก็ยุคโลหะใช่ไหมครับที่เรียนมาก็เป็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับมีการมองถึงพิธีกรรมวิถีชีวิตประเพณีต่างๆใช่ไหมครับเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับเครื่องมือนักเรียนเครื่องมือของยุคหินคืออะไรครับคืออะไรเครื่องมือของยุคหินทำมาจากอะไรครับ
2: ห
0: ินเครื่องมือจากยุคโลหะทำมาจากอะไรครับโลหะโลหะในที่นี้คืออะไร
2: สำริ
0: ดกับเหล็กนะครับเก่งมากนักเรียนพอเข้าใจเกี่ยวกับยุคหินแล้วก็ยุคโลหะไหมครับพอเข้าใจนะโอเคครับก่อนจะจากกันวันนี้นักเรียนคุณครูมีแบบประเมินตนเองให้นักเรียนได้ทำครับแบบประเมินตนเองหน่วยที่2นะครับหน้าที่98สำหรับนักเรียนต้นทางนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับประเมินตนเองว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนสิ่งที่ตนเองทำได้ดีและภูมิใจคืออะไรครับสิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่ทำไม่ได้เนี่ยคืออะไรแล้วก็สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้น

ในการเรียนหน่วยต่อไปเนี่ยคืออะไรนะครับนักเรียนทุกคนต้องทำนะครับเกี่ยวกับแบบประเมินตนเองแล้วก็ในครั้งถัดไปนะครับนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องของอารยธรรมโบราณยุคแรกนะครับซึ่งในครั้งถัดไปเนี่ยเราจะมาเริ่มต้นหน่วยที่3นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3คืออารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: อย่าคุกคามอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
5: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซกตีโฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้วันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นะครับมาเริ่มต้นกันที่แผนที่อากาศนะครับวันนี้ครับเห็นว่าร่องมรสุมพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยครับและก็บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนครับจะสังเกตว่ามีพายุโซนร้อนอยู่นะครับซึ่งชื่อโนอึนมีทิศการเคลื่อนที่นะครับเข้าสู่ประเทศจีนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ภายในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับทําให้ประเทศไทยมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางบริเวณนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับสําหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้ครับเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางขอบของภาคเหนือตอนบนครับทางภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับในส่วนของคลื่นลมวันนี้ครับเห็นว่าทางทะเลอันดามันตอนบนครับมีคลื่นสูงขึ้นกว่าเมื่อวานครับก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองครับคลื่นจะสูงกว่านี้ได้ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยครับซึ่งจะมีผลกับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่30 กรกฎาคมนี้ครับในช่วงวันที่26

ถึง30กรกฎาคมนี้ครับประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งครับในบางพื้นที่ของภาคตะวันเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนครับซึ่งทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและชายฝั่งภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับเรือเล็กครับโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ขอให้งดออกจากฝั่งไปก่อนครับในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ครับสำหรับพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนนะครับก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนนะครับในช่วงวันพรุ่งนี้หรือวันที่26กรกฎาคมครับโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณประเทศจีนนะครับขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศไว้ก่อนนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับในวันที่26และ27ครับส่วนใหญ่ก็อยู่ตามขอบประเทศไทยแต่ก็จะเน้นนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเป็นหลักนะครับถัดมาในวันที่28และวันที่29กรกฎาคมครับเห็นว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเพิ่มขึ้นในบริเวณด้านภาคตะวันเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะซีกตะวันออกและสำหรับในวันที่30กรกฎาคมนะครับเห็นว่าพื้นที่ฝนตกหนักก็จะขยับเข้ามาสู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยมากขึ้นนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องและเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้ครับภาคเหนือครับยังคงมีฝนฟ้าคะนองกันจะครับ 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดครับ 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคตะวันเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่ครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนบนและทางด้านตะวันออกของภาคครับอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีครับอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดครับอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกตอนบนนะครับอย่างเช่นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตครับอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ครับและจะเกิดฝนตกหนักได้บางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสครับครับในช่วงนี้นะครับก็มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกมานะครับในเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงวันที่26-30กรกฎาคมนี้นะครับขอให้ประชาชนนะครับติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือรับสถานการณ์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับ
2: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เฮ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: บิวตี้ฟูล
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาวโลก

0: ฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
1: ไหนขอดูบ้างสิ
2: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
1: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
2: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
1: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินนะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอจะให้ฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกัน

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: เขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เยอะแล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วน
6: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
7: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
8: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะ

0: ที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามรูปไปก่อนนะพวกเราต้องไป
1: ทำงานก่อนแล้ว
0: ไปไปเร็วค่ะ
2: เจ้าค่ะ
0: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
3: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
4: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
5: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
1: กะลาปะ
3: กะลาปะ
1: กะลาปะ
6: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
7: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
6: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหรอหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
3: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
5: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะอ่ะอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
3: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
7: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
6: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
3: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
6: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
0: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้วต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
6: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
0: เข้ามาเอาสิเจ้าปัน
6: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
7: จะปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
6: ปล่อยค่ะปล่อยค
0: ่
6: ะ
0: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
4: เอ๋
7: แย่แล้วสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
6: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
7: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
7: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
4: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
5: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
6: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
0: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
6: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารส

0: ุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
1: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
0: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
1: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
0: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
1: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
0: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
1: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
0: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
1: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
1: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
0: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่
1: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
0: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
1: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
0: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ดีค่ะพบกับฟลุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

0: ได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชธาตุอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรณูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
1: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Germinate G E R M I N A T E Germinate แปลว่างอกG. Seedling แปลว่าต้นกล้า Pollen P O L L E N Pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
5: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อปฏิภาณบุตรดีหาดหรือเรียกว่าครูคิมก็ได้นะครับ
1: ครูชื่อพรธิดาชัยจันหอมหรือเรียกว่าครูเปรียวก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะครูคิม
0: วันนี้นะครับครูทั้งสองคนก็จะมาแนะนำวิธีการหรือหลักการในการอ่านจับใจความสำคัญแบบง่ายๆให้กับนักเรียนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้ครูทั้งสองคนก็มีนิทานสนุกๆมาให้นักเรียนได้ดูกันนะครับนัก

0: เมื่อตอนที่แล้วท่านพลานบุญกับพวกเราเฝ้ารอเหล่ากินรีจนเกือบถอดใจแต่ในที่สุดพวกนางก็มาที่สระอโนดาตจนได้มาชมกันต่อดีกว่านะจ๊ะเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยสิไปทอดน้อยมามะช่วยพี่ลาบขนปีกกับหางนี่ไปซ่อนก่อนนะ
1: เดี๋ยวได้ทีเลยสั่งเอาสั่งเอาทางน้อยละเซ็งเซ็ง
0: อย่าเพิ่งเซ็งนะ
2: เงียบเลยนะเจ้าปลาทองเดี๋ยวก็ได้หนีไปกันหมดอีกหรอกแล้วเก็บเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วก็รีบมาแอบเราเข้าม
0: าแล้วมาแล้วมาแล้วปีกซ้ายเดินนำหน้าปีกขวากำลังตามมาศูนย์หน้าคอยชู้นะ
2: เราเสร็จเราแม่กินรีน้อยไม่เสียที่ลงมาถึงป่าหิมพานต์จริงๆกินรีกลางวงนั่นแหละคือเป้าหมายของเรา
3: เสียงใครน่ะ
4: เสียง
3: นั่นมนุษย์นี
2: ่ราวนี้ล่ะเสร็จก่อนแน
3: ่ทุกคนระวัง
2: ไม่ต้องหาหรอกยังไงจะก่อนนี้ไม่รอดแน่

0: ลยก็ได้จับพวกเจ้ากลับไปให้หมด
1: พี่ใหญ่ได้สีไปหมู่บ้านเนี่ยมีอาคมโอ้ย
2: คือมโนราพี่ใหญ่อย่าเข้าไปนะพี่คะถ้าทางเราจะสู้กับนายพรานนั้นไม่ได้แน
3: ่น้องว่าเรารีบกลับไปตามเสด็จพ่อเสด็จแม่มาช่วยน้องมโนรากันดีกว่าแต่ว่ารีบไปเถอะเพคะเดี๋ยวจะไม่ทันการ
2: มโนราอดทนเอาไว้นะแล้วพี่จะรีบกลับมาช่วยเจ้าย
0: อมให้เราจับซะดีๆเถอะจะใช้มนต์บทก็แก้มัดบวงนาคบาทนี่ไม่ได้หรอก
3: เจ้าเป็นใครเราไม่เคยมีความแค้นต่อกันทำไมถึงต้องมาจับเราด้วย
0: คือที่จริงเราก็ไม่ได้คิดจะทำร้ายเจ้าหรอกนะแต่เราแค่จะพาเจ้าไปถวายเจ้านายของเราแค่นั้นเองอ่ะ
4: เหินพี่สาวคนสวยนี่ไปเถอะนะขอร้อง
0: พวกเจ้าอย่ามาทำหน้าออดอ้อนได้ไหมยังไงเราก็จะพากินรีไปถวายพระสุทนให้ได้อยู่แล้ว
3: โอ้ยก็ได้ก็ได
5: ้เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนสำหรับนิทานที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ดูในวันนี้สนุกไหมเอ่ยสนุกใช่ไหมครับแต่สนุกอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราจะต้องรู้จักหลักการและวิธีการในการอ่านจับใจความด้วยไหนมีนักเรียนคนใดบอกคุณครูได้ไหมครับว่ามีหลักการหรือวิธีการในการอ่านจับใจความอะไรบ้างเอ่ย
6: มีใครพอจะบอกครูได้บ้างคะว่านักเรียนเนี่ยมีหลักการอะไรที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยจับใจความสำคัญในเรื่องนั้นได้ง่ายขึ้นมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะนักเรียนในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ
5: ถูกต้องแล้วล่ะครับในวันนี้นะครับครูทั้งสองคนก็จะมาแนะนำวิธีการในการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้หลักการ 5W1H นั่นเองครับแต่ก่อนอื่นนักเรียนรู้ไหมครับว่าหลักการ 5W1H มันคืออะไรและประกอบไปด้วยอะไรบ้างครูเปียวรู้ไหมครับ
6: รู้สิคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเรามารู้จักความหมาย

0: ของหลักการ 5W1H กันก่อนเลยค่ะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค 5W1H นะคะคือเทคนิคการวิเคราะห์การอ่านที่มีความนิยมใช้มากที่สุดเพราะเป็นการอ่านและการคิดวิเคราะห์โดยใช้เหตุผลเพื่อหาคำตอบหลังจากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลนำมาเรียงใหม่ให้สั้นได้ใจความทำให้มีการเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ 5W1H คืออะไรเรามาทำความรู้จักกันค่ะเรามาทำความรู้จักกันที่ W ตัวแรกกันค่ะนั่นก็คือคำว่า Who แปลว่าใครเป็นการหาว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นตัวดำเนินเรื่องนั่นเองค่ะต่อมา W ตัวที่2นะคะนักเรียนก็คือคำว่า What แปลว่าอะไรเป็นการตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเองค่ะต่อมา W ตัวที่3นะคะนั่นก็คือคำว่า Where แปลว่าที่ไหนเป็นการหาสถานที่ว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองค่ะ
1: ต่อมานะครับคือตัว W ตัวที่4คือคำว่า when ที่แปลว่าเมื่อไรหรือเมื่อไรนะครับเป็นการหาระยะเวลาว่าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไรนั่นเองครับต่อมาคือ W ตัวที่5นะครับคือคำว่า why ที่แปลว่าทำไมเป็นการหาเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดปัญหานั้นนั่นเองครับตัวสุดท้ายนะครับคือตัว H ที่มาจากคำว่า How แปลว่าอย่างไรนะครับเป็นการหาว่าปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างไรและจะแก้ปัญหาอย่างไรผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรด้วยนะครับ
0: ต่อมานะคะเราจะได้มารู้จักกับหลักการ 5W1H กันค่ะเรามาดูกันที่ข้อแรกเลยค่ะนั่นก็คือคำว่า Who แปลว่าใครในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าใครอยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างใครน่าจะเป็นคนที่ทำให้สถานการณ์นี้เกิดมากที่สุดและสาเหตุที่เกิดขึ้นใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์เรามาดูต่อกันที่ข้อที่2ค่ะนั่นก็คือคำว่า what แปลว่าอะไรในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หลักฐานที่สำคัญที่สุดคืออะไรและสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้คืออะไรนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3นั่นก็คือคำว่า where แปลว่าที่ไหนในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองค่ะและเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดมากที่สุดค่ะ
1: ต่อมาเลยนะครับคือข้อที่4นะครับคือคำว่า when ที่แปลว่าเมื่อไรนะครับเป็นการหาเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์นี้นะครับน่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรเวลาใดบ้างหรือเมื่อไรสถานที่เช่นนี้สถานการณ์อย่างนี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรต่อมาคือข้อ5นะครับคือคำว่า why ที่แปลว่าทำไมเป็นการหาว่าทำไมต้องเป็นคนนี้เป็นเวลานี้เป็นสถานที่นี้ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและทำไมจึงเกิดเรื่องนี้นั่นเองครับสุดท้ายนะครับคือข้อ6ครับคือคำว่า how ที่แปลว่าอย่างไรเป็นการหาว่าผลของสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างไรและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองครับ
0: ต่อมานะคะเรามาลองจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องพระสุทนมโนรากันค่ะเด็กๆคุณครูนะคะจะแจกกระดาษให้นักเรียน1แผ่นค่ะแล้วให้นักเรียนเนี่ยจับกลุ่มกัน 3-5 คนเมื่อนักเรียนอ่านนิทานเรื่องพระสุทนมโนราเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนสรุปเป็นแผนผังโดยใช้หลักการ 5W1H เข้ามาช่วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามนางมโนราเป็นธิดาองค์เล็กของท้าวทุมราชมีพี่สาว6องค์มีหน้าตาคล้ายกันมีปีกมีหางสามารถถอดได้วันหนึ่งนางมโนรากับพี่ทั้ง6ไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตในนครไกรลาศพรานบุญมาเจอ

จึงใช้บ่วงนาคบาทจับนางมโนราไปถวายพระสุทนและได้อภิเษกกับพระสุทนต่อมาปุโรหิตเกิดริษยาเมื่อพระสุทนต้องไปออกรบและคืนหนึ่งท้าวอทิตยวงศ์แห่งเมืองปัญจาลนครทรงฝันร้ายปุโรหิตจึงออกอุบายจับนางมโนราบูชายัญนางจึงทูลขอปีกและหางเมื่อนางมโนราได้ปีกและหางแล้วนางมโนราจึงบินกลับนครไกรลาศพระสุทนกลับมาจากการรบรู้เรื่องจึงออกตามหานางมโนราเมื่อพระสุทนมาถึงสระอโนดาตจึงแอบเอาพระธรรมรงค์ใส่ลงไปในคนโทให้นางมโนราท้าวธุมราชต้องการรู้ว่าพระสุทนรักนางมโนรามากเพียงใดจึงให้พระสุทนบอกว่าใครคือนางมโนราเพราะลูกสาวทั้ง7มีหน้าตาคล้ายคลึงกันหมดพระอินทร์จึงแปลงกายมาเป็นแมลงวันทองจับที่ผมของนางมโนราทำให้ทั้งสองได้อยู่เคียงคู่กันอย่างมีความสุขค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องพระสุทนมโนราทีนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนทำ3นาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะใครทำเสร็จก่อนคุณครูมีรางวัลให้ด้วยนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ครูเปรียวได้ให้นักเรียนทำการสรุปจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องพระสุทนมโนรานักเรียนทำได้ไหมครับมีนักเรียนด้านหลังห้องนะครับบอกว่าหนูยังทำไม่ได้เลยแต่บางคนก็บอกว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่ยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ทำไปพร้อมๆกับครูเลยนะครับส่วนคนไหนที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็สามารถตรวจคำตอบของตนเองไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยครับเราจะมาเริ่มที่ข้อแรกนะครับก็คือใครในข้อนี้นะครับก็คือนางมโนราพระสุทนและก็พรานบุญนั่นเองครับข้อต่อมาคือทำอะไรนางมโนราถูกพรานบุญจับตัวแล้วก็ไปถวายให้กับพระสุทนนั่นเองครับต่อมานะครับคือที่ไหนนะครับนางมโนราไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตนั่นเองครับแล้วก็จึงถูกพรานบุญจับนะครับ
1: แล้วสระอโนดาตเนี่ยมีลักษณะยังไงหรอคะครูคิม
0: สระอโนดาตนะครับมีลักษณะเป็นสระน้ำที่มีความใสแล้วก็เย็นนะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือสามารถเติมเต็มตัวเองนะครับไม่มีวันเหือดแห้งด้วยนะครับข้อต่อมาก็คือเมื่อไรนักเรียนสังเกตไหมครับว่าจากนิทานที่อ่านมาไม่ได้ระบุระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่แน่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราไม่ต้องนำมาเติมก็ได้นะครับข้อต่อมาคือทำไมนะครับทำไมพรานบุญจึงต้องจับตัวนางมโนราไป

0: บางวันนะครับจึงไปจับตัวนางมโนราแล้วไปถวายให้กับพระสุทนนั่นเองครับข้อสุดท้ายคือผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผลของเรื่องก็คือหลังจากที่นางมโนราได้แต่งงานกับพระสุทนแล้วนะครับนางมโนราก็จะถูกจับบูชายัญหลังจากนั้นนางจึงทูลขอปีกและหางแล้วได้บินกลับนครไกรราชนั่นเองครับเมื่อพระสุทนทรงรู้เรื่องนะครับก็ได้ออกตามหานางมโนราและเมื่อพบกันก็ได้อยู่ครองคู่กันอย่างมีความสุขนั่นเองครับ
1: แม้นิทานเรื่องนี้เนี่ยจบแบบสมบูรณ์มากเลยนะคะครูคิม
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่พระเอกและนางเอกได้อยู่ครองรักกันนะครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะนิทานเรื่องพระสุทนมโนราในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รับความรู้เรื่องการอ่านจับใจความโดยใช้หลักการ 5W1H เข้ามาช่วยในวันนี้นะคะคุณครูเองก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนเนี่ยได้ทำเป็นการบ้านด้วยนะคะโดยแบบฝึกหัดเนี่ยจะเป็นการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องสโหน่น้อยเรือนงามเมื่อนักเรียนอ่านนิทานเรื่องสโหน่น้อยเรือนงามเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนนำข้อมูลมาเขียนลงในแผนผังโดยใช้หลักการ 5W1H อย่างถูกต้องนะคะหากนักเรียนทำเสร็จสิ้นแล้วนักเรียนก็สามารถนำส่งกับคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูประจำรายวิชาได้เลยค่ะ
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับแล้วในขณะนี้มีนักเรียนคนใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่ม

0: ารอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหารF E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีค่ะอาจารย์พระจันทร์วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลาเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ

0: ล่นเข้ามาในคลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ๆปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรออ่าตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางหมอจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิต
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
1: ไม่เป็นหินเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทํางานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วแยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอนําขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
1: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปหรอคะเหรอมันจะลอยหัวทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
1: รูออกมันนี่รูพี่มัน
0: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
1: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิ๊กเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
1: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
0: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
1: มันคาว
0: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือกอะ
1: ลองลงไปดูอะ
0: ขออนุญาตนะคะ
1: คนนิ่งบางไหมอ๋อ
0: ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอะไม่ใช่ลื่นแบบเมือกนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุขะ
1: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอะ
0: ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะบางจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บัง
1: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
1: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะพุบลงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแล้วเราก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงๆบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่า
2: จุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: การดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุงออกเห็นไหม
2: ใช่ใช่ใช่โอ้โหเห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนนจะลองเป็นคนวาง
1: ไอ้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช่
2: ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกกันนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
2: ใช่มันลื่นปึ๊ดเลยแต่ว่าหนูกลางมือไม่ออกหนูจะดึงมือออกแล้วนะดึงมือออก
1: ได้
2: โอเคและเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
2: โอเคค่ะ
0: ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีเกาจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันแล้วนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อๆๆออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
1: ้
2: บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเรียกมันหนึ่ง
2: คุณดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
2: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือนี่ค่ะรูดมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช
2: ่แบบนี้คือ
1: เพราะเชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
2: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดนี่3อันแล้วนะคะ
1: ข้างหน้าบ่วง
2: ไม่ติดเลยสักตัวค่ะ
1: ไม่ติด
2: อ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
1: มันหลุด
2: มันเป็นคือมันลงไปก่อน น้ำมันสั่น
1: เพราะไม่โกน
2: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหม
1: ใช
2: ่มาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส
1: รถทัวร์เลย
2: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม

0: ไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากนั้นวันน้ำไปเรื่อย
1: ๆอ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
0: เสียข้างเลย
1: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
0: ไม่มีควันไม่มีควัน
1: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากอู้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
0: นี่บ่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
1: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
2: หมดยัง
1: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดล่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะไม่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
3: แกงขั่ว
1: แกงขั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
3: แกงกะทิอะไรทิ้งกแกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
1: อ๋อผสมกันเครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะนี่บางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อ

0: เนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดิกอะไรเหมือนงูเลยนะบังเนาะ
1: ครับครับ
0: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางเหิงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบังอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
1: แบบใหญ่แบบงั้นเดียว
0: หั่นเล็ก
1: ๆครับ
0: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งหนึ่งของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เนื้อบางเนาะ
1: ครับ
0: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
1: ไม่
0: นิดนึงเนาะ
1: ครับ
0: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
1: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
0: อ๋อตูหน่าจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
1: ใส่หัวกะทิก่อน
0: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: กูเยอะเหมือนกันเนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
1: ้ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: น่ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานอร่อยมาก
0: หวานมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบางต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่ผู้อยู่เราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเนาะ
1: น้
0: ำตาลน้อยหนึ่งนี่เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: นี่เริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่ามแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อเด้งมากอ่ะ

0: อกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางหมีเป็นคนหาเองเนาะมาเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงก้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งเด้งเนาะ
1: เด้งเด้งกรอบ
0: ไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่เหนียวกรอบ
0: ไม่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: เนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมัน อะม
1: ัน
0: เด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนุ่มนุ่ม
0: ค่ะออกนุ่มนุ่มใช่ถึงมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลยกินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบังหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบังจี

0: นะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝ่านะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะ บังหมีตกใจอ่ะ เห็นไหมที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเก็บโครงดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนเลยเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด
2: ้
0: วย
2: นะเอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดเป็นทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วฟังบอกพี่โนไป
3: เดี๋ยวนาย
0: ไปเอามาทำไมคุณสาววิ่งเอามาวิ่งไปบ่วงมาให้แล้วฟังก็เดินกลับไปที่เหลือแล้วให้หนูไปเอาทำไมแต่แรก
3: สักทีลืมสักที
4: อมรินทร์ทีวีพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194

0: รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แสงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีสวัสดีมาขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใต้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็

0: ออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
2: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
0: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
0: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
0: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
2: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
3: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
2: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่เขามาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
2: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
2: เอาจริงๆตามที่พอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
3: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac

0: www.sthหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
1: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
6: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้การรุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โหหลุมใหญ่มากอ่ะโหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลย

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษ

0: ป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าออเช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I F I C A T I O N แปลว่าการจำแนกพืช monocotyledon M O N O C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon D I C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง

รถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสีย

เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซงตีโบโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
5: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
4: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงChlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่

0: ลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X Thai Select ในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทย Select Next Level ในภูมิภาคอเมริกาณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: วันที่22กรกฎาคม2569เวลา 17:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังร้านสูตร LIC ส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยสีเล็กซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยสีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จ Princess Vlog คือรายการในรูปแบบวิดีโอบล็อกนำเสนอพระกรณียกิจพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรส่วนพระองค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเผยแพร่ทางออนไลน์ใน TV No. 1 Channelแต่ละครั้งพาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมีความสนุกสดใสสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้นและครั้งนี้ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็กซ์ Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ทรงเปิดงานไทยซีเล็กซ์เฟสติวัลและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กซ์ตอนที่204กับครัวอลังการร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มใสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ในภารกิจตามหาคำตอบว่าทำไมอาหารไทยถึงครองใจคนอเมริกันจนยอมต่อคิวหลายชั่วโมงพร้อมเปิดเบื้องหลังความสำเร็จของไทยซีเล็กสัญลักษณ์แห่งคุณภาพผลักดันร้านอาหารไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกผ่านการทำอาหาร3เมนูได้แก่ขนมผักกากรองขนมเล็บมือนางและแซงว่าผลไม้กุ้งมีเชฟตุ๊กตาสุภัทราสารสิทธิ์เป็นผู้ช่วยในการทำอาหารด้วยโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเช่นสับปะรดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะม่วงแอปเปิ้ลเขียวและโปรดดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามสร้างความสดชื่นจึงทรงนำมาประยุกต์เข้ากับอาหารแต่ละจานและทรงทำอย่างพิถีพิถันร่วมกับนักแสดงไม้และอาโปรวมถึงเชฟตุ๊กตาเพื่อให้มีสีสันน่ารับประทานรสชาติอร่อยและจัดจานอย่างสวยงามด้วยดอกไม้และแผ่นทองตกแต่งอาหารสำหรับขนมผักกากรองเป็นขนมไทยสมัยใหม่มีการใช้สีผสมอาหารหลากหลายสีสันจับจีบอย่างประณีตเพื่อให้คล้ายดอกผักกากรองส่วนขนมเล็บมือนางหรือขนมด้วงเป็นขนมไทยโบราณมีการใช้สีผสมอาหารและปั้นที่ดูน่ารับประทานรวมทั้งแซงว่าผลไม้กุ้งโดยแซงว่ากุ้งเป็นอาหารไทยโบราณและแซงว่ายังเป็นหนึ่งในอาหารจากกาเพชงเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยปรุงรสแบบน้ำยำมีส่วนผสมของสมุนไพรทรงประยุกต์นำผลไม้ที่โปรดมาทำเป็นแซงว่าผลไม้กุ้งเป็นอาหารทานเล่นเพิ่มความสดชื่นรายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204นี้จะออกอากาศวันที่26สิงหาคม2569เวลา 17:00 นทาง Facebook Fanpage To Be No. 1 Channelสำหรับไทยซีเล็กเป็นราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้แบ่งเป็น4ประเภทตามเกณฑ์รูปแบบของร้านการตกแต่งร้านคุณภาพของอาหารและการบริการได้แก่ร้านแคชชวลซึ่งเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีให้ความรู้สึกเป็นกันเองในการเข้ารับบริการร้านหนึ่งดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการเข้ารับบริการร้านสองดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพเยี่ยมมีบรรยากาศสวยงามน่าประทับใจและร้านสามดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพยอดเยี่ยมมีบรรยากาศพิเศษหรูหราเหนือระดับนอกจากนี้ยังมีไทยซีเล็กผลิตภัณฑ์ซึ่งมอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเป็นสินค้าส่งออกมีคุณภาพมาตรฐานสากลและยังคงอัตลักษณ์ของอาหารไทยทั้งนี้ประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนสหราชอาณาจักรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศแคนาดาโดยสหรัฐอเมริกามีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณ นครนิวยอร์กจำนวน63ร้าน มีร้าน3ดาว1ร้านร้าน2ดาว19ร้านร้าน1ดาว39ร้านและร้านแคชชวล4ร้านเช่นร้านสูตร LIC เป็นร้าน2ดาวเน้นเรื่องบรรยากาศร้านการบริการและรสชาติอาหารไทยและร้านฉลองเป็นร้าน2ดาวที่เน้นคุณภาพของวัตถุดิบและคงอาหารไทยแท้ๆจากภาคใต้แต่ปรับให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคการเสด็จไปทรงบันทึกเทปวิดิทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยสีเล็กครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยสีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หลังจากเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เสด็จไปทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอันจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา 9:10 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐายาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวัตรีราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป อันหนึ่งในเวลา17นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร8รูปและเวลา 11 นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและ

เรื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมผู้แทนพระองค์ไปยังวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อประสงค์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด3เดือนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่25ตุลาคม2569เพื่อทรงสืบสานโบราณประเพณีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงดำรงอยู่สืบไปสำหรับวัดสุทธิวรารามเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าเดิมชื่อวัดแคหรือวัดลาวสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต่อมามีความเสื่อมโทรมจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดสุทธิวรารามและเมื่อวันที่12ตุลาคม2511พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดแห่งนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายพระกฐินหลวงณวัดที่ไม่ใช่พระอารามหลวงปัจจุบันพระราชสุทธิวัชรสุทธีเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุและสามเณรรวม31รูปทั้งนี้ในการทำบุญถวายเทียนพรรษามีอานิสงส์ช่วยให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองและมีปัญญาเฉลียวฉลาดดั่งแสงสว่างองคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นให้แก่ครอบครัวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจำนวน10คนซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อยกย่องแม่ผู้มีความประพฤติดีและอุทิศตนเพื่อครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีทำหน้าที่แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่สนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษาและมีอาชีพสุจริตจากนั้นองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งในปี2569นี้ได้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญครอบคลุมประเทศไทยทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนทั่วประเทศน้อยกว่าปี2568แต่ยังเพียงพอต่อความต้องการน้ำในช่วงหน้าแล้งสำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4,191 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ47ของความจุคือซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยแต่สามารถบริหารจัดการส่งน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองและในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรีด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันกฟผ.สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้เฉลี่ยปีละ777ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กฟผ.ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นระหว่างที่24ถึง25กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด74พรรษาสายแยรักจากแม่สู่ลูกมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้บริหารกฟผ.ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมในพิธี

ภายในงานมีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติการแสดงโดรนแปลอักษรจำนวน200ลำถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนถึงพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานนอกจากนี้มีการแสดงจากศิลปินและการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อาทิข้าวเกรียบทุเรียนลูกชิ้นปั่นสดทองผาภูมิหมูเส้นสมุนไพรอาหารพื้นถิ่นบ้านปรังกาสีกาแฟช้างป่าตะกร้าพลาสติกผ้าทอมือเมืองท่าขนุนและผลไม้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนวัดราชศรัทธาธรรมกรุงเทพมหานครสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาจำกัดบริษัทเชียงใหม่โชคไพศาลขนส่งจำกัดโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครและสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมัชฌิมาวาสวัดศรีนครารามวัดนาหลวงวัดสังฆคณารามจังหวัดอุดรธานีวัดคฤหบดีวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดอมรินทรารามวัดตาวรตัมเมาะวัดป่าห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดนราธิวาสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดเพลงวัดโบสถ์อินทรสารเพศวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่และวัดประทุมคณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินจังหวัดชุมพรศิษย์คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครรุ่นที่1และบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวรวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายธนากรวรวัฒนวรัญกุลและคณะเหมืองหินบริษัทสิงโตเอนจิเนียร์จำกัดสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิด้าคณะนิสิตเก่าภาควิชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่37และบริษัทกรุสยามจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางทั้งนี้บริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาหมุนเวียนไปคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชา
ชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดอาหารกล่องและน้ำดื่มไปแจกจ่ายแก่ประชาชนระหว่างที่25-26กรกฎาคม2569วันละ500กล่องอันเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริศราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครและบริษัทกรุสยามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่26-30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างที่26-30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู
0: ่ขบวนพยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับ
2: ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
3: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะ

0: เป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
1: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
1: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
2: เอ้ย
1: บังชู
3: บังชู
2: beautiful
1: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
2: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
1: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
2: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
2: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
1: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
2: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
1: ไหนขอดูบ้างสิ
2: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
1: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
2: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
1: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเรานายคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจให้ฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดรายการที่จะเป็นพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทุกสัปดาห์ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนชีวิตคู่เขาว่ากันว่าเหมือนกับลิ้นกับฟันนะคะกระทบกันได้ตลอดเวลาเหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะชีวิตคู่ของเขาสะท้อนปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีทะเลาะกันบ่อยขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งนะคะพี่มิกแต่สุดท้ายแล้วก็จากกันไปไหนไม่ได้ค่ะมีแต่พยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ครอบครัวเดินหน้าต่อไปได้
1: และไม่เชื่อเลยนะครับว่าเรื่องราวของครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้สามารถลดการหย่าร้างในสังคมได้อย่างแน่นอนครับเชิญชม BTR เลยครับ
0: พ่อชัยชัยปัญญาและแม่เก๋เบญจมาศนนทมาศสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมามากกว่า20ปีและใช้เวลาหมดไปกับการทะเลาะกันนานถึง13ปีในช่วงการใช้ชีวิตคู่พ่อชัยไม่เคยบอกรักภรรยาขณะที่ภรรยาเองก็สงสัยในความรักที่สามีมีต่อเธอจนวันหนึ่งแม่เก๋ได้ยินคำพูดที่รอคอยมาตลอดสองคำนี้ที่รอคอยมานานจะช่วยสานความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ได้หรือไม่ติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะสวัสดีพ่อชัยและแม่เก๋ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: หมวยเคยเจอทั้งคู่มาเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเราไปทำกิจกรรมบ่มพลังเพื่อพ่อกับรายการครอบครัวเดียวกันเนี่ยแหละค่ะที่จังหวัดสระบุรีแล้วครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสเปิดใจสื่อสารเป็นครั้งแรกที่พ่อชัยได้บอกรักกับแม่เก๋มาเจอกันครั้งนี้ต้องบอกว่าแม่เก๋สดใสมากนะคะไม่เหมือนกับ8ปีที่แล้วเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าความรักที่ทั้งคู่ได้เติมเต็มให้กันและกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ถึงกับเขินเลยทีเดียวไอ้ยิ้มไม่หุบทั้งคู่เลยด้วยแต่ถามหน่อยได้ไหมครับเห็นบอกว่าเป็นคำที่แม่เก๋รอมันแสนนาน13ปีใช่ไหมครับกับคำว่ารักจากพ่อชัย
3: ค่ะ
1: วันที่พ่อพูดว่ารักแม่แม่รู้สึกยังไง
3: ตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยได้ยินจากเขาเลย
1: ครับ
3: เขาไม่เคยบอกเลยตลอดเวลาที่อยู่กับเขาอ่ะเขาไม่เคยบอกว่าเก๋พ่อรักแม่นะอะไรเขาจะไม่เคยพูดเลยเราก็ถามเขาทุกวันพี่ชายรักหนูไหมพี่ชายรักหนูไหมเงี้ยเขาก็จะเงียบแล้วเขาก็นอนหลับไปเลย
1: ถามได้มุมของผู้ชายได้ไหมว่าเพราะอะไรถึงไม่พูดไปว่าก็รักไงเขิน
4: ไม่ใช่เขินครับตอนนั้นนะผมอาจจะเป็นคนที่พูดง่ายๆไม่โรแมนติกเหมือนทั่วๆไปฮะผมพูดพ่อไม่เป็น
1: ครับ
4: ตั้งอยู่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา20กว่าปีเนี่ยพูดบอกว่าพี่รักนะยังไม่ถึงเพราะยังไม่ถึง20ครั้งเลยมั้ง
1: เราเคยท้อมั้ยครับ
3: ไม
4: ่ค่ะก็ไม่ท้อหรอกครับถามทุกวันเลยครับโอ้ไม่ท้อถามทุกวันแต่คำตอบที่ได้ก็ยังเหมือนเด
1: ิมมีความอดทนสูงมาก
0: ค่ะคืออย่างตอนแรกๆเนี่ยแม่เก๋ยังพยายามถามว่าพ่อรักหนูไหมพ่อรักหนูไหมแต่พอหลังๆเนี่ยก็คือไม่ถามเลยแล้วก็เงียบไปเลยไม่คุยกันนานสุดกี่เดือนคะ
3: 3เดือน
0: 3เดือน
4: 3เดือนเลยครับ
1: นี่คือหมายความว่าไม่คุยกันแต่อยู่บ้านเดียวกัน
4: อยู่บ้านเดียวกันทํากิจกรรมร่วมกัน
1: กินข้าวพร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกัน
4: กันเลี้ยงลูกด้วยกันแต่ไม่คุยกันครับคือโกรธกันแล้วก็หายโกรธแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยกัน
1: แล้วไอ้เหตุผลของการที่เราไม่คุยกันเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
4: ก็เราก็พูดถึงทะเลาะกันนี่แหละทะเลาะกันเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะเงียบไปเลยก็จะเงียบแล้วก็ทะเลาะกันพูดไงทะเลาะกันเสร็จแล้วก็เงียบไม่คุยกันเลย
1: ไม่แต่ไอ้ประเด็นของการเริ่มการทะเลาะเนี่ยมันคืออะไรเราไม่กลับบ้านเราไปดื่มเหล้าเรานอกลู่นอกทางไหม
4: ก็ทำหมดครับ
1: อ้าวครบเซตเลยทำอะไรบ้างครับ
4: แต่ผมยังผมชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนถ้าไม่ดื่มกับเพื่อนก็ดื่มคนเดียวอยู่ที่บ้าน

0: ถ้ายืมอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยปัญหามันเกิดทุกครั้งครับเพราะว่าดื่มเหล้าเสร็จแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆตามภาษาผู้ชายนะครับแล้วเขาก็ชอบเขาก็จะโทรตามว่าเออเมื่อไหร่จะกลับเขาก็อีกนิดนึงเงี้ยพอสักประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็โทรไปอีกว่ายังไม่กลับก็บอกเราอีกนิดนึงเดี๋ยวเขาก็เที่ยงคืนเนี่ยโทรมาอีกก็ไม่รับหรือปิดโทรศัพท
1: ์เหตุการณ์เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะจนบรรยากาศเนี่ยคือแม่เก๋เงียบทางพ่อชายก็ไม่คุยเป็นไปแบบนี้นะคะมีการขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งแต่สุดท้ายแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีแล้วทุกครั้งอะค่ะปัญหามันไปจบลงตรงไหนอะคะ
0: ก็ถ้าหลังจากที่ปัญหาเกิดแล้วทะเลาะกันเสร็จไปแล้วนี่นานจะกี่วันไม่รู้อาจจะเป็นเดือนหรือ10กว่าวันเป็นเดือน2เดือนเนี่ยเขาจะเป็นคนเริ่มต้นพูดก่อนเป็นคนแรกผมไม่เคยพูดกับเขาเลยครับเขาก็เลยมองว่าผมไม่ง้อเขาเลยจริงๆผมไม่ใช่ผมไม่ง้อนะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ง้อเพียงแต่ว่าผมไม่พูดพอคำแรกที่เขาเอ่ยมาเขาบอกว่าพี่จะเอายังไงหลังจากไม่ได้คุยกันมาเดือนนึงแล้วพี่จะเอายังไงผมก็ตอบเลยผมไม่บอกว่าพี่ไม่เอายังไงแล้วผมก็จะตอบเงี้ยก็จะอยู่นี่แหละเงี้ย
1: แม่เก๋ล่ะคะอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นมันอึดอัดไหมคะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
2: ก็อึดอัดค่ะอึดอัดที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาแล้วเขาก็ไม่คิดจะปรับปรุงตัวเขาเลยเขาก็เป็นอย่างนี้ตลอดบางทีเรายิ่งไปพูดกับเขาอะเขาหงุดหงิดเขาก็ออกไปอีกแต่ก็ต้องทนไงเพราะว่าอยู่มีลูกแล้วเงี้ยก็ต้องอยู่อ
3: ๋อคือแสดงว่าทั้งคู่ที่ทำทั้งหมดนี่คือเพื่อลูก
0: เพื่อลูกแหละ
3: อ๋อพี่ก็ทุกวันเพื่อลูก
0: เพื่อตัวเอง
3: อ๋อครับผมส่วนนี่ก็ทนทุกอย่างเพื่อให้ลูกเพื่อให้มีพ่อกลับมาบ้านอย่างน้อยก็กลับมาบ้านทุกวัน
0: ครับ
1: ได้ฟังเรื่องราวของพ่อชัยและแม่เก๋แล้วต้องถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะท่านแรกค่ะทูนาอังคณามาศดังสรรค่ะเป็นตระบวนกรด้านความสัมพันธ์ในองค์กรและในครอบครัวเป็นผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธิพื้นที่ปันรัตและก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะที่ทำให้พ่อชัยยอมบอกรักแม่เก๋ค่ะและท่านที่2นะคะโค้ชจิ๊บค่ะพี่จิ๊บอติการหนุนพักดีนะคะโค้ชสร้างแรงบันดาลใจต้องการจะค้นหาความสุขค้นหาตัวเองพี่จิ๊บช่วยได้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ดูนาคะในฐานะภรรยาค่ะที่บ้านเคยเกิดปัญหาแบบนี้ไหมคะที่ไม่มีการสื่อสารกับสามีการสื่อสารเป็นศูนย
4: ์เมื่อก่อนนะเป็นค่ะก่อนที่จะมาทำกระบวนการให้กับพ่อชายแม่เก๋เนี่ยแหละค่ะเป็นค่ะแล้วมาเห็นวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจนะคะก็นึกถึงชีวิตของตัวเองเหมือนกันว่าพอเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนนี้ชีวิตครอบครัวก็ดีมากลูกๆก็ดีมากก็พอมาเห็นพ่อชายแม่เก๋ก็รู้สึกว่าเออดีนะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยดูมีความสุขมากๆค่ะใบหน้าอิ่มเอิบน้ำโอจำได้ตอนนั้นดูเครียดมากเลยค่ะดูเศร้าๆด้วยนะคะวันนี้สองท่านนี้ดูสดชื่นดีใจค่ะ
0: ขออนุญาตถ้าไม่มีครูนาอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ครับ
4: อ๋อขอบคุณค่ะ
0: ต้องขอขอบคุณครูนาเลยคร
3: ับและพี่จิ๊บล่ะครับถ้าเกิดเป็นพี่จิ๊บ
5: คำถามคืออะไรครับ
3: อยากจะถามว่าเวลาพี่มีปัญหากับแฟน
5: ผมหรือว่าทั่วไปหรือว่า
3: เอาพี่เอาเพลย์อดีตเพลย์บอยอย่างพี่ในถ้าเกิดพี่มีปัญหากับแฟนพี่เลือกที่จะนิ่งสยบทุกอย่างหรือพุ่งชนแก้ปัญหาครับ
5: คือโอเคในอดีตนะฮะที่ตอนที่จิ๊บมีความสัมพันธ์แล้วกันตอนนี้ไม่มีที่ผ่านมาแล้วกันจิ๊บมีความสัมพันธ์เป็นระยะเวลานานมาก10กว่าปีในเวลาที่มีปัญหากับแฟนใช้ทุกวิธีแล้วครับทั้งเงียบทั้งทะเลาะทั้งเย็นชาทั้งทุกวิธีเพื่อจะแก้ปัญหาในแต่ละอย่างเวลาที่มันมีปัญหาซึ่งเราก็จะดูว่าวิธีไหนใช้ได้แล้ววิธีไหนใช้ไม่ได้แล้วในเวลาที่เราใช้วิธีนั้นมันก็มาจากตัวเราด้วยฮะยกตัวอย่างบางทีที่แบบหลายเคสที่บอกผู้ชายไม่พูดมันก็อาจจะเกิดจากการที่พูดแล้วแล้วก็ทะเลาะกันสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือบางทีผู้ชายไม่บอกรักมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกที่ผู้ชายก็รู้สึกผิดกับตัวเองที่ทำไม่ดีกับภรรยาแต่ภรรยายังต้องการจะคอนเฟิร์มว่ารักหรือเปล่าแล้วถ้าเราบอกรัก

0: เราก็บอกเรารักนะแต่ทำไมเรายังทำไม่ดีอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแย่กับตัวเองหรือบางทีก็สามารถเกิดจากการน้อยใจที่ถามทำไมทำขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอวะ
1: แป๊บนึงฮะแป๊บนึงฮะหัวเราะดังไปนะพี่

0: ลาะ
1: ใช่เพราะถ้าเกิดยูไม่ทะเลาะด้วยแปลว่ายูไม่เห็นผมสำคัญ
0: โอ้
1: ใช่ไหมครูครูได้ครูโง่ครูโง
0: ่นี่หันมาสองคำแล้วแบบว่าเออคุณคิดคุณคิดกันหนึ่งแต่ว่า
1: ครับ
0: เออจริงๆนะเอาจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยการที่เรายังทะเลาะกับใครอยู่เนี่ยหมายความว่าเราอยากเข้าใจเขาหรืออยากให้เขาเข้าใจเรา
2: อ่าม
0: ันเป็นงานวิจัยที่บอกว่าการทะเลาะเนี่ยมันเป็นเพราะเราอยากเข้าใจในกันและกันเพียงแต่เราไม่มีการทะเลาะที่ถูกต้องไม่มีวิธีการทะเลาะที่ถูกต้องที่ทำให้เข้าใจงั้นถ้าเกิดเราเข้าใจการทะเลาะเราก็จะ deep listening หรือฟังอย่างลึกซึ้งเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเราทั้งคู่จริงๆทะเลาะกันเพราะอยากเข้าใจกัน
2: ขอบคุณทูนาและพี่ทิพย์ค่ะเมื่อชีวิตครอบครัวของพ่อชัยและแม่เก๋มีปัญหานะคะฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเข้าหาตลอดชวนคุยตลอดแต่อีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเงียบแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้บรรยากาศในครอบครัวยิ่งแย่ลงไปอีกทั้งคู่จะฝ่าฟันปัญหานี้ได้อย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
3: กี่สมัยผ่านไปสิ่งหนึ่งที่ไม่มีทางเปลี่ยนไปเลยก็คือการที่ผู้หญิงผู้เป็นนางแม่และเมียต้องรอคอยผู้ชายผู้เป็นผัวและพ่อ

0: จะเป็นวันที่เท่าไหร่ฉันนับจำนวนไม่ได้แล้วอะแล้วก็คงจะไม่ใช่วันสุดท้ายที่ฉันต้องเฝ้ารอคอยจริงๆแล้วการรอคอยมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะถ้าสิ่งที่รอมันทำให้มีความสุขแต่สิ่งที่ฉันต้องเจออยู่ทุกวันมันคือ
1: เฮ้ยใครเอาใครเอาประตูไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไอ้ใครเอาอะไรมาเกะกะแถวนี้วะ
0: พี่ชัยกลับมาแล้วเหรอ
1: ถ้ารู้นะเว้ยจะเตะสลบเลย
0: กลับมาแล้วเหรอในข้าวเย็นหมดแล้วเนี่ย
1: ใครมาบ่นอะไรงงๆแถวนี้วะรำคาญ
0: นี่เลิกงานตั้งแต่เย็นแล้วแทนที่จะกลับบ้านพี่หายไปไหนมาเนี่ยจะไม่ให้จืดได้ยังไงอ่ะฉันทำเสร็จตั้งแต่เย็นแล้วรอพี่กลับมากินด้วยกันอ่ะแล้วพี่หายไปไหนอ่ะฉันโทรไปก็ไม่รับอ่ะทำไมถึงไม่รับสายพี่ชายพี่ทำอะไรอยู
1: ่อยากรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงไม่ตอบจะกี่ยุคกี่สมัยผู้ชายก็ต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ทำงานเหนื่อยแล้วก็อยากพักผ่อนและวิธีการพักผ่อนที่ดีที่สุดของคนจนๆแบบผมเนี่ยก็อย่างที่เห็นก็แอบไปวันๆแล้วให้ผมมานั่งตอบคำถามที่ว่า
0: ทำไมไม่รับสายพี่ทำไมพี่ไม่ตอบ
1: แล้วแต่ผมตอบไปก็ต้องทะเลาะกันแล้วเวลาพักผ่อนมันจะเหลือเหรอแล้วถ้ายิ่งทะเลาะกันบ่อยๆความรักมันก็ไม่เหลือผมก็เลยเลือกที่จะ
0: พี่จะยิ้มอะไรอะพี่จะเถียงจะด่าอะไรพี่ก็พูดออกมาดิไม่ใช่มายิ้มมาเงียบอยู่อย่างเงี้ยเป็นบ้าเหรอ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยนี่พอได้แล้ว

เธออยากจะทำอะไรผมก็ปล่อยให้เธอทำก็ผมเลือกทางนี้แล้วนี่ไม่เคยพูดมาตลอดแล้วอยู่ๆจะมาอธิบายมันก็คงจะดูแปลกนะมันก็ต้องทนไปแบบนี้แหละแต่บางทีด้วยฤทธิ์เล่าแล้วก็โดนลบเล้ามันก็เลยทำให้เฮ้ยเฮ้ยชืดหมดแล้วเย็นรู้จะเย็นยังไงเลย

0: 喊喂。
1: 皮海，我不能不管了。皮海在哪帮人管呢？我连路都管不了，我没个没老了。那皮海他们来偷本命，偷根本。哦，那你可没ใช่ครั้งสุดท้ายที่ฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่เสมอฉันเจอแบบนี้อยู่ทุกวันแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆฉันไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงจบลงที่ไหนเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็คือโอ้โหลูกจ๋าไม่ร้องนะพ่อเขาไม่รักเราไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเราไปนอนบ้านยายกันดีกว่านอนลูกปะ
2: เบลมาน้ำหน่อยมาน้ำกินหน่อยไปไหนเนี่ยอยู่ไหน

แล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เธอทำแบบนี้เวลาที่เราทะเลาะกันผมตามจนหลังๆก็ไม่ตามแล้วเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องกลับมาแต่ที่ไม่รู้ก็คือผมควรจะดีใจหรือว่าเสียใจดีที่เป็นแบบนี้แบบที่เราสองคนต่างคนต่างปล่อยให้ความไม่เข้าใจดำเนินต่อไปโดยที่ไม่แก้ไขอะไรเลยแล้วชีวิตคู่ของเราจะเป็นยังไงต่อไป

0: จากละครเวทีนี่ไม่รับโทรศัพท์เลยเหรอครับ
1: ตอนแรกก็รับอยู่ครับพอรับเสร็จเราก็บอกแป๊บนึงเนี่ยหนักๆเข้าเขาโทรมาถี่เขาเราไม่รับเราปิดเครื่องเลยครับจะได้ไม่ได้ยินเสียงก็เคยมีเที่ยวหนึ่งเก็บเสื้อผ้าผมใส่กระเป๋าแล้วก็บอกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเข้าบ้านโยนกระเป๋าผมออกไปหน้าบ้านเนี่ย
0: แต่เมื่อกี้พี่เก๋เห็นในละครเวทีนี่คือเริ่มมาได้แป๊บเดียวก็เริ่มน้ำตามาแล้ว คือชีวิตจริงของเรามันเป็นแบบนี้เลยไหมครับ
2: เป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากบ่อยจนแบบนานๆเข้าเราก็เลยเริ่มเบื่อเบื่อที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นบ่อยบางทีถึงกระทั่งแบบโมโหเขาอ่ะเขาไม่กลับบ้านอุ้มลูกออกจากบ้านไปอ่ะคิดว่าจะไปโดดแม่น้ำเจ้าพระยาคือจะเอาลูกโดดลงไปด้วยแต่ก็เราก็มีแม่มีน้องมียายที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือเราต้องดูแลหลายคนไงถ้าเราไม่อยู่สักคนหนึ่งแล้วพวกเขาจะอยู่กันยังไงก็เลยไม่ทำ
0: แล้วเคยได้เล่าเรื่องนี้ให้พี่ชัยเขาฟังไหมฮะ
2: ไม่เคย
0: เพิ่งรู้วันนี้หรือ
2: ก็ไม่เคยบอกเขาเลยนะ
0: ผมเพิ่งรู้ว่าพี่ไม่เคยรู้ว่าเขาเคยคิดแม้กระทั่งว่าจะเอาลูกไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ไม่เคยรู้ผมแค่ว่าเขา
0: แล้วพอรู้แล้วรู้สึกยังไงฮะ
1: ผมก็ถ้าตอนนั้นนะถ้าพูดตอนนั้นนะผมก็เฉยๆครับถ้าผมฟังแล้วผมจะเฉย
0: ๆถ้าตอนนู้น
1: ครับ
0: แต่ณวันนี้ที่เพิ่งรู
1: ้ในตอนนี้ผมก็เขาคงความรู้สึกเขาคงแย่มากที่เขามีความรู้สึกแบบนั้นกับเราครับแสดงว่าเราปฏิบัติตัวเขาที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาหรือที่เขาได้รับผลกระทบจากการกระทำของเราเนี่ยในสิ่งที่ไม่ดีที่เราทำกับเขาเนี่ยมีบ่อยนะที่ผมนอนอยู่ตื่นเช้าปรากฏว่าลูกกับเมียหายไปไม่รู้หายไปตอนไหนเขาหายไปแล้วก็อุ้มลูกยังเล็กๆอยู่ประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยครับไปนอนที่บ้านแม่อย่างเงี้ยอุ้มหายไปเช้ามาผมก็รู้ว่าเขาไปที่นั่นแหละผมก็ไม่ไปตามผมก็ไปทำงานเลยอย่างเงี้ยครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพอกลับมาบ้านปุ๊บเขาก็ถามว่าพี่เจ้ายังไงอย่างเงี้ยมันไปคิดยังไงกับหนูอย่างเงี้ยบอกมาอย่างเงี้ยฮะให้เราก็ตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังติดเพื่อนอยู่อย่างเงี้ยครับชอบดื่มชอบเล่นชอบเที่ยวอย่างเงี้ยพอมีเพื่อนมาชวนเนี่ยเราก็จะเตรียมครอบครัวเราไปอะไรเงี้ยไปกับเพื่อนดีกว่าสนุกกว่าทั้งที่เรารู้นะว่าผลลัพธ์หลังจากที่เรากลับมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่เราก็ไป
3: จริงๆแล้วตอนที่แต่งงานตอนที่คลอดน้องใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับความสัมพันธ์ของจะยังดีแต่ว่ามันมีจุดบางอย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นของความร้าวฉานภายในครอบครัวเล่าให้เราฟังได้ไหมคะ
2: ก็คือตอนนั้นเป็นวันเกิดของเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยแบบขอมากินเหล้าขอมาจัดวันเกิดที่บ้านเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดึกๆเข้าเพื่อนก็ทยอยกลับบ้านไปทีละคนเหลือเพื่อนอยู่2คนที่เขายังไม่กลับแล้วทีนี้เขาเมามากไงเราก็เลยให้พี่ชัยอ่ะไปส่งแต่พี่ชัยอ่ะไปส่งเขาแล้วอ่ะกลับมาเช้าเลยไม่บอกเราสักคำเลยว่าไปทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามเขาจนเขาต้องยอมเล่าให้ฟังว่าเขาไปทำอะไรมาพอเขาเล่าให้เราฟังเราก็รับไม่ได้หรอกเราก็เลยแบบมันผู้หญิงนะเนาะถ้าเจอเรื่องพวกนี้ไม่มีใครรับได้ไงก็บอกเพื่อนว่ายกให้เขาก็โกรธเพราะว่าเราพูดไม่ดีเราบอกว่าอยากได้ก็เอาไปเลยผู้ชายคนนี้ยกให้ดีๆอย่างฉันนะหาได้ดีกว่านี้อีกเอาไปเลยเอามันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาอย่างเงี้ย
3: แต่ว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคำพูดที่แม่เก๋พูดกับเพื่อนที่บอกว่าถ้าอยากได้ก็เอาผู้ชายคนนี้ไปเลยเป็นคำพูดที่ทำให้พ่อชัยร้องไห้เป็นครั้งแรก
1: ก็จริงๆอ่ะเรารักเขาอยู่เรารักเขาได้ถ้าเราเลิกกันเนี่ยเราก็รู้สึกแย่ครับเราก็รักเขาแต่เพียงแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับที่เขาต้องการเรามันผิดพลาดไปตอนนั้นก็ยอมรับว่าผิดพลาดไปเพราะว่าเราดื่มเหล้าครับ
3: เหตุการณ์วันนั้นมันจบลงยังไงอะคะเคลียร์กันยังไง
1: ส่วนตัวเขาเนี่ยฝ่ายเขาคือต้องเลิกสถานเดียวไม่มีเงื่อนไขอื่นครับคือต้องเลิกเพราะว่าเขามองว่าความผิดของเขาที่ผมกระทำเขามันร้ายแรงเหมือนไปเหยียบย่ำ จิตใจเขาเนี่ยเขาให้ไม่สามารถที่จะให้ไปผมได้เงี้ยคือต้องเลิกสถานเดียวต้องเลิกกันทีนี้ผมก็รักเขาแล้วก็รักลูกเพราะลูกยังเล็กอยู่ก็ห่วงลูกด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็รักเขาเราก็ไม่ยอมไปเรายอมทนให้เขาด่าครับยอมทนให้เขาตีเราเกือบทุกวันครับไม่ได้นอนง่ายๆครับดีผมทนตีแต่สองทุ่มยันสี่ห้าทุ่มเขายังไม่เลิกตีผมเลย
0: ผมย้อนกลับไปได้ไหมว่าคืนนั้นไอเหตุการณ์ที่มันแสดงว่าวันนั้นที่ไปส่งเพื่อนพี่นั่นคือจุดแตกหักที่บอกว่าจะขอเลิกได้ทุกวันพร้อมเลย
2: ใช่กลับมาก็คือเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโยนออกไปหน้าบ้านรูปแต่งงานฉีกทิ้งหมดเลย
0: ครับ
2: มันเหลืออยู่ใบนึงที่มันอัดกรอบวิดไว้จะเผาไฟมันก็ไม่ใช่ไงมันโมโหมันจุดไฟไม่ทันก็โยนทิ้งไปเฉยๆกันนะ
1: เขาโยนทิ้งลงในถังขยะ
2: น
1: ี่
2: ก็ไปเก็บมา
1: ไม่เหลืออยู่สองลูกครับ
3: ความเจ้าเสน่ห์ของพี่ชัยในระหว่างนั้นยังมีอีกไหมคะ
1: ก็ตอนหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็เงียบเงียบไปครับก็ไม่มีแต่ว่าคือไม่ได้ทำอะไรที่มันที่จะให้เขาสงสัยเราได้ว่าเราก็ไปเป็น
0: ชอบคำพูดเขาไม่ได้ทำอะไรให้เขาสงสัยเราได
3: ้แต่บางทีหมวยแอบทราบมาว่าก็มีคนมาบอกแม่เก๋โดยบังเอิญก็มี
1: มีครับก็คือหลายปีอยู่ครับมันก็เกิดเหตุก็คือสาเหตุก็เกิดมาจากการดื่มเหล้าเนี่ยนะครับเวลาผมกินเหล้าเนี่ยผมชอบคิดเรื่องอะไรพวกนี้ปรุงแต่งอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วผมมักทำการสำเร็จทุกครั้งเลยครับแต่ว่าเวลาเมาเหล้าเนี่ย
2: นอกใจเมียสำเร็จทุกครั้งเวลากินเหล้า
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่
1: ครับ
0: กินเหล้าปุ๊บ
2: เขาไปอย่างนั้นเลย
1: แต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไงมันก็เลยเป็นเรื่อง
2: บังเอิญ
1: ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นเป็นใครแล้วทุกวัน
0: คือเราได้จะไม่ไปตั้งแต่แรกเนา
3: ะ
0: ไม่ใช่ว่าไปแต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไม่ใช่
3: เราต้องจัดการตั้งแต่ต้นเหตุนะคะ
1: ตอนเคสแรกที่ไปส่งเพื่อนอ่ะอันนั้นก็คือเขารู้เขาเค้นเราไม่สำเร็จแต่เค้นนี่เขาเค้นเราจนได้ครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนเที่ยงคืน
3: สอบเข้มยิ่งกว่าตำรวจอีก
1: มันก็เป็นธรรมชาติของเราเนาะเราทำผิดเราไม่ยอมรับง่ายๆอยู่แล้วครับ
0: มาหาพวกอีกแล้วอ่ะครับแล้วเราได้ปรึกษาเพื่อนๆบ้างไหม
2: ก็มีเคยไปคุยกับเพื่อนที่ทำงานเล่าประมาณนี้แหละเล่าถึงตัวเรานี่แหละเพื่อนก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นฉันเลิกไปตั้งแต่รอบแรกแล้วฉันไม่ทนหรอกอะไรอย่างเงี้ย
3: มันมีเหตุผลหรือว่ามันมีข้อดีอื่นๆในตัวพ่อชัยที่ทำให้แม่เก๋ยังพอมีความหวังอยู่คะ
2: ก็ตั้งแต่แต่งงานกับเขามา
3: ค่ะ
2: เขาก็ดูแลครอบครัวเราดีดูแลแม่ดูแลน้องดูแลยายเมื่อก่อนยายยังไม่เสียก็คือทุกๆเดือนก็ให้ตังค์แม่ให้ตังค์ยายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลน้องเงินเดือนเขาออกมาเขาก็จะให้หมดตอนนี้ก็จะต้องจ่ายเขาไปทำงานวันละร้อยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด
3: ค่ะมีความดีอื่นๆอีกไหมคะที่ทำให้แม่เก๋ยิ่งเห็นใจแล้วก็อยู่กับผู้ชายคนนี
2: ้ก็มีอยู่ช่วงนึงที่ป่วยพอดีไปทำงานไงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแล้วพากันล้มแล้วก็ข้อเท้าหัก
3: ค่ะ
2: ได้ผ่าตัดตอนออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆคือมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเวลาไปอาบน้ำแกก็จะอุ้มลงไปอาบน้ำในห้องน้ำอาบเสร็จแล้วแกก็อุ้มกลับมาอะไรเงี้ยก็จะอยู่สักระยะหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเขาก็ดูแล
3: อย่างที่เราได้ฟังมาแล้วก็ที่เพื่อนแม่เก๋แนะนำว่าให้เลิกหรือว่าถ้าเป็นคู่อื่นก็อาจจะไม่ทนแล้วอะไรคือเหตุผลลึกๆที่นอกเหนือจากความดีของพ่อชัยที่มีกับครอบครัวของเราที่ทำให้แม่เก๋ยังทนอยู่กับผู้ชายคนนี้คะ
2: ก็สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากมีครอบครัวที่แตกแยกกันเพราะว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเนาะพ่อกับแม่เขาก็เลิกกันเพราะว่าเรื่องผู้หญิงเหมือนกันพ่อเขาก็ไปมีครอบครัวใหม
3: ่
2: แม่เขาก็ตามพ่อเนาะตอนที่แบบพ่อเขาแยกไปใหม่ๆแม่ตามพ่อมากเลยตามจนแบบเรามองดูแล้วเรารู้สึกถ้าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นอะถ้าเรามีครอบครัวบ้างอะ เราจะไม่ทำเหมือนที่แม่ทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มากเลยการที่ต้องออกไปตามสามีเคยพูดกับแม่อยู่นะตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนที่แม่เลิกกับพ่อบอกแม่ว่าถ้าแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาอะไรเงี้ยก็บอกไม่อยากให้แม่ไปไงแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาแม่เขาก็บอกว่าอ้าวตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนแม่ตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงมันทุกข์ยังไงก็เลยบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวแม่คอยดูหนูนะถ้าหนูมีครอบครัวถ้าแฟนหนูเป็นอย่างพ่อหนูก็จะไม่ไปตาม
3: ก็คือเหมือนพี่เก๋มีปมในใจไม่อยากให้ต้องมีการเลิกกันในครอบครัวก็เลยพยายามที่จะประคอง
2: ใช่
3: ประคับประคองทุกอย่างยอมทนทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกได้มีพ่อกลับมาที่บ้าน
2: ใช่ค่ะ
3: มีสักครั้งไหมคะที่ถอดใจไม่ไหวรับไปดีกว่า
2: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลย
3: มีความหวังเสมอ
2: ค่ะ
1: ผมก็เลยมองว่าเขารักเราจริงนะขนาดนี้แต่เราก็ไม่เคยบอกว่ารักเขาหรือไม่เคยแสดงความรักหรือความจริงใจต่อเขาเลยเวลาที่10กว่าปีที่เราทะเลาะกันนะผมไม่เคยแสดงความนุ่มนวลหรือแสดงความรักต่อเขาเลยสักนิดเดียวเลยคือกลับมาบ้านเนี้ยพี่รักหน้าเนี้ยผมไม่เคยพูดเลยครับคือถ้าเขาไม่ถามก็ปกติเราก็ต่อให้เวลาที่เราไม่มีอะไรกันไม่ได้รอดกันเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับก็คือเงียบ
3: ๆบรรยากาศในครอบครัวเป็นแบบนี้นะคะแต่ความอดทนของแม่เก๋ความหวังที่ว่าวันนึงครอบครัวอาจจะกลับมาอบอุ่นมีความสุขได้จะเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่เราอยู่ด้วยกันในสภาวะอึมครึมแบบนั้นจากที่คอยถามคอยด่าพัฒนาสู่ความเคยชินจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้านายของฉันเขาทนเห็นพวกเราในสภาพแบบนั้นไม่ได้ก็เลยได้แนะนำโครงการหนึ่งให้พวกเราไปเข้าอบรมเพื่อหาทางออกของปัญหาจริงไหมคะคุณมิก คุณมิกก็เคยไปกับคุณภรรยามาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับช่วงแรกโดนข่มเหงหนักเลยตอนนี้ดีขึ้นเยอะ
0: พอเจ้านายหนูแนะนำมาเขาก็บอกว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยไม่น่าล่ะคุณวิกถึงได้ลูก3เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเก๋จะลองดูนะคะ
1: ทีเลยครับหลังจากน
0: ั้นโอเคค่ะพี่ชัยนี่วันนี้เจ้านายของเราอ่ะเขามีโครงการดีๆมาแนะนำด้วยหนูก็เลยอยากให้พี่ชัยไปกับหนูอ่ะพี่ชัยสนใจไหม
2: มันเป็นยังไง
0: ก็โครงการนี้มันเกี่ยวกับครอบครัวทำให้ครอบครัวของเราดีขึ้นซึ่งมันก็จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวเราด้วย
2: เก๋เล่าถึงสิ่งที่เธอได้รับคำแนะนำมา
0: พี่ชัยก็น่าจะลอง
2: ผมจึงได้รู้ว่าเธอยังมีความหวังดีให้ผมและยังมีประกายแห่งความเชื่อเหลืออยู่ผมจึงตอบตกลงไปร่วมโครงการในที่สุดลองดูแล้วกันนะ
0: โอเคค่ะ

0: สิ่งหนึ่งของกิจกรรมที่เราไปร่วมในวันนั้นก็คือเขาให้เราเขียนข้อดีของแต่ละคนและอ่านให้กันฟังผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเก๋ภาคภูมิใจในตัวผมมากชื่นชมที่ผมตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของเธอด้วยทำไมผมไม่เคยรู้ความรู้สึกนี้จากเก๋มาก่อนเลย
1: ทำไมฉันถึงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่ชัยเขารู้สึกดีมากๆที่ฉันคอยห่วงคอยดูแลคอยถามแล้วก็คอยบอกรักพี่ชัยอยู่ทุกวันถึงแม้ว่าพี่ชัยจะไม่เคยบอกกลับเลยก็ตามมันต้อง
0: มีอะไรผิดพลาดไปสักอย่างแน
1: ่พี่ชัยทำไมหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่รู้สึกแบบนั้นน่ะ
0: เราอยู่ด้วยกันตลอดพี่รักลูกยังไงก็รักเมียแบบนั้นพี่ก็ไม่มีอะไรจะบอกพี่อยากจะบอกเก๋ว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี

0: ็นครั้งแรกเลยนะที่พี่พูดคำนี
1: ้ทำไมนะทำไมพี่ไม่เคยบอกรักเก๋มาก่อนเลยทำไม

0: กสั้นๆนั้นมันทำให้ชีวิตรักของเรากลับมามีความสุขเหมือนตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆอีกครั้งหนึ่ง
1: ผมหาแรงบันดาลใจที่จะทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็เลิกเล่าได้ในที่สุดแล้วผมสัญญาว่าผมจะเป็นสามีที่ดีของเก
0: ๋พี่ชาย
1: หืม
0: พี่รักหนูไหมอ่ะ
1: ฮะไม่รัก
0: พี่ชายรักเขาไหม
1: ไม่รักไม่รักแล้วจะอยู่ด้วยกันแบบนี้เหรอ

0: ังจำบรรยากาศวันนั้นได้ดีนะคะเราไปที่สระบุรี3วัน2คืนแล้วตอนที่พ่อควักจดหมายออกมาเนี่ยแหละน้ำตาร่วงเลยค่ะคือจำบรรยากาศวันนั้นได้คือช่วงอ่านจดหมายเป็นช่วงที่ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งได้ฟังครูให้อ่านแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังด้วยนั่นคือครั้งแรกที่แม่เก๋ได้ยิน
1: ใช่ค่ะ
0: และจากเหตุการณ์วันนั้นกลับไปที่บ้านคือทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพอกลับไปถึงบ้านก็วันแรกมันก็ยังอึมครึมอยู่เนาะก็ยังไม่ปกติแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นได้ประมาณสักเดือนนึงพี่เขาก็ชวนไปวัดชวนไปวัดบอกเนี่ยพี่ชอบหลวงพ่อองค์นี้นะเราไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไหมสัก3วัน4วันอะไรเงี้ยแกก็ชวนก็เลยตกลงไปกับแกก็พอไปวัดกลับมาก็แกดีขึ้นแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี้ยพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วนะพี่จะเลิกกินเหล้าแล้วเดี๋ยวเก๋คอยดูนะเก๋ไม่ต้องมาถามพี่หรอกว่าพี่รักเก๋ไหมแต่เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่ารักหรือไม่รักอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วพูดอย่างนี
0: ้ค่ะพ่อชัยคะ
2: ครับ
0: ผมทราบว่าวันแรกพ่อชัยก็มีความคิดที่จะหนีทูนากลับไปเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับเราก็ยังอยากรู้ทูนาจะเก่งแค่ไหนอย่างเงี้ยจะสอนผมได้ไหมผมก็เดินในใจอย่างเงี้ยก็เลยลองดูก็ถือว่าลองเลยอย่างเงี้ยว่าเราจะเปลี่ยนไหมเวลาทูนาแนะนำมาอย่างเงี้ยผมก็โหที่ทูนาทำให้โจทย์มาแต่อย่างหนักๆทั้งนั้นเลยครับหนึ่งก็คือสมมติว่าเราเลยกระทำความผิดต่อครอบครัวมาแล้วให้เราสารภาพความผิดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากครับบอกรักครอบครัวอย่างเงี้ยบอกรักแฟนอย่างเงี้ยปกติเราก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วครับพอ มาเจออย่างงี้หนักเลยครับพอได้มาเวิร์กช็อปกับครูนาอะไรเงี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องปรับตัวนะเราทำผิดไปแล้วอย่างเงี้ยครับเราต้องสารภาพความจริงออกมาเพื่อที่ว่าเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นะเราก็เลยเปิดใจทุกอย่างแต่หลังจากที่เสร็จจากครูนามาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้รับจากครูนามาเนี่ยยังไม่เพียงพอเพียงน้อยผมก็พยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยตามความคิดของผมเนี่ยจากที่เราเคยทำผิดต่อเขามาหลายอย่างกับหลายเรื่องเนี่ยเราจะเลิกแล้วเพียงแต่ว่าเราหาคนหรือว่าหาใครสักคนเนี่ยมาแนะนำให้เราเลิกที่จะประพฤติปฏิบัติแบบนั้นจริงเนี่ยมันไม่มีผมก็พยายามที่ศึกษาผมก็ยอมรับว่าธรรมะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับผมพยายามที่ศึกษาธรรมะครับ
0: ต้องถามผู้ที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงครอบตัวนี้นะคะครูนาคะทำยังไงพ่อชัยถึงยอมเปลี่ยนคะ
3: ในกระบวนการที่ทำอะค่ะคือพวกเราคนโดยส่วนใหญ่ก็คือมนุษย์โดยทั่วไปแล้วกันค่ะเราเติบโตมาด้วยหลายคนมีปมมีบาดแผลบางอย่างในวัยเด็กหลายครั้งที่เราใช้ชีวิตตามปมอย่างเช่นพ่อชัยมีความทุกข์แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าวิธีที่จะกลับไปทำงานกับความทุกข์ก็ใช้เหล้าเป็นตัวแก้ปัญหาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยหรือจากเรื่องที่แม่เก๋เล่าว่าถ้าหนูเป็นแม่ในวันที่แม่ไปพยายามตามพ่อถ้าหนูเป็นแม่หนูจะไม่มีวันตามแต่ท้ายที่สุดก็มีช่วงหนึ่งที่แม่เก๋ก็ใช้ชีวิตที่ตามสามีคล้ายๆกันในภาวะแบบนี้แหละที่เรามักจะใช้กันแล้วมันเหมือนกับเราอยู่กับผิวอะเราไม่เคยได้หยุดนิ่งแล้วก็สื่อสารหรือแสดงความรักกันเป็นจนวันที่ทำกระบวนการเนี่ยมันก็เหมือนกับพาให้เขาแหวกสิ่งที่มันพาเราขับเคลื่อนตลอดเนี่ยให้มาเห็นสิ่งที่สวยงามข้างในชีวิตเขาความดีที่เขามีต่อกันอันนี้ก็ต้องเป็นอานิสงส์ของแม่เก๋ด้วยเนาะที่มีความอดทนจริงๆอะค่ะมันก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าดีจังที่ท้ายที่สุดก็ได้พบเจอเส้นทางที่ทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขจริง
4: ๆและสำหรับพี่จิ๊บล่ะครับเห็นพยักหน้าอยู่ตลอดถามเลยว่าการเปิดใจการอภัยให้กันมันคือเครื่องมือสำคัญใช่ไหมครับที่ทำให้ความรักของแต่ละคู่มันเดินไปข้างหน้า
2: ถ้า
5: าถามว่ามันเป็นเครื่องมือใช่แต่ถ้าเราเข้าใจมันได้เนี่ยแท้ที่สุดแล้วการให้อภัยมันคือการช่วยตัวเราให้หลุดพ้นออกจากภาวะเดิมเพื่อมีชีวิตที่มีคุณภาพที่เหลืออยู่จริงๆมันก็ทำเพื่อตัวเองอะฮะแต่โดยใช้คนที่มีเรื่องติดค้างในใจเป็นเครื่องมือเฉยๆจิ๊บมองนะว่าแม่เก๋เห็นอะไรบางอย่างในตัวพ่อชัยอยู่ในความดีงามมันเลยมีความหวังที่จะอยู่ตรงนั้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยความอดทนของคุณเก๋ก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าใจของชียอมมีความศรัทธาในสิ่งที่บางครั้งยังมองไม่ออกเลยมันจะรอดแบบวะแต่ชีเลือกที่อยู่อยู่ตรงนั้นอะแล้วบางครั้งไอ้ความอดทนกับความรักที่มีฮะสามารถเปลี่ยนผู้ชายได้จริง
3: ๆเดี๋ยวต้องฝากไปบอกคนที่บ้านด้วยนะคะ
4: ครับ
5: เดี๋ยวบอกผ่านกล้องเลย
4: ผมอ่ะกล้องตัดมาขอบคุณครับที่รัก
0: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณดูนาค่ะ
4: ครับ
0: หลังจากที่กลับจากเวิร์กช็อปชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปอย่างมากดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อชายเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะแม่เก
1: ๋ก็ในหนึ่งปีค่ะในหนึ่งปีที่หลังจากที่แกเปลี่ยนไปแล้วอ่ะก็จะมีวันสำคัญสำคัญในครอบครัวก็จะมีวันเกิดลูกวันเกิดเราแล้วก็วันเกิดเขาแล้วก็จะเป็นวันครบรอบแต่งงานเขาก็จะพาทุกคนในครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้านเราไม่เคยมีโมเมนต์นั้น
2: ปกติเราไม่เคยมีคร
4: ับ ไม่เคยมีแต่พอมีเวิร์กช็อปอันนี้เกิดขึ้นมาคือมี4วันพิเศษเพิ่มขึ้นมาต่อปี
1: ค่ะ
2: ครับ
4: อุ๊ยน่ารักอ่ะสวีทนะเรา
0: คิ้วๆนี่คือที่เปลี่ยนไปนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากที่ผ่านกระบวนการบ่มพลังเพื่อพ่อมาจนถึงวันนี้ค่ะพี่เก๋ยังมีคำถามอะไรในใจที่อยากจะถามพ่อชายอีกไหมคะ
1: ก็ถามคำเดิมแหละ
2: พี่รักหนูไหมเราก็ต้องตอบได้เลยครับว่าไม่ต้องคิดเลยเขาถามพูดว่าตอบว่ารักเน
4: ี่ยแล้วเรารู้สึกยังไงครับพี่ชายครับที่ภรรยาเราสุดท้ายแล้วคำถามก็มีให้ถามได้เป็นล้านๆคำถามเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถามคำถามเดิมว่าพ่อรักแม่ไหม
2: ครับเราที่เขาถามเราอย่างนี้ก็เพราะว่าเขารักเรานะถ้าเขาไม่รักเราคงไม่ถามมาแต่ก่อนเราอาจจะมองว่ามันเขาถามเราเนี่ยเพื่ออะไรนะอย่างเงี้ยพอตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขารักเราเราก็ต้องตอบเลยครับไม่ปฏิเสธว่าจริงๆเรารักเขาอยู่เราก็ต้องแสดงออกให้เขาเห็นทันทีเลยอย่างเงี้ยเพื่อความสุขความสบายใจของเราทั้งสองคนอย่างเงี้ยเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันอย่างเงี้ยเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำเหมือนเดิมเหมือนแล้วถ้ารักก็แอบไว้ไม่ต้องบอกใครมันก็คงไม่ได้นะฮะมันต้องบอกแล้ว
4: เพื่อต้องเปิดเผยแล้วใช่ไหม
2: ครับ
4: แสดงว่าหลังจากเวิร์กช็อปมามันก็คือความในใจของเราที่เรารักผู้หญิงคนนี้แหละแต่ตอนนั้นมันเหมือนอาจจะมีอะไรกั้นอยู่ทำให้เราไม่บอกเขาเอง
2: ใช่ฮะ
4: แต่ตอนนี้คือประตูนั้นถูกคลายโดยกูนาแล้วก็เลยกลายเป็นว่ากล้าบอกรักในทุกเมื่อและต่อไปเราชอบให้เขาถามหรือชอบให้เขายื่นแก้มามากกว่ากัน
2: จริงๆแล้วอ่ะเราถ้าเราถามตอนนี้ให้เราก็ถามมากกว่าเพราะบางทีถ้าเรายื่นแก้มามันมีลูกมีหลานอยู่บ้านเขาเห็นครับ
4: ซักฟอดแล้วกันพี่เก๋ยื่นแก้ไป
2: จะมี2ข้างแล้วก็จะมีหน้าปากที่ถึงม
4: ือ
2: จะ
4: ขอดูพี่เก๋อีกข้างและหน้าผากด้วย
2: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเก๋อย่างนี้คือเราโดนบังคับเราลืมทำได้แต่นี้เราทำเป็นจนให้มันเป็นรู้สึกว่าเป็นปกติไปในบ้านของเราในครอบครัวของเราครับทำจนให้รู้สึกว่ามันชินเลยนะ
4: น่ารักมาก
0: ค่ะพี่เก๋คะคำตอบของพ่อชัยในวันนี้แล้วก็สิ่งที่เขาแสดงกับเราอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ก็ทุกวันนี้ก็5ปีแล้วนะที่เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันแล้วเขาก็ไม่กินเหล้าจริงๆก็ไม่กินเหล้ามา8ปีแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วที่ไม่มีปากเสียงกันเลยก็นานมากแล้วจะมีก็แค่บ่นกันยุ่งๆยิ่งๆเรื่องปกติ ทำตัวไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเลิกงานมาก็อยากให้อาบน้ำอะไรเงี้ยมีแค่ปกติแค่นั้นเองแต่ถ้าทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆไม่มีแล้วไม่มีมา 5-6 ปีแล้ว
0: ชีวิตทุกวันนี้ก็คือมีความสุขแล้วก็เป็นอย่างที่เคยฝันไว้ไหมคะ
1: ค่ะเกินฝัน
4: ทั้งคู่วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกันท่านแบบต่อหน้าคนต่อหน้าครูต่อหน้าทุกคนโดยที่ไม่เคยพูดกันมาก่อนไหมครับให้ฝ่ายหญิงก่อนดีกว่า
1: พี่ชายรักหนูไหม
2: เขาก็ถามว่ารักรักครับเราก็ยอมรับเรารัก
4: แล้วพี่ชายล่ะครับพี่ชายมีอะไรอยากจะบอกคุณเก๋บ้างไหมครับ
2: เราผมก็ต้องขอบคุณเขานะที่เขาให้โอกาสผมมาตลอดเวลา10กว่าปีครับเพราะผมก็แย่มาตลอดเนี่ยคือถ้าเป็นคนอื่นเราก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้มานั่งกันตรงนี้ใช่มั้ยเขาคงเลิกกันไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วล่ะแต่นี้เขาอดทนกับเราอดทนเพื่อเราเพื่อครอบครัวเรามานานมากเขาใช้ความอดทนสูงมากถ้าเป็นผมทนไม่ได้ครับนานขนาดนั้นนะฮะเป็น10ปีอย่างเงี้ยก็แสดงถึงความรักที่เขามีให้เราที่เขามีต่อเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธความรักหรือความหวังดีจากเขาที่เขามีให้เราได้ครับเราก็ต้องรักเขาแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันจนกว่านู่นแหละครับลมหายใจสุดท้ายเนาะ
0: ต้องถามแขกรับแชร์นะคะทูนานและพี่จิ๊บค่ะทั้งหมดของพ่อชัยและแม่เก๋ในวันนี้

0: ให้พี่ทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เชื่อมาตลอดก็คือมนุษย์มีความรักต่อกันแต่เมื่อมีความรักแล้วก็เพียงแค่เรียนรู้ที่จะแสดงออกอย่างถูกต้องเพื่อให้เข้าใจถึงความรักกันแล้วความรักก็จะมีประสิทธิภาพเหมือนอย่างคู่นี้ค่ะ
2: พี่เจฟล่ะครับ
3: พี่ในมุมมองของผู้ชายเนี่ยนะครับบางทีการที่เราไปเจอคนที่รักเราอ่ะมันยังไม่จบเนี่ยมันเหมือนกับเราจะต้องมองให้ออกด้วยว่าเขารักเราแล้วเรายอมเปิดใจที่จริงๆเมื่อสมการนี้มันถูกแก้จิ๊บมองว่าทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนไปในอีกทางได้บางทีคนเราอยู่ในความเสพติดของอารมณ์ที่ดูแต่ด้านลบกันแต่จริงๆพอมามองด้านบวกกันมันรู้สึกดีกว่าเยอะแล้วสองด้านนี้มันเป็นช้อยส์นะฮะมันไม่ได้เป็นสิ่งตรงกันข้ามแปลว่าเราสามารถเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เรารู้ว่าการมองด้านลบอ่ะไม่มีใครมีความสุขเซอร์คู่ดีไม่ดีคนที่รักกันอาจจะพังก็ได้แต่ถ้าเราลองมองกันด้านบวกเราอาจจะได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วมันสร้างพลังอะไรบางอย่างให้หัวใจเราเดินต่อไปในชีวิตได้
0: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณทูนามากๆนะคะที่วันนี้มาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้บอกถึงประสบการณ์ของตัวเองด้วยให้กับเราได้เรียนรู้ขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อชัยและแม่เก๋มากๆนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ให้กับเราในท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดขอบคุณมากค่ะ
4: ขอบคุณครับเยี่ยม
0: แล้วกลับมาติดตามชมรายการท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ตอนที่อ่านสคริปต์พูดเลยนะว่ามิกมองว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องร้องขอความรักจากคู่ของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าคือเขาทำให้บ้านมันไม่อบอุ่นหรือเปล่าแต่พอมานั่งสัมภาษณ์ไปทั้งเทปมันเลยตัดสิ่งที่เราตั้งการ์ดของเราไว้ตอนที่เราทำการบ้านมาคือกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเจอกุญแจที่ถูกต้องทุกคู่มีทางออกจริง
6: ๆพี่ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็อยากจะบอกว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี
7: ทั้งแรงเลยยังไม่บอกรักเลย
6: พี่ไม่เคยบอกรักเหรอคงจะอยู่กัน
7: ไม่บอกกูนะ
6: ผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ที่ผมบอกรักแฟนผมในรอบ13ปีครับผมไม่เคยบอกรักเขาเลยสักครั้งเดียว

หลายคนที่กำลังต้องการหันหน้าเข้าหาธรรมชาติหรือต้องการใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดที่พักอาศัยที่มีวิวัฒนาการจากอดีตยุคหินผ่านการเวลามายาวนานมนุษย์ได้เรียนรู้การใช้วัสดุที่แข็งแรงมั่นคงมากขึ้นในการสร้างที่พักอาศัยในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพในป่าด้วยการสร้างที่พักด้วยวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทยและสามารถอยู่อาศัยดำรงชีพในป่าได้จริง

0: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับ
1: หากจะพูดถึงเรื่องของที่พักอาศัยนะครับถือว่าเป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิตที่มนุษย์เราขาดไม่ได้และวิวัฒนาการของมนุษย์เรานะครับในการสร้างที่พักอาศัยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็มีความแข็งแรงและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับและการที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% มาสร้างเป็นที่พักอาศัยนั้นโดยที่ไม่มีวัสดุอื่นๆที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยถือว่าตอบโจทย์อย่างมากในยุคนี้มีหลายคนนะครับที่สนใจที่อยากจะอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นก็สามารถที่จะนำความรู้และวิธีการและขั้นตอนต่างๆที่เราจะนำเสนอนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักอาศัยได้จริงในปัจจุบันครับและไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ทีมงานวายเซอร์ไวเวิลได้คัดเลือกสถานที่ถ่ายทำที่เป็นป่าทึบและมีต้นไม้เนื้อแข็งที่เราสามารถนำมาใช้ในการสร้างที่พักได้อย่างแข็งแรงโดยการเลือกใช้ทำเลที่เหมาะสมนั้นต้องเป็นพื้นที่ราบและสูงพอประมาณพื้นดินนั่นหนาไม่ใช่ทางน้ำผ่านและที่สำคัญต้องใกล้แหล่งน้ำและไม่ห่างจากแหล่งอาหารมากจนเกินไป

0: เดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะสร้างที่พักนะครับโดยเห็นว่าด้านบนของผมเนี่ยไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านที่มีโอกาสจะร่วงลงมาในช่วงมรสุมนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ราบครับแต่อยู่สูงครับดังนั้นโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมนั้นมีน้อยมากเลยนะครับจุดที่ดีอีกอย่างนึงก็คือลมครับตรงบริเวณนี้มีลมพัดตลอดเวลานะครับดังนั้นนะครับพวกเราจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะทำการสร้างที่พักอาศัยให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเราไปติดตามกันทีละขั้นตอนครับ
1: คุณแบงค์ภาคินได้ทำการคัดเลือกพื้นที่และจะเริ่มให้ทีมงานเข้ามาช่วยกันปรับหน้าดินให้พร้อมสำหรับการสร้างที่พักอาศัยเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายทำนั่นเองครับทีมงานได้เริ่มขึ้นโครงอย่างง่ายๆด้วยไม้กระถินนรงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางถือว่าใช้งานได
0: ้แล้วเราก็ได้เตรียมไม้คานนะครับที่จะขึ้นเป็นโครงบ้านครับโดยที่ไม้ท่อนนี้เนี่ยจะต้องทำการขุดหลุมเพื่อที่จะไปตั้งวางให้ได้ฉากก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นโครงพอเราขึ้นเป็นโครงเสร็จแล้วนะครับเราต้องจัดวางจุดวางคานให้มีการรับน้ำหนักให้ได้มั่นคงที่สุดก่อนนะครับแล้วก็จะทำขั้นตอนต่อไปครับ

0: อนนี้นะครับเราเนี่ยจะไปหาไม้นะครับมาเพิ่มเพื่อที่จะเป็นคานในการที่จะทำให้โครงสร้างที่พักของเราเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นและสามารถที่จะยังต่อทำหลังคาด้านบนได้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาทำโครงสร้างของที่พักกันนะครับตอนนี้นะครับไม้ที่อยู่ในมือผมนะครับคือไม้ที่เราเลือกมาใช้ทำเสาหลักของที่พักนั่นเองครับซึ่งมีขนาดที่ขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงแล้วก็มั่นคงครับคิดว่าแข็งแรงมากพอที่จะรับน้ำหนักทั้งโครงสร้างไหวครับแต่วิธีสำคัญนะครับในขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือการเข้าไม้นั่นเองครับการเข้าไม้นะครับจะช่วยทำให้โครงสร้างของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นจะมีวิธีทำอย่างไรมาดูกันครับผมจะใช้ขวานนะครับสับลงไปโดยให้กินเนื้อไม้1ใน4เท่านั้นครับ
1: การเข้าไม้และการผูกเชือกนั้นสำคัญมากถ้าการเข้าไม้ไม่ดีอาจจะทำให้ที่พักเราถล่มได้เมื่อโครงสร้างรับน้ำหนักไม่ไหวในขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดเราไปดูคุณแบงค์ภาคินอธิบายทีละขั้นตอนพร้อมๆกันเลยครับ
0: เราจะใช้เชือกนะครับพันไว้แบบนี้นะครับทิ้งความยาวประมาณ1ฟุตนะครับแล้วก็พันเชือกรอบๆแบบนี้ที่ด้านหนึ่งนะครับและทิ้งปลายไว้นิดนึงนะครับเพื่อมัดแล้วมาดูตรงนี้ครับจุดตรงนี้คือจุดสำคัญนะครับนี่ก็คือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยที่รู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือเรียกว่าเงื่อนหักคอไก่พอเราดึงเชือกให้ตึงแล้วนะครับเราก็จะพันเป็นกากบาทนะครับประมาณ 3-4 รอบนะครับพยายามดึงให้ตึงไว้พอเราได้ข้างละ4รอบแล้วนะครับเป็นกากบาทแบบนี้นะครับเราก็จะทำให้ไม้มันนั่นขึ้นด้วยวิธีแบบนี้ครับดึงให้แน่นเลยนะครับและสุดท้ายนะครับเพื่อให้เชือกมีความแข็งแรงที่สุดเราจะใช้เงื่อนตะกรุดเบ็ดนะครับในการเก็บเชือกครับ

็คือเงื่อนนะครับที่เรานำมาใช้ก็คือเงื่อนผูกซุงครับที่จะทำให้การรับน้ำหนักของคานนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเราจะใช้วิธีในการผูกพันรอบแบบนี้ประมาณ 3-4 รอบเป็นกากบาทนะครับระยะนั้นก็จะทำให้การประกบของไม้เนี่ยแน่นมากยิ่งขึ้นโดยการพันรอบตรงบริเวณนี้คล้ายๆเลข8ครับตรงบริเวณด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับแล้วก็ปิดด้วยเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับเพื่อเก็บเชือกเพื่อไม่ให้เชือกนั้นรูดนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการมัดหรือการเข้าไม้อย่างถูกวิธีนะครับที่จะทำให้โครงสร้างของเรานั้นมีความแข็งแรงครับ

จะเห็นไหมครับว่าเราได้มีการทำไม้ไผ่ไว้ค่อนข้างถี่เลยนะครับและยังนำไม้ไผ่ที่ผ่าครึ่งซีกนะครับมาวางเป็นแนวขวางไว้แบบนี้ด้วยนะครับซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้การรับน้ำหนักนั้นดีมากยิ่งขึ้นครับและเรายังมีคานที่แข็งแรงนะครับมากพอที่จะช่วยรับน้ำหนักไม่ให้หลังคาถล่มลงไปเป็นอันตรายกับเราได้ครับ

เมื่อโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มที่จะทำผนังของที่พักอาศัยของเราครับด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับก็คือระแนงไม้นะครับที่สร้างจากไม้ไผ่เราได้ขึ้นระแนงไม้นะครับมีความห่างประมาณ1ฝ่ามือสาเหตุในการทำแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าเราจะนำดินที่ได้มานะครับก่อเป็นผนังขึ้นทีละชั้นโดยใช้ฟางเพื่อที่จะช่วยในการยึดเกาะให้ดีมากขึ้นและระแนงไม้เหล่านี้ครับจะช่วยรับน้ำหนักทำให้โครงสร้างของผนังเรานั้นแข็งแรงครับวิธีการทำก็คือเราจะนำไม้มาผูกแบบนี้ด้วยเชือกครับตามเงื่อนผูกซุงที่เราได้สอนเอาไว้แล้วนะครับวิธีนี้อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ถือว่าเป็นวิธีที่สามารถที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถขึ้นผนังได้ครับ

ครับก็คือดินจอมปลวกครับคนไทยอาจจะคุ้นเคยและรู้จักกันมาอย่างดีอยู่แล้วนะครับดินจอมปลวกนั้นนะครับถือว่าเป็นดินที่นำไปใช้เป็นดินเหนียวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับเพราะว่าดินบริเวณด้านล่างหรือที่เราเห็นนี้นะครับเกิดจากการกัดเซาะหรือพยายามที่จะทำหน้าที่ของปลวกนะครับที่จะสร้างรังของตัวเองเนี่ยทำให้ดินทั้งหมดบริเวณนี้มีความร่วนซุยดีมากๆโดยที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดแรงในการที่จะไปร่อนดินนะครับเพื่อให้มีความละเอียดเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างแต่ถ้าเกิดว่ามาเจอดินจอมปลวกแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนที่ดำรงชีพอยู่ในป่านะครับนิยมใช้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการเลือกจอมปลวกที่ร้างแล้วนะครับนำมาใช้ในการก่อสร้างได้เช่นเดียวกันในอดีตนะครับคนโบราณนะครับก็นำดินจอมปลวกนะครับมาใช้ในการที่จะสร้างอุปกรณ์นะครับหรือถ้วยชามต่างๆด้วยนะครับ

0: และนี่คือลักษณะของดินจอมปลวกที่อยู่ด้านในนะครับการทำงานของปลวกเนี่ยที่สร้างรังของตัวเองจะทำเส้นทางเดินซับซ้อนมากเลยนะครับแต่การทำงานของปลวกนั้นทำให้ดินบริเวณนี้เนี่ยมีความร่วนซุยแล้วก็มีเนื้อที่ละเอียดอย่างมากเลยนะครับพอเรานำไปผสมน้ำนะครับในอัตราส่วนที่เหมาะสมเราก็จะได้ดินเหลวที่มีคุณภาพสูงเลยครับและเวลานำไปก่อสร้างเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดรอยร้าวนะครับน้อยมากเลยครับเพราะว่าถ้าเราได้ดินที่ละเอียดเนี่ยจะทำให้ผนังของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็มีการยึดเกาะกันได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของเราในตอนนี้นะครับนั่นก็คือการเตรียมดินเพื่อที่จะสร้างเป็นที่พักอาศัยของเรานะครับการเตรียมดินนะครับทีมงานเราได้มีการขุดบ่อด้านหลังเอาไว้เพื่อที่จะใช้เป็นพื้นที่ผสมดินเหนียวที่จะขึ้นมาเป็นผนังแล้วก็เป็นหลังคานะครับโดยดินที่เราเตรียมไว้นะครับจะต้องเป็นดินที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะนำมาทำเป็นบ้านดินได้และส่วนประกอบอื่นนั่นก็คือแกลบนะครับที่จะช่วยทำให้ดินนั้นมีความเหนียวรวมไปถึงฟางนะครับฟางนั้นจะช่วยทำให้ดินนั้นมีแรงยึดเกาะครับและเราจะใช้น้ำนะครับซึ่งมีอัตราส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยทำให้ดินของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่จะนำไปฉาบหรือนำไปใช้ในการที่จะกรอบในผนังและดินที่เราผสมได้ดีนะครับก็จะทำให้มีการยึดเกาะได้ดีและไม่เกิดการแตกร้าวครับไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยครับ
1: ส่วนผสมของดินเหนียวที่นำมาใช้นั้นใช้ดิน 40% แกลบ 20% ฟาง 10% น้ำ 30%ให้ปรับอัตราส่วนตาม

0: บริเวณหน้าบ่อเพราะว่าดินบริเวณตรงนั้นเนี่ยมีการอุ้มน้ํามาเป็นระยะเวลานานอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราคัดมาใช้เนี่ยก็สามารถที่จะทําดินเหนียวได้เลยแล้วก็มีความเหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเท้าเปล่าครับค่อยๆเหยียบแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าการที่จะทําคนเดียวนะครับมันใช้เวลานานมากครับเดี๋ยวพวกเราทีมงานนะครับจะลงมาช่วยกันทําดินตรงนี้นะครับเพื่อให้ใช้งานได้เพื่อให้เร็วขึ้นนะครับอาจจะต้องพึ่งพาทีมงานแล้วครับ
1: การใช้เท้าย่ำดินไปเรื่อยๆอาจจะใช้หลายคนช่วยกันเพื่อให้ดินนั้นผสมกันเร็วขึ้นโดยในขั้นตอนนี้ถ้าทำเพียงลำพังอาจจะใช้เวลาเป็นวันแต่ถ้ามีหลายคนช่วยกันอาจจะเหลือแค่ 1-2 ชั่วโมง
0: ระหว่างที่เราทำการผสมดินนะครับใช้น้ำนะครับในอัตราส่วนที่กำลังพอดีเมื่อดินกำลังเริ่มที่จะเป็นดินเหนียวแล้วนะครับเราจะใช้แกลบนะครับค่อยๆโปรยลงไปเพื่อที่จะทำให้ดินนะครับมีการยึดเกาะที่ดีขึ้นนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและก็ฟางด้วยเช่นกันครับเส้นใยของฟางนะครับค่อยๆใส่ทีละน้อยๆนะครับแล้วก็พอเมื่อย่ำโคลนแล้วนะครับก็จะใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับทำอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าดินเนี่ยจะมีเนื้อฟางกับเนื้อแกลบนะครับผสมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันจึงจะนำไปพอกที่จะขึ้นเป็นผนังบ้านได้ครับ
1: เมื่อได้ดินที่เหมาะสมแล้วต้องไม่เหลวและแข็งเกินไปหากจะให้ดีต้องนำไปใส่บล็อกสี่เหลี่ยมแล้วตากแดดก่อนสัก 1-2 สัปดาห์และนำมาก่อเป็นผนังและโบกด้วยดินอีกครั้งก็ได้ถ้าคุณมีเวลามากพอเพราะจะทำให้ดินแข็งแรงมากแต่ในตอนนี้เราจะทำการสร้างให้ชมแบบพื้นฐานกันเลยครับ
0: เมื่อเราได้ดินที่ดีแล้วนะครับผมก็จะลองเอามาปั้นเป็นกลมๆแบบนี้ครับถ้าเห็นว่าสามารถเป็นก้อนได้นะครับดินน่าจะใช้ได้แล้วครับน่าจะมีความเหนียวที่มากพอที่จะก่อเป็นกำแพงได้แล้วในส่วนของระแนงไม้นะครับที่เราได้ทำเอาไว้ฟางนะครับจะมีส่วนที่จะช่วยทำให้ดินนั้นเกาะกับระแนงไม้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆก่อขึ้นไปได้ครับนะครับที่เราได้ผสมมามันสามารถที่จะยึดเกาะกันได้ดีแล้วฮะค่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งสองด้านแล้วเดี๋ยวพอเราได้ผนังแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆใช้มือลูบนะครับหรือค่อยๆใช้น้ำนะครับผสมแล้วก็อาจจะใช้เกลียงก็ได้นะครับถ้าประยุกต์ในยุคปัจจุบันนี้ทำให้ผิวของผนังนั้นมีความเรียบได้

คุณก่อผนังดินกับไม้ไผ่ที่เราทำเป็นซี่ไว้เพื่อรองรับน้ำหนักของดินได้ดีแล้วเมื่อเราทำจนได้ผนังครบทุกด้านเราก็นำดินผสมน้ำเล็กน้อยค่อยๆปาดผิวของผนังให้เรียบและดูสวยงามขึ้นได้แต่ทีมงานเราอยากให้ความสำคัญกับความแข็งแรงมากกว่าครับ

้องกันพายุฝนได้และมั่นคงเป็นเวลาได้นานหลายปีและการใช้วิธีนี้ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักของชนเผ่าทั่วโลกมาจบจนปัจจุบัน

าศัยในตอนนี้เราใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% โดยมีดินไม้และหินในการสร้างถือว่าเป็นการดำรงชีพได้จริงหากคุณต้องติดอยู่ในป่าเป็นเวลานานเพราะบ้านดินนั้นมีความแข็งแรงป้องกันสัตว์ร้ายได้และช่วยควบคุมอุณหภูมิได้ดี

มนุษย์เราได้เรียนรู้การใช้วัสดุจากธรรมชาติมาสร้างสิ่งยึดเกาะนะครับการที่เราใช้ดินนะครับมาสร้างเป็นที่พักอาศัยจะช่วยรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่และดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับแม้ว่าบ้านดินนั้นนะครับที่จะถูกนำไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเตาไฟหรือสิ่งอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตท่านผู้ชมสามารถที่จะนำความรู้นี้นะครับไปประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบันและยังสามารถที่จะนำไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วยครับเพราะว่าสิ่งที่เรานำมาเสนอในวันนี้นั้นแม้ว่าจะมีเวลาน้อยนะครับแต่ก็มีวิธีอื่นๆที่เราได้อธิบายแล้วก็แนะนำไปที่จะช่วยทำให้บ้านดินของเรานั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับและพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆแล้วก็ทำเยอะแหละก็ทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไป
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
1: คุณ
0: ปอยสวัสดีครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยโอ้ยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานาม
0: ีตั้งหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: ม
2: ี
0: ร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
2: ประตูเป็นหลัก
3: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไม่ได
0: ้หมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไม่ได้อ
2: ย่างอื่นก็ทำใครอย่างก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็นสายเน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่ใช
2: ่
0: โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าทางไหน
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการลื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำอัน
0: นั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มี
2: ก็มี
0: หลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการลื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักจั่นร้องนะแล้วก็บอกคุณชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
2: ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟๆเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบรัสติกหน่อย
2: ใช่ใช่
0: เป็นมูรัสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
0: 30เซน
2: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที่
0: ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะ

0: ได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
1: ใช่ใช่ปลวกมันจะกินอยู่
0: เนาะก็ไม่เอานะ
2: คือเปลือกไม้
1: ใช่ชั้นเปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
1: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกที่กำลังโตค
0: ่
1: ะเนื้ออ่อนยังไม่แข็งค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
1: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
1: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
1: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
1: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไร
1: มั้งไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
1: มันทำให้ไม้เขา
0: เสียรูป
1: เสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
1: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
1: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคลายออกมาค่อยๆ คลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ใช่ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
1: ให้ความร้อนก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
1: ประมาณนี้ค่ะ
2: แต่อย่างไม้ที่คุณกวางมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้
1: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
0: แล้วนิ่งมาแล้ว
1: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
1: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกท
1: ี
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
1: ได้ค่ะ
0: โอเค
1: ค่ะ
0: อ่ะปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
1: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
0: โอเค
1: 3เซน
0: นิ้วกว่าน
1: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
0: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
1: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
0: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
1: ใช่ใช่
0: อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดนเลมอนมาเนี่ยไปดูกัน
1: โอเคไปค่ะ

0: อ๋อตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยคือมันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งอย่าง
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้คือทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถ
2: ู
1: กไหม
2: คะ
1: แล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
0: รอยสิวรอยอะไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่
2: อันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อเนา
1: ะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: เห็นไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลงพ
2: ื้
1: น
2: ค
1: อนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบเรียบเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิดๆ
2: มันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไปไม่ได้
2: มองวัตถุดิบยังไงเก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่
0: เพื่อการใช้งานด้วย
2: คือมันเหมือนเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช่
2: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ไหมโอเคถ้าถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่ละเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: ทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริงๆ
2: บิดเป็น

0: ลมอีกที
1: ไม่สักเลย
2: อ๋อ
0: บิดอย่างนี้เลยบิดตัวเอง
3: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
0: ่
3: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
0: ัน
3: จะเด้งออกมา
0: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
3: มันจะฟ้องจากวงกบ
0: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
3: ใช่ด้านเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
0: บางทีเป็นบานคู
3: ่
0: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
3: ใช่ถูกต้องถูกต้องค
0: ่
3: ะ
0: แอนดี้
3: ใช่
2: ก็ใช้งานไม่ได้เลย
0: ประตูไม่ได
3: ้เซนซิทีฟหน่อยใช่
0: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
3: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
0: แห้งหน่อย
3: ค่ะใช
0: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
3: า
0: ะเมื่อก
3: ี้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลังจะเป็น
0: ไปดูกันไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลย
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: สวยเน
0: า
2: ะ
0: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
3: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
0: โอ้ครับ
2: ไม่ใช่
3: เป็นแบบเขาจะเป็นงานพ่นนะคะส
2: ี
3: จะเป็นการพ่น
0: ครับ
3: ค่ะพ่น
0: ลายเนียนเน
3: าะใช่ใช่มันจะเนียน
0: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
3: ใช่ถูกต้อง
0: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
2: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูนะคะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
3: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
0: มีงานปูน
3: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
0: เข้าใจเข้าใจ
3: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
0: มีช่องอยู่แล้ว
3: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
0: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
3: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
0: ้อันนั้นนี่แย่เลย
3: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ใช
3: ่ปูนทำสีบ้าน
0: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
3: ใช่ค่
0: ะ
3: ส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค
0: ่
3: ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
3: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
0: เก็บง่ายกว่า
3: ใช่
0: กว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
3: ใช่ไห
0: มฮะบอกแล้วว่าที่ช่างประจำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วย
2: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
0: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
2: หนักตก
0: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
2: ใช่แล้ว
0: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
2: ใช่ใช่ใ
0: ชด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
2: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
0: มันเป็นบ้านไม้
2: เลยใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่เป็นบ้านไม้เลย
2: จะมีเสาบางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
0: ใช่
2: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมากแล้วนะ
0: ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
2: เห็นเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
0: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได
2: ้
0: ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นอ่ะมันสามารถหายใจได้
2: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
0: ถูกต้อง
2: สบายเหลือเกิน
0: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
2: ้แล้วเขาจะมา
0: แบบบังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับผม
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
0: พี่ส้มนะฮะ
4: ใช่
0: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
4: ใช่ค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
4: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
4: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
0: เรา
4: ก็เด็ก
0: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่
4: ะ
0: มันทรุดโทรมไปเยอะไหม
4: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า

0: พอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
1: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคนะ
0: คือ แม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
1: อ๋อก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องโทรมกว่านี้ไง
0: ใช
1: ่ก็เลยแบบสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
0: ๆใช่เพราะว่า
1: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้าน
2: อันนี้เรียกเรามาทำไม
0: เลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
1: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
2: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
1: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
0: เรียกว่าระแวง
1: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรหวามา
0: แล้วแม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอ่ะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
1: ชอบอ่ะ
2: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
1: กิจกรรมนี่ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทรุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
0: ค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
1: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
0: ใช่ใช่
1: คนที่หลอกปลวกตลอดเวลานะ
2: ตรงส่วนไหนที่แบบ
1: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
0: ใช่ค
1: ่ะแม่เตียงแม่กระโดดจริง
2: ๆเลยเร
1: ีย
2: นก่อนนะ
1: อ๋อต้องเริ่มงาน
2: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
1: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
0: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย
1: ่
0: างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
1: จะเห็นเลยว่าน
2: ี่เปิดแล้วนี
1: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
0: อ๋อใช่มันเหมือนกับว่าพอฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอ่ะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อ
1: ่
0: ะใช่แล้วก็นอกนั้นมันก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
2: ค่ะ
0: ตัวไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่ที
1: ่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
2: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
1: ใช่ถูกต้องเลย
2: เป็นผู้ซ่อมให
1: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
2: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอยก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: มีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: ก็จะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้เออใช่ใช่ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะมี
0: ฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่
1: แกร็บ
0: เช็คกันเลยแกร็บแล้ว
2: รูปนิดนึงตอนนี้ช่องห่างเลยนะคะในช่อง
1: ว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: หดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ
1: ่นใช่
0: เปล
1: ี่
0: ยนแผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมา
1: แต่งกันใช่

0: าถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮ
1: ะ
0: ก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสีย
2: มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานนี้ออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะ

0: ประมาณที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
1: แปะเข้าไป
0: แปะลงไปแล้วก็ยิง
1: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
0: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
1: เป็นแผ่นแบบบาง
0: ๆใช่แล้วก็ขัดทำสี
1: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยัง
1: นั่นแหละสิ
0: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
1: ครับไม้แดง
0: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนก
0: ัน ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
1: มาจะแมทช์กัน
0: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานหนึ่งแล้วก็มีการโป้แต่งขอบเพราะขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นครับทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่ทีนิด
0: ให้
4: มันเข้ามันเดินเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
0: ค่ะ
4: แต่ทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องของการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให้เร
0: ีย
1: บร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: ว
3: ั
2: ดมาได้ขนาดแล้ว
3: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
2: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนไหม
3: เปลี่ยนครับอันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
2: ของเดิมมัน
3: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
4: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
3: ถ้าของเก่ามันคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
4: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
3: ับความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
2: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
3: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: ที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการช่างจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการ

0: ราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แก่ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันเนี้ยขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE ครับ
0: HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
1: ็
0: ร
1: ี
0: ไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
1: ้
0: รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันก็มันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลา

0: ดีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
1: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับ
2: แล้วเขาไหนครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
0: บ่อขยะ
1: บ่อขยะ
0: ใช
1: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
0: ับ
1: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
0: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได้เหนียวยังไง
1: ครับ
0: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เติมเนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
1: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
0: ้ได้ครับได้แต่มันจะได
1: ้อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
0: ้
1: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
0: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับ
1: ม
0: ีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
1: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
0: ให้สังเกตที่ก้นมัน
1: ครับผม
0: ครับที่ก้นขึ้นมาดูนะครับ
1: นี่ครับ
0: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
1: ครับ
0: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
1: นี่ไงรอยต่อนี่ใช่ไหมฮะ
0: มันจะมีรอยต่
1: อ
0: เป็น2ชิ้นนะครับ
1: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
0: แค่นั้นเอง
1: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
0: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
1: ครับ
0: ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
1: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมามันออกมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
0: นี่เป็นอลูมิเนียมครับ
1: เป็นอลูมิเนียม
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
1: ครับผม
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นก
1: ็
0: แยกเกรดมาสักหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
1: อ
0: ่ะให้ดูที่เนื้อเร
1: ีย
0: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
0: ับ ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีเห็นไหมฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปเนี่ยแหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
1: ครับ
0: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นๆมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีน้ำเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้ละ
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอเป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
1: ครับ
0: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: ได้อะไรฉีกได้ได้หมดคร
1: ับ
0: อ
1: ะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช
1: ่นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
3: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะ ส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ10ถึง15บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ3ถึง4บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ3ถึง4บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
0: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
0: อนที่เราจะทิ้งปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ใช่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
0: ใช่ครับ
1: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนี่ตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเจ้า The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
2: ครับกล้อง
1: พี่โดมครับ MD Recycle ครับผม
2: ครับผม
1: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ MD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
2: แล้วเดือนนี้1ปีละ
1: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
2: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะนึงเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
1: ครับ
2: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะนึงเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
1: มีทีม
2: เมื่อก่อน
1: มีคนขับรถให้ด้วย
2: ใช่ครับมีคนขับรถ
1: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
2: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
1: ครับ
2: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเขาโดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
1: ต้องให้ความรู้ด้วย
2: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
1: ้ครับ
2: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
1: ้ครับ
2: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
1: ครับวันนี้มีนัดไหม
2: วันนี้มีนัด
1: ผมไปด้วยนะ
2: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
1: รถมีที่ว่างไหม
2: โอเคครับ
1: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
2: ไปในข้างใน
1: ได้เลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้าง เพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก็
1: ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหา

0: เราเลยคิดว่าเออถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบเนี้ยพี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนเนี้ยมาดูแลกันวันนี
1: ้ซึ่งทำได้
0: อย
1: ู่ได
0: ้อยู่ได้
1: อาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
2: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
1: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
2: ้ให้เลย
1: ให้เลย
2: อันนี้
1: ให้เลย
2: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเขาเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
1: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเหล็กไฟฟ้า
3: อ
1: ัน
3: น
1: ี้
3: ยังใช้ได้คร
1: ับ ปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
1: โอ้อันนี้ก็ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
3: หลอดไฟฟูเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วย
1: อ๋อ
3: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
1: ับหลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
2: เป็นที่นอนได
1: ้ที่ของเนี่ยมีคนใช้แน่นอน
2: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
2: เป็นประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
1: คือจะบอกว่าเอ็มดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
0: คิว
1: ต้องนัดคิว
0: นัด
1: มาทางไลน์ใช่ไหมพ
0: ี่นัดมาทางไลน
1: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
0: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
1: ครับ
5: อ๋อ
1: ครับ
0: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
1: อ๋อครับ
0: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
1: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
0: ี่ประมาณ6 เจ้า
1: เฉลี่ย
0: ต่อ
1: ว
0: ัน
1: นักศึกษานะครับถือขวดลงมามาขายที่เอ็มดีนะครับ
2: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
1: อ๋อนี่ไง
2: คือเบื้องต้นบีบไว้ใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
1: ้
2: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
1: ครับ
2: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
1: ็
2: คือพี่อันต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
2: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
3: จริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ทำติ๊กเกอร
1: ์
3: ออก
1: กระดาษออก
3: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
1: ครับ
3: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
1: ครับ
3: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ครับ
2: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
3: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
2: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
1: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
5: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนที่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
1: ครับ
5: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี้
6: การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
1: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
2: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
2: ของที่เราได้มาเนี่ยม
1: ัน
2: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
1: ครับ
2: นะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็
2: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
2: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้

0: ป๋า
1: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
0: ครับ
1: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
0: อ่ะ
1: อย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
1: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
1: คือโย

0: ได
1: ้ครับ
0: อันเนี้ยอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
0: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสต์ที่สุด
1: โอ้โหนะครับ
2: ลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
0: เอาแล้วอันพ
2: อเอาขยะมาขายกันครับ
0: มีขวดน้ำพลาสติกนะคร
2: ับ
0: แล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
2: ่อ
0: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
2: สวัสดีครับพี่
0: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
2: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
0: พี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
2: ่
0: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อยเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่างๆ
2: ครับผม
0: ครับ
2: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่าย
0: ใช่
2: ของทีม
0: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
2: ครับผม
0: ครับ
2: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
2: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
2: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
2: ๆ
0: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
2: ครับ
0: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่าน อกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
2: ครับ
0: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
2: นี่คือความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
2: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
2: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibianเลื้อยคลาน mammal mammal mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แสงตีโฟ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับฝนหลวงกันเราจะได้ไปถ่ายภาพกับเครื่องบินด้วยพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: ความคิดเริ่มต้นที่อยากจะเป็นนักบินเนี่ยนะครับจริงๆก็มาตั้งแต่สมัยเด็กๆละงานวันเด็กที่คุณพ่อคุณแม่เคยพาไปกองทัพอากาศเราก็เห็นเครื่องบินนะครับแต่ว่าความฝันเนี้ยก็มีได้เฉพาะเวลาวันเด็กเท่านั้นพอเราโตขึ้นลืมความฝันนั้นไปจนกระทั่งได้มาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วจากนั้นก็ตัดสินใจมาเรียนการบินครั้งหนึ่งเราเคยฝันว่าเราอยากเป็นนักบินได้มาเรียนนักบินที่สถาบันการบินพลเรือนแล้วก็เป็นโชคดีที่ว่าข้างๆโรงเรียนการบินเนี่ยก็คือศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หัวหินนะครับพอได้เห็นการทำงานของพี่เขาแล้วเนี่ยก็มานั่งคิดว่าหมดยุคของพี่ๆเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาสานต่อโครงการพระราชดำริโครงการนี้ต่อหรือเปล่าก็เลยมีความคิดว่าเราควรจะมาช่วยนะจังหวะที่ผมเรียนจบได้ข่าวว่ากรมน่าจะมีเปิดสอบผมก็เฝ้ารอว่าวันนั้นคือวันไหนเพื่อนๆก็ได้สอบตามสายการบินต่างๆสายการบินแรกที่เปิดสอบผมไม่ได้สอบเพราะผมจะรอแต่หลังจากนั้นเนี่ยสายการบินที่2ที่3ที่4ก็เริ่มเปิดเพื่อนก็เริ่มค่อยๆได้กันผมก็ไปลองหน่อยไปสอบดูก็สอบติดใจนึงก็ดีใจเหมือนคนที่ไม่ตกงานแล้วแต่อีกใจนึงก็ลังเลแล้วใครจะช่วยพี่ๆเขาบินแล้วโครงการนี้จะดำเนินต่อไปได้อีกแค่ไหนถ้าเกิดผมเลือกเป็นนักบินพาณิชย์เนี่ยคงรู้สึกเท่นะครับที่เราเดินลากกระเป๋าเข้าไปตามสนามบินแต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นไฟฉายนำทางนะครับงานที่พระองค์ท่านทำทุกโครงการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของตัวเองเลยคุณแม่แล้วก็ครอบครัวผมนะครับก็บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเราว่าเป็นนักบินแล้วก็ควรทำประโยชน์ให้กับคนหมู่มากไม่ว่าจะจุดไหนก็แล้วแต่ผมก็คิดว่าถ้าเกิดเราตายไปนะครับหรือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราต้องบินเนี่ยเราอยากจำภาพไหนระหว่างเราลากกระเป๋าจากสนามบินกลับบ้านหรือว่าเราเพิ่งบินไฟสุดท้ายไปทำฝนลงในเขื่อนลงในอ่างเก็บน้ำภาพไหนที่เราอยากจะจำในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตนี่คงเป็นเหตุผลนึงครับที่ทำให้ผมตัดสินใจเลือกทิ้งโอกาสในวันนั้นแล้วรอโอกาสข้างหน้า
3: สมัยเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อจะเป็นพูดง่ายๆคืออาสาทุกอย่างแล้วก็มาเป็นอาสาฝนหลวงอะค่ะเราจบมาใหม่ๆก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ก็คือไปทำงานเลยค่ะแต่วันนึงเรามีโอกาสได้กลับมาอยู่บ้านพ่อให้เราเรียนรู้กับงานที่ทำสิ่งที่เราทำเนี่ยประโยชน์เยอะมากพ่อก็เอาสารคดีหรือว่ากรมฝนหลวงที่เป็นงานของพระองค์ท่านนะคะมาเปิดให้ดูเรามีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนรุ่นใหม่ทำไมฉันจะช่วยไม่ได้ในงานพวกนี้สิ่งที่เราได้มาคือความรู้สึกความดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยงานอาสาฝนหลวงโดยที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรเราภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำงานเพื่อพระองค์ท่านแล้วหนูก็จะพยายามทำต่อไปให้ดีที่สุด
4: ปัญหาหน้าแล้งก็มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำนะครับคือปลูกพืชอะไรมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่ามันไม่มีน้ำชาวบ้านก็รอฝนมานะครับถ้าไม่มีฝนมาก็รอฝนหลวงครับชาวบ้านก็จะดูออกนะครับเพราะว่าก็จะมีเครื่องบินประมาณชั่วโมงหนึ่งฝนก็จะตก
2: เริ่มจากขั้นตอนแรกนี่เรียกว่าก่อกวนขั้นตอนนี้เนี่ยจะเริ่มกันในตอนเช้าสารที่เราจะเอาไว้ทำในขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นเกลือแล้วก็ไปโปรยเหนือพื้นที่เป้าหมายเมฆก็จะเริ่มเกาะตัวขึ้นแต่ว่าเมฆที่ได้เนี่ยยังมีขนาดเล็กดังนั้นก็เลยมีขั้นตอนที่2การเลี้ยงให้อ้วนเครื่องบินก็จะเอาสารเคมีเนี่ยนะครับโปรยเข้าไปในเมฆซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะว่านักบินจะมองไม่เห็นเลยว่าข้างนอกเป็นยังไงแล้วก็ข้างในเมฆเนี่ยอากาศจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นักพอบินออกไปปั๊บนี่เมฆก็จะพัฒนาตัวนะยกตัวสูง

ขึ้นกลายเป็นก้อนเมฆที่ใหญ่แล้วแต่ว่าเมฆที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ทำให้ฝนตกลงมาขั้นตอนนี้ชื่อว่าโจมตีเมฆก็จะเริ่มลอยนะครับไปถึงพื้นที่เป้าหมายเช่นเป็นพื้นที่แห้งแล้งลำข้างบนใช้เกลือส่วนลำข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นสารสูดเย็นโดยเครื่องทั้งสองเนี่ยจะทำมุมกันประมาณ45องศาเมื่อเครื่องบินทั้งสองถึงพื้นที่เป้าหมายคือเมฆของเราเนี่ยก็จะเริ่มโปรยสารฝนหลวงพอโปรยสารฝนหลวงเสร็จปั๊บฝนก็จะเริ่มตกลงมาจากพื้นที่ที่น้ำน้อยหรือว่าขาดแคลนน้ำนะครับจากนาที่ต้องการน้ำจะเขียวขึ้นจะมีน้ำไปเลี้ยงนะครับเนี่ยเป็น3ขั้นตอนหลักๆในโครงการฝนหลวงซึ่งพระองค์คิดไว้นานละตั้ง60ปีมาแล้ว

0: การที่จะเป็นนักบินฝนหลวงเนี่ยอย่างที่หนึ่งคือต้องเสียสละนะครับประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่ผมจบมาเฝ้าสอนบัณฑิตเสมอว่าพึงคิดถึงประโยชน์ของประชาชนนะครับเป็นที่หนึ่งกิจของตัวเองเนี่ยเป็นที่สองนะครับแม้ผมเองก็ควรจะทำในสิ่งนี้โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากเหมือนกับที่พระองค์ท่านได้ทำแบบนั้นครับ
1: สิ่งที่เราจะทำได้คือเดินตามรอยพ่อและสิ่งที่ประจักษ์และที่สุดคือปฏิบัติและทำจริงตามที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ข้าพเจ้าขอสานงานตอบไม่ว่าจะรุ่นนี้รุ่นไหนจะสอนให้เหมือนที่พ่อสอนเรานั่นคือสิ่งที่ลูกคนหนึ่งจะสามารถตอบแทนพระองค์ท่านได
0: ้ถ้าเกิดว่าทำดีตามที่พ่อสอนนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าสังคมไทยนะครับคงจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปเหมือนกับช่วงเวลาที่มีกษัตริย์ที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยอยู่แผ่นดินตลอดไปครับ

ประจำเดือนเนี่ยก็คือถ้าตามความหมายทั่วๆไปเนี่ยเป็นเลือดที่เกิดจากการหลุดลอกของโพรงมดลูกสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแต่ถ้าเกิดไม่มีการปฏิสนธิอะไรเกิดขึ้นเยื่อบุโพรงมดลูกเหล่านั้นจะค่อยๆลอกออกมาเราก็เลยเรียกว่าประจำเดือนจริงๆไม่ใช่เลือดเสียนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นเลือดผสมเยื่อบุโพรงมดลูกที่หลุดลอกออกมาเป็นการหลุดลอกของโพรงมดลูกตามธรรมชาติค่ะจะกินน้ำเย็นจะไม่กินน้ำเย็นก็แล้วแต่ที่ปกติชีวิตประจำวันตัวเองทำอยู่ค่ะมันเป็นความเชื่อค่ะไม่สามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยได้คืออธิบายไม่ได้ว่าทำไมต้องห้ามแล้วก็ถ้าใช้หรือถ้าทำเนี่ยเกิดปัญหาอะไรแต่หลักการเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรค่ะระยะเวลาของการมีประจำเดือนที่ห่างขึ้นเนี่ยก็มีสาเหตุหลากหลายเช่นสุขภาพไม่ดีเครียดมากออกกำลังกายมากทุกอย่างมีผลต่อการทำงานของรังไข่หมดถ้าเป็นแค่ช่วงหนึ่ง 2-3 เดือนแล้วมาทีหลังจากนั้นมาสม่ำเสมอเราก็ไม่จำเป็นต้องหาสาเหตุเราให้ 21-35 วันต่อ1

รอบแปลว่าอะไรวันนี้ประจำเดือนวันแรกนับเป็นเลข1จนถึงเลข1หน้าเนี่ยให้ระยะเวลาประมาณ 21-35 วันแต่ถ้าเกิดเป็นประจำ3เดือนมาเป็นปีทุกครั้งก็เป็นประจำ3เดือนส่วนตัวแล้วแนะนำว่าควรจะมาปรึกษาเพื่อที่จะวางแผนแนวทางการรักษามากกว่าค่ะสีจริงๆไม่ได้บ่งบอกอะไรคือจะแดงสดแดงเข้มอะไรเงี้ยไม่ได้บ่งบอกความสัมพันธ์อะไรกับประจำเดือนการที่ออกมาเจออากาศนานๆหน่อยอาจจะเปลี่ยนสีได้ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณมีสุขภาพดีหรือไม่ดีประจำเดือนคือสิ่งที่บอกว่าการมาสม่ำเสมอการมีปริมาณที่ชัดเจนการไม่มีอาการร่วมด้วยชัดเจนโอเคค่ะยาแก้ปวดทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการกินเนี่ยเพื่อระงับการปวดในช่วงเวลาเหล่านั้นถามว่าจะมีผลเสียอะไรไหมปกติแล้วยาพวกนี้มักจะบอกคนไข้เสมอว่ามันไม่ติดคือคนไข้บางคนจะกลัวติดยาคือเนื่องจากยากลุ่มนี้เป็นยาที่ใช้รักษาการปวดเพราะฉะนั้นน่ะการติดการดื้อไม่มีนะคะออกฤทธิ์เสร็จหมดฤทธิ์ก็ขับออกจากร่างกายไปโดยปกติเราไม่ได้ห้ามชัดเจนในการมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่มีกันนะคะเนื่องจากว่ามันดูไม่ค่อยสะดวกเนาะทีนี้คือโดยปกติถ้าเป็นไปได้ถ้าจำเป็นจริงๆเราก็แนะนำว่าให้ใช้ถุงยางอนามัยด้วยในกรณีที่จะมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าช่วงการมีประจำเดือนจะเป็นช่วงเดียวที่ปากมดลูกเราเนี่ยสามารถเปิดได้นิดหน่อยคือปกติผู้หญิงเราปากมดลูกจะไม่ได้เปิดแบบชัดเจนมากนะคะแต่ว่าในช่วงที่ขับประจำเดือนออกมาเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมีการถังขยายนิดหน่อยเพื่อให้เลือดไหลออกมาได้ช่วงนั้นถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์หรือเอาอะไรใส่เข้าไปเนี่ยโอกาสที่เชื้อโรคจะวิ่งเข้าไปในโพรงมดลูกมันจะง่ายขึ้นการดูแลทำความสะอาดอาบน้ำตามปกติค่ะไม่จำเป็นต้องใส่อะไรเข้าไปหรือว่าใช้น้ำยาทำความสะอาดเป็นพิเศษไม่มีข้อบ่งชี้ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงในกรณีที่บางคนแพ้ผ้าอนามัยบางยี่ห้ออย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงยี่ห้อนั้นธรรมดาไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษแค่เปลี่ยนแล้วก็ทำความสะอาดตามปกติด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำผสมสบู่ก็ได้ค่ะทำความสะอาดด้านนอกนะไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดด้านในค่ะ

ย้ำคิดย้ำทำเนี่ยจริงๆเป็นชื่อโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งจะเรียกว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเมื่อคนนั้นเนี่ยมีอาการย้ำคิดทั้งๆที่ก็ไม่ได้อยากย้ำไม่ได้อยากคิดอะไรขึ้นมาแต่ความคิดมันผุดขึ้นมาซ้ำๆเองโดยควบคุมไม่ได้แล้วก็พอคิดย้ำๆขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกกังวลมากๆจนบางครั้งต้องไปมีอาการย้ำทำร่วมด้วยย้ำคิดย้ำทำถ้าแยกกับความขี้หลงขี้ลืมก็คือคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำจริงเนี่ยเขาจำได้ว่าเขาดูแล้วว่าเขาเช็คแล้วว่าเขาทำแล้วนะคะแต่ว่ามันอดสงสัยไม่ได้พอสงสัยก็กังวลก็ต้องไปดูทำให้คนที่เป็นเนี่ยรู้สึกอุ้ยทุกข์ใจมากเลยไม่อยากฉันไม่ได้อยากคิดแบบนี้เลยแต่มันอดคิดไม่ได้ย้ำคิดวนๆซ้ำแล้วก็ต้องทำอะไรซ้ำๆโดยไม่ได้อยากทำเนี่ยอันนี้ก็คือเมื่อนั้นถึงจะนับว่าเป็นโรคแต่คนที่เป็นหลงลืมก็คือที่ไปเช็คอะเพราะจำไม่ได้แต่พอไปถ้าหลงลืมไม่มากไปเช็คครั้งเดียวอ้อมั่นใจเราทำเรียบร้อยแล้วก็จบส่วนใหญ่ที่เรามักจะพูดถึงว่าเอ๊ะผู้ใหญ่ในบ้านชอบเริ่มพออายุมากขึ้นเริ่มย้ำคิดย้ำทำจริงๆแล้วอันนั้นอาจจะมองว่าเป็นจากปัญหาความจำของท่านหรือเปล่าจำไม่ได้ก็เลยถามย้ำๆบ่อยๆหรือพูดซ้ำๆบอกลูกหลานซ้ำๆเพราะว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองพูดไปแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นจากความห่วงความกังวลที่มากก็เลยเหมือนพูดซ้ำๆบ่อยๆเพื่อให้ลูกหลานปฏิบัติตามหรือเชื่อฟังเป็นโรคที่เกิดจากสารเคมีในสมองเนี่ยเสียสมดุลไปมีทฤษฎีว่าน่าจะเกี่ยวกับสารเคมีในสมองที่ชื่อเซโรโทนินซึ่งสารเคมีเนี่ยมันเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดทีถ้าสารตรงนี้มันผิดสมดุลไปเนี่ยไอความคิดแทนที่จะคิดต่อเนื่องแล้วจบไปมันก็อาจจะทำให้มีผลเรื่องของการคิดกลายเป็นคิดซ้ำๆคิดวนๆปัจจัยความเครียดก็จะมีส่วนนะคะแล้วก็บางคนถ้ามีญาติเป็นโรคกลุ่มเนี้ยกลุ่มย้ำคิดย้ำทำนะคะหรือโรคทางจิตได้บางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมากขึ้นกว่าคนอื่นส่วนใหญ่ถ้าเริ่มเป็นเนี่ยมักจะเริ่มเป็นตอนวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะน้อยมากนะคะที่โรคย้ำคิดย้ำทำจะเพิ่งมาเริ่ม

0: เป็นตอนอายุมากๆจริงๆก็จะมีอยู่4แบบแหละที่จะเจอบ่อยถ้าแบบแรกก็จะเป็นเรื่องกลัวความสกปรกหรือเรื่องกลัวการติดเชื้อเช่นอันนี้มันจะสกปรกถ้าไปสัมผัสโดนก็พอคิดขึ้นมาก็จะกังวลพอไปสัมผัสโดนอะไรที่คิดว่าสกปรกก็ต้องไปล้างมือบ่อยๆหรือบางคนไปอาบน้ำบ่อยๆซ้ำๆนะคะแบบถัดมาที่จะเจอบ่อยลงมาเช่นย้ำคิดสงสัยนะคะเช่นเอ๊ะเมื่อกี้เราปิดไฟแล้วหรือยังนะไม่แน่ใจเราปิดเตาแก๊สปิดประตูล็อกดีหรือยังก็ต้องกลับไปเช็คใหม่ทั้งๆที่ก็จริงๆจำได้แหละว่าเมื่อกี้ปิดแล้วบางคนแทบจะเลือกไม่ออกไปไหนเพื่อไม่ต้องมาคอยวนเวียนสงสัยอีกแบบนึงก็คืออยู่ก็มีความคิดผุดขึ้นมาเองซ้ำๆเป็นความคิดในเชิงลบหรือในแง่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นลบหลู่พระพุทธรูปหรือว่าลบหลู่ศาลพระภูมิหรือลบหลู่คนที่ควรเคารพตัวที่เขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้อยากคิดไม่ดีเลยแต่ความคิดแบบนั้นมันมาเองบางคนอาจจะนึกเป็นคำสบถนะคะหรือคำด่าซ้ำๆแล้วก็แบบสุดท้ายที่ก็อาจจะเจอบ้างแต่ว่าลองลงมาก็คือการย้ำคิดเรื่องว่าของมันต้องอยู่ตรงระเบียบเป๊ะๆถ้าสำหรับคนที่เป็นบุคลิกภาพเจ้าระเบียบอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรแต่คนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแบบประเภทที่ว่าย้ำเรื่องความของต้องวางตรงอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกแย่ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นแต่มันอดไม่ได้พอเป็นขึ้นมาเนี่ยก็มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตมากเช่นเสียเวลาต้องไปย้ำทำบ่อยๆหลายคนก็จะมีปัญหาสัมพันธภาพกับคนใกล้ชิดนะคะซึ่งคนรอบข้างถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะรำคาญหรือหงุดหงิดหรือบางคนก็อาจจะถึงขั้นแยกทางต้องหย่าร้างหรือว่าเบื่อที่ต้องทนอยู่กับคนที่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปนะคะโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเป็นจากสารในสมองไม่สมดุลเพราะฉะนั้นดับแรกเราก็คงให้เรื่องของยาเข้าไปปรับสารในสมองให้สมดุลนะคะอีกวิธีนึงก็คือการทำจิตบำบัดเพื่อลดอาการย้ำทำนะคะการฝึกเพื่อให้เผชิญกับความย้ำคิดโดยไม่ต้องไปทำพฤติกรรมย้ำทำเนี่ยก็จะช่วยให้ทนอยู่กับความกังวลได้ดีขึ้นการคุยกับคนในครอบครัวเพื่อได้มาให้เข้าใจแล้วก็แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในครอบครัวก็จะช่วยให้คนไข้มีความเครียดน้อยลงแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นง่ายกว่าค่ะ
1: โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเชื่อว่าเวลาเราจำเนี่ยมันจะมีคนคิดถึงแต่ว่าการจำที่แท้จริงแล้วเนี่ยเกิดจากการที่มีสารระคายเคืองมาบริเวณจมูกแล้วร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการที่จะขจัดสารระคายเคืองเหล่านั้นออกไปค่ะสารระคายเคืองที่ทำให้เกิดอาการจามนะคะอย่างเช่นควันต่างๆหรือว่าฝุ่นต่างๆไรฝุ่นนะคะหรือว่าภาวะที่อากาศเปลี่ยนค่ะหรือว่าอาจจะเป็นสารระคายเคืองจากเชื้อไข้หวัดก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้ก็จะทำให้เกิดอาการจามได้เหมือนกันค่ะกลไกของการจามอะค่ะก็คือเกิดจากการที่มีสารระคายเคืองไปบริเวณจมูกหลังจากนั้นก็จะส่งต่อไปทางระบบประสาทอัตโนมัติแล้วก็อาจจะมีกลไกทางภูมิคุ้มกันร่วมด้วยแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่บริเวณสมองค่ะเพื่อที่จะขับลมออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะขจัดสารระคายเคืองเหล่านั้นซึ่งการทำงานในส่วนนี้จะอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนค่ะตั้งแต่ช่องท้องกระบังลมกล่องเสียงแล้วก็กล้ามเนื้อคอสำหรับการจามเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการจามจากภูมิแพ้นะคะมักจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นคันคัดจามน้ำมูกไหลแล้วก็มักจะมีปัจจัยกระตุ้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราโดนฝุ่นเนี่ยค่ะแล้วเรามีอาการแบบนี้แล้วครั้งต่อไปเนี่ยเราโดนฝุ่นอีกแล้วมีอาการแบบนี้อีกเนี่ยค่ะมักจะเกิดจากการที่ภูมิแพ้ได้หรือว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการจามจากเชื้อไข้หวัดเนี่ยค่ะอาจจะมีอาการไข้ร่วมด้วยเจ็บคอร่วมด้วยหรือว่ามีคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่าน้ำมูกเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวค่ะเวลาจามเนี่ยร่างกายจะผลิตสารคัดหลั่งออกมาด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมี2 ส่วนเป็นใหญ่ๆก็คือเป็นละอองฝอยที่พ่นออกมากระจายฟุ้งกับอีกแบบนึงก็คือเป็นละอองน้ำเล็กๆซึ่งละอองเหล่านี้มันสามารถพ่นไปค่อนข้างไกลอย่างน้อยก็คือประมาณ3ฟุตได้เลยส่วนความเร็วของการพุ่งของละอองเนี่ยค่ะประมาณ 16-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอะค่ะจะสามารถติดเชื้อหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตัวคนที่จามได้ค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นหวัดเวลาจามเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรกั้นจามควรจะอ้าปากเลยการกั้นจามเนี่ยมันจะทำให้แรงดันลมที่ค่อนข้างแรงเนี่ยอาจจะดันกลับไปบริเวณท่อปรับแรงดันหูและอาจจะทำให้เกิดอาการแก้วหูทะลุได้

0: ใช่อ่ะค่ะการโดนแสงแล้วมีอาการจามพบว่ากรณีแบบนี้มีอยู่จริงค่ะแล้วก็เป็นถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยแต่ว่ากลไกที่ทำให้เกิดอาการจามแบบนี้ยังไม่ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่เนี้ยเราพบว่ามักจะเกิดในคนที่อยู่ในที่มืดๆมาก่อนแล้วก็เมื่อเจอแสงแดดกระทันหันเนี่ยจะทำให้เกิดการจามทันทีได้ค่ะ
1: ถ้าเกิดเรากินแล้วไม่อร่อยแล้วก็ไม่อยากกินใช่ไหมคะเวลาเราทานอาหารมันก็จะมีสารที่ให้รสชาติอยู่นะอย่างเช่นรสหวานก็จะมีน้ำตาลนะคะรสเค็มก็จะมีเกลือที่ลิ้นของเรามันก็จะมีตัวปุ่มรับรสอยู่นะคะน้ำตาลเนี่ยพอสัมผัสกับตัวปุ่มรับรสปุ่มรับรสก็จะเปลี่ยนสัญญาณนะคะของน้ำตาลเนี่ยไปเป็นสัญญาณประสาทมันก็จะวิ่งไปที่สมองของเรานะสมองก็จะตีความออกมานะคะว่าเนี่ยอันเนี้ยคือรสอะไรปัจจุบันยอมรับกันคือ5รสชาตินะคะก็คือหวานเค็มเปรี้ยวขมแล้วก็กลมกล่อมค่ะรสกลมกล่อมเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะรสกลมกล่อมคืออะไรก็คือรสอูมามินั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือรสชาติของผงชูรสผงชูรสเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะซึ่งก็เป็นกรดอะมิโนชนิดนึงนะคะซึ่งตัวกลูตาเมตเป็นสารสื่อประสาทกระตุ้นความอยากอาหารได้เหมือนกับเราเอากระดูกไก่ไปต้มซุปรสชาติที่เราได้จากซุปของกระดูกไก่นั่นแหละค่ะคือรสอูมามิเผ็ดเนี่ยไม่ใช่รสชาติเผ็ดเป็นการระคายเคืองมันใช้กระบวนการส่งสัญญาณเนี่ยแบบเดียวกันกับความเจ็บปวดเลยในปากเนี่ยก็คือมันมีตัวรับนะคะของเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่สมองผ่านกลไกความเจ็บปวดแล้วก็ตีความออกมาว่าเนี่ยคือรสเผ็ดเรามีการศึกษาวิจัยนะคะที่เปรียบเทียบกับคนญี่ปุ่นนะคะผลออกมาเนี่ยน่าตกใจนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีระดับที่เริ่มรู้รสเนี่ยสูงแปลว่าเราต้องปรุงเยอะกว่าเราจะรู้ว่ามันรสอะไรรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวแล้วก็รสขมค่าเฉลี่ยเต็ม5ของไทยจะอยู่ที่4ของญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ3ในขณะที่รสกลมกล่อมคนประเทศเขาเนี่ยอูมามิก็ยังประมาณ3ของไทยเนี่ยคือ5จาก6ผู้ป่วยบางรายหรือมีอาสาสมัครบางรายนะคะหนักกว่านั้นอีกก็คือเบอร์6แล้วยังไม่รู้รสเลยนะคะพอถามประวัติจริงๆก็คือรับประทานผงชูรสเป็นประจำเลยการรับรู้รสเนี่ยมันสัมพันธ์นะคะกับเรื่องของการรับประทานอาหารนะถ้าเกิดยิ่งระดับการรับรู้รสสูงแปลว่าเราต้องยิ่งเติมเครื่องปรุงเยอะเราถึงจะรู้รสนะคะยิ่งเติมน้ำตาลเยอะก็แปลว่าปริมาณน้ำตาลที่เราได้รับต่อวันก็จะยิ่งมากถูกไหมคะการบริโภคน้ำตาลมากๆ1เพิ่มความเสี่ยงต่อเบาหวาน2เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคฟันผุด้วยถ้าใครเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะและยังปรุงเยอะอยู่นะคะก็ยิ่งส่งผลเสียต่อการควบคุมระดับน้ำตาลนอกจากนั้นในเรื่องของเกลือนะคะเกลือก็ยังสัมพันธ์กับโรคต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไตเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือโรคมะเร็งกระเพาะอาหารสำหรับคนที่ติดรสชาตินะคะแล้วมีปัญหาที่ปุ่มรับรสนะคะมีปัญหาในระดับลิ้นแก้ได้ยังไงบ้างส่องกระจกดูนะแลบลิ้นดูนะคะว่าที่ลิ้นของเรามีคราบสีขาวๆปรากฏขึ้นหรือเปล่านะคะคราบสีขาวๆเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นคราบจุลินทรีย์ถ้ามีนะคะให้ใช้แปรงทำความสะอาดโดยที่วิธีแปรงเนี่ยให้แปรงจากโคนลิ้นก็คือด้านในนะคะออกมาด้านนอกการแปรงลิ้นจะเป็นการช่วยกำจัดคราบจุลินทรีย์ออกนะคะโดยที่เรามีงานวิจัยเนี่ยนะคะมันทำให้ปุ่มรับรสเราดีขึ้นความเสี่ยงของสุขภาพนะคะต่อพวกโรคเรื้อรังต่างๆมันก็จะลดลงไปด้วยอีกแนวทางนึงก็คือในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการกินทุกครั้งที่เราลดระดับลงมาลิ้นของเราจะปรับตัวเมื่อระดับลงต่ำลงปุ๊บนะคะปริมาณของเครื่องปรุงที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ได้รู้รสชาติเหมือนเดิมเนี่ยมันจะน้อยลงเลือกเอาละกันนะคะระหว่างว่าอร่อยแต่ตายเร็วกับอร่อยแต่ว่าตายช้าถ้าเราเลือกได้แล้วนะคะก็จงกลับมามองตัวเองนะคะแล้วลองปรับพฤติกรรมดูนะคะเพราะความทรงจำใหม่ๆสร้างได้เสมอนะคะความทรงจำดีๆสร้างได้เสมอนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเรากินข้าวพร้อมหน้าครอบครัวนะคะอาหารไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลเยอะก็อร่อยได้

0: นะครับบางรุ่นอาจจะเป็นโลหะนะครับแล้วข้างในก็จะมีพวกแผ่นวงจรลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่ส่วนสำคัญของมันก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งมีขนาดเล็กๆแบบนี้และตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่มันทำให้เกิดการเรียกว่าระเบิดขึ้นมาได
1: ้มือถือในปัจจุบันเนี่ยนะฮะจอขนาดใหญ่ใช้พลังงานเยอะแล้วเราก็อยู่ใช้กับมันตลอดทั้งวันเลยทำให้มีข้อจำกัดในการออกแบบสิ่งที่เราต้องการก็คือแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กใช้งานได้นานขณะเดียวกันก็ต้องประจุเยอะเราต้องเข้าใจว่าเมื่อแบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดเล็กลงบางลงเนี่ยคู่บวกคู่ลบเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กันมากขึ้นในกรณีของคู่บวกคู่ลบเนี่ยเมื่อมาแตะหรือสัมผัสกันเนี่ยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันเกิดการช็อตพอช็อตปุ๊บพลังงานมันก็จะเข้าไปสู่อิเล็กโทรไลต
0: ์อิเล็กโทรไลต์คือสารนำไฟฟ้าเมื่อสารไฟฟ้ามันทะลักออกมาไปโดนขั้ว2ขั้วที่อยู่ใกล้กันก็คือการจับวงจรนั่นเองก็เสริมเข้าไปอีกพอเสริมเข้าไปปั๊บอย่างที่บอกครับความร้อนก็มหาศาลเลยคราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลย
1: แล้วถ้าเกิดว่ามีแก๊สออกซิเจนเช่นจากโลหะออกไซด์ทั้งนั้นคู่บวกเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการขยายตัวมากขึ้นและอาจจะถึงกับเกิดการระเบิดเกิดขึ้นได้นะครับเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่าปกติให้สังเกตแล้วก็เริ่มระมัดระวัง
0: ถ้าร้อนก็ควรหยุดละครับแต่คราวนี้มันอยู่ที่ว่ามันพึ่งร้อนหรือว่าเราเคยใช้แบบนี้แล้วร้อนแบบนี้ก็สังเกตครับผมว่าใช้วิธีสังเกตเราใช้เครื่องนี้เราไม่เคยร้อนเลยแต่วันหนึ่งมันอุ่นกว่าปกติร้อนมือกว่าปกติทั้งที่คุย15นาทีเอ๊ะทำไมร้อนกว่าที่เราเคยคุยเริ่มเป็นสัญญาณละแบตเตอรี่นะครับที่ใช้นะครับว่าอันไหนมันจะเสี่ยงไม่เสี่ยงเราดูกับแบตเก่าแล้วมันเกิดอาการบวมตัวนี้จริงๆแค่ปีเดียวครับเนี่ย2015 January เพิ่งผมไม่ได้ชาร์จไม่ได้ใช้มันไงพอไม่ได้ใช้มันก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
1: จากความสะดวกของเราจากความไม่ได้เข้าใจการใช้ของที่ด้อยคุณภาพนะครับบางอย่างใช้ของแท้ของมีมาตรฐานแพงก็ใช้ของเทียมหรือเลียนแบบราคาถูกกว่าแต่ก็อาจจะเกิดอันตรายได้
0: เราควรจะใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่มีมาตรฐานกำกับถ้าเราอยากจะไปเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงอ่ะไม่ควรทำนะถ้าทำก็คือไปหาคนที่มีเป็นผู้รู้อย่าดัดแปลงเองหรืออย่าไปซื้อหรืออย่าไปเขาบอกมาแล้วเปลี่ยนเองนะเพราะมันจะเกิดความเสี่ยงเพราะเราไม่รู้นี่ฮะเราควรจะถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนแปลงเลยต้องไปหาผู้รู้

0: ครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซนตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับ
1: หมอไอ้ครับ
0: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับ
1: น้องป้าครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับน้องปาร์ค
0: ครับผม
1: น้องปาร์คทราบไหมครับว่าทำไมวันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องปาร์คมาที่นี
0: ่มาโรงพยาบาลขนาดนี้แหละระดับคุณหมออ้อยเนี่ยต้องพาผมมาดูการรักษาสัตว์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่เลย
1: ผิดครับน้องปาร์ควันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องปาร์คมารู้จักโรคที่เกิดจากเห็บหมัดครับ
0: เห็บหมัดตัวแค่นี้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: แค่ฉีดยาก็หายแล้วครับหมออ้อยไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ก็นั่นไงครับน้องปาร์คทุกคนเนี่ยคิดว่าเห็บหมัดตัวเล็กเนี่ยฉีดยาก็หายรักษาง่ายไม่ต้องสนใจอะไร
0: ใช่
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็บหมัดเนี่ยก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายกว่านั้นเยอะนะครับน้องปาร์คอ
0: ะไรบ้างครับหมออ
1: ย่างเช่นเห็บกัดใช่ไหมครับก็จะเกิดแผลติดเชื้อนะครับบางครั้งเลือดไหลออกจากจมูกเป็นอัมพาตตาบอดสุดท้ายเสียชีวิตได้เลยนะครับ
0: ฮะเห็บตัวเล็กๆแค่นี้
1: ใช่
0: ทำให้เป็นอัมพาตบางตัวเสียชีวิต
1: ใช่ครับ
0: เป็นไปได้อะครับ
1: เพราะศาสตร์พูดไม่ได้
0: ถึงต้องมี Animal Speak

0: ปาร์คนี่คุณหมออ้อนะครับนี่น้องปาร์คคุณหมออ้อเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านอายุรกรร
1: ม
0: แล้วก็รักษาสัตว์ที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทด้วยคุณหมอเนี่ยบอกคุณหมออ้อว่าให้เตรียมเรื่องเห็บเอามาอธิบายน้องปาร์คให้ฟังด้วยว่าเห็บประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: วันนี้นะคะหมออ้อจะมาอธิบายเกี่ยวกับเห็บเพราะว่าตัวเห็บเนี่ยมันเป็นตัวที่นำโรคให้กับสุนัขแล้วก็แมวเราค่อนข้างจะเยอะนะคะคือเห็บในโลกเนี้ยคือมันมีมากกว่า3ชนิดนี้ที่เห็นแต่ว่าวันนี้หมออ้อเนี่ยจะมาอธิบายเกี่ยวกับวงจรของเห็บตัวนี้นะคะก็คือเป็นเห็บตัวสีน้ำตาลจะเห็นว่ามีตัวเล็กกับตัวใหญ
2: ่
1: นะคะอันนี้คือไม่ใช่ตัวแม่กับตัวลูกนะ
0: น้องปังรู้ไหมแตกต่างยังไงตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ย
2: วัยเด็กกับวัยผู้ใหญ
0: ่นั่นไงไม่ใช่มันเป็นตัวผู้กับตัวเมีย
2: ใช่ไหนตัวผู้ตัวเมีย
0: น้องปังว่าตัวไหนตัวผู
2: ้ตัวเล็กตัวผู้แหละ
0: ตัวใหญ่ตัวผู้
2: ครับ
0: ทำไมถึงตัวผู้ครับตัวใหญ่
2: เพราะผู้ชายก็ต้องแข็งแรงอย่าง
0: นี้ผิดแล้วตัวไหนตัวผู้ครับหมออ้
1: อตัวผู้คือตัวที่เล็กกว่าค่ะนะคะตัวผู้จะมีลักษณะตัวที่เล็กและแบนกว่าตัวเมียนะคะตัวเมียจะมีตัวใหญ่เนื่องจากว่าเขาจะต้องอุ้มไข่ไว้ในตัว
0: จะเป็นไข่เต็มท้องเลยครับ
1: วงจรชีวิตของมันนะคะจะมีตอนที่มันเป็นเด็กนะคะแล้วก็โตแล้วก็มีแฟนแล้วก็มีลูกก็เหมือนกับคนนะคะเริ่มต้นเนี่ยก็คือตอนที่ตัวเมียเนี่ยเขาวางไข่เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเนี่ยเขาต้องอยู่บนตัวสุนัขนะคะพอเขาผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยเขาจะมีไข่ในท้องคือไข่ในท้องเขาเนี่ยก็ต้องการอาหารนะคะดังนั้นก็คือคุณตัวแม่เห็บที่เป่งๆเนี่ยเขาก็จะดูดเลือดจากตัวสุนัขจนอิ่มเพื่อจะได้ไว้เลี้ยงลูกเขานะคะวงจรชีวิตในส่วนของตรงเนี้ยที่เป็นตัวที่มีไข่ตรงเนี้ยจะอยู่บนตัวสุนัขประมาณ5วันแล้วเขาก็พร้อมที่จะลงมาวางไข่ข้างล่างก็คือลงจากตัวสุนัขมาวางไข่ที่ตามพื้นอะไรอย่างเงี้ยพอเขาฟักไข่ออกมาแล้วเนี่ยตัวไข่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ17ถึง30วันก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนในเริ่มต้นเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับแมลงคือมี6ขาค่ะแล้วก็จะยังตัวเล็กอยู่นะคะตัวอ่อนพวกนี้จะเคลื่อนตัวหรือว่าเดินวิ่งค่อนข้างเร็วมากนะคะ 2-3 วันเนี่ยจะขึ้นไปดูดเลือดบนตัวสุนัขและ
2: มันเป็นช่วงวัยวิ่งเล่นนะคะ
1: ใช่

0: ก็เหมือนเด็กอะค่ะก็คือกำลังแบบซนเลยนะพอขึ้นบนตัวสุนัขแล้วเนี่ยนะคะก็จะดูดเลือดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
1: หาขนมเหรอ
0: ใช่แล้วก็คือว่าพอดูดเลือดเสร็จปุ๊บเขาก็จะลงมาเพื่อลอกคราบให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นใช่นะคะแต่เห็บในระยะที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยอยู่ได้ค่อนข้างนานในสิ่งแวดล้อมก็คือประมาณ6เดือน
2: โดยที่ไม่กินอะไรเลยนะ
0: ใช
2: ่อดอาหาร
0: ใช่ค่ะ
2: อดอาหารได้นานมาก
3: ทำไมต้องอยู่บนตัวสุนัขครับถึงจะผสมพันธุ์กันได้ครับ
0: เนื่องจากว่าการใช้ชีวิตของเขาก็คือต้องอาศัยอาหารเป็นหลักก็คือตัวเลือดนะคะที่ได้มาจากการดูดเลือดของสุนัขนะคะ
3: แล้วมันมาเกาะตามตัวเราได้ไหมครับ
0: เห็บเนี่ยสามารถเกาะตามตัวเราได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ดูดเลือดเราเหมือนกับสุนัขเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวสิ่งมีชีวิตที่เขาต้องการอาหารเหมือนกับตัวสุนัขนะคะแต่เราอาจจะมีเห็นว่าถ้าอยู่บนตัวเราบางทีบางคนจะมีผื่นแดงเหมือนกับบางคนที่เขาแพ้ยุงอย่างเงี้ยบางคนก็จะเป็นผื่นแดงตรงที่โดนยุงกัดก็เหมือนกันค่ะบางคนก็ไม่เป็นอะไร
2: แล้วน้องปาร์ครู้ไหมว่าเห็บตัวเมียตัวนึงเนี่ยมีไข่ทั้งหมดกี่ฟองในท้องมัน
3: ถ้าใหญ่ขนาดนี้น่าจะมีเยอะอยู่
2: เท่าไหร
3: ่พันเป็นพันๆเลย
2: ตัวนึงเนี่ยสามารถวางไข่ได้ 3,000 ฟองนะ
3: 3,000 ฟอง
0: ประเทศไทยเนี่ยนะคะจะมีภูมิอากาศที่เป็นลักษณะของร้อนชื้นนะคะดังนั้นก็คืออุณหภูมิไม่สูงเกินไปไม่เย็นเกินไปนะคะแล้วก็มีความชื้นอยู่ดังนั้นก็คือจะเหมาะสมในเรื่องของการเจริญเติบโตของพวกเห็บนะคะเพราะว่าเห็บพวกนี้เนี่ยมันมีความสามารถมากเลยในเรื่องของการที่จะเคลื่อนไหวในแนวตั้งฉากได้เหมือนพวกสไปเดอร์แมนก็คือไต่ขึ้นกำแพงได้นั่นก็คือว่าถ้ากำแพงบ้านเราเนี้ยมีรอยแตก
1: มันก็เกาะ
0: มันก็จะเข้าไปอยู่ในรอยตรงนั้นแล้วก็คืออาศัยโดยที่ไม่ต้องการอาหาร
3: แล้วมันจะออกไปไหมครับ
0: ก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้
2: พวกนี้เวลาบางทีเนี่ยบ้านหนังหลังนั้นเนี่ยสุนัขที่เคยมีออกไปข้างนอกแล้วสุนัขไม่อยู่6เดือนตัวเห็บเนี่ยก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่รอสุนัขตัวใหม่เข้ามาแล้วจะไปกินเลือดตัวสุนัขตัวที่มาใหม่เห็นไหมน่ากลัวเนอะ
0: ใช่มันก็เลยจะมีคำถามจากเจ้าของอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมฉีดยาหรือว่าหยอดยาหรือกินยาทุกเดือนแล้วเนี่ยยังเจอเห็บอยู่เรื่อยๆก็เพราะมันมีวงจรที่เป็นแบบนี้ดังนั้นก็คือว่าการป้องกันไม่ใช่ป้องกันแค่เฉพาะบนตัวแล้วนะคะก็คือต้องป้องกันที่สิ่งแวดล้อมที่จะเอื้ออำนวยให้เห็บพวกนี้เจริญเติบโตได้ดีนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านเราค่อนข้างที่จะรกมีกองใบไม้หรือว่ามีเศษขยะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านเราก็ควรที่จะเก็บกวาดให้สะอาดแต่มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมในบ้านเราอย่างเดียวก็คือสิ่งแวดล้อมนอกบ้านอย่างเช่นแถวบ้านเรามีสุนัขจรจัดเยอะหรือว่าสุนัขบ้านอื่นที่อยู่ติดกันแต่เขาไม่ได้ทำวิธีการป้องกันไอ้ปัจจัยภายนอกตรงนั้นเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยการที่ไปบอกเพื่อนบ้านให้ทำกำจัดเห็บหรือว่ากำจัดสุนัขจรจัดพวกนั้นดังนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือพยายามป้องกันบนตัวสุนัขเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบ้านเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
2: แล้วน้องป้าครับนอกจากเห็บแล้วเนี่ยมันจะมีสัตว์อีกชนิดนึงนะที่มาคู่กันเลย
1: อะไรครับ
2: หมัด
3: โอ้ยนอกเลย
2: เห็บกับหมัดเนี่ยมันจะมาคู่กันนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางตัวติดเห็บอย่างเดียวบางตัวติดหมัดอย่างเดียวบางตัวติดทั้งเห็บติดทั้งหมัดอย่างหมัดเนี่ยเราจะเจอที่บ่อยในแมวนะฮะในแมวเราจะเจอเห็บน้อยกว่าหมัดหมัดนี่เยอะมากคราวนี้คุณเนี่ยอุตส่าห์เก็บมาให้น้องปาร์คดูเลยนะเนี่ยอันไหนคือเห็บ
3: อันนี้ป่ะครับตัวใหญ่กว่า
2: ใช่ครับนี่เห็บนี่อันนี้คือหมัด
0: หมัดจะเหมือนเหานะคะก็คือเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ตัวเห็บจะตัวใหญ่กว่าตัวหมัดนะคะแล้วก็จะแบนในลักษณะเป็นแนวราบกับพื้นนะคะแต่ว่าตัวหมัดเนี่ยมันจะแบนในลักษณะของแนวตั้ง
2: ครับ
0: นะคะแล้วก็จำนวนขามันก็จะแตกต่างกันนะคะก็คือเห็บก็จะมี8ขาอย่างที่หมอบอกไปตั้งแต่ตอนแรกตัวหมัดจะแตกต่างคือมีทั้งหมด6ขาก็คือเป็นกลุ่มแมลง
2: แล้วหมัดเนี่ยกระโดดสูงมากนะ
1: เป็นตะกั่วเต็น
2: เวลาเราเดินผ่านไปใช่ป่ะหมัดเนี่ยสามารถกระโดดขึ้นมาเกาะเราเลย
3: แต่เห็บ
2: ต้องค่อยๆไต
3: ่คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าหมัดมันโดดสูงมากมันโดดสูงเท่าไหร่ครับ
2: บางตำราบอกว่า

0: มันสามารถกระโดดไกลไปได้220เท่าของตัวเขาเอง
1: 220เท่าของตัวเขาเอง
0: แล้วกระโดดสูงได้150เท่าของตัวเขาเอง
1: หมายถึงว่าถ้าเขาสูง1เซนนะคะ
0: ถ้าเขาสูง1เซนก็กระโดดได้สูง150เซนถ
1: ้
0: าเขาสูง1เซนก็กระโดดไกลไปได้220เซนเนื่องจากว่าขาเขาเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงมากทำให้มันกระโดด
1: ทั้งสูงทั้งไกล
0: ทั้งสูงทั้งไกล
1: แล้วหมัดมันอาศัยอยู่ที่เดียวกับเห็บไหมครับ
2: หมัดก็จะอาศัยอยู่บริเวณที่คล้ายๆกับเห็บนะคะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวหมัดตัวเล็กๆเนี่ยมันตัวเล็กดังนั้นก็คือว่ามันก็ต้องอาศัยตัวเขาเรียกว่าแหล่งอาหารอยู่ตลอดเวลาก็คือตัวสุนัขของเรานะคะมันจะไม่ค่อยลงไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกับตัวเห็บนะคะวงจรชีวิตมันก็จะต่างกันนะคะพอเวลาที่เขามีคู่ผสมพันธุ์กันวางไข่นะคะตัวไข่ก็จะอยู่บนตัวของสุนัขนะคะแล้วฟักออกมาเป็นตัวอ่อนนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับตัวดักแด
1: ้
2: ไม่มีขาเหมือนกับในเห็บนะคะเป็นตัวเป็นตัวกลมๆยาวๆนะคะแต่ว่าเวลาเขาออกไข่ทีนึงอ่ะก็เยอะนะคะดังนั้นคือตัวอ่อนพวกเนี้ยเขาก็จะไปอาศัยเหมือนกับเป็นรังนะคะที่แม่เขาสร้างขึ้นมาคือเหมือนคล้ายๆรังไหมเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วพอเวลาที่เขาเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเขาก็จะออกมาจากรังแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยตัวหมัดเนี่ยจะไม่ค่อยนำโรคอะไรที่รุนแรงเท่ากับเห็บนะคะส่วนใหญ่ก็คือเขาจะก่อให้เกิดพวกโรคผิวหนังอักเสบมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่สุนัขเนี่ยมักจะแพ้น้ำลายของหมัดนะคะแต่ก็จะมีโรคบางอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเช่นตัวพยาธิตัวตื่นเพราะว่ามันจะเป็นมีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าตัวอ่อนของพยาธิตัวตื่นที่สามารถเข้าไปอยู่ในทางเดินอาหารของพวกตัวหมัดดังนั้นก็คือสุนัขเราสามารถมีอาการท้องเสียได้ซึ่งเกิดจากการติดพยาธิ
0: วิธีการสังเกตง่ายๆว่าสุนัขมีเห็บหมัดหรือไม่นั้นก็คือการหมั่นลูบบริเวณตัวของสุนัขเพื่อหาตัวเห็บที่เกาะอยู่บริเวณผิวหนังของสุนัขส่วนหมัดนั้นพยายามแหวกเส้นขนดูจะพบหมัดเดินหรือว่ากระโดดออกมา
2: เหมือนกับเป็นสิวอะค่ะ
0: นี่ไงเป็นสิวนี่เป็นส
2: ิ
0: ว
2: ใช
1: ่ไหนไหน
2: แล้วพวกนี้พอเวลาแห้งไปแล้วหัวสิวแตกก็จะกลายเป็นสะเก็ดแผลนะคะ
0: คราวนี้สำคัญที่สุดเลยน้องปางรู้ไหมครับยาหยอดเนี่ยมันจะมียาที่ถูกกฎหมายแล้วยาที่เป็นยาปลอมผิดกฎหมายแล้วคนใช้เนี่ยเวลาหยอดไม่รู้ไงไปซื้อยาที่ผิดกฎหมายหยอดเข้าไปเกิดอะไรขึ้นนอกจากเห็บจะตายด้วยม้าเนี่ยแหละตายตามเห็บจริงๆแล้วเราเจอกันบ่อยนะครับที่แบบเจ้าของไม่ทราบไงว่ายาที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเวลาเลือกใช้ยาจะต้องปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนใช้นะครับอย่าไปซื้อซีซัวนะไม่งั้นเดี๋ยวหมาตายเห็บตายเกิดประโยชน์แล้ว
1: ไม่ได้เกิดประโยชน์เลย
0: ใช่
2: นะแล้วเมื่อกี้ที่น้องฟ้าถามว่าดึงออกเลยได้ไหมนะคะเจ้าของบางคนเขาก็จะดึงออกเพราะว่าเขาก็กลัวว่ากัดนานสุนัขเขาก็จะคันนะคะเวลาที่ดึงออกเนี่ยสามารถดึงได้ถ้าเราดึงไม่ถูกวิธีแล้วหัวติดแล้วฟันติดอยู่กับตัวผิวหนังเขาก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านคืออักเสบและเป็นภูมิแพ้แล้วคันเวลาที่เห็บเขากัดตัวสุนัขเนี่ยเขาจะกัดลงไปในมุมที่เป็นแนวเฉียง
0: นี่ๆอย่าง
2: น
0: ี้เลยป๊
2: าเนี่ยแหละค่ะนี่คือฟันเขาที่เจาะลงไปอันนี้คือผิวหนังพอเจาะลงไปเนี่ยเขาจะเจาะเป็นแนวๆเหมือนกับเฉียงลงไปนิดนึงนะคะดังนั้นคือเวลาที่เราดึงเขาขึ้นมาเนี่ยบางคนเขาจะใช้แหนบหรือบางคนก็ใช้นิ้วบางทีเขาอาจจะโยกนิดนึงเพราะว่าฟันพวกนี้เนี่ย
0: มันเป็นเลื่อย
2: ใช่มันจะเกาะแน
0: ่
2: นเขาจะโยกตัวเห็บให้แบบเหมือนหลวมนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นมาพอเวลาที่น้องปาร์คแหวกแล้วเจอเห็บเนี่ยน้องปาร์คจะทำยังไงครับกับเห็บตัวนั้น
1: ดึงออกมาแล้วก็บีบบางทีก็ปาไปก็ได้ครับ
2: วิธีการถ้าน้องปาร์คจะดึงออกมานะคะหมออ้อแนะนำว่าให้น้องปาร์คเนี่ยเอาเห็บพวกนั้นเนี่ยไปใส่ในขวดแอลกอฮอล์ก็คือแบ่งแอลกอฮอล์ที่เราใช้สำหรับเช็ดแผลเนี่ยนะคะออกมานะคะแล้วก็ใส่โหลเล็กๆเอาไว้แล้วก็เอาเห็บพวกนั้นใส่ลงไป
0: สำหรับการกำจัดหรือป้องกันเห็บหมัดนั้นในปัจจุบันสามารถใช้ได้หลายวิธีวิธีแรกที่นิยมกันก็คือการหยดยาป้องกันเห็บหมัดการหยดยาป้องกันเห็บหมัดนั้นสามารถหยดที่บริเวณหลังของสุนัขได้หลังจากหยดแล้วยาจะออกฤทธิ์ป้องกันเห็บหมัดอยู่ประมาณ1เดือนครับการฉีดผู้ที่จะฉีดได้นั้นต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้นเนื่องจากว่ายามีอันตรายต่อตัวสุนัขถ้าใช้ในปริมาณที่มากเกินไป และการฉีดยาป้องกันเห็บหมัดนั้นสามารถป้องกันได้ประมาณ1เดือนครับส่วนแชมพูป้องกันเห็บหมัดนั้นควรทำการฟอกแชมพูทิ้งไว้บนตัวสุนัขนาน 10-15 นาทีเห็บและหมัดก็จะตายลงปลอกคอป้องกันเห็บหมัดเนื่องจากว่าในปลอกคอป้องกันเห็บหมัดจะมีสารออกฤทธิ์ฆ่าเห็บหมัดอยู่แล้วสารนี้จะค่อยๆกระจายไปสู่บริเวณผิวหนังและก็เส้นขนของตัวสุนัขทำให้เห็บหรือหมัดที่เกาะอยู่ตรงสุนัขเนี่ยได้รับยาตัวนี้แล้วก็ตายลงไปและยาตัวนี้สามารถอยู่ได้บนตัวสุนัขนาน 3-6 เดือนขึ้นอยู่กับชนิดของปลอกคอครับและหลังจากนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสุนัขที่ต้องเจ็บป่วยถึงขั้นเป็นอัมพาตเพียงเพราะเจ้าเห็บตัวเล็กๆเหล่านี้ไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
2: นี่แหละค่ะน้องปาร์คสุนัขที่หมออ้อจะพามาดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเดินไม่ได้เป็นเฉพาะแค่2ขาหลังนะคะคือเขาจะลาก2ขาหลังแต่ณปัจจุบันเนี่ย
3: 2ขาหลัง
2: ใช่ค่ะใช่แต่ณปัจจุบันตอนนี้คือเขาดีขึ้นนะคะเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
1: สามารถยืนได้ใช่ไหมคร
2: ับ ยืนได้แล้วครับ
4: มาเดี๋ยวมาหาหมอก่อนเดี๋ยวหมอต้องปล่อยให้หมอพ่อดูก่อนดูซิจะเดินเป็นยังไงบ้าง
1: โอ้เดินได้แล้ว
4: อ๋อเดินแต่ว่าก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ขายังแบบ
1: อ๋อขายัง
2: ใช่คือสองขาหลังยังกำลังยังไม่
4: แข็งแรง
2: ไม่แข็งแรง100%ค่ะ
4: ตอนนี้ก็ต้องทำกายภาพทำอะไรไป
2: ใช่ค่ะสำหรับวิธีการทำกายภาพของน้องส้มแป้นที่ทำให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของอย่างมากเลยเพราะว่าเจ้าของใส่ใจดูแลดีมากนะคะเริ่มแรกตั้งแต่น้องยังเดินไม่ได้นะคะแต่น้องสามารถใช้สองขาหน้าได้นะคะเราจะให้เจ้าของประคองให้เขายืนนะคะให้ยืนแบบในลักษณะของท่าหมาที่ปกติสองขาหลังต้องลงน้ำหนักเหมือนกับขาหน้านะคะประคองอย่างนี้ไว้ประมาณสัก15นาทีหรือ30นาที
4: อ๋อให้กล้ามเนื้อได้ออกแรง
2: ใช่ใช่ค่ะแล้วพอเขาเริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยเราก็จะพยายามให้เขามีการเสียการทรงตัวเพื่อให้เขาสามารถที่จะเหมือนกับพยายามที่จะใช้ขาหรือกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะบางทีก็จะไปด้านหน้าบ้าง
4: ก็คือเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเน
2: ื้
4: อ
2: ใช่แล้วก็มาด้านหลังนะคะเนื่องเขายังเป็นสุนัขเด็กนะคะการที่จะไม่ใช้ขาเนี่ยจะทำให้ข้อพวกนี้สามารถที่จะยืดได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องการยืดงอของตัวข้อต่อนะคะเราก็ต้องทำการยืดงอด้วยวิธีแบบนี้นะคะ
0: ก็โดยปกติแล้วสุนัขที่อายุยังน้อยเนี่ยอัตราการหายเนี่ยเขาจะเร็วกว่าถ้าเทียบกับสุนัขที่อายุเยอะแล้วหรือว่าโตแล้วเพราะว่าการซ่อมแซมตัวเองเนี่ยเหมือนกับเด็กนะฮะเวลาเรามีแผลหกล้มขาหักการเชื่อมของกระดูกจะเร็วกว่าผู้ใหญ่หรือว่า
1: ผู้ใหญ่เวลาหกล้มแล้วก็จะบาดเจ็บก็จะหายยากกว่า
0: หายช้ากว่าใช่
2: แต่ต่อไปการวางแผนของสำหรับน้องส้มแป้นก็คือพยายามให้เขาว่ายน้ำค่ะการว่ายน้ำก็จะช่วยทำให้ตัวกล้ามเนื้อสองขาหลังที่สูญเสียการทำงานไปอะค่ะให้กลับมาทำงานได้ตามปกติกล้ามเนื้อเขาก็จะใหญ่ขึ้นน้องปาร์คเมื่อกี้ที่หมอพาไปดูก็คือเป็นตัวที่มีการกายภาพแล้วสามารถฟื้นฟูกลับมาเดินได้นะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะชื่อเจ้าล็อกกี้นะคะเป็นตัวที่มีการติดเชื้อพยาธิเลือดนะคะเข้าสู่ระบบประสาทแล้วทำให้ไม่สามารถกลับมาเดินได้มีอาการเป็นอัมพาตทั้ง4ขาเลยนะคะ
1: แล้วพยาธิเม็ดเลือดนี่ทำอะไรครับมันถึงเดินไม่ได้เลย
2: ก็คือพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยเข้าไปติดในตัวเยื่อหุ้มไขสันหลังกับเยื่อหุ้มสมองนะคะตั้งแต่ตัวก้านสมองลงมานะคะเริ่มต้นตัวนี้มีอาการช็อกหมดสติไปนะคะมีภาวะที่สมองขาดออกซิเจนนะคะ
1: เมื่อกี้น้องส้มเป็นตัวเล็กๆก็กายภาพง่ายใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ตัวใหญ่จะกายภาพยังไงคะเนี่ยมันตัวอ้วนมากเลย
2: ตัวใหญ่เนี่ยก็มีการทำกายภาพในวิธีของเขานะคะแต่ว่าก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าต้องใช้กำลังคนหลายคนมากกว่าคนเดียวแล้วก็ยิ่งตัวใหญ่เนี่ยก็ต้องเหนื่อยมากก็ต้องใช้กำลังใจมากนะคะดังนั้นก็คือความสำคัญเนี่ยคืออยู่ที่เจ้าของต้องมีกำลังใจด้วยนะคะที่จะสู้ที่ทำให้เขาจะต้องกลับมาเดินได้การทำกายภาพก็จะคล้ายๆกับน้องส้มแป้นนะคะประคองยืนบนพื้นที่ไม่ลื่นนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีแรงมากกว่านี้นะคะแนวโน้มคืออาจจะต้องพาไปเดินในส่วนของลู่วิ่งใต้น้ำแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เขามีแรงขึ้นมาแค่ครึ่งซีก นะคะดังนั้นคือเขายังไม่สามารถที่จะประคองตัวได้เพราะเวลาที่เขาจะก้าวเดินปุ๊บเขาจะล้มทันทีโอเควิธีการนะคะถ้าพื้นบ้านหรือว่าพื้นโรงพยาบาลเนี่ยลื่นเนี่ยอาจจะลำบากในเรื่องของการทำกายภาพต้องหาพื้นที่ไม่ลื่นหรือว่าแผ่นยางนะคะที่เกาะกับพื้นอยู่นะคะแล้วก็นำตัวสุนัขเนี่ยคือถ้าตัวใหญ่เราต้องช้อนเหมือนเป็นลอก

0: ะเห็นไหมครับว่าตัวถ้าตัวใหญ่เราก็ต้องใช้แรงเยอะมาก
1: มากจริง
0: ดังนั้นก็คือเจ้าของเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากนะคะเวลาที่อยู่บ้านก็คือต้องประคองยืนแบบนี
1: ้นอกจากทางกายภาพจะล็อกกี้แล้วเนี่ยคนที่ช่วยทางกายภาพเนี่ยกล้ามก็จะขึ้นด้วย
0: ใช่จากการที่เราประคองยืนแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับน้องส้มแป้นเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หมาที่เด็กแล้วกลัวข้อจะยืดเราก็ต้องทำการยืดงอข้อเหมือนกันนะคะการยืดงอข้อเนี่ยข้อต่อก็คืองอทุกข้อนะคะแล้วก็ยืดออกทุกข
2: ้อ
0: ทำอย่างเงี้ยประมาณ15นาทีต่อข้างอาการโดยรวมเนี่ยดีขึ้นเยอะค่ะคือเรารักษาในส่วนของตัวอาการอื่นๆอย่างเช่นภาวะที
2: ่
0: เบื่ออาหารเพลีย หรือว่าเกล็ดเลือดต่ำโลหิตจางเนี่ย คือเรารักษาเคลียร์ไปหมดแล้วนะคะในส่วนที่เหลือก็คือเหลือแค่ว่าในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของการเดินการยืนนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอาจต้องใช้เวลาอีกค่อนข้างจะนานเหมือนกันสำหรับหมาที่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะ
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาสัตว์ที่เป็นอย่างนี้ก็คือเจ้าของจะต้องมีกำลังใจในการรักษานะฮะเพราะว่าต้องทำอย่างเงี้ยทุกวันวันหนึ่งต้องเสียเวลาทำกายภาพให้เขาเป็นชั่วโมงก็ถ้าจะหายเจ้าของต้องใจสู้สุนัขต้องใจสู้แล้วเราก็ต้องทำกายภาพอย่างถูกวิธีได้รับการรักษาจากสัตวแพทย์อย่างถูกวิธีด้วย
0: จากทั้ง2เคสที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันเป็นผลมาจากตัวพยาธิเม็ดเลือดนะคะซึ่งก็คือมาจากตัวพาหะที่เป็นตัวเล็กๆคือตัวเห็บเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้น
2: ครับ
0: ใช่แต่ก่อให้เกิดผลที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะอาจจะถึงกับสุนัขอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้นะคะ
1: เหมือนกับว่าบางทีเราเห็นแค่เห็บตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแค่ตัวเดียวเองมันดึงออกก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่
0: ใช่
1: คุณต้องป้องกันไว้ดีกว่าเพราะว่าเห็บตัวเดียวที่มีเชื้อ
3: ม
1: ัน
3: สามารถพึ่งตัวได
1: ้กัดสุนัขสุนัขก็ป่วยเป็นโรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเห็บเยอะเห็บน้อยถ้าเมื่อไหร่ที่มีเชื้ออยู่ในตัวเห็บกัดสุนัขเราเนี่ยสุนัขตัวนั้นก็จะติดเชื้อได้แล้วนะน้องปาครับวันนี้เป็นยังไงบ้างที่เราดูตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยครับ
3: ก็อย่างผมไม่เคยเลี้ยงสัตว์วันนี้มาเห็นสัตว์มันหน้าตาเศร้าใช่ไหมครับอย่างหมามันน่าดูหน้าตาเศร้าเพราะมันป่วยอยู่ใช่ไหมครับมันก็ทรมานก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับดูแลสัตว์ให้ดีๆเพราะว่าอยากให้มันเป็นแบบที่ผมเห็นมันน่าสงสารมากครับ
1: ครับแล้วคุณหมออ้อล่ะครับ
0: ก็ฝากถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกประเภทนะคะถ้าเอาเขามาเลี้ยงแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องใส่ใจเขาแล้วก็รับผิดชอบกับเขานะคะถ้ามีความผิดปกติอะไรเกี่ยวกับเขาขึ้นมาเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยก็ให้รีบพาไปหาสัตวแพทย์ทันทีนะคะถ้ารักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตอนที่ยังเป็นน้อยๆเนี่ยก็มีโอกาสหายสูงแต่ถ้าเกิดว่าพาไปตอนที่เป็นเยอะแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตก็สูงเหมือนกันนะคะ
3: ใช่ครับ
1: คราวนี้การรักษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่การป้องกันเนี่ยง่ายที่สุดดังนั้นนะครับเราอย่าละเลยเรื่องเล็กๆนะครับเช่นเห็บตัวน้อยๆเนี่ยมันทำให้เกิดโรคตามมาเต็มไปหมดเลยอย่างที่เราเห็นในวันนี้นะครับวันนี้รายการ Animal Speak ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งล้มและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

0: ได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y nPHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
4: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
5: แสงตีโฟมตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับฝนหลวงกันเราจะได้ไปถ่ายภาพกับเครื่องบินด้วยพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: ความคิดเริ่มต้นที่อยากจะเป็นนักบินเนี่ยนะครับจริงๆก็มาตั้งแต่สมัยเด็กๆละงานวันเด็กที่คุณพ่อคุณแม่เคยพาไปกองทัพอากาศเราก็เห็นเครื่องบินนะครับแต่ว่าความฝันเนี้ยก็มีได้เฉพาะเวลาวันเด็กเท่านั้นพอเราโตขึ้นลืมความฝันนั้นไปจนกระทั่งได้มาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วจากนั้นก็ตัดสินใจมาเรียนการบินครั้งหนึ่งเราเคยฝันว่าเราอยากเป็นนักบินได้มาเรียนนักบินที่สถาบันการบินพลเรือนแล้วก็เป็นโชคดีที่ว่าข้างๆโรงเรียนการบินเนี่ยก็คือศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หัวหินนะครับพอได้เห็นการทำงานของพี่เขาแล้วเนี่ยก็มานั่งคิดว่าหมดยุคของพี่ๆเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาสานต่อโครงการพระราชดำริโครงการนี้ต่อหรือเปล่าก็เลยมีความคิดว่าเราควรจะมาช่วยนะจังหวะที่ผมเรียนจบได้ข่าวว่ากรมน่าจะมีเปิดสอบผมก็เฝ้ารอว่าวันนั้นน่ะคือวันไหนเพื่อนๆก็ได้สอบตามสายการบินต่างๆสายการบินแรกที่เปิดสอบผมไม่ได้สอบเพราะผมจะรอแต่หลังจากนั้นเนี่ยสายการบินที่2ที่3ที่4ก็เริ่มเปิดเพื่อนก็เริ่มค่อยๆได้กันผมก็ไปลองหน่อยไปสอบดูก็สอบติดใจนึงก็ดีใจเหมือนคนที่ไม่ตกงานแล้วแต่อีกใจนึงก็ลังเลแล้วใครจะช่วยพี่ๆเขาบินแล้วโครงการนี้จะดำเนินต่อไปได้อีกแค่ไหนถ้าเกิดผมเลือกเป็นนักบินพาณิชย์เนี่ยคงรู้สึกเท่นะครับที่เราเดินลากกระเป๋าเข้าไปตามสนามบินแต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นไฟฉายนำทางนะครับงานที่พระองค์ท่านทำทุกโครงการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของตัวเองเลยคุณแม่แล้วก็ครอบครัวผมนะครับก็บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเราว่าขึ้นชื่อเป็นนักบินแล้วก็ควรทำประโยชน์ให้กับคนหมู่มากไม่ว่าจะจุดไหนก็แล้วแต่ผมก็คิดว่าถ้าเกิดเราตายไปนะครับหรือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราต้องบินเนี่ยเราอยากจำภาพไหนระหว่างเราลากกระเป๋าจากสนามบินกลับบ้านหรือว่าเราเพิ่งบินไฟสุดท้ายไปทำฝนลงในเขื่อนลงในอ่างเก็บน้ำภาพไหนที่เราอยากจะจำในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตนี่คงเป็นเหตุผลนึงครับที่ทำให้ผมตัดสินใจเลือกทิ้งโอกาสในวันนั้นแล้วรอโอกาสข้างหน้า
3: สมัยเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อจะเป็นพูดง่ายๆคืออาสาทุกอย่างแล้วก็มาเป็นอาสาฝนหลวงอะค่ะเราจบมาใหม่ๆก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ก็คือไปทำงานเลยอะค่ะแต่วันนึงเรามีโอกาสได้กลับมาอยู่บ้านพ่อให้เราเรียนรู้กับงานที่ทำสิ่งที่เราทำเนี่ยประโยชน์เยอะมากพ่อสารคดีหรือว่ากรมฝนหลวงที่เป็นงานของพระองค์ท่านนะคะมาเปิดให้ดูเรามีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนรุ่นใหม่ทำไมฉันจะช่วยไม่ได้ในงานพวกนี้สิ่งที่เราได้มาคือความรู้สึกความดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยงานอาสาฝนหลวงโดยที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรเราภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำงานเพื่อพระองค์ท่านแล้วหนูก็จะพยายามทำต่อไปให้ดีที่สุด
4: ปัญหาหน้าแล้งก็มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำนะครับคือปลูกพืชอะไรมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่ามันไม่มีน้ำชาวบ้านก็รอฝนมานะครับถ้าไม่มีฝนมาก็รอฝนหลวงครับชาวบ้านก็จะดูออกนะครับเพราะว่าก็จะมีเครื่องบินประมาณชั่วโมงหนึ่งฝนก็จะตก
2: เริ่มจากขั้นตอนแรกนี่เรียกว่าก่อกวนขั้นตอนนี้เนี่ยจะเริ่มกันในตอนเช้าสารที่เราจะเอาไว้ทำในขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นเกลือแล้วก็ไปโปรยเหนือพื้นที่เป้าหมายเมฆก็จะเริ่มเกาะตัวขึ้นแต่ว่าเมฆที่ได้เนี่ยยังมีขนาดเล็กดังนั้นก็เลยมีขั้นตอนที่2การเลี้ยงให้อ้วนเครื่องบินก็จะเอาสารเคมีเนี่ยนะครับโปรยเข้าไปในเมฆซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะว่านักบินจะมองไม่เห็นเลยว่าข้างนอกเป็นยังไงแล้วก็ข้างในเมฆเนี่ยอากาศจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นักพอบินออกไปปั๊บนี่เมฆก็จะพัฒนาตัวนะยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นก้อนเมฆที่ใหญ่แล้วแต่ว่าเมฆที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ทำให้ฝนตกลงมาขั้นตอนนี้ชื่อว่าโจมตีเมฆก็จะเริ่มลอยนะครับไปถึงพื้นที่เป้าหมายเช่นเป็นพื้นที่แห้งแล้งลำข้างบนใช้เกลือส่วนลำข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นสารสูดเย็นโดยเครื่องทั้งสองเนี่ยจะทำมุมกันประมาณ45องศาเมื่อเครื่องบินทั้งสองถึงพื้นที่เป้าหมายคือเมฆของเราเนี่ยก็จะเริ่มโปรยสารฝนหลวงพอโปรยสารฝนหลวงเสร็จปั๊บฝนก็จะเริ่มตกลงมาจากพื้นที่ที่น้ำน้อยหรือว่าขาดแคลนน้ำนะครับจากนาที่ต องการน้ำจะเขียวขึ้นจะมีน้ำไปเลี้ยงนะครับเนี่ยเป็น3ขั้นตอนหลักๆในโครงการฝนหลวงซึ่งพระองค์คิดไว้นานละตั้ง60ปีมาแล้ว

0: การที่จะเป็นนักบินฝนหลวงเนี่ยอย่างที่หนึ่งคือต้องเสียสละนะครับประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่ผมจบมาเฝ้าสอนบัณฑิตเสมอว่าพึงคิดถึงประโยชน์ของประชาชนนะครับเป็นที่หนึ่งกิจของตัวเองเนี่ยเป็นที่สองนะครับแม้ผมเองก็ควรจะทำในสิ่งนี้โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากเหมือนกับที่พระองค์ท่านได้ทำแบบนั้นครับ
1: สิ่งที่เราจะทำได้คือเดินตามรอยพ่อและสิ่งที่ประจักษ์และที่สุดคือปฏิบัติและทำจริงตามที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ข้าพเจ้าขอสานงานต่อไม่ว่าจะรุ่นนี้รุ่นไหนจะสอนให้เหมือนที่พ่อสอนเรานั่นคือสิ่งที่ลูกคนหนึ่งจะสามารถตอบแทนพระองค์ท่านได
0: ้ถ้าเกิดว่าทำดีตามที่พ่อสอนนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าสังคมไทยนะครับคงจะเป็นสังคมที่อยู่ตลอดไปเหมือนกับช่วงเวลาที่มีกษัตริย์ที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยอยู่แผ่นดินตลอดไปครับ

ประจำเดือนเนี่ยก็คือถ้าตามความหมายทั่วๆไปเนี่ยเป็นเลือดที่เกิดจากการหลุดลอกของโพรงมดลูกสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแต่ถ้าเกิดไม่มีการปฏิสนธิอะไรเกิดขึ้นเยื่อบุโพรงมดลูกเหล่านั้นจะค่อยๆลอกออกมาเราก็เลยเรียกว่าประจำเดือนจริงๆไม่ใช่เลือดเสียนะคะเพียงแต่ว่าเป็นเลือดผสมเยื่อบุโพรงมดลูกที่หลุดลอกออกมาเป็นการหลุดลอกของโพรงมดลูกตามธรรมชาติค่ะจะกินน้ำเย็นจะไม่กินน้ำเย็นก็แล้วแต่ที่ปกติชีวิตประจำวันตัวเองทำอยู่ค่ะมันเป็นความเชื่อค่ะไม่สามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยได้คืออธิบายไม่ได้ว่าทำไมต้องห้ามแล้วก็ถ้าใช้หรือถ้าทำเนี่ยเกิดปัญหาอะไรแต่หลักการเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรค่ะระยะเวลาของการมีประจำเดือนที่ห่างขึ้นเนี่ยก็มีสาเหตุหลากหลายเช่นสุขภาพไม่ดีเครียดมากออกกำลังกายมากทุกอย่างมีผลต่อการทำงานของรังไข่หมดถ้าเป็นแค่ช่วงหนึ่ง 2-3 เดือนแล้วมาทีหลังจากนั้นมาสม่ำเสมอเราก็ไม่จำเป็นต้องหาสาเหตุเราให้ 21-35 วันต่อ1รอบแปลว่าอะไรวันนี้ประจำเดือนวันแรกนับเป็นเลข1จนถึงเลข1หน้าเนี่ยให้ระยะเวลาประมาณ 21-35 วันแต่ถ้าเกิดเป็นประจำ3เดือนมาเป็นปีทุกครั้งก็เป็นประจำ3เดือนส่วนตัวแล้วแนะนำว่าควรจะมาปรึกษาเพื่อที่จะวางแผนแนวทางการรักษามากกว่าค่ะสีจริงๆไม่ได้บ่งบอกอะไรคือจะแดงสดแดงเข้มอะไรเงี้ยไม่ได้บ่งบอกความสัมพันธ์อะไรกับประจำเดือนการที่ออกมาเจออากาศนานๆหน่อยอาจจะเปลี่ยนสีได้ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณมีสุขภาพดีหรือไม่ดีประจำเดือนคือสิ่งที่บอกว่าการมาสม่ำเสมอการมีปริมาณที่ชัดเจนการไม่มีอาการร่วมด้วยชัดเจนถือว่าโอเคค่ะ

ยาแก้ปวดทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการกินเนี่ยเพื่อระงับการปวดในช่วงเวลาเหล่านั้นถามว่าจะมีผลเสียอะไรไหมปกติแล้วยาพวกนี้มักจะบอกคนไข้เสมอว่ามันไม่ติดคือคนไข้บางคนจะกลัวติดยาคือเนื่องจากยากลุ่มนี้เป็นยาที่ใช้รักษาการปวดเพราะฉะนั้นน่ะการติดการดื้อไม่มีนะคะออกฤทธิ์เสร็จหมดฤทธิ์ก็ขับออกจากร่างกายไปโดยปกติเราไม่ได้ห้ามชัดเจนในการมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่มีกันนะคะเนื่องจากว่ามันดูไม่ค่อยสะดวกเนาะทีนี้คือโดยปกติถ้าเป็นไปได้ถ้าจำเป็นจริงๆเราก็แนะนำว่าให้ใช้ถุงยางอนามัยด้วยในกรณีที่จะมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าช่วงการมีประจำเดือนจะเป็นช่วงเดียวที่ปากเราเนี่ยสามารถเปิดได้นิดหน่อยคือปกติผู้หญิงเราปากมดลูกจะไม่ได้เปิดแบบชัดเจนมากนะคะแต่ว่าในช่วงที่ขับประจำเดือนออกมาเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมีการถังขยายนิดหน่อยเพื่อให้เลือดไหลออกมาได้ช่วงนั้นถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์หรือเอาอะไรใส่เข้าไปเนี่ยโอกาสที่เชื้อโรคจะวิ่งเข้าไปในโพรงมดลูกมันจะง่ายขึ้นการดูแลทำความสะอาดอาบน้ำตามปกติค่ะไม่จำเป็นต้องใส่อะไรเข้าไปหรือว่าใช้น้ำยาทำความสะอาดเป็นพิเศษไม่มีข้อบ่งชี้ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงในกรณีที่บางคนแพ้ผ้าอนามัยบางยี่ห้ออย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงยี่ห้อนั้นธรรมดาไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษแค่เปลี่ยนแล้วก็ทำความสะอาดตามปกติด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำผสมสบู่ก็ได้ค่ะทำความสะอาดด้านนอกนะไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดด้านในค่ะ

0: ย้ำคิดย้ำทำเนี่ยจริงๆเป็นชื่อโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งจะเรียกว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเมื่อคนนั้นเนี่ยมีอาการย้ำคิดทั้งๆที่ก็ไม่ได้อยากย้ำไม่ได้อยากคิดอะไรขึ้นมาแต่ความคิดมันผุดขึ้นมาซ้ำๆเองโดยควบคุมไม่ได้แล้วก็พอคิดย้ำๆขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกกังวลมากๆจนบางครั้งต้องไปมีอาการย้ำทำร่วมด้วยย้ำคิดย้ำทำถ้าแยกกับความขี้หลงขี้ลืมก็คือคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำจริงเนี่ยเขาจำได้ว่าเขาดูแล้วว่าเขาเช็คแล้วว่าเขาทำแล้วนะคะแต่ว่ามันอดสงสัยไม่ได้พอสงสัยก็กังวลก็ต้องไปดูทำให้คนที่เป็นรู้สึกอุ้ยทุกข์ใจมากเลยไม่อยากฉันไม่ได้อยากคิดแบบนี้เลยแต่มันอดคิดไม่ได้ย้ำย้ำคิดวนๆซ้ำแล้วก็ต้องทำอะไรซ้ำๆโดยไม่ได้อยากทำเนี่ยอันนี้ก็คือเมื่อนั้นถึงจะนับว่าเป็นโรคแต่คนที่เป็นหลงลืมก็คือที่ไปเช็คอะเขาจำไม่ได้แต่พอไปถ้าหลงลืมไม่มากไปเช็คครั้งเดียวอ๋อมั่นใจเราทำเรียบร้อยแล้วก็จบส่วนใหญ่ที่เรามักจะพูดถึงว่าเอ๊ะผู้ใหญ่ในบ้านชอบเริ่มพออายุมากขึ้นเริ่มย้ำคิดย้ำทำจริงๆแล้วอันนั้นอาจจะมองว่าเป็นจากปัญหาความจำของท่านหรือเปล่าจำไม่ได้ก็เลยถามย้ำๆบ่อยๆหรือพูดซ้ำๆบอกลูกหลานซ้ำๆเพราะว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองพูดไปแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นจากความห่วงความกังวลที่มากก็เลยเหมือนพูดซ้ำๆบ่อยๆเพื่อให้ลูกหลานปฏิบัติตามหรือเชื่อฟังเป็นโรคที่เกิดจากสารเคมีในสมองเนี่ยเสียสมดุลไปมีทฤษฎีว่าน่าจะเกี่ยวกับสารเคมีในสมองที่ชื่อเซโรโทนินซึ่งสารเคมีเนี่ยมันเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดทีนี้ถ้าสารตรงนี้มันผิดสมดุลไปเนี่ยไอความคิดแทนที่จะคิดต่อเนื่องแล้วจบไปมันก็อาจจะทำให้มีผลเรื่องของการคิดกลายเป็นคิดซ้ำๆคิดวนๆปัจจัยความเครียดก็จะมีส่วนนะคะแล้วก็บางคนถ้ามีญาติเป็นโรคกลุ่มเนี้ยกลุ่มย้ำคิดย้ำทำนะคะหรือโรคทางจิตบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมากขึ้นกว่าคนอื่นส่วนใหญ่ถ้าเริ่มเป็นเนี่ยมักจะเริ่มเป็นตอนวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะน้อยมากนะคะที่โรคย้ำคิดย้ำทำจะเพิ่งมาเริ่มเป็นตอนอายุมากๆจริงๆก็จะมีอยู่4แบบแหละที่จะเจอบ่อยถ้าแบบแรกก็จะเป็นเรื่องกลัวความสกปรกหรือเรื่องกลัวการติดเชื้อเช่นอันว่านี้มันจะสกปรกถ้าไปสัมผัสโดนก็พอคิดขึ้นมาก็จะกังวลพอไปสัมผัสโดนอะไรที่คิดว่าสกปรกก็ต้องไปล้างมือบ่อยๆหรือบางคนไปอาบน้ำบ่อยๆซ้ำๆนะคะแบบถัดมาที่จะเจอบ่อยลงมาเช่นย้ำคิดสงสัยนะคะเช่นเอ๊ะเมื่อกี้เราปิดไฟแล้วหรือยังนะไม่แน่ใจเราปิดเตาแก๊สปิดประตูล็อกดีหรือยังก็ต้องกลับไปเช็คใหม่ทั้งที่ก็จริงๆจำได้แหละว่าเมื่อกี้ปิดแล้วบางคนแทบจะเลือกไม่ออกไปไหนต้องมาคอยวนเวียนสงสัยอีกแบบนึงก็คืออยู่ก็มีความคิดผุดขึ้นมาเองซ้ำๆเป็นความคิดในเชิงลบหรือในแง่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นลบหลู่พระพุทธรูปหรือว่าลบหลู่ศาลพระภูมิหรือลบหลู่คนที่ควรเคารพโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดไม่ได้อยากคิดไม่ดีเลยแต่ความคิดแบบนั้นมันมาเองบางคนอาจจะนึกเป็นคำสบถนะคะหรือคำด่าซ้ำๆแล้วก็แบบสุดท้ายที่ก็อาจจะเจอบ้างแต่ว่ารองลงมาก็คือการย้ำคิดเรื่องว่าของมันต้องอยู่ตรงระเบียบเป๊ะๆถ้าสำหรับคนที่เป็นบุคลิกภาพเจ้าระเบียบอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรแต่คนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแบบประเภทที่ว่าย้ำเรื่องความของต้องวางตรงอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกแย่ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นแต่มันอดไม่ได้พอเป็นขึ้นมาเนี่ยก็มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตมากเช่นเสียเวลาต้องไปย้ำทำบ่อยๆหลายคนก็จะมีปัญหาสัมพันธภาพกับคนใกล้ชิดนะคะซึ่งคนรอบข้างถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะรำคาญหรือหงุดหงิดหรือบางคนก็อาจจะถึงขั้นแยกทางต้องหย่าร้างหรือว่าเบื่อที่ต้องทนอยู่กับคนที่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปนะคะโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเป็นจากสารในสมองไม่สมดุลเพราะฉะนั้นดับแรกเราก็คงให้เรื่องของยาเข้าไปปรับสารในสมองให้สมดุลนะคะอีกวิธีนึงก็คือการทำจิตบำบัดเพื่อลดอาการย้ำทำนะคะการฝึกเพื่อให้เผชิญกับความย้ำคิดโดยไม่ต้องไปทำพฤติกรรมย้ำทำเนี่ยก็จะช่วยให้ทนอยู่กับความกังวลได้ดีขึ้นการคุยกับคนในครอบครัวเพื่อได้มาให้เข้าใจแล้วก็แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในครอบครัวก็จะช่วยให้คนไข้มีความเครียดน้อยลงแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นง่ายกว่าค่ะ
1: อ ดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเชื่อว่าเวลาเราจามเนี่ยมันจะมีคนคิดถึงแต่ว่าการจามที่แท้จริงแล้วเนี่ยเกิดจากการที่มีสารระคายเคืองมาบริเวณจมูกแล้วร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการที่จะขจัดสารระคายเคืองเหล่านั้นออกไปค่ะสารระคายเคืองที่ทำให้เกิดอาการจามนะคะอย่างเช่นควันต่างๆหรือว่าฝุ่นต่างๆไรฝุ่นนะคะหรือว่าภาวะที่อากาศเปลี่ยนค่ะหรือว่าอาจจะเป็นสารระคายเคืองจากเชื้อไข้หวัดก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้ก็จะทำให้เกิดอาการจามได้เหมือนกันค่ะกลไกของการจามอะค่ะก็คือเกิดจากการที่มีสารระคายเคืองไปบริเวณจมูกหลังจากนั้นก็จะส่งต่อไปทางระบบประสาทอัตโนมัติแล้วก็อาจจะมีกลไกทางภูมิคุ้มกันร่วมด้วยแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่บริเวณสมองค่ะเพื่อที่จะขับลมออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะขจัดสารระคายเคืองเหล่านั้นซึ่งการทำงานในส่วนนี้จะอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนค่ะตั้งแต่ช่องท้องกระบังลมกล่องเสียงแล้วก็กล้ามเนื้อคอสำหรับการจามเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการจามจากภูมิแพ้นะคะมักจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นคันคัดจามน้ำมูกไหลแล้วก็มักจะมีปัจจัยกระตุ้นชัดเจนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราโดนฝุ่นเนี่ยค่ะแล้วเรามีอาการแบบนี้แล้วครั้งต่อไปเนี่ยเราโดนฝุ่นอีกแล้วมีอาการแบบนี้อีกเนี่ยค่ะมักจะเกิดจากการที่ภูมิแพ้ได้หรือว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการจามจากเชื้อไข้หวัดเนี่ยค่ะอาจจะมีอาการไข้ร่วมด้วยเจ็บคอร่วมด้วยหรือว่ามีคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่าน้ำมูกเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวค่ะเวลาจามเนี่ยร่างกายจะผลิตสารคัดหลั่งออกมาด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมี2 ส่วนเป็นใหญ่ๆก็คือเป็นละอองฝอยที่พ่นออกมากระจายฟุ้งกับอีกแบบนึงก็คือเป็นละอองน้ำเล็กๆซึ่งละอองเหล่านี้มันสามารถพ่นไปค่อนข้างไกลอย่างน้อยก็คือประมาณ3ฟุตได้เลยส่วนความเร็วของการพุ่งของละอองเนี่ยค่ะประมาณ 16-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอะค่ะจะสามารถติดเชื้อหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตัวคนที่จามได้อะค่ะโดยคนที่เป็นหวัดเวลาจามเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรกั้นจามควรจะอ้าปากเลยการกั้นจามเนี่ยมันจะทำให้แรงดันลมที่ค่อนข้างแรงเนี่ยอาจจะดันกลับไปบริเวณท่อปรับแรงดันหูและอาจจะทำให้เกิดอาการแก้วหูทะลุได้อะค่ะการโดนแสงแล้วมีอาการจามพบว่ากรณีแบบนี้มีอยู่จริงค่ะแล้วก็เป็นถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยแต่ว่ากลไกที่ทำให้เกิดอาการจามแบบนี้ยังไม่ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่เนี้ยเราพบว่ามักจะเกิดในคนที่อยู่ในที่มืดๆมาก่อนแล้วก็เมื่อเจอแสงแดดกระทันหันเนี่ยจะทำให้เกิดการจามทันทีได้ค่ะ
2: ถ้าเกิดเรากินแล้วไม่อร่อยแล้วก็ไม่อยากกินใช่ไหมคะเวลาเราทานอาหาร

ก็จะมีสารที่ให้รสชาติอยู่นะอย่างเช่นรสหวานก็จะมีน้ำตาลนะคะรสเค็มก็จะมีเกลือที่ลิ้นของเรามันก็จะมีตัวปุ่มรับรสอยู่นะคะน้ำตาลเนี่ยพอสัมผัสกับตัวปุ่มรับรสปุ่มรับรสก็จะเปลี่ยนสัญญาณนะคะของน้ำตาลเนี่ยไปเป็นสัญญาณประสาทมันก็จะวิ่งไปที่สมองของเรานะสมองก็จะตีความออกมานะคะว่าเนี่ยอันเนี้ยคือรสอะไรปัจจุบันยอมรับกันคือ5รสชาตินะคะก็คือหวานเค็มเปรี้ยวขมแล้วก็กลมกล่อมค่ะรสกลมกล่อมเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะรสกลมกล่อมคืออะไรก็คือรสอูมามินั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือรสชาติของผงชูรสผงชูรสเป็นโมโนโซเดียมกลูตามีนค่ะซึ่งก็เป็นกรดอะมิโนชนิดนึงนะคะซึ่งตัวกลูตาเมตเป็นสารสื่อประสาทกระตุ้นความอยากอาหารได้เหมือนกับเราเอากระดูกไก่ไปต้มซุปรสชาติที่เราได้จากซุปของกระดูกไก่นั่นแหละค่ะคือรสอูมามิเผ็ดเนี่ยไม่ใช่รสชาติเผ็ดเป็นการระคายเคืองมันใช้กระบวนการส่งสัญญาณเนี่ยแบบเดียวกันกับความเจ็บปวดเลยในปากเนี่ยก็คือมันมีตัวรับนะคะของเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่สมองผ่านกลไกความเจ็บปวดแล้วก็ตีความออกมาว่าเนี่ยคือรสเผ็ดเรามีการศึกษาวิจัยนะคะที่เปรียบเทียบกับคนญี่ปุ่นนะคะผลออกมาเนี่ยน่าตกใจนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีระดับที่เริ่มรู้รสเนี่ยสูงแปลว่าเราต้องปรุงเยอะกว่าเราจะรู้ว่ามันรสอะไรรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวแล้วก็รสขมค่าเฉลี่ยเต็ม5ของไทยจะอยู่ที่4ของญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ3นะคะที่รสกลมกล่อมคนประเทศเขาเนี่ยอูมามิก็ยังประมาณ3ของไทยเนี่ยคือ5จาก6ผู้ป่วยบางรายหรือมีอาสาสมัครบางรายนะคะหนักกว่านั้นอีกก็คือเบอร์6แล้วยังไม่รู้รสเลยนะคะพอถามประวัติจริงๆก็คือรับประทานผงชูรสเป็นประจำเลยการรับรู้รสเนี่ยมันสัมพันธ์นะคะกับเรื่องของการรับประทานอาหารนะถ้าเกิดยิ่งระดับการรับรู้รสสูงแปลว่าเราต้องยิ่งเติมเครื่องปรุงเยอะเราถึงจะรู้รสนะคะยิ่งเติมน้ำตาลเยอะก็แปลว่าปริมาณน้ำตาลที่เราได้รับต่อวันก็จะยิ่งมากถูกไหมคะการบริโภคน้ำตาลมากๆ1เพิ่มความเสี่ยงต่อเบาหวาน2เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคฟันผุด้วยถ้าใครเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะและยังปรุงเยอะอยู่นะคะก็ยิ่งส่งผลเสียต่อการควบคุมระดับน้ำตาลนอกจากนั้นในเรื่องของเกลือนะคะเกลือก็ยังสัมพันธ์กับโรคต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไตเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือโรคมะเร็งกระเพาะอาหารสำหรับคนที่ติดรสชาตินะคะแล้วมีปัญหาที่ปุ่มรับรสนะคะมีปัญหาในระดับลิ้นแก้ได้ยังไงบ้างส่องกระจกดูนะแลบลิ้นดูนะคะว่าที่ลิ้นของเรามีคราบสีขาวๆปรากฏขึ้นหรือเปล่านะคะคราบสีขาวๆเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นคราบจุลินทรีย์ถ้ามีนะคะให้ใช้แปรงทำความสะอาดโดยที่วิธีแปรงเนี่ยให้แปรงจากโคนลิ้นด้านในนะคะออกมาด้านนอกการแปรงลิ้นจะเป็นการช่วยกำจัดคราบจุลินทรีย์ออกนะคะโดยที่เรามีงานวิจัยเนี่ยนะคะมันทำให้ปุ่มรับรสเราดีขึ้นความเสี่ยงของสุขภาพนะคะต่อพวกโรคเรื้อรังต่างๆมันก็จะลดลงไปด้วยอีกแนวทางนึงก็คือในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการกินทุกครั้งที่เราลดระดับลงมาลิ้นของเราจะปรับตัวเมื่อระดับลงต่ำลงปุ๊บนะคะปริมาณของเครื่องปรุงที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ได้รู้รสชาติเหมือนเดิมเนี่ยมันจะน้อยลงเลือกเอาละกันนะคะระหว่างว่าอร่อยแต่ตายเร็วกับอร่อยแต่ว่าตายช้าถ้าเราเลือกได้แล้วนะคะก็จงกลับมามองตัวเองนะคะแล้วลองปรับพฤติกรรมดูนะคะเพราะความทรงจำใหม่ๆสร้างได้เสมอนะคะความทรงจำดีๆสร้างได้เสมอนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเรากินข้าวพร้อมหน้าครอบครัวนะคะอาหารไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลเยอะก็อร่อยได้

0: สาเหตุของมือถือที่ระเบิดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามือถือเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเคสของมันก็เป็นพลาสติกนะครับบางรุ่นอาจจะเป็นโลหะนะแล้วข้างในก็จะมีพวกแผ่นวงจรลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่ส่วนสำคัญของมันก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งมีก็มีขนาดเล็กๆแบบนี้และตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่มันทำให้เกิดการเรียกว่าระเบิดขึ้นมาได
1: ้มือถือในปัจจุบันเนี่ยนะฮะจอขนาดใหญ่ใช้พลังงานเยอะแล้วเราก็อยู่ใช้กับมันตลอดทั้งวันเลยทำให้มีข้อจำกัดในการออกแบบสิ่งที่เราต้องการก็คือแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กใช้งานได้นานขนาดเดียวกันก็ต้องประจุเยอะเราต้องเข้าใจว่าเมื่อแบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดเล็กลงบางลงเนี่ยขั้วบวกขั้วลบเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กันมากขึ้นในกรณีของขั้วบวกขั้วลบเนี่ย

0: เมื่อมาแตะหรือสัมผัสกันเนี่ยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันเกิดการช็อตพอช็อตปุ๊บพลังงานมันก็จะเข้าไปสู่อิเล็กโทรไลต์
1: อิเล็กโทรไลต์คือสารนำไฟฟ้าเมื่อสารไฟฟ้ามันทะลักออกมาไปโดนขั้ว2ขั้วที่อยู่ใกล้กันก็คือการจับวงจรนั่นเองก็เสริมเข้าไปอีกพอเสริมเข้าไปปั๊บอย่างที่บอกครับความร้อนก็มหาศาลเลยคราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลย
0: แล้วถ้าเกิดว่ามีแก๊สออกซิเจนเช่นจากโลหะออกไซด์ทั้งนั้นคู่บวกเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการขยายตัวมากขึ้นและอาจจะถึงกับเกิดการระเบิดเกิดขึ้นได้นะครับเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่าปกติให้สังเกตแล้วก็เริ่มระมัดระวัง
1: ถ้าร้อนก็ควรหยุดแล้วครับแต่คราวนี้มันอยู่ที่ว่ามันเพิ่งร้อนหรือว่าเราเคยใช้แบบนี้แล้วร้อนแบบนี้ก็สังเกตครับผมว่าใช้วิธีสังเกตเราใช้เครื่องนี้เราไม่เคยร้อนเลยแต่วันนึงมันอุ่นกว่าปกติร้อนมือกว่าปกติทั้งที่คุย15นาทีเอ๊ะทำไมร้อนกว่าที่เราเคยคุยเริ่มเป็นสัญญาณแล้วแบตเตอรี่นะครับที่จะเลือกใช้นะครับว่าอันไหนมันจะเสี่ยงไม่เสี่ยงเราดูกับแบตเก่าแล้วมันเกิดอาการบวมตัวนี้จริงๆแค่ปีเดียวครับเนี่ย2015 January เพิ่งผมไม่ได้ชาร์จไม่ได้ใช้มันไงพอไม่ได้ใช้มันก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
0: จากความสะดวกของเราจากความไม่ได้เข้าใจการใช้ของที่ด้อยคุณภาพนะครับบางอย่างใช้ของแท้ของมีมาตรฐานแพงก็ใช้ของเทียมหรือเลียนแบบราคาถูกกว่าแต่ก็อาจจะเกิดอันตรายได้
1: เราควรจะใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่มีมาตรฐานกำกับถ้าเราอยากจะไปเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงไม่ควรทำนะถ้าทำก็คือไปหาคนที่มีเป็นผู้รู้อย่าดัดแปลงเองหรืออย่าไปซื้อหรืออย่าไปเขาบอกมาแล้วเปลี่ยนเองนะเพราะมันจะเกิดความเสี่ยงเพราะเราไม่รู้นี่ฮะเราควรจะถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนแปลงเลยต้องไปหาผู้รู้

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟโอ
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: หมอไอครับ
2: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับ
1: น้องป้าครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับน้องปาร์ค
2: ครับผม
1: น้องปาร์คทราบไหมครับว่าทำไมวันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องปาร์คมาที่นี
2: ่มาโรงพยาบาลขนาดนี้แหละระดับคุณหมออ้อยเนี่ยต้องพาผมมาดูการรักษาสัตว์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่เลย
1: ผิดครับน้องปาร์ควันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องปาร์คมารู้จักโรคที่เกิดจากเห็บหมัดครับ
2: เห็บหมัดตัวแค่นี้นะครับ
1: ใช่ครับ
2: แค่ฉีดยาก็หายแล้วครับหมออ้อยไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ก็นั่นไงครับน้องปาร์คทุกคนเนี่ยคิดว่าเห็บหมัดตัวเล็กๆเนี่ยฉีดยาก็หายรักษาง่ายไม่ต้องสนใจอะไร
2: ใช่
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็บหมัดเนี่ยก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายกว่านั้นเยอะนะครับน้องปาร์คอ
2: ะไรบ้างครับหมออ
1: ย่างเช่นเห็บกัดใช่ไหมครับก็จะเกิดแผลติดนะครับบางครั้งเลือดไหลออกจากจมูกเป็นอัมพาตตาบอดสุดท้ายเสียชีวิตได้เลยนะครับ
2: ฮะเห็บตัวเล็กๆแค่นี้
1: ใช่
2: ทำให้เป็นอัมพาตบางตัวเสียชีวิต
1: ใช่ครับ
2: เป็นไปได้อะครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
3: Animal Speak

0: ร์คนี่คุณหมออ้อน
1: ะ
0: ครับมีน้องปาร์คคุณหมออ้อเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านอายุรกรร
1: ม
0: แล้วก็รักษาสัตว์ที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทด้วยคุณหมอเนี่ยบอกคุณหมออ้อว่าให้เตรียมเรื่องเห็บเอามาอธิบายน้องปาร์คให้ฟังด้วยว่าเห็บประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: วันนี้นะคะหมออ้อจะมาอธิบายเกี่ยวกับเห็บเพราะว่าตัวเห็บเนี่ยมันเป็นตัวที่นำโรคให้กับสุนัขแล้วก็แมวเราค่อนข้างจะเยอะนะคะคือเห็บในโลกนี้คือมันมีมากกว่า3ชนิดนี้ที่เห็นแต่ว่าวันนี้หมออ้อเนี่ยจะมาอธิบายเกี่ยวกับวงจรของเห็บตัวนี้นะคะก็คือเป็นเห็บตัวสีน้ำตาลจะเห็นว่ามีตัวเล็กกับตัวใหญ
2: ่
1: นะคะอันนี้คือไม่ใช่ตัวแม่กับตัวลูกนะ
0: น้องปังรู้ไหมแตกต่างยังไงตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ย
2: วัยเด็กกับวัยผู้ใหญ
0: ่นั่นไงไม่ใช่มันเป็นตัวผู้กับตัวเมีย
2: ใช่ไหนตัวผู้ตัวเมีย
0: น้องปังว่าตัวไหนตัวผู
2: ้ตัวเล็กตัวผู้แหละ
0: ตัวใหญ่ตัวผู้
2: ครับ
0: ทำไมถึงตัวผู้ครับตัวใหญ่
2: ตัวผู้ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงอย่าง
0: นี้ผิดแล้วตัวไหนตัวผู้ครับหมออ
1: ้อตัวผู้คือตัวที่เล็กกว่าค่ะนะคะตัวผู้จะมีลักษณะตัวที่เล็กและแบนกว่าตัวเมียนะคะตัวเมียจะมีตัวใหญ่เนื่องจากว่าเขาจะต้องอุ้มไข่ไว้ในตัว
0: จะเป็นไข่เต็มท้องเลยครับ
1: วงจรชีวิตของมันนะคะจะมีตอนที่มันเป็นเด็กนะคะแล้วก็โตแล้วก็มีแฟนแล้วก็มีลูกก็เหมือนกับคนนะคะเริ่มต้นเนี่ยก็คือตอนที่ตัวเมียเนี่ยเขาวางไข่เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเนี่ยเขาต้องอยู่บนตัวสุนัขนะคะพอเขาผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยเขาจะมีไข่ในท้องคือไข่ในท้องเขาเนี่ยก็ต้องการอาหารนะคะดังนั้นก็คือคุณตัวแม่เห็บที่เป่งๆเนี่ยเขาก็จะดูดเลือดจากตัวสุนัขจนอิ่มเพื่อจะได้ไว้เลี้ยงลูกเขานะคะวงจรชีวิตในส่วนของตรงเนี้ยที่เป็นตัวที่มีไข่ตรงเนี้ยจะอยู่บนตัวสุนัขประมาณ5วันแล้วเขาก็พร้อมที่จะลงมาวางไข่ข้างล่างก็คือลงจากตัวสุนัขมาวางไข่ที่ตามพื้นอะไรอย่างเงี้ยพอเขาฟักไข่ออกมาแล้วเนี่ยตัวไข่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ17ถึง30วันก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนในเริ่มต้นเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับแมลงคือมี6ขาค่ะแล้วก็จะยังตัวเล็กอยู่นะคะตัวอ่อนพวกนี้จะเคลื่อนตัวหรือว่าเดินวิ่งค่อนข้างเร็วมากนะคะ 2-3 วันเนี่ยจะขึ้นไปดูดเลือดบนตัวสุนัขและ
2: มันเป็นช่วงวัยวิ่งเล่นนะคะ
1: ใช่ก็เหมือนเด็กอะค่ะก็คือกำลังแบบโซนเลยนะคะพอขึ้นบนตัวสุนัขแล้วเนี่ยนะคะก็จะดูดเลือดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
2: เหมือนหาขนมเหรอคะ
1: ใช่แล้วก็คือว่าพอดูดเลือดเสร็จปุ๊บเขาก็จะลงมาเพื่อลอกคราบให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นใช่นะคะแต่เห็บในระยะที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยอยู่ได้ค่อนข้างนานในสิ่งแวดล้อมก็คือประมาณ6เดือน
0: โดยที่ไม่กินอะไรเลยนะ
1: ใช
0: ่อดอาหาร
1: ใช่ค่ะ
0: อดอาหารได้นานมาก
2: ทำไมต้องอยู่บนตัวสุนัขคะถึงจะผสมพันธุ์กันได้ครับ
1: เนื่องจากว่าการใช้ชีวิตของเขาก็คือต้องอาศัยอาหาร

0: ือตัวเลือดนะคะที่ได้มาจากการดูดเลือดของสุนัขนะคะ
1: แล้วมันมาเกาะตามตัวเราได้ไหมครับ
0: เห็บเนี่ยสามารถเกาะตามตัวเราได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ดูดเลือดเราเหมือนกับสุนัขเพราะว่าเราไม่ตัวสิ่งมีชีวิตที่เขาต้องการอาหารเหมือนกับตัวสุนัขนะคะแต่เราอาจจะมีเห็นว่าถ้าอยู่บนตัวเราบางทีบางคนจะมีผื่นแดงเหมือนกับบางคนที่เขาแพ้ยุงอย่างเงี้ยบางคนก็จะเป็นผื่นแดงตรงที่โดนยุงกัดก็เหมือนกันค่ะบางคนก็ไม่เป็นอะไร
2: แล้วน้องปาร์ครู้ไหมว่าเห็บตัวเมียตัวนึงเนี่ยมีไข่ทั้งหมดกี่ฟองในท้องมัน
1: ถ้าใหญ่ขนาดนี้น่าจะมีเยอะอยู่
2: เท่าไหร
3: ่พันเป็นพันๆเลย
2: ตัวนึงเนี่ยสามารถวางไข่ได้ 3,000 ฟองนะ
1: 3,000 ฟอง
0: ประเทศไทยเนี่ยนะคะจะมีภูมิอากาศที่เป็นลักษณะของร้อนชื้นนะคะดังนั้นก็คืออุณหภูมิไม่สูงเกินไปไม่เย็นเกินไปนะคะแล้วก็มีความชื้นอยู่ดังนั้นก็คือจะเหมาะสมในเรื่องของการเจริญเติบโตของพวกเห็บนะคะเพราะว่าเห็บพวกนี้เนี่ยมันมีความสามารถมากเลยในเรื่องของการที่จะเคลื่อนไหวในแนวตั้งฉากได้เหมือนพวกสไปเดอร์แมนก็คือไต่ขึ้นกำแพงได้นั่นก็คือว่าถ้ากำแพงบ้านเราเนี้ยมีรอยแตก
3: มันก็เกาะ
0: มันก็จะเข้าไปอยู่ในรอยตรงนั้นแล้วก็คืออาศัยโดยที่ไม่ต้องการอาหาร
1: แล้วมันจะออกไปไหม
0: ก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได
2: ้พวกนี้เวลาบางทีเนี่ยบ้านหลังนั้นเนี่ยสุนัขที่เคยมีออกไปข้างนอกแล้วสุนัขไม่อยู่6เดือนตัวเห็บเนี่ยก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่รอสุนัขตัวใหม่เข้ามาแล้วจะไปกินเลือดตัวสุนัขตัวที่มาใหม่เห็นไหมน่ากลัวเนอะ
0: ใช่มันก็เลยจะมีคำถามจากเจ้าของอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมฉีดยาหรือว่าหยอดยาหรือกินยาทุกเดือนแล้วเนี่ยยังเจอเห็บอยู่เรื่อยๆก็เพราะมันมีวงจรที่เป็นแบบนี้ดังนั้นก็คือว่าการป้องกันไม่ใช่ป้องกันแค่เฉพาะบนตัวแล้วนะคะก็คือต้องป้องกันที่สิ่งแวดล้อมที่จะเอื้ออำนวยให้เห็บพวกนี้เจริญเติบโตได้ดีนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านเราค่อนข้างที่จะรกมีกองใบไม้หรือว่ามีเศษขยะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านเราก็ควรที่จะเก็บกวาดให้สะอาดแต่มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมในบ้านเราอย่างเดียวก็คือสิ่งแวดล้อมนอกบ้านอย่างเช่นแถวบ้านเรามีสุนัขจรจัดเยอะหรือว่าสุนัขบ้านอื่นที่อยู่ติดกันแต่เขาไม่ได้ทำวิธีการป้องกันไอปัจจัยภายนอกตรงนั้นเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยการที่ไปบอกเพื่อนบ้านให้ทำกำจัดเห็บหรือว่ากำจัดสุนัขจรจัดพวกนั้นดังนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือพยายามป้องกันบนตัวสุนัขเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบ้านเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้แล้วน้องป้าครับนอกจากเห็บแล้วเนี่ยมันจะมีสัตว์อีกชนิดนึงนะที่มาคู่กันเลย
3: อะไรครับ
2: หมัด
1: โอ้ยนอกเลย
2: เห็บกับหมัดเนี่ยมันจะมาคู่กันนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางตัวติดเห็บอย่างเดียวบางตัวติดหมัดอย่างเดียวบางตัวติดทั้งเห็บติดทั้งหมัดอย่างหมัดเนี่ยเราจะเจอวิธีบ่อยในแมวนะฮะในแมวเราจะเจอเห็บน้อยกว่าหมัดหมัดได้เยอะมากคราวนี้คุณหมออ้อเนี่ยอุตส่าห์เก็บมาให้น้องปาร์คดูเลยนะเนี่ยอันไหนคือเห็บ
1: อันนี้ป่ะครับตัวใหญ่กว่า
2: ใช่ครับนี่เห็บนี่อันนี้คือหมัด
0: หมัดจะเหมือนเหานะคะก็คือเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ตัวเห็บจะตัวใหญ่กว่าตัวหมัดนะคะแล้วก็จะแบนในลักษณะเป็นแนวราบกับพื้นนะคะแต่ว่าตัวหมัดเนี่ยมันจะแบนในลักษณะของแนวตั้ง
2: ครับ
0: นะคะแล้วก็จำนวนขามันก็จะแตกต่างกันนะคะก็คือเห็บก็จะมี8ขาอย่างที่หมอบอกไปตั้งแต่ตอนแรกตัวหมัดจะแตกต่างคือมีทั้งหมด6ขาก็คือเป็นกลุ่มแมลง
2: แล้วหมัดเนี่ยกระโดดสูงมากนะ
3: ใช่เป็นตะกั่วเ
2: วลาเราเดินผ่านไปใช่ป่ะหมัดเนี่ยสามารถกระโดดขึ้นมาเกาะเราเลย
1: แต่เห็บ
2: ต้องค่อยๆไต
1: ่คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าหมัดมันโดดสูงมากมันโดดสูงเท่าไหร่ครับ
2: ตำราบอกว่ามันสามารถกระโดดไกลไปได้220เท่าของตัวเขาเอง
1: 220เท่าของตัวเขาเอง
2: แล้วกระโดดสูงได้150เท่าของตัวเขาเอง
1: หมายถึงว่าเขาสูง1เซนนะคะ
2: ถ้าเขาสูง1เซนก็กระโดดได้สูง150เซนถ
1: ้
2: าเขาสูง1เซนก็กระโดดไกลไปได้220เซนเนื่องจากว่าขาเขาเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงมากทำให้มันกระโดด
1: ทั้งสูงทั้งไกล
2: ทั้งสูงทั้งไกล
1: แล้วหมัดมันอาศัยอยู่ที่เดียวกับเห็บไหมครับ
0: หมัดก็จะอาศัยอยู่บริเวณที่คล้ายๆกับเห็บนะคะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวหมัดตัวเล็กๆเนี่ย มันตัวเล็กดังนั้นก็คือว่ามันก็ต้องอาศัยตัวเขาเรียกว่าแหล่งอาหารอยู่ตลอดเวลาก็คือตัวสุนัขของเรานะคะมันจะไม่ค่อยลงไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกับตัวเห็บนะคะวงจรชีวิตมันก็จะต่างกันนะคะพอเวลาที่เขามีคู่ผสมพันธุ์กันวางไข่นะคะตัวไข่ก็จะอยู่บนตัวของสุนัขนะคะแล้วฟักออกมาเป็นตัวอ่อนนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับตัวดักแด
3: ้
0: ไม่มีขาเหมือนกับในเห็บนะคะเป็นตัวเป็นตัวกลมๆยาวๆนะคะแต่ว่าเวลาเขาออกไข่ทีนึงอ่ะก็เยอะนะคะดังนั้นคือตัวอ่อนพวกนี้เขาก็จะไปอาศัยเหมือนกับเป็นรังนะคะที่แม่เขาสร้างขึ้นมาคือเหมือนคล้ายๆรังไหมเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วพอเวลาที่เขาเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเขาก็จะออกมาจากรังแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยตัวหมัดเนี่ยจะไม่ค่อยนำโรคอะไรที่รุนแรงเท่ากับเห็บนะคะส่วนใหญ่ก็คือเขาจะก่อให้เกิดพวกโรคผิวหนังอักเสบมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่สุนัขเนี่ยมักจะแพ้น้ำลายของหมัดนะคะแต่ก็จะมีโรคบางอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเช่นตัวพยาธิตัวตื่นเพราะว่ามันจะเป็นมีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าตัวอ่อนของพยาธิตัวตื่นที่สามารถเข้าไปอยู่ในทางเดินอาหารของพวกตัวหมัดดังนั้นก็คือสุนัขเราสามารถมีอาการท้องเสียได้ซึ่งเกิดจากการติดพยาธิ
2: วิธีการสังเกตง่ายๆว่าสุนัขมีเห็บหมัดหรือไม่นั้นก็คือการหมั่นลูบบริเวณตัวของสุนัขเพื่อหาตัวเห็บที่เกาะอยู่บริเวณผิวหนังของสุนัขส่วนหมัดนั้นพยายามแหวกเส้นขนดูจะพบหมัดเดินหรือว่ากระโดดออกมา
0: เหมือนกับเป็นสิวอะค่ะ
2: นี่ไงเป็นสิว
0: ใช่
1: ไหน
0: ๆแล้วพวกนี้พอเวลาแห้งไปแล้วหัวสิวแตกก็จะกลายเป็นสะเก็ดแผลนะคะ
2: คราวนี้สำคัญที่สุดเลยน้องปางรู้ไหมครับยาหยอดเนี่ยมันจะมียาที่ถูกกฎหมายแล้วยาที่เป็นยาปลอมผิดกฎหมายแล้วคนใช้เนี่ยเวลาหยอดไม่รู้ไงไปซื้อยาที่ผิดกฎหมายหยอดเข้าไปเกิดอะไรขึ้นนอกจากเห็บจะตายด้วยม้าเนี่ยแหละตายตามเห็บจริงๆแล้วเราเจอกันบ่อยนะครับที่แบบเจ้าของไม่ทราบไงว่ายาที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเวลาเลือกใช้ยาจะต้องปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนใช้นะครับอย่าไปซื้อซีซัวนะไม่งั้นเดี๋ยวหมาตายเห็บตายเกิดประโยชน์อะไร
1: ไม่ได้เกิดประโยชน
2: ์ใ
0: ช่แล้วเมื่อกี้ที่น้องฟ้าถามว่าดึงออกเลยได้ไหมนะคะเจ้าของมงคลเขาก็จะดึงออกเพราะว่าเขาก็กลัวว่ากัดนานสุนัขเขาก็จะคันนะคะเวลาที่ดึงออกเนี่ยสามารถดึงได้ถ้าเราดึงไม่ถูกวิธีแล้วหัวติดแล้วฟันติดอยู่กับตัวผิวหนังเขาก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านคืออักเสบและเป็นภูมิแพ้แล้วคันเวลาที่เห็บเขากัดตัวสุนัขเนี่ยเขาจะกัดลงไปในมุมที่เป็นแนวเฉียง
2: นี่ๆอย่าง
0: น
2: ี้เลยป
0: ั๊บนี่แหละค่ะนี่คือฟันเขาที่เจาะลงไปอันนี้คือผิวหนังพอเจาะลงไปเนี่ยเขาจะเจาะเป็นแนวๆเหมือนกับเฉียงลงไปนิดนึงนะคะดังนั้นคือเวลาที่เราดึงเขาขึ้นมาเนี่ยบางคนเขาจะใช้แหนบหรือบางคนก็ใช้นิ้วบางทีเขาอาจจะโยกนิดนึงเพราะว่าฟันพวกนี้เนี่ย
2: มันเป็นเลื่อย
0: ใช่มันจะเกาะแน่เขาจะโยกตัวเห็บให้แบบเหมือนหลวมนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นมาพอเวลาที่น้องปาร์คแหวกแล้วเจอเห็บเนี่ยน้องปาร์คจะทำยังไงครับกับเห็บตัวนั้น
1: ดึงออกมาแล้วก็บีบบางทีก็ปาไปก็ได้ครับ
0: วิธีการถ้าน้องปาร์คจะดึงออกมานะคะหมออ้อแนะนำว่าให้น้องปาร์คเนี่ยเอาเห็บพวกนั้นเนี่ยไปใส่ในขวดแอลกอฮอล์ก็คือแบ่งแอลกอฮอล์ที่เราใช้สำหรับเช็ดแผลเนี่ยนะคะออกมานะคะแล้วก็ใส่โหลเล็กๆเอาไว้แล้วก็เอาเห็บพวกนั้นใส่ลงไป
2: สำหรับการกำจัดหรือป้องกันเห็บหมัดนั้นในปัจจุบันสามารถใช้ได้หลายวิธีวิธีแรกที่นิยมกันก็คือการหยดยาป้องกันเห็บหมัดการหยดยาป้องกันเห็บหมัดนั้นสามารถหยดที่บริเวณหลังของสุนัขได้หลังจากหยดแล้วยาจะออกฤทธิ์ป้องกันเห็บหมัดอยู่ประมาณ1เดือนครับการฉีดผู้ที่จะฉีดได้นั้นต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้นเนื่องจากว่ายามีอันตรายต่อตัวสุนัขถ้าใช้ในปริมาณที่มากเกินไปและการฉีดยาป้องกันเห็บหมัดนั้นสามารถป้องกันได้ประมาณ1เดือนครับส่วนแชมพูป้องกันเห็บหมัดนั้นควรทำการฟอกแชมพูทิ้งไว้บนตัวสุนัขนาน 10-15 นาทีเห็บและหมัดก็จะตายลงปลอกคอป้องกันเห็บหมัดเนื่องจากว่าในปลอกคอป้องกันเห็บหมัดจะมีสารออกฤทธิ์ฆ่าเห็บหมัดอยู่แล้วสารนี้จะค่อยๆกระจายไปสู่บริเวณผิวหนังและก็เส้นขนของตัวสุนัขทำให้เห็บหรือหมัดที่เกาะอยู่ตรงสุนัขเนี่ยได้รับยาตัวนี้แล้วก็ตายลงไปและยาตัวนี้สามารถอยู่ได้บนตัวสุนัขนาน 3-6 เดือนขึ้นอยู่กับชนิดของปลอกคอครับและหลังจากนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสุนัข ที่ต้องเจ็บป่วยถึงขั้นเป็นอัมพาตเพียงเพราะเจ้าเห็บตัวเล็กๆเหล่านี้ไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
0: นี่แหละค่ะน้องปาร์คสุนัขที่หมออ้อจะพามาดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเดินไม่ได้เป็นเฉพาะแค่2ขาหลังนะคะคือเขาจะลาก2ขาหลังแต่ณปัจจุบันเนี่ย
4: 2ขาหลัง
0: ใช่ค่ะใช่แต่ณปัจจุบันตอนนี้คือเขาดีขึ้นนะคะเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
3: สามารถยืนได้ใช่ไหมคร
0: ับ ยืนได้แล้วครับ
2: มาเดี๋ยวมาหาหมอก่อนเดี๋ยวหมอลองปล่อยให้หมอพ่อดูก่อนดูซิจะเดินเป็นยังไงบ้าง
3: โอ้เดินได้แล้ว
2: อ๋อเดินแต่ว่าก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะขายังแบบ
3: อ๋อขายัง
0: ใช่คือ2ขาหลังยังกำลังยังไม่
2: แข็งแรง
0: ไม่แข็งแรง 100% ค่ะ
2: ตอนนี้ก็ต้องทำกายภาพทำอะไรไปใช่
0: ค่ะสำหรับวิธีการทำกายภาพของน้องส้มแป้นที่ทำให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของอย่างมากเลยเพราะว่าเจ้าของใส่ใจดูแลดีมากนะคะเริ่มแรกตั้งแต่น้องยังเดินไม่ได้นะคะแต่น้องสามารถใช้2ขาหน้าได้นะคะเราจะให้เจ้าของประคองให้เขายืนนะคะให้ยืนแบบในลักษณะของท่าหมาที่ปกติ2ขาหลังต้องลงน้ำหนักเหมือนกับขาหน้านะคะประคองอย่างนี้ไว้ประมาณสัก15นาทีหรือ30นาที
2: อ๋อให้กล้ามเนื้อได้ออกแรง
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วพอเขาเริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยเราก็จะพยายามให้เขามีการเสียการทรงตัวเพื่อให้เขาสามารถที่จะเหมือนกับพยายามที่จะใช้ขาหรือกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะบางทีก็จะไปด้านหน้าบ้างนะคะ
2: ก็คือเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
0: ใช่แล้วก็มาด้านหลังนะคะเนื่องจากเขายังเป็นสุนัขเด็กนะคะการที่จะไม่ใช้ขาเนี่ยจะทำให้ข้อพวกนี้สามารถที่จะยืดได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องการยืดงอของตัวข้อต่อนะคะเราก็ต้องทำการยืดงอด้วยวิธีแบบนี้นะคะ
2: ก็โดยปกติแล้วสุนัขที่อายุยังน้อยเนี่ยอัตราการหายเนี่ยเขาจะเร็วกว่าถ้าเทียบกับสุนัขที่อายุเยอะแล้วหรือว่าโตแล้วเพราะว่าการซ่อมแซมตัวเองเนี่ยเหมือนกับเด็กนะฮะเวลาเรามีแผลหกล้มขาหัก
3: ก็จะส
2: ามการเชื่อมของกระดูกจะเร็วกว่าผู้ใหญ่หรือว่า
3: ผู้ใหญ่เวลาหกล้มแล้วก็จะบาดเจ็บก็จะหายยากกว่า
2: หายช้ากว่าใช่
0: แต่ต่อไปการวางแผนของสำหรับน้องส้มแป้นก็คือพยายามให้เขาว่ายน้ำค
2: ่
0: ะการว่ายน้ำก็จะช่วยทำให้ตัวกล้ามเนื้อสองขาหลังที่สูญเสียการทำงานไปอะค่ะให้กลับมาทำงานได้ตามปกติกล้ามเนื้อเขาก็จะใหญ่ขึ้นน้องปาร์คเมื่อกี้ที่หมอพาไปดูก็คือเป็นตัวที่มีการกายภาพแล้วสามารถฟื้นฟูกลับมาเดินได้นะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะชื่อเจ้าล็อกกี้นะคะเป็นตัวที่มีการติดเชื้อพยาธิเลือดนะคะเข้าสู่ระบบประสาทแล้วทำให้ไม่สามารถกลับมาเดินได้มีอาการเป็นอัมพาตทั้ง4ขาเลยนะคะ
3: แล้วพยาธิเม็ดเลือดนี่ทำอะไรครับมันถึงเดินไม่ได้เลย
0: ก็คือพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยเข้าไปติดในตัวเยื่อหุ้มไขสันหลังกับเยื่อหุ้มสมองนะคะตั้งแต่ตัวก้านสมองลงมานะคะเริ่มต้นตัวนี้มีอาการช็อกหมดสติไปนะคะมีภาวะที่สมองขาดออกซิเจนนะคะ
3: เมื่อกี้น้องส้มเป็นตัวเล็กๆก็กายภาพง่ายใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ตัวใหญ่จะกายภาพยังไงคะเนี่ยมันตัวอ้วนมากเลย
0: ตัวใหญ่เนี่ยก็มีการทำกายภาพในวิธีของเขานะคะแต่ว่าก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าต้องใช้กำลังคนหลายคนมากกว่าคนเดียวแล้วก็ยิ่งตัวใหญ่เนี่ยก็ต้องเหนื่อยมากก็ต้องใช้กำลังใจมากนะคะดังนั้นก็คือความสำคัญเนี่ยคืออยู่ที่เจ้าของต้องมีกำลังใจด้วยนะคะที่จะสู้ที่ทำให้เขาจะต้องกลับมาเดินได้การทำกายภาพก็จะคล้ายๆกับน้องส้มแป้นนะคะประคองยืนบนพื้นที่ไม่ลื่นนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีแรงมากกว่านี้นะคะแนวโน้มคืออาจจะต้องพาไปเดินในส่วนของลู่วิ่งใต้น้ำแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เขามีแรงขึ้นมาแค่ครึ่งซีกนะคะดังนั้นคือเขายังไม่สามารถที่จะประคองตัวได้เพราะเวลาที่เขาจะก้าวเดินปุ๊บเขาจะล้มทันทีโอเควิธีการนะคะถ้าพื้นบ้านหรือว่าพื้นโรงพยาบาลเนี่ยลื่นเนี่ยอาจจะทำบากในเรื่องของการทำกายภาพต้องหาพื้นที่ไม่ลื่นหรือว่าแผ่นยางนะคะที่เกาะกับพื้นอยู่นะคะแล้วก็นำตัวสุนัขเนี่ยคือถ้าตัวใหญ่เราต้องช้อนเหมือนเป็นรอบก็คือให้เขายืนทั้ง4ขานะคะอยู่บ้านหาผ้าผืนใหญ่ๆเป็นพวกกลุ่มผ้าขนหนูหรือว่าเป็นสายจูงที่เส้นใหญ
2: ่คราวนี้ก็จะค่อยๆช้อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะก็คือช้อนตรงระหว่างหน้าขาหลังแล้วก็ตรงรักแร้ ห็นไหมครับว่าตัวถ้าตัวใหญ่เราก็ต้องใช้แรงเยอะมาก
2: มากจริง
0: ดังนั้นก็คือเจ้าของเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากนะคะเวลาที่อยู่บ้านก็คือต้องประคองยืนแบบนี
2: ้นอกจากทางกายภาพจะล็อกกี้แล้วเนี่ยคนที่ช่วยทางกายภาพเนี่ยกล้ามก็จะ

0: ข้อต่อก็คืองอทุกข้อนะคะแล้วก็ยืดออกทุกข้อ
1: คร
0: ับ ทำอย่างเงี้ยประมาณ15นาทีต่อข้าง
2: โอเค
0: อาการโดยรวมเนี่ยดีขึ้นเยอะค่ะคือเรารักษาในส่วนของตัวอาการอื่นๆอย่างเช่นภาวะที
1: ่
0: เบื่ออาหารเพลียหรือว่าเกล็ดเลือดต่ำโลหิตจางเนี่ยคือเรารักษาเคลียร์ไปหมดแล้วนะคะในส่วนที่เหลือก็คือเหลือแค่ว่าในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของการเดินการยืนนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอาจต้องใช้เวลาอีกค่อนข้างจะนานเหมือนกันสำหรับหมาที่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะ
2: สิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาสัตว์ที่เป็นอย่างนี้คือเจ้าของจะต้องมีกำลังใจในการรักษานะฮะเพราะว่าต้องทำอย่างเงี้ยทุกวันวันนึงต้องเสียเวลาทำกายภาพให้เขาเป็นชั่วโมงก็ถ้าจะหายเจ้าของต้องใจสู้สุนัขต้องใจสู้แล้วเราก็ต้องทำกายภาพอย่างถูกวิธีได้รับการรักษาจากสัตวแพทย์อย่างถูกวิธีด้วย
0: จากทั้งสองเคสที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันเป็นผลมาจากตัวพยาธิเม็ดเลือดนะคะซึ่งก็คือมาจากตัวพาหะที่เป็นตัวเล็กๆคือตัวเห็บเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้น
1: ครับ
0: ใช่แต่ก่อให้เกิดผลที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะอาจจะถึงกับสุนัขอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้นะคะ
2: เหมือนกับว่าบางทีเราเห็นแค่เห็บตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแค่ตัวเดียวเองเราดึงออกก็ได้แต่จริงๆเราไม่ใช่ต้องป้องกันไว้ดีกว่าเพราะว่าเห็บตัวเดียวที่มีเชื้อ
3: ม
2: ัน
3: สามารถกัด
2: กัดสุนัขสุนัขก็ป่วยเป็นโรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเห็บเยอะเห็บน้อยถ้าเมื่อไหร่ที่มีเชื้ออยู่ในตัวเห็บกัดสุนัขเราเนี่ยสุนัขตัวนั้นก็จะติดเชื้อได้แล้วน้องปลาครับวันนี้เป็นยังไงบ้างที่เราดูตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยครับ
4: ก็อย่างผมไม่เคยเลี้ยงสัตว์วันนี้มาเห็นสัตว์มันหน้าตาเศร้าใช่ไหมครับอย่างหมามันน่าดูหน้าตาเศร้าม
2: ัน
4: ป่วยอยู่ใช่ไหมครับมันก็ทรมานก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับดูแลสัตว์ให้ดีๆเพราะว่าอยากให้มันเป็นแบบที่ผมเห็นมันน่าสงสารมากครับ
2: ครับแล้วคุณหมออ้อล่ะครับ
5: ก็ฝากถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกประเภทนะคะถ้าเอาเขามาเลี้ยงแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องใส่ใจเขาแล้วก็รับผิดชอบกับเขานะคะถ้ามีความผิดปกติอะไรเกี่ยวกับเขาขึ้นมาเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยก็ให้รีบพาไปหาสัตวแพทย์ทันทีนะคะถ้ารักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตอนที่ยังเป็นน้อยๆเนี่ยก็มีโอกาสหายสูงแต่ถ้าเกิดว่าพาไปตอนที่เป็นเยอะแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตก็สูงเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับคราวนี้การรักษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่การป้องกันเนี่ยง่ายที่สุดดังนั้นนะครับเราอย่าละเลยเรื่องเล็กๆนะครับเช่นเห็บตัวน้อยๆเนี่ยมันทำให้เกิดโรคตามมาเต็มไปหมดเลยอย่างที่เราเห็นในวันนี้นะครับวันนี้รายการ Animal Speak ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุค

0: ปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหัวหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
1: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
6: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
7: แซนตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

หลายคนที่กำลังต้องการหันหน้าเข้าหาธรรมชาติหรือต้องการใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดที่พักอาศัยที่มีวิวัฒนาการจากอดีตยุคหินผ่านการเวลามายาวนานมนุษย์ได้เรียนรู้การใช้วัสดุที่แข็งแรงมั่นคงมากขึ้นในการสร้างที่พักอาศัยในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพในป่าด้วยการสร้างที่พักด้วยวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทยและสามารถอยู่อาศัยดำรงชีพในป่าได้จริง

0: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับ
1: หากจะพูดถึงเรื่องของที่พักอาศัยนะครับถือว่าเป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิตที่มนุษย์เราขาดไม่ได้และวิวัฒนาการของมนุษย์เรานะครับในการสร้างที่พักอาศัยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็มีความแข็งแรงและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับและการที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% มาสร้างเป็นที่พักอาศัยนั้นโดยที่ไม่มีวัสดุอื่นๆที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยถือว่าตอบโจทย์อย่างมากในยุคนี้มีหลายคนนะครับที่สนใจที่อยากจะอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นก็สามารถที่จะนำความรู้และวิธีการและขั้นตอนต่างๆที่เราจะนำเสนอนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักอาศัยได้จริงในปัจจุบันครับและไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ีมงานไวเซอร์ไวเวลได้คัดเลือกสถานที่ถ่ายทำที่เป็นป่าทึบและมีต้นไม้เนื้อแข็งที่เราสามารถนำมาใช้ในการสร้างที่พักได้อย่างแข็งแรงโดยการเลือกใช้ทำเลที่เหมาะสมนั้นต้องเป็นพื้นที่ราบและสูงพอประมาณพื้นดินนั่นหนาไม่ใช่ทางน้ำผ่านและที่สำคัญต้องใกล้แหล่งน้ำและไม่ห่างจากแหล่งอาหารมากจนเกินไป

0: เดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะสร้างที่พักนะครับโดยเห็นว่าด้านบนของผมเนี่ยไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านที่มีโอกาสจะร่วงลงมาในช่วงมรสุมนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ราบครับแต่อยู่สูงครับดังนั้นโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมนั้นมีน้อยมากเลยนะครับจุดที่ดีอีกอย่างนึงก็คือลมครับตรงบริเวณนี้มีลมพัดตลอดเวลานะครับดังนั้นนะครับพวกเราจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะทำการสร้างที่พักอาศัยให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเราไปติดตามกันทีละขั้นตอนครับ
1: คุณแบงค์ภาคินได้ทำการคัดเลือกพื้นที่และจะเริ่มให้ทีมงานเข้ามาช่วยกันปรับหน้าดินให้พร้อมสำหรับการสร้างที่พักอาศัยเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายทำนั่นเองครับทีมงานได้เริ่มขึ้นโครงอย่างง่ายๆด้วยไม้กระถินนรงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางถือว่าใช้งานได
0: ้แล้วเราก็ได้เตรียมไม้คานนะครับที่จะขึ้นเป็นโครงบ้านครับโดยที่ไม้ท่อนนี้เนี่ยจะต้องทำการขุดหลุมเพื่อที่จะไปตั้งวางให้ได้ฉากก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นโครงพอเราขึ้นเป็นโครงเสร็จแล้วนะครับเราต้องจัดวางจุดวางคานให้มีการรับน้ำหนักให้ได้มั่นคงที่สุดก่อนนะครับแล้วก็จะทำขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้นะครับเราเนี่ยจะไปหาไม้นะครับมา

0: เพิ่มเพื่อที่จะเป็นคานในการที่จะทำให้โครงสร้างที่พักของเราเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นและสามารถที่จะยังต่อทำหลังคาด้านบนได้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาทำโครงสร้างของที่พักกันนะครับตอนนี้นะครับไม้ที่อยู่ในมือผมนะครับคือไม้ที่เราเลือกมาใช้ทำเสาหลักของที่พักนั่นเองครับซึ่งมีขนาดที่ขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงแล้วก็มั่นคงครับคิดว่าแข็งแรงมากพอที่จะรับน้ำหนักทั้งโครงสร้างไหวครับแต่วิธีสำคัญนะครับในขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือการเข้าไม้นั่นเองครับการเข้าไม้นะครับจะช่วยทำให้โครงสร้างของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นจะมีวิธีทำอย่างไรมาดูกันครับผมจะใช้ขวานนะครับสับลงไปโดยให้กินเนื้อไม้1ใน4เท่านั้นครับ
1: การเข้าไม้และการผูกเชือกนั้นสำคัญมากถ้าการเข้าไม้ไม่ดีอาจจะทำให้ที่พักเราถล่มได้เมื่อโครงสร้างรับน้ำหนักไม่ไหวในขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดเราไปดูคุณแบงค์ภาคินอธิบายทีละขั้นตอนพร้อมๆกันเลยครับ
0: เราจะใช้เชือกนะครับพันไว้แบบนี้นะครับทิ้งความยาวประมาณ1ฟุตนะครับแล้วก็พันเชือกรอบๆแบบนี้ที่ด้านหนึ่งนะครับและทิ้งปลายไว้นิดนึงนะครับเพื่อมัดแล้วมาดูตรงนี้ครับจุดตรงนี้คือจุดสำคัญนะครับนี่ก็คือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยจากกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือเรียกว่าเงื่อนหักคอไก่พอเราดึงเชือกให้ตึงแล้วนะครับเราก็จะพันเป็นกากบาทนะครับประมาณ 3-4 รอบนะครับพยายามดึงให้ตึงไว้พอเราได้ข้างละ4รอบแล้วนะครับเป็นกากบาทแบบนี้นะครับเราก็จะทำให้ไม้มันนั่นขึ้นด้วยวิธีแบบนี้ครับดึงให้นั่นเลยนะครับและสุดท้ายนะครับเพื่อให้เชือกมีความแข็งแรงที่สุดนะครับเราจะใช้เงื่อนตะกรุดเบ็ดนะครับในการเก็บเชือกครับ

ก็คือเงื่อนนะครับที่เรานำมาใช้ก็คือเงื่อนผูกซุงครับที่จะทำให้การรับน้ำหนักของคานนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเราจะใช้วิธีในการผูกพันรอบแบบนี้ประมาณ 3-4 รอบเป็นกากบาทนะครับระยะนั้นก็จะทำให้การประกบของไม้เนี่ยแน่นมากยิ่งขึ้นโดยการพันรอบตรงบริเวณนี้คล้ายๆเลข8ครับตรงบริเวณด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับแล้วก็ปิดด้วยเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับเพื่อเก็บเชือกเพื่อไม่ให้เชือกนั้นรูดนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการมัดหรือการเข้าไม้อย่างถูกวิธีนะครับที่จะทำให้โครงสร้างของเรานั้นมีความแข็งแรงครับ

จะเห็นไหมครับว่าเราได้มีการทำไม้ไผ่ไว้ค่อนข้างถี่เลยนะครับและยังนำไม้ไผ่ที่ผ่าครึ่งซีกนะครับมาวางเป็นแนวขวางไว้แบบนี้ด้วยนะครับซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้การรับน้ำหนักนั้นดีมากยิ่งขึ้นครับและเรายังมีคานที่แข็งแรงนะครับมากพอที่จะช่วยรับน้ำหนักไม่ให้หลังคาถล่มลงไปเป็นอันตรายกับเราได้ครับ

มื่อโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มที่จะทำผนังของที่พักอาศัยของเราครับด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับก็คือระแนงไม้นะครับที่สร้างจากไม้ไผ่เราได้ขึ้นระแนงไม้นะครับมีความห่างประมาณ1ฝ่ามือสาเหตุในการทำแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าเราจะนำดินที่ได้มานะครับก่อเป็นผนังขึ้นทีละชั้นโดยใช้ฟางเพื่อที่จะช่วยในการยึดเกาะให้ดีมากขึ้นและระแนงไม้เหล่านี้ครับจะช่วยรับน้ำหนักทำให้โครงสร้างของผนังเรานั้นแข็งแรงครับวิธีการทำก็คือเราจะนำไม้มาผูกแบบนี้ด้วยเชือกครับตามเงื่อนผูกซุงที่เราได้สอนเอาไว้แล้วนะครับวิธีนี้อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ถือว่าเป็นวิธีที่สามารถที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถขึ้นผนังได้ครับ

ตรงนี้นะครับก็คือดินจอมปลวกครับคนไทยอาจจะคุ้นเคยและรู้จักกันมาอย่างดีอยู่แล้วนะครับดินจอมปลวกนั้นนะครับถือว่าเป็นดินที่นำไปใช้เป็นดินเหนียวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับเพราะว่าดินบริเวณด้านล่างหรือที่เราเห็นนี้นะครับเกิดจากการกัดเซาะหรือพยายามที่จะทำหน้าที่ของปลวกนะครับที่จะสร้างรังของตัวเองเนี่ยทำให้ดินทั้งหมดบริเวณนี้มีความร่วนซุยดีมากๆโดยที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดแรงในการที่จะไปร่อนดินนะครับเพื่อให้มีความละเอียดเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างแต่ถ้าเกิดว่ามาเจอดินจอมปลวกแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนที่ดำรงชีพอยู่ในป่านะครับนิยมใช้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการเลือกจอมปลวกที่ร้างแล้วนะครับนำมาใช้ในการก่อสร้างได้เช่นเดียวกันในอดีตนะครับคนโบราณนะครับก็นำดินจอมปลวกนะครับมาใช้ในการที่จะสร้างอุปกรณ์นะครับหรือถ้วยชามต่างๆด้วยนะครับ

และนี่คือลักษณะของดินจอมปลวกที่อยู่ด้านในนะครับการทำงานของปลวกเนี่ยที่สร้างรังของตัวเองจะทำเส้นทางเดินซับซ้อนมากเลยนะครับแต่การทำงานของปลวกนั้นทำให้ดินบริเวณนี้เนี่ยมีความร่วนซุยแล้วก็มีเนื้อที่ละเอียดอย่างมากเลยนะครับพอเรานำไปผสมน้ำนะครับในอัตราส่วนที่เหมาะสมเราก็จะได้ดินเหนียวที่มีคุณภาพสูงเลยครับและเวลานำไปก่อสร้างเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดรอยร้าวนะครับน้อยมากเลยครับเพราะว่าถ้าเราได้ดินที่ละเอียดเนี่ยจะทำให้ผนังของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็มีการยึดเกาะกันได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่

0: เอาไว้เพื่อที่จะใช้เป็นพื้นที่ผสมดินเหนียวที่จะขึ้นมาเป็นผนังแล้วก็เป็นหลังคานะครับโดยดินที่เราเตรียมไว้นะครับจะต้องเป็นดินที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะนำมาทำเป็นบ้านดินได้และส่วนประกอบอื่นนั่นก็คือแกลบนะครับที่จะช่วยทำให้ดินนั้นมีความเหนียวรวมไปถึงฟางนะครับฟางนั้นจะช่วยทำให้ดินนั้นมีแรงยึดเกาะครับและเราจะใช้น้ำนะครับซึ่งมีอัตราส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยทำให้ดินของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่จะนำไปฉาบหรือนำไปใช้ในการที่จะกรอบในผนังและดินที่เราผสมได้ดีนะครับก็จะทำให้มีการยึดเกาะได้ดีและไม่เกิดการแตกร้าวครับไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยครับ
1: ส่วนผสมของดินเหนียวที่นำมาใช้นั้นใช้ดิน 40% แกลบ 20% ฟาง 10% น้ำ 30%ให้ปรับอัตราส่วนตามความเหมาะสม
0: ดินที่เรามาใช้นะครับก็คือดินประเภทดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยจะมีดินประเภทใต้บ่อนะครับหรือก้นบ่อหรือบริเวณหน้าบ่อเพราะว่าดินบริเวณตรงนั้นเนี่ยมีการอุ้มน้ำมาเป็นระยะเวลานานอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราคัดมาใช้เนี่ยก็สามารถที่จะทำดินเหนียวได้เลยแล้วก็มีความเหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเท้าเปล่าครับค่อยๆเหยียบแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าการที่จะทำคนเดียวนะครับมันใช้เวลานานมากครับเดี๋ยวพวกเราทีมงานนะครับจะลงมาช่วยกันทำดินตรงนี้นะครับเพื่อให้ใช้งานได้เพื่อให้เร็วขึ้นนะครับอาจจะต้องพึ่งพาทีมงานแล้วครับ
1: การใช้เท้าย่ำดินไปเรื่อยๆอาจจะใช้หลายคนช่วยกันเพื่อให้ดินนั้นผสมกันเร็วขึ้นโดยในขั้นตอนนี้ถ้าทำเพียงลำพังอาจจะใช้เวลาเป็นวันแต่ถ้ามีหลายคนช่วยกันอาจจะเหลือแค่ 1-2 ชั่วโมง
0: ระหว่างที่เราทำการผสมดินนะครับใช้น้ำนะครับในอัตราส่วนที่กำลังพอดีเมื่อดินกำลังเริ่มที่จะเป็นดินเหนียวแล้วนะครับเราจะใช้แกลบนะครับค่อยๆโปรยลงไปเพื่อที่จะทำให้ดินนะครับมีการยึดเกาะที่ดีขึ้นนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและก็ฟางด้วยเช่นกันครับเส้นใยของฟางนะครับค่อยๆใส่ทีละน้อยๆนะครับแล้วก็พอเมื่อย่ำโคลนแล้วนะครับก็จะใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับทำอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าดินเนี่ยจะมีเนื้อฟางกับเนื้อแกลบนะครับผสมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันจึงจะนำไปพอกที่จะขึ้นเป็นผนังบ้านได้ครับ
1: ได้ดินที่เหมาะสมแล้วต้องไม่เหลวและแข็งเกินไปหากจะให้ดีต้องนำไปใส่บล็อกสี่เหลี่ยมแล้วตากแดดก่อนสัก 1-2 สัปดาห์และนำมากรอบเป็นผนังและโบกด้วยดินอีกครั้งก็ได้ถ้าคุณมีเวลามากพอเพราะจะทำให้ดินแข็งแรงมากแต่ในตอนนี้เราจะทำการสร้างให้ชมแบบพื้นฐานกันเลยครับ
0: เมื่อเราได้ดินที่ดีแล้วนะครับผมก็จะลองเอามาปั้นเป็นกลมๆแบบนี้ครับถ้าเห็นว่าสามารถเป็นก้อนได้นะครับดินน่าจะใช้ได้แล้วครับน่าจะมีความเหนียวที่มากพอที่จะก่อเป็นกำแพงได้แล้วในส่วนของระแนงไม้นะครับที่เราได้ทำเอาไว้ฟางนะครับจะมีส่วนที่จะช่วยทำให้ดินนั้นเกาะกับระแนงไม้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆก่อขึ้นไปได้ครับนะครับที่เราได้ผสมมามันสามารถที่จะยึดเกาะกันได้ดีแล้วฮะค่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งสองด้านแล้วเดี๋ยวพอเราได้ผนังแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆใช้มือลูบนะครับหรือค่อยๆใช้น้ำนะครับผสมแล้วก็อาจจะใช้เกลียงก็ได้นะครับถ้าประยุกต์ในยุคปัจจุบันนี้ทำให้ผิวของผนังนั้นมีความเรียบได้

นก่อผนังดินกับไม้ไผ่ที่เราทำเป็นซี่ไว้เพื่อรองรับน้ำหนักของดินได้ดีแล้วเมื่อเราจนได้ผนังครบทุกด้านเราก็นำดินผสมน้ำเล็กน้อยค่อยๆปาดผิวของผนังให้เรียบและดูสวยงามขึ้นได้แต่ทีมงานเราอยากให้ความสำคัญกับความแข็งแรงมากกว่าครับ

อาศัยในตอนนี้เราใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% โดยมีดินไม้และหินในการสร้างถือว่าเป็นการดำรงชีพได้จริงหากคุณต้องติดอยู่ในป่าเป็นเวลานานเพราะบ้านดินนั้นมีความแข็งแรงป้องกันสัตว์ร้ายได้และช่วยควบคุมอุณหภูมิได้ดีป้องกันพายุฝนได้และมั่นคงเป็นเวลาได้นานหลายปีและการใช้วิธีนี้ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักของชนเผ่าทั่วโลกมาจบจนปัจจุบัน

มนุษย์เราได้เรียนรู้การใช้วัสดุจากธรรมชาติมาสร้างสิ่งยึดเกาะนะครับการที่เราใช้ดินนะครับมาสร้างเป็นที่พักอาศัยจะช่วยรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่และดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับแม้ว่าบ้านดินนั้นนะครับที่จะถูกนำไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเตาไฟหรือสิ่งอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตท่านผู้ชมสามารถที่จะนำความรู้นี้นะครับไปประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบันและยังสามารถที่จะนำไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วยครับเพราะว่าสิ่งที่เรานำมาเสนอในวันนี้นั้นแม้ว่าจะมีเวลาน้อยนะครับแต่ก็มีวิธีอื่นๆที่เราได้อธิบายแล้วก็แนะนำไปที่จะช่วยทำให้บ้านดินของเรานั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับและพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีราก

0: ังลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรวมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปเรียนรู้แบบสนุกๆทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: รูปร่างเหมือนมดไม่ใช่มดแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วย
2: ก็คือมันช่วยกัดกินไม้ค่ะ
1: มันก็กินแบบว่ากิ่งไม้แห้ง
0: ปลวกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแถมยังมีชีวิตที่น่าสนใจวันนี้เพื่อนๆของเราแล้วก็ครูเกรียงเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะที่แรกก็คือบ้านหลังเก่าของครูนั่นเองค่ะครูเกรียงบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนดูแลเจ้าปลวกก็เริ่มจะเข้ามาทำหน้าที่แทนแล้วค่ะ
3: ครูก็ไม่ได้กลับมาที่นี่สักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่ากลับมาดูอีกทีปลวกกำลังขึ้นบ้านครูก็เลยว่าไหนๆเราก็จะแซะรังปลวกแล้วก็เลยว่าถือโอกาสให้เด็กๆ มาดูไปด้วยเลยว่าถ้าเราแซะรังปลวกออกมาแล้วเนี่ยข้างในมันจะเป็นยังไง
2: บ้านเก่าผมปลวกขึ้นเป็นเส้นเลย
3: โอ้โหใครรู้บ้างปลวกขึ้นเป็นเส้น
2: บ้านผมเป็นอิฐ
3: ฮะเป็นอิฐหมดเลยเหรอแต่บ้านเป็นอิฐเนี่ยเวลาที่ของที่อยู่ในบ้านพวกเก้าอี้พวกอะไรอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นานๆตั้งพิงผนังไว
2: ้
3: อยู่ข้างในบ้านมันก็อาจจะแอบมาได้แล้วก็บางบ้านบางบ้านอยู่บนตึกชั้น8ชั้น9นู่นคิดว่าไม่มีปลวกแต
2: ่มี
3: นะครับปลวกก็ขึ้นไปได้ใครที่อยู่บ้านที่อยู่บน
2: คอนโด
3: กินได้หมดแหละถ้าตรงไหนมีไม้มีอาหาร
2: ปลวกเป็นซุปเปอร์แมนเหรอ
3: มันเป็นซุปเปอร์แมนไหม
0: ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันค่ะเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเนื้อไม้และก็เส้นใยต่างๆเป็นอาหารหลักค่ะชอบทำรังซ่อนตัวกระจายอยู่ทุกที่เลยนะคะและเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราอาจจะแบ่งกลุ่มปลวกเป็นแบบนี้ค่ะปลวกที่อาศัยทำรังในเมืองกับทำรังอยู่ในป่าหรือปลวกที่อาศัยทำรังในดินกับทำรังอยู่บนต้นไม้ก็ได้ค่ะ
3: อ่ะเดี๋ยวเราเดินดูกันก่อนว่าแถวนี้มันจะมีรังปลวกแบบไหนบ้างแต่ครูบอกไว้ก่อนว่าเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปทางนี้นะแล้วเดินออกไปนี่

0: ทางขึ้นบันไดครับอีกอันนึงจะอยู่อันใกล้ๆอันที่อยู่ใกล้ๆพื้นปูนครับ
1: ก็เหมือนกับตอนแรกก็คิดว่าเป็นภูเขาเล็กๆที่ทำจากดินแล้วตอนหลังๆคุณเจ๊ก็เริ่มมาบอกว่านี่คือรังปลวกอะไรแบบนี้ก็เริ่มเข้าใจก็มีว่าสูงขึ้นไปก็ดีก็มีแล้วก็เรียบหน่อยๆขรุขระแล้วก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาขรุขระเกือบจะโดนต้นไม้แบบว่าสูงมากแล้วก็มีตรงข้างๆขยับไปหน่อยก็จะเป็นหลุมลงไปแล้วลงไปมันก็จะมีแยกสองทางที่อีกทางหนึ่งผมมองไม่เห็นเห็นอีกทางหนึ่งลึกลงไป
2: สังเกตดีๆรอบๆ บ้านหลังนี้เพื่อนของเราพบรังปลวกอยู่สองลักษณะค่ะแบบแรกเป็นกองดินเหมือนภูเขาก้อนใหญ่ๆสูงบ้างเตี้ยบ้างสัมผัสดูเนื้อดินค่อนข้างจะเรียบดินมีสีอ่อนลองเอามือเคาะเคาะก็จะรู้สึกถึงความแข็งแรงมากๆค่ะส่วนแบบที่สองเป็นภูเขาเล็กๆยอดค่อนข้างแหลมเนื้อดินมีความขรุขระสีดินเข้มกว่าแต่ความแข็งแรงไม่เท่าแบบแรกคุกเรียงบอกว่ารังทั้งสองแบบนี้เป็นบ้านของปลวกคนละชนิดกันอีกด้วยนะคะ
3: เห็นไหมอันนี้ก็เป็นรังใหญ
4: ่
3: สูงกับเท่าตัวครูเลยเนี่ยสูงกว่าครูอีก
4: ก็ครูนั่ง
3: อ้าวเหรอก็เดี๋ยวเราครูจะลองแซะรังนี้ให้ดูนะครับว่ามันมีตัวแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรังต
4: ั
3: วอ
4: ย่าง
3: ที่จะให้เด็กๆดูก
4: ็
3: ถ้าอยากรู้ว่ามีนางพญาจริงไหมก็ต้องช่วยกัน
4: ขุด
2: การแซะรังปลวกครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ทำความรู้จักเจ้าปลวกแล้วก็รังของมันให้มากขึ้นเด็กๆทั้งบ้านคนไหนเจอรังปลวกแบบนี้ก็อย่าเพิ่งรีบแซะเองนะคะควรปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะ
3: เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันก่อน
4: โอ้ my god
3: ตัวนี้ กับรังสีดำเป็นไงครับ
4: ขอดูรังนี้เจ๋งกว่าร
3: ังสีดำตัวเล็กหรือตัวใหญ่กว่านี
1: ้รังนี้เจ๋งที่สุดเลยคร
3: ูเหรอทำไมถึงเจ๋งอะครับ
1: ตัวนี้คือเยอะมาก
4: ตัวขาตัวนี้คือ
1: ปลวก
3: ใช่ครับ
5: เราเคยเจอในรูปตัวใหญ่มากเลย
1: มันเป็นตัวแบบ
5: มันไม่กัดหรอคะ
3: กัดไหมครับจริงๆแล้วเวลามันกัดเนี่ยมันอาจจะไม่ปล่อยนะมันจะหนีบมันใช้เขี้ยวข้างหน้าเนี่ยหนีบไว้
1: ตัวนี้มีเขี้ยว
3: ใครอยาก
1: เฮ้ยผมเห็นไข่ไหนใช่ไหม
3: ไข่ไหม
1: มันเป็นอะไรก้อนใหญ่ๆสีขาว
5: ข้อขาตรงนั้นมีก้อนเหมือนสมองเลยค
3: ่
5: ะ
3: มีก้อนเหมือนสมองใช่
1: เหมือนอันนั้นก็เป
3: ็
1: น
3: มีก้อนเหมือนสมองข้างใน
1: อันนั้นก็เป็นนะ
3: ใช่ครับ
5: เขาต้องเชื่อ
1: มันคืออะไรอ่ะ
3: เดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไร
2: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะด้านในของรังปลวกเราจะเห็นการแบ่งรังเป็นชั้นๆแต่ละชั้นแบ่งเป็นช่องๆค่ะ
1: มันแข็งมากเลยครับแข็งแบบแข็งมากคล้ายๆปูนเลยครับห้องมันเป็นแบบห้องแยกๆมันแล้วแต่ขนาดของรัง
0: มันจะเป็นชั้นๆตัวก็มีเหมือนเป็นแท่งเหมือนเป็นเสาอะค่ะแท่งนั้นก็เป็นเบนๆยาวๆครับแล้วก็อาหารของปลวกเป็นก้อนออกกลมๆหรือว่าถ้าเป็นอีกแบบนึงก็จะเป็นออกรีๆแล้วก็มีรูพุนบางรูพุนก็เล็กหรือบางรูก็ใหญ
2: ่ก้อนกลมๆที่เพื่อนเราเจอหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะกลมๆหยักๆคล้ายสมองถ้าใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นปลวกตัวจิ๋วๆจำนวนมากดูเหมือนว่าเจ้าก้อนกลมๆนี้เป็นรังอนุบาลเลี้ยงดูปลวกตัวอ่อนที่นางพญาเพิ่งจะไข่ออกมานั่นเองค่ะ

0: วกตัวใหญ่ๆสีแดงๆก็เป็นตัวกรึกกรึกกรึกกรึกไปเยอะมากเลย
1: หัวจะใหญ่หัวตัวจะย่อมาจากหัวนิดนึงเหรอตรงส่วนก้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวนิดนึงแล้วก็มีขา6ขาข้างหน้ามีเขี้ยว2เขี้ยวอันใหญ
2: ่สมาชิกในรังปลวก1รังจะมีปลวกที่ทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกมีส่วนหัวโตกว่าส่วนตัวสีเข้มๆแล้วก็มีกรามขนาดใหญ่คล้ายครีมค่ะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกทหารนะคะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยปกป้องสมาชิกจากศัตรูที่จะเข้ามารบกวนในรังค่ะต่อมาหน้าตาคล้ายกันค่ะแต่ขนาดตัวจะเล็กกว่าสังเกตดีๆส่วนหัวกับส่วนท้องขนาดพอๆกันเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกงานค่ะทำหน้าที่เกือบทุกอย่างในรังนะคะทั้งดูแลนางพญาหาอาหารดูแลตัวอ่อนทำความสะอาดรังสร้างรังแล้วก็ซ่อมรังที่ถูกทำลายอีกด้วยค่ะกลุ่มนี้พิเศษกว่าใครค่ะเราเรียกว่าแมลงเม่าค่ะเป็นปลวกที่มีปีกมีเพศตอนเด็กๆตัวสีขาวแบบนี้แต่เมื่อโตเต็มวัยสีสันขนาดก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็พร้อมที่จะบินออกจากรังไปทำหน้าที่จับคู่สร้างรังใหม่ทำการสืบพันธุ์กลายเป็นราชาแล้วก็นางพญาคอยให้กำเนิดสมาชิกปลวกหน้าใหม่ถ้าบ้านใครไม่อยากให้เจ้าปลวกมาขออาศัยก็ต้องคอยระวังเจ้าแมลงเม่าให้ดีๆนะคะ
3: หานางพญาปลวกไม่เจอถูกปลวกกัด2ทีก็เจ็บแต่ถ้ามันตัวเล็กครูเกียงบอกว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บแต่มันมีเหมือนว่ามีก้าแบบตรงเนี้ยแล้วก็มีหยักๆแบบนั้นอ่ะมันเอาไว้หนีบ

0: ักปลวกรอบๆบ้านแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาทำความรู้จักปลวกที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติกันบ้างแล้วล่ะค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจดูในป่าว่ามันมี
2: กองเม
1: ฆมันมีปลวกอยู่แบบเหมือนเมื่อวานที่เราดูตามบ้านไหมอันที่หนึ่งแล้วก็วันนี้เราจะไม่ทำลายรังปลวกนะครับเราจะไม่ขุดไม่แซะอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอันนี้เขากำลังทำหน้าที่อยู่ตามธรรมชาติก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไป
3: วันนี้ครูเกียงให้มาเดินป่าที่นี่แล้วก็สำรวจปลวก
4: เพื่อศึกษาว่าปลวกในป่าเหมือนกับปลวกนอกป่า

0: อ้าวนี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่เราเจอแล้วที่กำลังกินเลยเนี่ยนี
1: ่เดี๋ยวพูดไม่เห็นเหมือนที่เรา
0: ลังใช่มันเป็นอีกชนิดนึง
2: ลังก็มี
0: นี่อีก
1: ลังนอนมาแล้ว
0: นี่มันกำลังอุ้ยนี่มันกินจนหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะ
1: เหล
0: ือ
1: แต่เปล
0: ือ
1: ก
0: นี่มันค่อยๆกินจนข้างในหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ข้างนอกที่หุ้มไว้มีปลวกอยู่ด้วย
1: อันนี้คือ
2: เกียงแล้วมันแม่มัน
0: นะแม่มันไม่อยู่ครับแม่มันเนี่ยอาจจะต้องซ่อนอยู่ในรังอันนี้มันคือก้อนอาหารที่ปลวกกินเข้าไปนะครับ
1: แล้วไหนก้อน
0: ก็เนี่ยไม้เนี่ย
1: ก
0: ้อนอาหารเนี่ยคือไม
3: ้จุดนี้เพื่อนเราเจอในท่อนไม้ที่แห้งแล้วตัวเล็กมากต้องใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นว่ามันกำลังกัดแทะเนื้อไม้ด้านในค่ะ
1: เท่ากับ
4: ไม่เหมือนปลวกที่อยู่ตามบ้านปลวกในป่าจะเล็กกว่าและสีจะเห็นชัดกว่า
3: แม้เราจะรู้กันดีว่าปลูกตามธรรมชาติมีหน้าที่สำคัญในการกัดกินเศษซากไม้ใบไม้หรือต้นไม้ที่หักล้มทับถมกันอยู่ในป่าเพื่อย่อยสลายให้กลายเป็นดินแต่เจ้าปลวกจะไม่สามารถทำหน้าที่ได้เลยหากไม่มีเพื่อนสีอย่างเจ้าโปรโตซัวสิ่งมีชีวิตอีกพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่ในท้องปลวกเวลาปลวกกัดกินไม้เข้าไปเจ้าโปรโตซัวก็จะทำหน้าที่ช่วยย่อยไม้นั้นอีกทีเพื่อให้ปลวกเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ถ้าไม่มีโปรโตซัวปลวกก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ดูแลธรรมชาติได้เลยล่ะค่ะ
0: เราจะข้ามตรงนี้ไปหรือจะยังไงดีครับปีนข้ามไห
1: มไม่
0: ครูลองข้ามก่อนดีกว่าใครจะปีนไปกับครู
1: ครูขอให้ป
0: ีนเดี๋ยวครูปีนก่อนเจอทางปลวกแล้วเราเจอทางปลวก
1: จับได้
0: ป
1: ี
0: นใหญ่ซ
1: ึ่
0: งไปยุ่งกับมัน
1: เราได้เล่นน้ำแล้วสิน
0: ี่เราเจอทางปลวกแล้วโชคดีที่เราข้ามมาปีนยังไงข้า
1: ปลวกเยี่ยงเป็นปลวกต้นก้นที่สีดำ
0: มันเดินไปไหนเราตามไปดูหน่อยสิ
3: ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรสักอย่างแล้วล่ะค่ะ
0: ตกลงทางไปอ้าวครูเห็นเดินมาทางนี้
1: มาทางนี้
0: ตกลงเดินไปทางไหนครับ
1: มาทางนี้ด้วยแล้วมันมาจาก
2: ตรงแถวนั้น
1: ฝั่งมันมาจาก
2: นั้น
1: ฝ
2: ั่
1: งไม้ย่อยสลายนั้น
0: ตกลงมันเดินไปทางไหนมานี่หรือไปนู่นครับ
1: ไป
2: มันมาฝั่งนั้นมันจะ
0: ไปสองทาง
2: มาหากันไป

0: านนี่นี
1: ่ผมจะแดดที่ลองเล็กด้วย
2: ใช่ใช
3: ่เพื่อนของเราเจอกองทัพปลวกงานที่กำลังเดินทางโดยมีปลวกทหารคอยคุ้มกันค่ะว่าแต่ปลวกงานพวกนี้กำลังจะเดินไปไหนเดินไปทำอะไรตามไปดูกันค่ะ
2: ปลวกมันไปนู่นไม่ใช่เหรอ
1: จับเดี๋ยวนี้
4: ยังอยู่ด้วย
2: นี่นี่นี่มานี่แล้ว
1: ก็ไปนู่น
2: ครูขอดูว่ามันไปทางไหน
1: นี่นี่คุณปู่ขายาว
2: นี่นี่นี่ตรงลำธารดูดีๆที่ไม้ที่รากไม้นี
1: ่มันมาจากต้นไม้
2: เป็น
1: แบบ
2: ที่ลงเล็กครับ
1: จากข้างบน
2: พี่ปิ่นเห็นแล้วว่ามาจากข้างบนแสดงว่าเฮ้ยเราจะเห็นรังมันอยู่ข้างบนไหมตัวนี้เนี่ยเราอาจจะสงสัยได้สองเรื่องนะครับก็คือตัวนี้มันอาจจะทำรังบนต้นไม้ไหมนะครับหรือมันกำลังเดินไปมีอาหารมันอยู่บนนู้นบนยอดไม้นู้นที่เป็นไม้พังไม้ผูกพัง
1: ครับ
3: สังเกตดีๆปลวกงานพวกนี้จะเดินเรียงกันแทบไม่แตกแถวนะคะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าปลวกพวกนี้ไม่มีตาค่ะแต่เคลื่อนที่ได้โดยใช้หนวดเป็นเรดาร์ตามกลิ่นฟีโรโมนของพวกเดียวกันฉะนั้นไปไหนไปกันแบบนี้ล่ะค่ะ
5: มันเดินสลับกันไปมาทั้งอย่างเช่นมันจะมีล้านๆตัวไปฝั่งซ้ายแล้วก็อีกล้านๆตัวไปฝั่งขวา
6: เช่นทางปลวกก็จะมีปลวกตัวเล็กๆเดินเรียงกันเหมือนมดนะครับเดินบนกิ่งไม้เดินหน้าบางตัวก็เดินกลับมามันมีหนวดครับเหมือนมดเลยครับมันเอาหนวดแตะบนพื้นว่าข้างหน้ามีก้อนหินหรืออะไร
3: ปลวกคล้ายมดแต่ไม่เหมือนมดแถมไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะคะปลวกจะมีหัวอกแล้วก็ลำตัวแบบนี้ค่ะส่วนมดตรงส่วนท้องคอดกิ่วจนคล้ายเอวมดมีเอวแต่ปลวกไม่มีค่ะปลวกกลับเป็นญาติใกล้ชิดกับเจ้าแมลงสาบนะคะสังเกตส่วนปลายท้องจะมีแผนหาง1คู่เหมือนกันกับแมลงสาบค่ะมีบางรายงานค้นพบว่าในแมลงสาบโบราณบางชนิดมีเพื่อนซีอย่างเจ้าโปรโตซัวอยู่ในท้องเหมือนปลวกเลยล่ะค่ะ

0: าสีออกส้มๆแล้วมีเขี้ยวเกือบทุกตัวเลยแต่ที่นี่มีเขี้ยว3เขี้ยวสนุกได้เพื่อนใหม่ด้วยตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาที่นี
1: ่ก็มาเรียนรู้รังปลวกก็สนุกดีมันก็ดีอ่ะมันสมเวลาเราเจอปลวกเราอาจจะไม่รู้แล้วเราอาจจะไม่รู้ว่ามันกัดเจ็บไหมแล้วมันกัดได้ไหมมันหนีบได้ไหมอะไรแบบนี้ต่างๆที่นี่มันมีความสำคัญที่มันสามารถว่ามันจะช่วยกินกิ่งไม้แห้งให้เราเพราะบางทีถ้าโลกนี้ไม่มีปลวกมันก็จะมีกิ่งไม้กองเป็นเยอะมากแล้วปลวกแต่ถ้ามีปลวกกิ่งไม้ก็จะลดได้ยิ่งเยอะแต่ถ้ามีปลวกแล้วมันกินต้นไม้นี่ก็แย่หน่อย

่ละชนิดอาจจะมีหน้าตาแตกต่างกันแต่ปลวกทุกตัวรับผิดชอบหน้าที่ในรังของตัวเองอย่างดีที่สำคัญยังทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลผืนป่าดูแลธรรมชาติยังไม่เคยมีวันหยุดการช่วยย่อยเศษซากไม้ในป่าให้กลายเป็นดินช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่านั้นเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เกินขนาดตัวมากเห็นไหมล่ะคะว่าเจ้าปลวกไม่ได้น่ากลัวแถมยังมีความสำคัญไม่น้อยต่อทุกชีวิตบนโลกนี้เลยล่ะค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติ

วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแปลกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
0: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ใจพลังบวกโพสิทีฟกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบ

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ที่นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งความสังคิดสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเข้ามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
4: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
6: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างนึงชิ้นนึงอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเออเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีกหนึ่งอย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อนแล้ว
7: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้หนึ่งคืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละแล้วก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำลดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้2แถวแถวละ6รูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกล่องโฟมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันมากเข้าถึง
0: ส่วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์ผมมาที่บ้านของพี่กุลก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเธอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพี่กุลเองรวมทั้งจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
7: เรื่องกลุ่มเมื่อคนเมืองอ่ะมันตั้งก่อนน้ำท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มคนตั้งนี่ก็คือคุณฤทธิ์คุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าเอ้ยแทนที่เราจะต้องมานั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebook ส ส่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วเราว่าเสาร์อาทิตย์เราว่าเราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอผักมะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักอยู่ไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเลยเราต้องก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปใน Facebook ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนนึงมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมิน3คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือ1เริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องทำสบู่ทำน้ำยาเนกประสงค์จากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อยอดมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
0: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาเยือนอย่างผมได้ลิ้มลอง

0: พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อคติหรือเปล่าต้องถามนะแต่ถ้าสำหรับพี่เนี่ยพี่จะรู้สึกว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะอาหารที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากะหล่ำปลีมาบวชเนี่ยปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือไงแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะก็ซื้อมาปุ๊บมาผ่าปุ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์ค่อยๆปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกะหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊ปที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์กะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันเรียบร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
0: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองและเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เดิมทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
2: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
0: เราอยากเห็นนะจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอะทำกันแหละในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองแล้วพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไป

0: เราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ค่อยๆไปสู่ความกว้าง
1: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมระเบียง
2: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
1: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนเงินอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนอะค่ะหนูอยากจะรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
2: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่าเออยังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
0: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
3: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนที่ทำให้การพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นน่ะคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
4: แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
5: ใช่พี่คือมันต้องน่าจะหวานนะ
4: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแบบอะค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
5: โรย
4: หวานเจือจาง
5: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็กๆตามให้เล็กๆนะหรือว่ากะปิก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้ามัน
4: มันไม่เปรี้ยวบอกให้คุณกิ่งเอาเสียบให้ใครเออให้คุณกิ่งเอานี่มาเว้ย
5: แล้วก็อันนี้ก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหม
4: กินค่ะ
5: ล้างถุงน้ำเต้าหู้อ่ะแล้วก็เท
3: เพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอบให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆ นะคะ
0: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
6: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆจะเป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัด ตังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็กับตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันแล้วต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดการแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
0: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
7: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวนี้เราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดหนึ่งแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจานกันได้
0: ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
8: เพราะวันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกและโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาธารณะจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราเราก็รับทุกคน
0: จากการที่ผมชักชวนให้ลุงฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
9: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
0: Thank you. และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อปฏิภาณบุตรดีหาดหรือเรียกว่าครูคิมก็ได้นะครับ
1: ครูชื่อพรธิดาชัยจันหอมหรือเรียกว่าครูเปรียวก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะครูคิม
0: วันนี้นะครับครูทั้งสองคนก็จะมาแนะนำวิธีการหรือหลักการในการอ่านจับใจความสำคัญแบบง่ายๆให้กับนักเรียนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้ครูทั้งสองคนก็มีนิทานสนุกๆมาให้นักเรียนได้ดูกันนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ

0: เมื่อตอนที่แล้วท่านพรานบุญกับพวกเราเฝ้ารอเหล่ากินรีจนเกือบถอดใจแต่ในที่สุดพวกนางก็มาที่สระอโนดาตจนได้มาชมกันต่อดีกว่านะจ๊ะเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยสิไปทองน้อยมามะช่วยพี่ลาบขนปีกกับหางนี่ไปซ่อนก่อนนะ
1: เดี๋ยวได้ทีละสั่งเอาสั่งเอาทองน้อยละเซ็งเซ็ง
0: อย่าเพิ่งเซ็งนะ
2: เยียบเลยนะเจ้าปลาทองเดี๋ยวก็ได้หนีไปกันหมดอีกหรอกแล้วเก็บเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วก็รีบมาแอบเร็วเข้าม
0: าแล้วมาแล้วมาแล้วปีกซ้ายเดินนำหน้าปีกขวากำลังตามมาศูนย์หน้าคอยชู้นะ
2: เสร็จเราแม่กินรีน้อย
1: นี่นะ
2: ไม่เสียที่ที่ลงมาถึงป่าหิมะผ่านจริงๆกินรีกลางวงนั่นแหละคือเป้าหมายของเรา
3: เสียงใครน่ะ
4: เสียง
3: นั่นมนุษย์นี
2: ่คราวนี้ล่ะเสร็จก่อนแน
3: ่ทุกคน
2: พวกเจ้ากลับไปให้หมด
3: พี่ใหญ่ได้หนีไปหมู่บ้านเนี่ยมีอาคม
5: มโนราพี่ใหญ่อย่าเข้าไปนะพี่คะถ้าทางเราจะสู้กับนายพรานนั้นไม่ได้แน
6: ่น้องว่าเรารีบกลับไปตามเสด็จพ่อเสด็จแม่มาช่วยน้องมโนรากันดีกว่าแต่ว่ารีบไปเถอะเพคะเดี๋ยวจะไม่ทันการ
5: มโนราอดทนเอาไว้นะแล้วพี่จะรีบกลับมาช่วยเจ้าย
2: อมให้เราจับซะดีๆเถอะจะใช้มนต์บทไหนก็แก้มัดบวงนครบาทนี่ไม่ได้หรอก
6: เจ้าเป็นใครเราไม่เคยมีความแค้นต่อกันทำไมถึงต้องมาจับเราด้วย
2: คือที่จริงเราก็ไม่ได้คิดจะทำร้ายเจ้าหรอกนะแต่เราแค่จะพาเจ้าไปถวายเจ้านายของเราแค่นั้นเองอะ
1: เพื่อนพี่สาวคนสวยนี่ไปเถอะนะขอร้อง
2: พวกเจ้าอย่ามาทำหน้าออดอ้อนได้ไหมยังไงเราก็จะพากินรีไปถวายพระสุทนให้ได้อยู่แล้ว
3: โอ้ยก็ได้ก็ได
7: ้เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนสำหรับนิทานที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ดูในวันนี้สนุกไหมเอ่ยสนุกใช่ไหมครับแต่สนุกอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราจะต้องรู้จักหลักการและวิธีการในการอ่านจับใจความด้วยไหนมีนักเรียนคนใดบอกคุณครูได้ไหมครับว่ามีหลักการหรือวิธีการในการอ่านจับใจความอะไรบ้างเอ่ย
8: มีใครพอจะบอกครูได้บ้างคะว่านักเรียนเนี่ยมีหลักการอะไรที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยจับใจความสำคัญในเรื่องนั้นได้ง่ายขึ้นมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะนักเรียนในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ
7: ถูกต้องแล้วล่ะครับในวันนี้นะครับครูทั้งสองคนก็จะมาแนะนำวิธีการในการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้หลักการ 5W1H นั่นเองครับแต่ก่อนอื่นนักเรียนรู้ไหมครับว่าหลักการ 5W1H มันคืออะไรและประกอบไปด้วยอะไรบ้างครูเปียวรู้ไหมครับ
8: รู้สิคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเรามารู้จักความหมายของหลักการ 5W1H กันก่อนเลยค่ะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค 5W1H นะคะคือเทคนิคการวิเคราะห์การอ่านที่มีความนิยมใช้มากที่สุดเ พราะเป็นการอ่านและการคิดวิเคราะห์โดยใช้เหตุผลเพื่อหาคำตอบหลังจากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลนำมาเรียงใหม่ให้สั้นได้ใจความ

0: ทำให้มีการเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ 5W1H คืออะไรเรามาทำความรู้จักกันค่ะเรามาทำความรู้จักกันที่ W ตัวแรกกันค่ะนั่นก็คือคำว่า Who แปลว่าใครเป็นการหาว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นตัวดำเนินเรื่องนั่นเองต่อมา W ตัวที่2นะคะนักเรียนก็คือคำว่า What แปลว่าอะไรเป็นการตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเองค่ะต่อมา W ตัวที่3นะคะนั่นก็คือคำว่า Where แปลว่าที่ไหนเป็นการหาสถานที่ว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองค่ะ
1: ต่อมานะครับคือตัว W ตัวที่4คือคำว่า When ที่แปลว่าเมื่อไรหรือเมื่อไรนะครับเป็นการหาระยะเวลาว่าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไรนั่นเองครับต่อมาคือ W ตัวที่5นะครับคือคำว่า Why ที่แปลว่าทำไมเป็นการหาเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดปัญหานั้นนั่นเองครับตัวสุดท้ายนะครับคือตัว H ที่มาจากคำว่า How แปลว่าอย่างไรนะครับเป็นการหาว่าปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างไรและจะแก้ปัญหาอย่างไรผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรด้วยนะครับ
0: ต่อมานะคะเราจะได้มารู้จักกับหลักการ 5W1H กันค่ะเรามาดูกันที่ข้อแรกเลยค่ะนั่นก็คือคำว่า Who แปลว่าใครในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าใครอยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างใครน่าจะเป็นคนที่ทำให้สถานการณ์นี้เกิดมากที่สุดและสาเหตุที่เกิดขึ้นใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์เรามาดูต่อกันที่ข้อที่2ค่ะนั่นก็คือคำว่า What แปลว่าอะไรในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หลักฐานที่สำคัญที่สุดคืออะไรและสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้คืออะไรนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3นั่นก็คือคำว่า where แปลว่าที่ไหนในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองค่ะและเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดมากที่สุดค่ะ
1: ต่อมาเลยนะครับคือข้อที่4นะครับคือคำว่า when ที่แปลว่าเมื่อไรนะครับเป็นการหาเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์นี้นะครับน่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรเวลาใดบ้างหรือเมื่อไรสถานที่เช่นนี้สถานการณ์อย่างนี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรต่อมาคือข้อ5นะครับคือคำว่า why ที่แปลว่าทำไมเป็นการหาว่าทำไมต้องเป็นคนนี้เป็นเวลานี้เป็นสถานที่นี้ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและทำไมจึงเกิดเรื่องนี้นั่นเองครับสุดท้ายนะครับคือข้อ6ครับคือคำว่า how ที่แปลว่าอย่างไรเป็นการหาว่าผลของสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างไรและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองครับ
0: ต่อมานะคะเรามาลองจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องพระสุทนมโนรากันค่ะเด็กๆคุณครูนะคะจะแจกกระดาษให้นักเรียน1แผ่นค่ะแล้วให้นักเรียนเนี่ยจับกลุ่มกัน 3-5 คนเมื่อนักเรียนอ่านนิทานเรื่องพระสุทนมโนราเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนสรุปเป็นแผนผังโดยใช้หลักการ 5W1H เข้ามาช่วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามนางมโนราเป็นธิดาองค์เล็กของท้าวทุมราชมีพี่สาว6องค์มีหน้าตาคล้ายกันมีปีกมีหางสามารถถอดได้วันหนึ่งนางมโนรากับพี่ทั้งไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตในนครไกรลาดพรานบุญมาเจอจึงใช้บ่วงนาคบาทจับนางมโนราไปถวายพระสุทนและได้อภิเษกกับพระสุทนต่อมาปุโรหิตเกิดริษยาเมื่อพระสุทนต้องไปออกรบและคืนหนึ่งท้าวอทิตยวงศ์แห่งเมืองปัญจาลนครทรงฝันร้ายปุโรหิตจึงออกอุบายจับนางมโนราบูชายัญนางจึงทูลขอปีกและ

เมื่อนางมโนราได้ปีกและหางแล้วนางมโนราจึงบินกลับนครไกรลาศพระสุทนกลับมาจากการรบรู้เรื่องจึงออกตามหานางมโนราเมื่อพระสุทนมาถึงสระอโนดาตจึงแอบเอาพระธรรมรงค์ใส่ลงไปในคนโทให้นางมโนราท้าวธุมราชต้องการรู้ว่าพระสุทนรักนางมโนรามากเพียงใดจึงให้พระสุทนบอกว่าใครคือนางมโนราเพราะลูกสาวทั้ง7มีหน้าตาคล้ายคลึงกันหมดพระอินทร์จึงแปลงกายมาเป็นแมลงวันทองจับที่ผมของนางมโนราทำให้ทั้งสองได้อยู่เคียงคู่กันอย่างมีความสุขค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องพระสุทนมโนราทีนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนทำ3นาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะใครทำเสร็จก่อนคุณครูมีรางวัลให้ด้วยนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ครูเปรียวได้ให้นักเรียนทำการสรุปจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องพระสุทนมโนรานักเรียนทำได้ไหมครับมีนักเรียนด้านหลังห้องนะครับบอกว่าหนูยังทำไม่ได้เลยแต่บางคนก็บอกว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่ยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ทำไปพร้อมๆกับครูครับส่วนคนไหนที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็สามารถตรวจคำตอบของตนเองไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยครับเราจะมาเริ่มที่ข้อแรกนะครับก็คือใครในข้อนี้นะครับก็คือนางมโนราพระสุทนและก็พรานบุญนั่นเองครับข้อต่อมาคือทำอะไรนางมโนราถูกพรานบุญจับตัวแล้วก็ไปถวายให้กับพระสุทนนั่นเองครับต่อมานะครับคือที่ไหนนะครับนางมโนราไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตนั่นเองครับแล้วก็จึงถูกพรานบุญจับนะครับ
1: แล้วสระอโนดาตเนี่ยมีลักษณะยังไงหรอคะครูคิม
0: สระอโนดาตนะครับมีลักษณะเป็นสระน้ำที่มีความใสแล้วก็เย็นนะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือสามารถเติมเต็มตัวเองนะครับไม่มีวันเหือดแห้งด้วยนะครับข้อต่อมาก็คือเมื่อไรนักเรียนสังเกตไหมครับว่าจากนิทานที่อ่านมาไม่ได้ระบุระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่แน่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราไม่ต้องนำมาเติมก็ได้นะครับข้อต่อมาคือทำไมนะครับทำไมพรานบุญจึงต้องจับตัวนางมโนราไปถวายให้พระสุทนนั่นเองครับ
1: ก็เพราะว่าพรานบุญต้องการรางวัลไงล่ะคะ
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับเพราะว่าพรานบุญต้องการรางวัล นะครับจึงไปจับตัวนางมโนราแล้วไปถวายให้กับพระสุทนนั่นเองครับข้อสุดท้ายคือผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผลของเรื่องก็คือหลังจากที่นางมโนราได้แต่งงานกับพระสุทนแล้วนะครับนางมโนราก็จะถูกจับบูชายัญหลังจากนั้นนางจึงทูลขอปีกและหางแล้วได้บินกลับนครไกรราชนั่นเองครับเมื่อพระสุทนทรงรู้เรื่องนะครับก็ได้ออกตามหานางมโนราและเมื่อพบกันก็อยู่ครองคู่กันอย่างมีความสุขนั่นเองครับ
1: แม้นิทานเรื่องนี้เนี่ยจบแบบสมบูรณ์มากเลยนะคะครูคิม
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่พระเอกและนางเอกได้อยู่ครองรักกันนะครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะนิทานเรื่องพระสุทนมโนราในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รับความรู้เรื่องการอ่านจับใจความโดยใช้หลักการ 5W1H เข้ามาช่วยในวันนี้นะคะคุณครูเองก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนเนี่ยได้ทำเป็นการบ้านด้วยนะคะโดยแบบฝึกหัดเนี่ยจะเป็นการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องสโหน่น้อยเรือนงามเมื่อนักเรียนอ่านนิทานเรื่องสโหน่น้อยเรือนงามเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนนำข้อมูลมาเขียนลงในแผนผังโดยใช้หลักการ 5W1H อย่างถูกต้องนะคะหากนักเรียนทำเสร็จสิ้นแล้วนักเรียนก็สามารถนำส่งกับคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูประจำรายวิชาได้เลยค่ะ
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับแล้วในขณะนี้มีนักเรียนคนใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะพบกับฟลุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่น

0: เช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบกับฟุ้งในรายการ That's a Flip Classroom จากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปอีกด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบ

0: ความสูงของต้นถ้าเรามองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นคงยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมHereditary characteristic HEREDITY CHARACTERISTIC Hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัย
3: อย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: เซฟตี้โฟร์โอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในตอนนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ซึ่งแนวคิดหลักของกิจกรรมในตอนนี้จะเป็นกิจกรรมที่เน้นการค้นหาปัญหาผ่านกิจกรรมสำรวจชุมชน
1: เมื่อนักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือภาคปฏิบัตินั้นก็นักศึกษาก็จะต้องลงชุมชนเพราะฉะนั้นวันที่4ก็จะเป็นวันที่นักศึกษาได้ไปลงชุมชนไปบัตรจริงเลยนะคะนักศึกษาก็จะแยกเป็นกลุ่มนะคะตามหมู่บ้านโดยมีอาจารย์นะคะเป็นพี่เลี้ยงพานักศึกษาไปแต่ละหมู่บ้านแล้วก็สัมภาษณ์ตามสิ่งที่ได้เรียนไปอะค่ะนักศึกษาแต่ละคนก็จะเก็บข้อของจากชาวบ้านแต่ละคนนะคะแล้วเขาจะเอามาประมวลภาพรวมด้วยกันแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันหลังจากที่เขาลงชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงโดยน้องๆนักศึกษาอาจารย์นิเทศและพี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง8ทีมจะได้เดินทางออกสำรวจชุมชนณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่ม

0: สุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะได้ค้นหาปัญหาของคนในชุมชนเพื่อจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชาวบ้านได้ถูกต้องและเหมาะสม
1: สำหรับเหตุผลที่เลือกบ้านช่องไอ้กลางนี้นะคะเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเราต้องเลือกชุมชนที่นักศึกษาได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เป็นชุมชนอาจจะเป็นชุมชนต้นแบบของในเขตจังหวัดนี้สิ่งที่สองก็คือนักศึกษาได้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งประเด็นที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาประเด็นที่สามก็คือในชุมชนนี้เนี่ยค่ะอยู่ในล้อมรอบใกล้ๆกับวิทยาเขตกาญจนบุรีของมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สะดวกในการติดต่อประสานงานกันนะคะ

0: สวัสดีค่ะหนูมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: แล้วเนี่ยทำอะไรอยู่อะคะ
2: นะ
1: เนี่ยเนี่ยที่คุณยายกำลังจะทำเนี่ย
2: ทำไม่แพงอะนุ่นเขากำลังสานต้นนี้แล้วกำลังเกากำลังขูดนุ่นก็มี
0: ใหญ่ไม้แพงที่เอาแบบว่าเอาไปตั้งในร้านตั้งร้านใช่ไหมคะตั้งร้านขายของ
2: เวลาเขาขายของอะตามตลาดนัดอะ
0: ที่เป็นโครงเหล็กก่อนแล้วก็ปูใช่ไหม
2: ปูแล้วเอาของวาง
0: วันนี้จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของยายพูนเวลานั่งอย่างเงี้ยยายพูนปวดอะไรบ้างไหมคะ
2: ไม่ปวดอะธรรมดา
0: ปวดเอวปวดขาเวลาลุก
2: ไม่เคยปวดเลย
0: ใช่ไหมคะจ้ะคือปกติก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยอยู่แล้วพอมาทำงานอย่างนี้ถึงจะนั่งนานๆก็ไม่ปวดเลย
2: นั่งได้ทั้งวันแหละจะนั่งก็นอนกินข้าวจริงก็ไปกินข้าวที่บ้าน
0: มานั่งทำตั้งแต่กี่โมงคะยาย
2: นั่งทำตั้งก็โมงกว่าถ้าบางทีก็ถ้าจะกินข้าวก็กินบ่ายโมงก็มีบางทีก็กินเที่ยงถ้าเที่ยงไม่กินก็กินเย็นทีเดียวเลย
3: แล้วพอกินเสร็จก็ทำงานต่อค่ะ
2: ทำงานตอนเช้าเนี่ยก็สองโมงกินข้าวแล้วก็กินยาม
0: ายาเช้าย
2: าก่อนอาหารก็มียาก่อนอาหารก็พอเราเสียบหม้อก็กินยาก่อนอาหารเลยแล้วก็ตักข้าวใส่บาตรใส่อะไรก็เสร็จเรียบร้อยก็กินข้าว
0: กินข้าว
2: แล้วก็มากินยาอีก
0: กินข้าวอันนี้ข้าวกลางวันแล้วใช่ไหมคะ
2: กินแล้วกิน
0: ข้าวกลางวันแล้วก็ยาย
2: าไม่ได้กินกลางวัน
0: อ๋อมียาเช้าม
2: ียาเช้าก
3: ับยาเย็น
2: ยาเย็นก่อนนอน
3: ก่อนนอน
0: พอกินข้าวเสร็จก็มานั่งเหล่าไม้เหล่าม
2: าเนี่ยแหละ
0: ถ้าสมมติว่าหิวก็ไปกินข้าวกลางวันเพราะว่าไม่ต้อง
2: ถ้าไม่หิวก็ไม่กิน
0: เพราะว่า
2: เหล่าไม้ตลอด
0: กินตอนไหนก็ได้มียาแล้วอย่างนี้
2: จ้ะไม่ได้มียากินแล้วนี่กิน
3: พอเป็นแผลแล้วยายทำแผลยังไงอะ
2: ปะเตอร์ปิดเลยแหละมันหายเมื่อไรแก
0: แบบว่าล้างแบบเอาน้ำลาดบ้างไหมคะ
2: มันเอาน้ำให้ลาทำให้แผลสะอาด
0: ค่ะ
2: แล้วก็เอาปะเตอร์ปิดเลยทีนี้ก็ปะเตอร์ปิดมันไม่ออกอะทำมันออกหายเลย
3: กี่วันอะจำได้ไหม
2: เจ็ดแปดวันอะ
3: เจ็ดวัน
2: เราไม่ได้ฟันเยอะพันนิดๆหน่อย
3: ๆตอนแรกอ่ะพอเป็นแผลถ้าป้ามีน้ำเกลือที่เขาขายตามร้านอ่ะตามร้านชามก็มี
2: มันมีแบบไอ้ที่เคยหมอให้มาถ้าเป็นแผลเราก็เทใส่เลยที่เป็นฟองโฟแล้วก็เช็ดให้สะอาด
3: อ๋อตอนนั้นอ่ะ
2: ใหม่ๆอ่ะ
3: ต้องเป็นหนองหรือเปล่าพี
2: ่มันไม่เป็นหรอกถ้าเราเทไอ้นั่นราดอ่ะแล้วก็เอาปะเตอร์ปิดเนี่ยไม่เป็นไร
3: หนูก็มีอีกวิธีนึงเหมือนกันเป็นน้ำเกลือแล้วก็เบตาดีนอ่ะพี่เบตาดีเนาะนายใหญ่เนาะแล้วก็ทาปิดทำให้แห้งแล้วก็เอาบัตเตอร์มาปิดตรงนั้นมันจะหายเร็วมากเบตาดีนะ
2: ไอ้นี่ก็สี่ห้าวันก็แห้งหาย
0: แล้วแบบว่าสายตาอย่างนี้ยังมองเห็นชัดอยู่ไหมคะ
2: สบายมองไกลๆนี่ก็มองเห็นเขียนหนังสือก็ไม่ได้ใส่แว่นตา
0: สบายมาก
2: เห็นใส่แว่นตา
3: แล้วกินอะไรเนี่ยกินอะไรทำไมถึงตาดีอย่างเง
2: ี้ยก็กินผักกินอะไรละคนแก่กินผักกินพริก
3: ผักเหรอเอาจากไหนอ่ะผักอะไรวะ
2: มีหาเก็บผักบุ้งมั่งอะไรมั่งเก็บกินตำลึงมั่งตำนี่แหละ
0: ที่บ้านนี่มีปลูกผักสวนครัวอะไรบ้างไหมคะยายคุณ
2: ไม่ได้ปลูกนะ

0: แล้วยังว่าน่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อเขานะตำลึงตำข้างๆบ้านแล้วก็อะไรก็อะไรมันขึ้นเองแล้วอ่ะ
1: ส่วนใหญ่เมนูอาหาร
0: เราก็หาเก็บอาหารแบบเนี่ยชะอมเนี่ยปลูกไว้ตำเนี่ยก็เราตัดไปทอดใส่ไข่ใส่อะไรกินกินน้ำพริกตำพริกกะปิก็ผักชะอมแล้วก็เอาไข่ใส่หน่อยก็ครูก็ทอด
1: แล้วมีอะไรอีกไหมคะแบบแกงเลี้ยงอะไรอย่างนี้แถวนี้เขาม
0: ีมันเทศมันอะไรเราก็มาทำแกงเลี้ยงกินได้
1: ยายมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานใช่ไหมคะยายคุณ
0: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วกินยาคุมไว้ครับหมอเขาบอกกินยาคุม
1: หมอบอกว่าให้กินยาคุม
0: ของหวานนะเป็นแป้งเนี่ยเขาก็ให้กินแต่น้อยกินสมาพะควรไม่ได้กินจนเมื่อก่อนเราไม่เป็นเราก็กินเยอะหิวอะไรรถช่องเนี่ยก็กินไม่ได้กินก็กินได้แต่กินแต่น้อย
2: ก็วันนี้ก็ไปสัมภาษณ์
1: คุณยายภาคภูมิค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานก็จากการที่ได้ไปคุยกับคุณป้านะคะทราบว่าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานซึ่งจากการทำงานของคุณป้าที่นั่งเหลาไม้ไผ่นี่คือคุณป้านั่งเหลาทั้งวันแต่ไม่ได้มีอาการปวดเมื่อยหรือว่าอาการอย่างอื่นเลยแต่ว่าจะมีโรคประจำตัวที่เป็นเบาหวานค่ะ
2: แล้วเราก็เข้าไปสำรวจว่าเขากินยากันยังไงเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็จะจัดยาอยู่3 ชุดที่เขากินกันเป็น3เวลานะคะก็จะมีช่วงเช้าช่วงเช้าจะมีช่วงก่อนอาหารหลังอาหารแล้วก็มีช่วงเย็นที่เขากินก่อนนอนแล้วเราก็ลองไปดูว่าเขากินถูกไหมเราไปดูป้ายดูเลเบลแล้วปรากฏว่ามันมีบางส่วนที่เขาอ่ะกินผิดอย่างเช่นพวกยาที่กินตอนเช้าเขามีกินก่อนอาหารหลังอาหารแล้วมีตัวหนึ่งที่ตัวหลังไปอยู่ก่อนอาหารอย่างเงี้ยแล้วแบบอ้าวป้าไม่ถูกนะ
1: ก็เนื่องจากว่าเรามีอาจารย์ไปด้วยอาจารย์ก็ได้แนะนำว่าควรจะกินอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เขียนเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเอาไว้เพื่อที่คุณป้าจะได้ดูได้ง่ายแล้วก็กินได้ถูกต้อง
2: ใช่หลายอย่างเขาก็สับสนค่ะอย่างเช่นพวกเอาไว้กินก่อนนอนอย่างเงี้ยแล้วก็กลับกินหลังอาหารตอนเย็นเขาเอาไปรวมไปกินก่อนนอนอย่างเดียวเลย
1: ปัญหาของคุณป้าที่รับประทานยาผิดเวลาใช่ไหมคะก็อาจจะลูกๆหลานๆอาจจะช่วยเตือนคุณยายหรือว่าจัดยาซึ่งจะแบ่งได้แบบว่าก่อนอาหารหลังอาหารเป็นแบ่งไว้ให้เลยในแต่ละวันจะทำให้คุณยายแบบทานยาได้ถูกต้องมากขึ้นก็ต้องช่วยกันในครอบครัวค่ะ
2: ส่วนการแก้ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือตัวยาเป็นภาษาอังกฤษตัวยานั้นอ่ะมันก็เลยอ่านไม่เข้าใจเราอ่ะน่าจะควรเขียนตัวยาภาษาไทยทำให้เขาจำได้ว่าตัวนี้ควรกินเวลานี้เขาให้ทำให้เขาจำได้มากขึ้นยิ่งกว่ามาอ่านเองอะไรเงี้ย
1: ก็สำหรับวันนี้ที่เราไปดูคุณยายนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าที่มือคุณยายเนี่ยเป็นแผลเนื่องจากว่าใช้มีดเนี่ยแบบว่าเหลาไม้ไผ่อาจจะพลาดไปโดนนิ้วค่ะก็เลยแนะนำว่าคุณยายระวังแบบเชื้อบาดทะยักนะคะอะไรอย่างเงี้ยคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะว่ายายก็แบบวันเดียวประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวยายก็หายปัตเตอร์เนี่ยยายแค่ล้างแล้วก็ปัตเตอร์พันปัตเตอร์ก็คืออันเดียวตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงหาย
2: จนกว่าจะหาย
1: ปัตเตอร์อันเดียว
2: เราก็แนะนำเขาว่าป้าแต่มีดนั่นอ่ะมันมีสนิมนะสนิมเนี่ยมันทำให้เกิดบาดทะยักได้มันอย่าง
1: น
2: ี
1: ้ทำให้เกิดเชื้อโรคที่อยู่ใน
2: หน
1: ูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนคนที่ใกล้ชิดอาจจะเป็นพี่ๆอสมที่อาจจะใกล้ชิดกว่าเราแล้วก็อาจจะแบบผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วน่าจะได้แนะนำคุณยายได้บ้างค่ะสำหรับความรู้สึกของหนูที่ได้มาลงชุมชนนะคะคือสำหรับสายอาชีพของหนูคณะสาธารณสุขเนี่ยจะเกี่ยวกับชุมชนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วการพูดคุยกับชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นวิชาชีพของหนูที่หนูจะต้องพบในอนาคตอยู่แล้วค่ะแล้วก็หนูตอนที่หนูเรียนเนี่ยหนูก็ไม่ได้คิดว่าในชุมชนมันจะมีปัญหาหรือว่าอะไรมากขนาดนี้ซึ่งที่หนูเรียนก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ๆแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีให้เราแก้ค่ะ
2: ส่วนของหนูนะคะคือจากการที่ได้มาดูได้มาเห็นจริงๆจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นมากกว่าที่เราได้เรียนตามห้องเลคเชอร์เนาะแล้วก็อะไรหลายอย่างอ่ะที่คิดว่าเอ้ยเรื่องนี้แค่บอกแค่นี้ก็ง่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำจริงอ่ะมันยากมากเพราะว่าป้าเขาอาจจะแบบเชื่อในตัวเองมากกว่าที่เชื่อพวกเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยแบบหาเทคนิคมาประล้อมเขาทำให้เขาเชื่อเราได้มากขึ้น
3: ก็เป็นโอกาสที่ดีของทั้งสองด้านนะครับทั้งกับตัวนักศึกษาเอง

0: กับชุมชนด้วยนะครับทางฝ่ายนักศึกษาเองก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์อันมีค่าซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ในตำรานะครับเป็นภูมิปัญญาที่จะรับทราบจากชาวบ้านนะครับหรือเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆก็ดีนะครับที่ทางนักศึกษาเนี่ยจะได้รับทราบแล้วก็นำไปเป็นประสบการณ์ชีวิตในการที่จะดำเนินการเมื่อจบไปแล้วนะครับในการที่จะพัฒนาอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเข้าใจถึงพื้นฐานของปัญหาว่าเกิดจากอะไรเข้าใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นในการที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาก็จะมีความรอบคอบแล้วก็ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับการแก้ปัญหาจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการของชุมชนจริงๆทางฝ่ายชุมชนที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่ที่นักศึกษามาพัฒนาในวันนี้นะครับก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการให้ความรู้แบบที่เป็นครูอีกประเภทหนึ่งนะครับที่สอนในเรื่องของปัญหาจริงๆนักศึกษาปัญหาเหล่านั้นเมื่อนักศึกษากลับไปนะครับนักศึกษาบางกลุ่มก็สามารถทำเป็นโครงการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือท่านผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของการที่จะมาแก้ปัญหาแล้วก็นำไปเป็นอาจจะเป็นโจทย์เริ่มต้นของการทำศึกษาวิจัยนะครับเมื่อได้ดำเนินการศึกษาวิจัยแล้วก็อาจจะได้องค์ความรู้หรืออาจจะได้แนวทางแก้ไขปัญหาอะไรอาจจะเบื้องต้นหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนั้นน่ะสะท้อนกลับมาให้กับชุมชนก็ได้ก็จะเห็นว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะเกิดประโยชน์ได้ทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายนักศึกษาเองแล้วก็ฝ่ายชุมชนครับ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model อยู่ภายใต้ภารกิจในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพศาสตร์ศิลป์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่2ของมหาวิทยาลัยมหิดล
2: มหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้และที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
3: สวัสดีค่ะคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะคะ
4: สำราญลูก
3: คุณยายสำราญนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 75
3: ปีแล้วแล้วไร่ที่ไร่ปลูกอะไรบ้างคะคุณยาย
4: เนี่ยก็มีไร่ดอกม่วงที่นี่แล้วก็ปลูกมันลูกเขยปลูกมัน
3: ลูกเขยปลูกมันส
4: ำปะหลังให้เขาแล้วเขาปลูกมัน
3: อ๋อปลูกมันสำปะหลังอยู่ใช่ไหม
5: เห็นบอกปลูกป้ายละหุ่ง
4: เมื่อก่อนเนี่ยลูก
6: ทำไหวการทำไหว
4: ก่อนเกี่ยว
3: สมัยที่คุณยายยังทำไหวก็ปลูกพวกฝ้ายละหุ่ง
4: ฝ้ายละหุ่งถั่วดำ
3: ถั่วดำด้วยอ
7: ๋
3: อแล้วยายอายุ70กว่านี่มีเจ็บไข้ได้ป่วยมีปวดเมื่อยตรงไหนบ้างไหมคะ
4: ก็มีปวดขาปวดหลังลูกเดินมากๆปวดหลังหิ้วน้ำมากๆก็ปวดหลังดูความหนัก
3: อ
4: ๋
3: อปวดขาปวดหลัง
7: ทำไงครับยายเวลาปวดทำยังไงคร
4: ับ ก็กินพาราก
7: ินพาราก
4: ินพารา
7: แล้วดีไหมครับ
4: มันก็จะนวดมันก
7: ็ใครนวดยายนวดเอง
4: ก็นวดเองนี่ลูก
3: ไม่ให้หลานชายนวดให้อ่ะยาย
4: ไม่เอาตัวเดี๋ยวมัน

0: ถูกตัดไม่รู้นักเบา
1: คุณยายรับยามาจากไหนครับรับยามาจากไหนเอ่ยพวกพารา
0: ท่านเอามาจากอนามัยก็ที่บ้านลูกสาว
2: อ๋อไปรับมาจากอนามัยด้วยแล้วก็บ้านลูกสาวด้วย
0: เขาอนามัยก็มาไม่ต้องเอามาลูกสาว
2: อ๋อแล้วอันลาเขาจ่ายยาให้คุณยายเขาให้ยาอะไรมาบ้างคะ
0: ก็มียาบำรุง
2: ยาบำรุง
0: ยาแก้อากาศยาไอ้นั่นแก้เส
2: พแก้แพ้แก้ปวดแก้เสพอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
1: ยากินพารานี่ยากินกับน้ำปกติใช่ไหมครับ
0: น้ำเชื่อหรือน้ำเย็นเพราะเอาไม่ใช่
1: คือยายไม่ใช่คนดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วใช่ไหม
2: ไม่ได้ดื่มเหล้าใช่ไหมยายไม่
1: ได้ดื่มเหล้าอยู่แล้วใช่ไหม
0: ยายไม่กินเหล้า
1: ก็ดีแล้วครับยายเพราะว่ายาพาราเนี่ยเขาห้ามกินกับเหล้าเนอะเพราะว่ามันทำให้ตับพังแบบรุนแรงมาก
0: ไม่ได้กินเหล้า
1: ดีครับยาย
2: แล้วที่บ้านมีใครดื่มไหมคะมีใครดื่มเหล้าไหมหลานชายดื่มไหม
3: หลานดื่ม
0: หลานชายอ่ะสงสัย
2: สงสัย
0: เขียนเอาเบียร์มานั่งมันกลุ่มมีขวดเบียร์นี
2: ่อืมแล้วจับได้ว่าหลานชายกินดื่มเหล้าคุณยายทำไง
0: ไม่ว่างไง
2: ไม่ว่างไง
0: มันธรรมชาติ
2: เ
0: ขาปู่เขาก็ดื่
4: ม
0: ปู่เขากินเหล้า
4: ไ
0: ม่กินเบียร์แล้วแต่ยาไม่เอานะ
2: ยาไม่ได้แล้วเพื่อนเพื่อนของหลานยายอะคะไอพวกแก๊งมอไซค์แก๊งเดียวกันอะ
0: ไม่มีเจอเลยทุกคน
2: ไม่มีเลยมีแค่ขี่มอไซค์กินเบียร์ไม่มีกินยานะ
0: ถึงนี้ว่ามันหมู่ห้าที่ข้าวมาเขาเรียกที่ได้ก็ขาดวางหมู่ห้าเขาว่าที่ข้าวนะ
5: ยายครับผมนะครับมาเป็นนักศึกษานะครับกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดก็จะเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อนะครับเนี่ยครับที่คุณยายปวดหลังปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเวลาคุณยายปวดหลังปวดเข่านี่คือคุณยายปวดเพราะว่าทำกิจกรรมอะไรครับ
0: ก็ที่ปวดหลัง
5: ครับปวดหลังปวด
0: ถ้าเราออกทำงานมันก็คอยตัวทำไม่ทำงานปวดปีอยู่แล้วเนี่ย
5: อ๋อแล้วคุณยายมีการไปออกกำลังกายหรือว่าชุมชนนี้มีการจัดออกกำลังกายหรือว่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ออกเองอยู่บ้านเนี่ย
5: ออกเองออกยังไงครับโยคะหรือว่า
0: ดูโทรทัศน์
5: อ๋อดูโทรทัศน์อ๋อ
0: ทั้งอย่าง
5: อะไรอ่ะยายเต้นหรอเต้นหรออ
0: ยู่บนเรือเลย
5: อ๋อเต้นกับหลานหรือเปล่าครับ
0: คนเดียว
5: ปิดบ้านแอบเต้นใช่ไหมยาย
0: ยายหลานก็นอน
5: อ๋อแล้วทำให้รู้สึกดีขึ้นไหมครับ
0: ก็ดีไงมันก็โปร่ง
5: อ๋อแต่ก็ออกแล้วไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหม
0: ถ้าเราไม่ทำนะมันจะไปไม่ไหวเลยทำงานไม่ไหว
5: ยายลองเต้นไหมอันนี้ไม่ให้ให้เพื่อนผมลองเต้นแล้ว
2: ให้มอนให้ท่าไหมให้ท่า
0: แล้วไม่ดูดียายได้ทำไม่ทำไง
4: ดีมากดีมาก
5: เอาช่วงนี
4: ้มอสาธิต
0: ยายได้จำไม่ทำเช้าคนเดียว
5: โอเคมา
0: ถ้ายายทำไม่นาน
5: ก็ท่าแรกนะครับคุณยายก็จะบริหารกล้ามเนื้อขานะครับคุณยายปวดขาปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: จะเคยก้มทำไหม
5: ใช่ครับก็คุณยายก็ก้มแบบนี้ได้ครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อขาคุณยายแข็งแรงขึ้นแต่ต้องระวังนะครับทำเท่าที่ทำได้แล้วก็อาจจะหาที่เกาะคุณยายก็เต้นตามเพลงใช่เอาเท่าที่ทำได้นะครับอย่าทำมากเดี๋ยวล้มหาที่เกาะ
1: แต่คุณยายต้องมีที่เกาะนะ
5: ใช่เกาะไว้ท่านี้ท่าที่สองยายก็ชูมือขึ้นอย่างนี้อันนี้อาจจะเกาะนะครับแล้วก็โน้มตัวไปด้านข้างแบบนี้โน้มไปด้านข้างนับหนึ่งอย่ากั้นหายใจนะครับนับไปด้วยสอง
1: แขนต้องตึงไว้มอส
5: ครับพยายามตึงแต่ว่าเอาเท่าที่ทำได้นะครับพอรู้สึกตึงก็โอเคพอแค่นั้นเจ็ดครับ
2: แปดเก้า
5: คุณยายโน้มตัว
2: เก่งจัง
5: เยี่ยมมาแบบนี้คุณยาย
1: คุณยายที่เราไปสัมภาษณ์ชื่อว่าคุณยายสำราญครับอายุ75ปีก็ยายมีลูกอยู่3คนครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเปิดร้านขายของชำอยู่บริเวณใกล้ๆซึ่งมีเนื้อสัตว์ขายอยู่ยายก็จะซื้อเนื้อสัตว์จากร้านเนี่ยมาทำประกอบอาหารที่บ้านแล้วก็รับประทานผลไม้ที่ตัวเองปลูกทุกมื้อครับสังเกตว่ายายเนี่ยสุขภาพดีมากนะครับถ้าเทียบกับคนแก่คนอื่นๆโรคประจำตัวแทบจะไม่มีเลยครับส่วนเรื่องยาที่คุณยายรับประทานนะครับคุณยายจะรับยาจากรพสต.ครับหรือว่าศูนย์อนามัยของเขตนั้นนะครับยาที่คุณยายใช้ก็ได้แก่ยาบำรุงเลือดครับซึ่งเป็นเม็ดธาตุเหล็กเม็ดเหล็กสีดำๆครับแล้วก็วิตามินครับแล้วก็พวกยาสามัญประจำบ้านทั่วไปเช่นพาราหรือว่ายาแก้ปวดครับปัญหาเรื่องการใช้ยาณจุดนี้ผมยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าจากการกินยาที่ผมซักถามยายกินได้ถูกวิธีครับแล้วก็ได้รับยาจากแหล่งเดียวไม่ได้รับยาจากโรงพยาบาลอื่นทำให้ไม่มีปัญญาหาของการได้ยาทับซ้อนกันหรือว่ายาตีกันครับ
5: ในส่วนของกายภาพบำบัดนะครับหลังจากที่ได้สัมภาษณ์คุณยายแล้วนะครับก็คุณยายเนี่ยอายุ75ปีเนาะ

0: แต่ว่ายังมีร่างกายที่แข็งแรงยังสามารถเดินหรือว่าทํากิจกรรมประจําวันได้ปกตินะครับก็จะมีบ้างปวดหลังปวดขาตามปกติแต่ว่าคุณยายเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์มากเลยที่คุณยายแบบออกกําลังกายทุกวันปิดบ้านแบบเต้นอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่คิดว่าแบบคุณยายที่แบบอายุมากแล้วว่าอยู่แบบตามแบบชุมชนแบบนี้จะแบบคิดที่จะออกกําลังกายมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อาจทําให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้นะครับก็ได้ให้คําแนะนําได้ให้ท่าแบบว่าออกกําลังกายไปบ้างอะไรเงี้ยครับทําให้คุณยายแบบว่าได้แบบว่าออกกําลังกายที่ถูกต้องเพราะว่าบางทีแบบถ้าคุณยายออกเองอย่างเงี้ยครับมันอาจจะแบบมีข้อระวังข้อควรระวังอะไรเงี้ยครับที่คุณยายไม่ทราบมาก่อนก็แนะนําคุณยายไปแต่ว่าคุณยายขี้อายเนาะ
1: ก็ไม่ค่อยแบบว่าทําตามพวกเรา
0: ใช่แต่ว่าก็ยังทํา
2: แต่ยายแกคล่องมาก
0: เลยเค้าน่ารัก
3: ทําทุกอย่างที่แบบ
0: ใช่ๆมันเป็นสิ่งที่ดีครับที่แบบว่าเค้าตระหนักถึงสุขภาพแล้วก็ปัญหาของตัวเองขณะนี้นะครับ
2: ก็เดี๋ยวขอเสริมนะครับคือสมุนไพรที่ยายปลูกเนี่ยส่วนใหญ่ยายจะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่พอผมถามถึงสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยยายตอบได้นะครับ
3: ใช่ยายตอบได้ทุกตัวจริง
2: ๆอย่างใบฝรั่งเนี่ยยายก็รู้ว่าสามารถแก้ท้องเสียได้ดีครับยายก็เคยแบบเอาใบฝรั่งเด็ดออกมาสมัยสาวๆเอามาล้างแล้วก็ชงกับน้ําร้อนกินเป็นยาแก้ท้องเสียครับ
0: ที่เราได้ข้อมูลมาทั้งหมดวันนี้นะครับเราก็จะเอามาสรุปเป็นปัญหาแล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อมูลสุขภาพของคุณยายนะครับเพราะว่าอันนี้เราสัมภาษณ์โดยตรงกับคุณยายเลยสําหรับข้อมูลนี้เราก็จะนําไปรวบรวมแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปรวมกับกลุ่มอื่นๆแล้วก็ลิสต์ปัญหาออกมาว่าปัญหาหรือว่าข้อดีข้อเสียสังคมสิ่งแวดล้อมของชุมชนละแวกนี้เป็นยังไงมีอะไรที่เราสามารถช่วยหรือว่ามีอะไรที่เราสามารถส่งเสริมให้เขาแบบว่าเป็นชุมชนที่ยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีปัญหาที่น้อยลงหรือว่าอะไรประมาณนี
2: ้เราเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนด้วย
0: ใช่อ
1: ย่างง่ายๆตอนนี้ค่ะที่เราไปถามคุณยายก็บอกว่าเอ้ายายก็ปวดแข้งปวดขาตามภาษาคนแก่แล้วบอกว่าเราก็กลับมาคิดกันว่าเออเนี่ยคือยายปวดขาสาเหตุล่ะก็คือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานใช่ไหมเนี่ยก็มอจันก็ให้วิธีการออกกำลังกายไปให้วิธีการบริหารไปบอกคุณยายถ้าปวดขาทําท่านี้คุณยายก็จะไม่ค่อยปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นของเรา
2: แล้วก็จากที่ได้สรุปปัญหากันเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการพรีเซนต์วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยในวันที่8ซึ่งจะมีตลาดนัดสุขภาพกันพวกเราแต่ละสาขาวิชาชีพก็จะ
1: แสดงด้วย
3: เราบอกว่าจุดเด่นของแต่ละคณะนะครับมาทําให้ไอชุมชนได้ดีขึ้นนะครับ
4: เป็นอะไรก่อนล่ะคะเป็นโรคอะไรก่อน
5: แรกก็เป็นเบาหวาน
4: เบาหวานก่อนเนาะ
5: เจอเบาหวานอย่างเดียว
6: นอกจากไปหาหมอแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
7: มันก็อยู่ดูแล้วก็คุมอาหารนี่แหละแบบก็หมอบอกให้คุมอาหารกินอาหารนี่แหละเราก็กินแบบหมอสั่งมา
8: หมอสั่งประมาณไหนคะ
7: ก็กินน้อยๆแบบเวลาเช้ากินของบ้านของเค็มอะไรเงี้ยของมันให้กิน
4: ของหวานของเค็มเนาะ
5: มันไข่มันเยอะ
7: จะมาตะลั่งปีนี้ดีไม่เคยเป็นอะไรเลยมันสุขภาพดีก็มาปีก่อนนี่เข้าโรงพยาบาลปีสามห้นสี่ห้นเลยนอน7 คืน 8 คืนมาปีเนี้ยทั้งปีไม่เป็นไรเลย
6: แล้วอย่างอาหารที่บ้านที่กินเนี่ยค่ะกินอาหารพวกไหนคะ
7: พวกผักพวกปลาอะไรธรรมดานี่แหละปลาก็ซื้อปลาทีลูกชายมันก็ไปห้านะหลงตะคัดได้มันก็กินซื้อมั่งอะไรเงี้ยก็ซื้อพวกหมูก็ไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะหม้อก็ไม่ค่อยกินมันตอนนี้ลุงมากินไอ้นี่มันจะเกี่ยวไอ้ตามากินไอ้นี่พวกปอกระบิดทับบ้านเนี่ยมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
8: ม
7: ัน
8: เป็นยังไง
4: เขาบอกว่ามันแก้อะไรบ้างคะ
7: มันก็แก้
9: ก็ว่าแก้ได้ทุกชนิดไง
7: หลายอย่างแก้เขาก็กินกันเยอะแยะแต่เขาต้มทีละ7 เม็ดกินไม่มากต้มทีเจ็ดเม็ดกินละ
4: เป็น
7: ฝัก
4: เป็นฝักเนาะก็ต้ม7 ฝักเปล่าคะ
9: นี่มันอ่อนนะถ้าฝักมันนานมันจะใหญ่กว่านี
7: ้นี่มันฝัก
6: เจ็ดฝัก
9: นี่ไม่ทัน
6: อันนี้เม็ดหนึ่งใช่ไหมคะ
9: จะ
7: แต่กินแล้วดีรู้สึกว่าดีร่างกายดีไม่ค่อยไม่เหนื่อยมาก
9: คุมได้ทุกโรคเมื่อก่อนเดินไม่ได้นี่เดินไปนิดก็หายใจไม่ออกเลย
7: เหมือนไอเลือดมันไม่ไปเลี้ยงหัวใจแบบ
9: ตอนนี้หัวใจนำไปแล้ว
7: แต่ตอนนี้ดีมาเป็นปีแล้วแหละต้องกินไอ้นี่มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็กินยาไอ้นั่นโรงพยาบาลด้วยเราก็ไม่ได้ทิ้งยา
8: ควบคู่กันเน
7: า
8: ะ
7: ควบคู่ชาวบ้านเขาเรียกปอกระบิดต้นกระบิดปอกระบิดแต่เพิ่งเที่ยวกินกันเยอะนะก็มาซื้อกัน

0: ก็จะมีวางค่ายตามตลาด
1: ค่ะก็การดูแลเรื่องโรคเบาหวานเนาะก็อย่างที่คุณลุงบอกเหมือนที่คุณหมอบอกคุณลุงต่อมาอีกทีใช่ไหมคะที่แบบควบคุมอาหารบอกว่าให้ลดงดเค็มแล้วก็ลดมันลดน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วหมอบอกไหมว่าให้ออกกำลังกาย
2: บอก
1: แล้วลุงได้ออกไหมคะ
0: ก
3: ็ออกมั่งไม่ออก
0: ออกบางทีไม่ก็แต่ไม้เนี่ยบางทีลุงตื่นมาตีหนึ่งตีสองลุงลุกหน้าไม้แล้วนะตีสองลุงก็ลุกแล้ว
1: คือบางทีการทำงานกับการออกกำลังกาย
0: จะคนละอย
1: ่างกันเนาะทำงานมันก็เมื่อยแบบเหนื่อย
0: เดินออก
1: ใช่ค
0: ่ะออกกำลังแล้วบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ได้ออกแล้วแต่
1: ก็เรื่องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะ
3: แต่น้ำเนี่ยเขากิน
1: แล้วก็อย่าลืมยาที่หมอให้ก็รับประทานให้ตรงเวลาย
0: านี้ไม่ขาดเลยอ่ะกง
4: วันนี้นะคะก็ไปที่หมู่5นะคะเป็นคุ้มสุพรรณค่ะก็วันนี้นะคะก็จะไปทําการสํารวจบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอะค่ะวันนี้ก็ไปสํารวจเคสของคุณสมคิดเจริญผลค่ะอายุ64ปีค่ะก็โรคประจําตัวก็มีเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็ไขมันอุดตันเส้นเลือดแล้วก็เป็นโรคกระเพาะค่ะคำแนะนำกับคุณลุงนะคะก็คือให้งดอาหารที่มีรสจัดอะค่ะรสเค็มจัดหวานจัดรสเผ็ดอะไรเนี่ยค่ะก็ให้กินแบบอาหารอ่อนๆหน่อยนะคะรสอาหารที่มันแบบรสอาหารทอดหน่อยเป็นอาหารต้มแทนอะไรเนี่ยค่ะ
1: ก็แนะนำเรื่องออกกำลังกายนะคะก็บอกลุงว่าการทำงานกับการออกกำลังกายมันคนละอย่างกันก็แนะนำให้คุณลุงออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานยาตามตรงเวลาที่คุณหมอให
4: ้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่แบบว่าได้มีโอกาสมาแบบเจอผู้คนตามชุมชนเนี้ยค่ะซึ่งเขาแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสรักษาแบบตามที่โรงพยาบาลแพงๆหรือว่าได้รับความรู้แบบนี้ค่ะ
1: จากที่ได้ไปลงชุมชนมาทำให้เห็นสภาพแวดล้อมที่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วก็ทำให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆปัจจัยต่างๆที่เราสามารถนำกลับมาเป็นข้อมูลที่เราจะมาคิดว่าเราจะไปแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาบ้าง
4: อ๋อรู้สึกดีใจมากค่ะที่มีค่ายเนี่ยค่ะรู้สึกว่าได้เรียนรู้การทำงานระหว่างของเพื่อนต่างคณะค่ะแล้วก็ได้รู้บทบาทหน้าที่ของเพื่อนต่างคณะทั้งที่แบบว่าเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพเหมือนกันละค่ะได้รู้ว่าคณะนี้ทำอะไรเราทำอะไรค่ะต่างคณะก็มีจุดยืนของตัวเองอะค่ะ
1: สำหรับหนูนะคะก็ดีใจประทับใจค่ะที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนคณะอื่นๆทำให้ได้เห็นแบบการทำงานช่วยกันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เห็นทุกคนในกลุ่มนี้ทุ่มเทกันมากค่ะในการทำงานแบบไปศึกษาข้อมูลในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามุ่งหวังสร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง Transformative Education ผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเหมาะสมทางด้านสาธารณสุขในศตวรรษที่21ที่มีกระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพโดยสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบประสานความร่วมมือกันให้มีจิตวิญญาณและความพร้อมในการออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
1: นโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิดลนะครับเรื่องของการที่จะการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับที่บอกว่าอยู่ในหลักสูตรนะกับการที่เรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งมหาวิทยาลัยมิดลเนี่ยให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับในการที่ออกมาในพื้นที่และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างนะครับศาสนคตินะครับในการที่จะบอกว่าใช้ความรู้ในห้องเรียนนะครับมาประยุกต์กับกิจกรรมต่างๆที่อาจจะบอกว่าแต่ละวิชาชีพเนี่ยนะฮะจะได้มีบทบาทนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยนะครับที่เขาทำเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมๆหลายๆวิชาชีพนะครับซึ่งเป็นหลากหลายคณะนะครับที่จะมาเรียนรู้และทำงานร่วมกันนะครับก็ถามว่าอันนี้ก็คงเป็นกิจกรรมนะครับที่เสริมนะครับให้เกิดทักษะนะครับของนักศึกษาในการที่จะปฏิบัติจริงนะครับในพื้นที่ได้ก็โดยพื้นฐานนะครับก็คิดว่าการพัฒนาโดยการทำค่ายลักษณะนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษานะครับที่เขาจะได้เรียนรู้ชีวิตจริงนะครับในการทำงานแล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนๆนะฮะหลากหลายวิชาชีพครับ
0: หลังจากเสร็จกิจกรรมสำรวจชุมชนน้องๆ นักศึกษาก็จะเดินทางกลับโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรเพื่อสมาชิกในกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงชุมชนร่วมกันสรุปข้อมูลประเด็นปัญหาของชุมชนสาเหตุปัจจัยวิธีการจัดการเพื่อวางแผนในการออกแบบโครงงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อไป
2: ผมมีความยินดีครับที่มาพบกันวันนี้และใจจดใจจ่อที่จะมาพบกันกับพวกเราในวันนี้ในโครงการที่พัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาสาขาเนี่ยนะครับนโยบายของการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายก็คือว่าเราเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพหรือวิชาความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในสาระสำคัญก็คือทำยังไงที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เชื่อมโยงกันกับความต้องการของสังคมทำยังไงที่จะได้เรียนรู้ระบบสุขภาพของประเทศนั้นๆและทำยังไงนะครับที่จะเรียนรู้ในชุมชนและทำยังไงจะเรียนรู้ร่วมกันข้ามศาสตร์คือไม่ใช่เรียนเฉพาะไซโลของศาสตร์ของตัวเองเพราะว่าเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยต้องไปทำงานร่วมกันที่เรียกใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Interprofessional Education หรือสหสาขาวิชาชีพเวลาที่เราศึกษาเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้การศึกษาของนักศึกษามหิดลเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยที่อยากที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันนี้เป็นเรื่องที่การศึกษาที่มีพลังมากคือต้องมาเรียนรู้กับประสบการณ์จริงมาเห็นด้วยตามาเรียนรู้จาก role models นะฮะคือพวกพี่ๆนะฮะที่ทำงานอยู่ในระบบสุขภาพของเรานักศึกษาจะได้เห็นว่าเมื่อเราออกมาเนี่ยเราจะได้มาพบกับพวกพี่ๆอีกหลายคนนะครับที่ทำงานหนักทุ่มเทนะครับแล้วก็เสียสละในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยแล้วเราก็มองนะครับแล้วก็เก็บซึมซับไว้นะครับในสิ่งที่ดีๆนะว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้มาสัมผัสชุมชนนะครับว่าในขณะนี้เราจะต้องพยายามทำให้ชุมชนของประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งประเทศไทยจึงจะเข้มแข็งขึ้นและนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะปลูกฝังในเรื่องของการศึกษาและนี่ก็เป็นที่มาครับว่าทำไมเราถึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่130คนจาก11คณะมาคละกันนะว่าต่อไปนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้บทบาทซึ่งกันและกันในต่างวิชาชีพเราก็จะเรียนรู้ถึงการที่เราจะช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างไรต่อไปนี้ เมื่อจบออกไปเนี่ยเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเวลาออกไปทำงานช่วยเยอะเลยนะครับในการติดต่อสื่อสารจะไปทำงานในร่วมกันเนี่ยจะเกิดคุณค่าเป็นอย่างมากนะครับในการที่ทำงานร่วมกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์นะครับจากการมาครั้งนี้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงก็ขอให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้นะครับได้เรียนรู้อย่างเต็มที่นะครับกับกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็ขออำนวยพรก่อน
3: วันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับประวัติศาสตร์ชุมชนของตำบลลุ่มสุ่ม
4: ก็ในปีพ.ศ. 2502นะครับมีการเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยปู่พรมสมโสภานะครับในช่วงนี้ท่านได้เข้ามาเที่ยวเล่นที่ผืนป่าแห่งนี้ครับผมก่อนที่2ปีถัดมาเนี่ยจะมีการตั้งบ้านถาวรเป็นหลังแรกโดยปู่พรมสมโสภาท่านนี้นะครับและในปี2509ครับผมมีการตั้งโรงเรียนหลุมกลางโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยตั้งโดยนายเจือสายใหม่นะครับซึ่งเขาเป็นคนที่มาจากจังหวัดอ่างทองครับผมแล้วได้พาประชาชนชาวอ่างทองเป็นจำนวนมากเข้ามาช่วยกันสร้างโรงเรียนแห่งนี้ครับในปี2511มีเกิดโรคไข้มาลาเรียระบาดครับผมและในปีพ.ศ. 2528มีการก่อตั้งสถานีอนามัยวังโพ
3: แล้วก็ปี2555นะครับก็จะมีการเปลี่ยนอนามัยก็คือเป็นการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็มีการยกระดับจากอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ผมได้มาจะเป็นบ้านช่องไอ้กลางนะครับ

0: แล้วก็เริ่มมีนโยบายเชิงการปราบปรามนะครับยาเสพติดขึ้นมานะครับต่อมาในปี2556ก็คือมีหมู่บ้านหนึ่งนะครับก็คือได้รับรางวัลนะครับรับรองมาตรฐานสมุนไพรนะครับทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาลศรีราชนะครับเพื่อนะครับจัดตั้งเป็นโรงอบสมุนไพรแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มพนาสตรีขึ้นมาและในปีนี้ก็คือปี2557นะครับก็คือทางมหิดลของเราก็ได้มีการจัดทำโครงการ IPE ซึ่งเป็นนำไปสู่การเป็นมหิดลโมเดลเกิดขึ้นนะครับ
1: ก็ผมก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับประเด็นชุมชนของบ้านช่องไอ้กลางตำบลลุ่มสุ่มขอเชิญคุณยายประจำตำบลนี้ออกมาพูดแล้วกันนะครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านอธิการวดีนะคะโอ้ยยายเป็นคนหมู่บ้านหมู่เจ็ดเนี่ยแหละเนาะโอ้ยอะไรวะน่ะ
1: คุณยายครับวันนี้เราก็จะมาประชุมแบบพูดเกี่ยวกับว่าชุมชนเนี้ยปีนึงเขามีทำอะไรกันบ้างครับ
2: โอ้ยายรู้ยายอยู่มานานแล้วเนาะกิจกรรมแถวเนี้ยอาชีพเขาเนาะยายก็อยากยายเห็นนะยายอยากบอกหลานยายอยู่บ้านยายก็เหงาเนาะก็อันแรกก็เนี่ยมาดูนี่เขาปลูกมันทำฝรั่งกันเดี๋ยวนี้มันแรงเวลามันร้อนนะยายก็อยากจะไม่ใช่ยายคนแถวบ้านยายเขาปลูกมันทำฝรั่งกันเขาก็จะเริ่มปลูกกันเนี่ยช่วงเมษาครับช่วงเมษานะครับอาจารย์ก็นะคะอาจารย์ก็คือเขาจะรอให้ไอ้ฝนหน้าแรงมันลงสักทีนึงแล้วมันแล้วเขาถึงไอ้ปักไอ้กามันเขาจะปลูกถึงเมษาเนี่ยลากยาวไปเก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกา
1: ช่วงไป
2: พฤศจิกาครับพอพฤศจิกาเนี่ยครับบางบ้านเขาจะรอคิวรถไถก็จะลามไปถึงมกราหน่อยๆแล้วเนาะอาชีพต่อไปก็ปลูกอ้อยปลูกอ้อยนี่เขาปลูกไอ้กาอ้อยอ่ะมันปลูกทีนึงมันกินได้ทั้งปีครับอาจารย์มันเก็บเกี่ยวประมาณ 4-5 หนเนาะต่อไปก็อะไรปลูกข้าวโพด
1: ข้าวโพดครับ
2: ปลูกข้าวโพดเนี่ยมันใช้น้ำเยอะก็ต้องเนี่ยช่วงหน้าร้อนไปถึงช่วงหน้าฝนนะครับเมษาถึงอะไรนะกันยาต่อไปอันนี้กิจกรรมดีให้สมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเฉลิมพระเกียรติพระองค์นะช่วง
1: ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับ
2: ปลูกป่าเนาะลูกนะเราคนไทยเราต้องรักพระองค์ท่านเนาะรักมากๆเนาะ
1: ก็จะจัดช่วงวันพ่อกับวันแม่นะครับผม
2: ใช่ใช่แล้วต่อไปสุดท้ายหมายเหตุมีอะไรลูกอ่านให้ยายฟังหน่อย
1: อันนี้เขาก็จะมีบอกว่าของหมู่11เนี่ยเราจะมีประชุมทุกวันที่6ของทุกเดือนเลยที่ศาลาประชาคมนะครับก็จะมาคุยเรื่องต่างๆกันในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมาประชุมกัน
2: วันนั้นยายก็ไปไอ้ตัวเลขมันขับรถไปให้ยาย
1: ยายอยู่หมู่7ครับยาย
2: อ๋อยายหมู่7อ่ะยายอยากจะรู้ยายไปฟัง
1: ครับ
3: เหตุผลที่ผมเข้ามาร่วมโครงการเนี้ยครับเพราะว่า1คือการลงชุมชนเนี่ยคือคณะผมจะมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของที่คณะได้ให้ข้อมูลของชุมชนมาแล้วแล้วจะจัดนักศึกษาเนี่ยลงไปรักษาผู้ป่วยเลยแต่ว่าในกรณีที่ลงไปหาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เคยทำครับแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับก็เลยเลือกที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยครับที่ผมไปเห็นภาพก็คือการเข้าถึงของแพทย์ยังไม่ถึงทุกหมู่บ้านแล้วก็ความรู้ของประชาชนคือไม่เข้าใจว่าเจ็บป่วยมันอันตรายขนาดไหนเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเจ็บหลังแค่นิดเดียวแต่อนาคตเขาอาจจะไปสู่การกระดูกสันหลังทรุดกระดูกสันหลังเคลื่อนซึ่งมันจะทำให้เขามีความลำบากในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะครับคือเขาหลักๆคือความรู้ความเข้าใจมากกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเงินทองหรือการเดินทางที่ออกไปข้างนอกครับว่ามันลำบากครับในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษากายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเห็นก็คือเป็นปัญหาที่มีคุณยายคุณตาผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่กับที่ทำงานซ้ำๆนะครับก็เลยให้ความรู้คุณยายว่าการนั่งทำอย่างเงี้ยมันไม่ดียังไงและถ้าออกกำลังกายมันจะดีอย่างไรแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้การออกกำลังกายในผู้สูงอายุให้พี่อสมแล้วก็ให้พี่อสมเรียกหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้คุณยายมาออกกำลังกายกันเป็นหมู่คณะครับ
4: วันนี้ค่ะดิฉันก็จะมารายงานแผนผืนแผนที่เดินดินของหมู่บ้านหมู่7นะคะเป็นหมู่บ้านของยายอะค่ะชื่อหมู่บ้านพุน้อยค่ะก็คือจะมีบางส่วนเขาจะเรียกว่าชุมชนบ้านโคกหรือว่าเกาะนกอะค่ะที่ชื่อว่าเกาะนกเพราะว่าคนในชุมชนแถวนี้ค่ะชอบตั้งชื่อตัวเองเป็นชื่อนกอะค่ะคนเขาก็เลยเรียกว่าเกาะนกค่ะก็บริเวณการจัดตั้งบ้านนะคะบ้านที่อยู่ติดกันนะคะก็จะเป็นพี่น้องกันก็จะมีความรู้จักกันในเครือญาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนลาดยางอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นถนนในหมู่บ้านเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนดินลูกรังค่ะจะมีวัดพุน้อยค่ะเป็นวัดที่เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนเป็นวัดที่จะมีงานเทศกาลหรือว่างานบุญ

0: ต่างๆก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านนะคะที่เขาจะมาร่วมทํางานบุญกันที่วัดบริเวณนี้ค่ะสําหรับประโยชน์ที่เราได้จากการทําแผนที่เดินดินนะคะก็คือเราได้เห็นที่จริงค่ะเราได้เห็นสภาพจริงแล้วก็เราได้เห็นภาพรวมของชุมชนอย่างชัดเจนขอบคุณค่ะ
1: หมู่5นะคะก็พื้นที่โดยรวมนะคะก็จะเป็นพื้นที่ลาบเชิงเขานะคะก็จะแบ่งเป็น3คุ้มด้วยกันที่เมื่อวานบอกไปก็จะมีคุ้มสุพรรณคุ้มหมู่กลางแล้วก็คุ้มภูน้ำร้อนนะคะอาชีพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจักษานแล้วก็เกษตรกรรมค่ะ
2: แล้วก็รอบส่วนนี้นะคะลักษณะบ้านนะคะก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างๆกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ราบค่อนข้างมากนะคะก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ห่างกันนะคะแล้วก็การทําอาชีพนะคะที่เพื่อนบอกไปเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะอย่างเช่นก็จะมีจักษานอยู่ทางด้านบนและทางด้านล่างของที่ราบตั้งแต่ล่างภูเขาลงมาก็จะเป็นการทําเกษตรกรรมนะคะ
1: แล้วเราก็สังเกตได้ว่าแต่ละทุกพื้นที่โดยรวมเนี่ยจะเป็นคือเหมือนเครือญาติกันทั้งหมดเลย
2: ใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่กลุ่มเราค่ะได้เรียนรู้จากการที่เราทําแผนที่นี้นะคะแน่นอนว่าต้องเกิดจากความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มนะคะเรานักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการของการฟังการสังเกตนะคะเราได้เรียนรู้นะคะความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่นะคะที่เพื่อนบอกด้วยว่าเป็นความสัมพันธ์ของเครือญาติซึ่งแตกต่างจากในเมืองนะคะอย่างที่พวกเราอยู่กันซึ่งจะเป็นสังคมที่ลักษณะว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันนะคะสุดท้ายที่สุดนะคะก็คือทําให้เราเนี่ยได้ฝึกการทำงานเป็นทีมร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ
3: หมู่8นะคะส่วนโดยพื้นที่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะมีบริเวณแนวภูเขาภูเต่าอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะคะสถานที่สำคัญนะคะในหมู่บ้านนี้เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่นะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้ค่ะแหล่งการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหมู่บ้านนี้นะคะจะมี30ครัวเรือนค่ะที่จะร่วมโครงการนี้ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการรวมคนในหมู่บ้านเนี้ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ
4: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหมู่8นะคะยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์แห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางนะคะซึ่งก็จะให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8แล้วก็หมู่11นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นมีศาลาประชาคมนะคะซึ่งก็ชาวบ้านนะคะก็จะมีการประชุมประจําเดือนทุกเดือนนะคะทุกวันที่8นะคะ
3: ก็จากการเก็บข้อมูลใน1วันนะคะเพราะว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคสูงอายุค่ะเช่นเบาหวานความดันไขมันอย่างงี้นะคะแล้วก็โรคหัวใจด้วยค่ะแล้วโรคจากการทํางานนะคะเช่นปวดหลังปวดเข่าปวดข้อค่ะ
4: ค่ะแล้วก็อาชีพส่วนใหญ่นะคะของชาวบ้านในหมู่8นะคะก็เหมือนกับหมู่อื่นนะคะก็หลักๆเลยก็คือการทำไร่มันสำปะหลังแล้วก็ไร่อ้อยค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่กลุ่ม8ของเรานะคะได้รับจากการทำแผนที่เดินดินก็คือเราได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวเนี่ยยังไงมันก็คงไม่สำเร็จเราต้องมีการแบ่งกันเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ครบรอบด้านนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวมอะค่ะมองภาพรวมโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าเราก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าคืออันนี้เราเก็บข้อมูลมาแค่วันเดียวซึ่งมันอาจจะยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะก็จะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการเก็บข้อมูลเพื่อเติมเต็มแผนที่เดินดินนี้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
5: วันนี้พวกเราสองคนเนี่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ที่ได้เป็นตัวแทนจากทุกๆคนอีกทีได้มาสรุปสิ่งที่ได้รับจากการลงชุมชนเมื่อวานนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆได้ร่วมกันเขียนในฟลิปชาร์ตเนาะแล้วเราเนี่ยก็เอามาสรุปรวมกันว่าเรามีอะไรบ้างเราได้แบ่งเป็น2อย่างคือ
6: ความรู้สึกนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นั่นเองครับผม
5: ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ความรู้สึกเลยนะคะ
6: ครับผมได้เลยนะครับความรู้สึกนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เรารู้สึกกันก็คือประทับใจต่อการต้อนรับนะครับซึ่งการต้อนรับเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นประตูด่านสําคัญเลยนะครับที่พวกเราประทับใจมากๆเลยนะครับในตัวของพวกพี่ๆอสมเองรวมถึงพี่ๆชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับผม
5: ใช่ค่ะต้อนรับอย่างอบอุ่นเนาะไม่ว่าจะแบบให้ความร่วมมือในการตอบข้อสักถามของเรานะรวมถึงบางบ้านยังใจดีเนี่ยได้ให้ขนมติดไม้ติด
6: ใช
5: ่
6: โอ้โหเมื่อวานผลไม้นี่มากันเยอะมากเลยนะครับผมครับผมแล้วในข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะครับการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยคําเดียวว่าบรรยากาศไม่ได้เหมือนกับในชุมชนเมืองแน่นอนนะครับรวมถึงพวกเราก็ต้องปรับตัวเนาะปรับตัวในการที่จะอยู่ในชุมชนนี้ให้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานไปกับมันนั่นเองนะครับผม
5: ใช่แล้วค่ะ
6: ครับผมต่อไปนะครับเป็นการอบอุ่นนะครับและอิ่มใจนะครับพวกเราเนี่ยอบอุ่นทุกครั้งนะครับที่ได้เจอพวกชาวพี่ๆชาวบ้านนะครับผมและอุ่นใจทุกครั้งนะครับที่ได้พูดคุยนั่นเองครับผม
5: พักความรู้สึกไว้ก่อนเนาะมาดูตรงที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้แน่นอนค่ะอย่างแรกเรามาจากคนละคณะใช่ไหมแล้วบางทีในบางคนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเนาะเราเนี่ยต้องมีการรู้จักการทํางานเป็นทีม

0: ใช่แล้วค่ะก็การทำงานเป็นทีมเนี่ยตั้งแต่การแบ่งกลุ่มวางแผนลงพื้นที
1: ่
0: ท
1: ุ
0: กคนเนี่ยจะต้องช่วยกันประสานงานกันอันนี้เนี่ยเป็นตัวฝึกพวกเราได้ดีเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ทำงานกับคณะตัวเองพวกเราขึ้นไปพวกเราส่วนใหญ่สายสุขภาพเนาะแทบจะทั้งหมดเลยข
1: ึ้
0: นไปเนี่ยเราต้องมีการช่วยเหลือกัน
1: ใช่ไหมคะเพ
0: ื่อเฟื้อก็กูลกันนี่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราจบออกไปเราอาจจะเจอเพื่อนที่แบบเฮ้ยคุณหน้าอยู่
1: เดินกันแบบชนไหล่กันในโรงพยาบาล
0: ไม่ได้มีเรื่องค่ะและนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงการวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนชาวบ้านพวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันชาวบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: เราอยู่ที่ว่าบางทีเนี่ยเรามีสคริปต์ของเราใช่ไหมคะว
1: ่
0: าเราจะเข้าไปยังไงดีพอเข้าไปปั๊บป้าหน้าบึ้งอยู
1: ่โอ้โหมาแบบ
0: เขายังไงดีแล้วเราก็ไหลไปตามน้ำเราได้เรียนรู้ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังได้เรียนรู้เล็กๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายไป
2: สำหรับประสบการณ์ที่เด่นชัดเลยคือได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กันที่นี่ อยู่กัน24ชั่วโมงใกล้ชิดกันมากๆทำให้ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ครับว่าในเรียนอะไรมาเราเรียนอะไรมาเราทำอย่างนี้ได้นะในทำอย่างนี้ได้นะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงชุมชนด้วยครับการใช้ชีวิตในชุมชนด้วยครับผม
3: กระบวนการหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองคือการมาอยู่ชุมชนสิ่งที่สองก็คือนักศึกษาเนี่ยมาจากสาขาวิชาต่างๆซึ่งปกติเนี่ยนักศึกษาจะเรียนอยู่ในสาขาวิชาของตนก็จะไม่เข้าใจบริบทของสาขาวิชาอื่นๆการที่เข้ามาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันเนี่ยทำให้เขาเข้าใจบริบทของสาขาอื่นว่ามีบทบาทอย่างไรนั้นจะพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อทำให้เขาเข้าไปอยู่ในสถานที่หรือคอมมูนิตี้ต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกประการนึงการที่เขาได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นการสร้างสัมพันธภาพตั้งแต่ตอนเรียนนั้นการเวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาอาจจะต้องพึ่งพากันเพราะนั้นเขาก็เคยได้เรียนร่วมกันอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งประโยชน์เพราะตอนนี้เราการศึกษาคงต้องเน้นในเรื่องของเครือข่ายทางด้านการศึกษามากขึ้นตรงนี้จะเป็นจุดที่สำคัญ
4: สำหรับตอนต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาน้องๆจะป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับชุมชนได้ด้วยวิธีการอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/oraa

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟโอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน

0: เดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้างศัพท์น่ารู้วันนี
1: ้ Worm WORM Worm แปลว่าหนอนFowl, F-L-O-W-E-R, Fowl, แปลว่าดอกไม้ Orchid, O-R-C-H-I-D, Orchid, แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดี เป็นมิตรกับ

0: สิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่โดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะตาเพจาวันนี้นะคะนงพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลักเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคลองสองฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิต
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
1: ไม่หนีเป็นหนีมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บาง

0: ียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทำงานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
1: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอคะเนาะมันจะลอยหัว
1: ใช่
0: ทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคมาเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
1: รูออกมันนี่รูที่มัน
0: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
1: ใช่
0: เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิกๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
1: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
0: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
1: มันข้าว
0: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือกอะ
1: ลองลงไปดูอ่ะ
0: ขออนุญาตนะคะ
1: คนนิ่งบางไปอ๋อ
0: ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอ่ะไม่ใช่ลื่นแบบเมือกนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุขะ
1: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะบางจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บ้าง
1: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
1: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแล้วเราก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงๆบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่า
2: จุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: วิธีการดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่เรารู้ปลาไหลเห็นไหมยุ่งออกเห็นไหม
2: ใช่โอ้โหเห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช่
2: ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในเนี่ย
1: มันจะเป็นเทือกเหนียวนะใ
2: ช่มันลื่นฟึดเลยแต่ว่ากลางมือไม่ออกว้าวมันจะดึงมือออกแล้วนะดึงไม่ออก
1: ได้
2: โอเคเอาละเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นแล้วนะ
2: โอเคค่ะ
0: ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะ
2: แล้วติดแล้วว้า
0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีเกาจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อๆๆออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
1: ้
3: บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันเลย
3: คุณดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
3: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือเนี่ยรูดมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช
3: ่แบบนี้คือพอ
1: เชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
3: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดอันนี้3อันแล้วนะคะ
1: ข้างหน้า
3: ไม่ติดเลยสักตัวค่ะ

0: ไม่ติดอ่ะ
1: อย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
2: มันลุบ
1: มันเป็นคือมันลงไปก่อนน้ำมันสั่น
2: เพราะมันก่อน
1: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหม
2: ใช่
1: มาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส
2: รถตัวเลย
1: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
3: ไม่ต้องดับไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากกันวันน้ำไปเรื่อย
1: ๆอ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
3: เสียข้างเลย
1: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
3: ไม่มีควันไม่มีควัน
1: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากอู้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
2: นี่บ่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
1: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆ มนๆไปหมดเลยไม่ได้เราปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
4: หมดยัง
1: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดร่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
5: แกงคั่ว
1: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะ าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบังเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
0: แกงกะทิอะไรซึ่งก็แกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
1: อ๋อผสมกันเครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะนี่บางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดิกอะไรเหมือนงูเลยนะบางเนาะเหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางหึงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
0: แบบใหญ่แบบงั้นเดียว
1: หั่นเล็ก
0: ๆครับ
1: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้นะบางเนาะ
0: ครับ
1: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
0: ไม่
1: นิดนึงเนาะ
0: ครับ
1: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
0: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
1: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกัน

0: โดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
1: ใส่หัวกะทิก่อน
0: ใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: กูเยอะเหมือนกันเนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
1: ้ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: น่ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานร้อยมาก
0: หวานร้อยมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบังต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่คุณอยู่เราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: น้
0: ำตาลน้อยหนึ่งอันนี้เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: นี่เริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: คะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจ๊ะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางหมีคนหาเองเนาะเมื่อเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งๆกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่
0: เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมัน
1: มัน
0: เด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนึบ
0: ๆค่ะออกนึบๆใช่อร่อยมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลยกินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะวันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบางหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบางจีนนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อคือยากมากจริงแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝานะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบางหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบางหมีตกใจอ่ะเห็นไหมที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเลยเก็บโกรกดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บาง
1: แ
0: บบว่าย
1: ืนแล้วเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปะ

0: ป็นทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้ว
1: มาแล้วมาโอ้ยเหนื่อย
0: ฟังบอกพี่โนไป
2: เดินมาถึงห้องน้ำไปที่เรือ
1: แล้วให้แบลมาทำไมผู้สาววิ่งออกมา
2: ข้างบนนู้น
1: วิ่งแบลบ่วงมาให้แล้วบังก็เดินกลับไปที่เรือแล้วให้หนูไปเอาไปไหนกันแรก
3: สักทีลืมสักที
4: อมรินทร์ทีวี

0: ชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: น้ำกระท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แซตตี้ฟอร์โอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แซตตี้ฟอร์โอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

ายคนที่กำลังต้องการหันหน้าเข้าหาธรรมชาติหรือต้องการใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดที่พักอาศัยที่มีวิวัฒนาการจากอดีตยุคหินผ่านการเวลามายาวนานมนุษย์ได้เรียนรู้การใช้วัสดุที่แข็งแรงมั่นคงมากขึ้นในการสร้างที่พักอาศัยในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพในป่าด้วยการสร้างที่พักด้วยวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทยและสามารถอยู่อาศัยดำรงชีพในป่าได้จริง

0: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับ
1: หากจะพูดถึงเรื่องของที่พักอาศัยนะครับถือว่าเป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิตที่มนุษย์เราขาดไม่ได้และวิวัฒนาการของมนุษย์เรานะครับในการสร้างที่พักอาศัยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็มีความแข็งแรงและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับและการที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% มาสร้างเป็นที่พักอาศัยนั้นโดยที่ไม่มีวัสดุอื่นๆที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยถือว่าตอบโจทย์อย่างมากในยุคนี้มีหลายคนนะครับที่สนใจที่อยากจะอาศัยและใช้ชีวิตอยู่

ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นก็สามารถที่จะนำความรู้และวิธีการและขั้นตอนต่างๆที่เราจะนำเสนอนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักอาศัยได้จริงในปัจจุบันครับและไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง

มงาน Wild Survival ได้คัดเลือกสถานที่ถ่ายทำที่เป็นป่าทึบและมีต้นไม้เนื้อแข็งที่เราสามารถนำมาใช้ในการสร้างที่พักได้อย่างแข็งแรงโดยการเลือกใช้ทำเลที่เหมาะสมนั้นต้องเป็นพื้นที่ราบและสูงพอประมาณพื้นดินนั่นหนาไม่ใช่ทางน้ำผ่านและที่สำคัญต้องใกล้แหล่งน้ำและไม่ห่างจากแหล่งอาหารมากจนเกินไป

0: เดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะสร้างที่พักนะครับโดยเห็นว่าด้านบนของผมเนี่ยไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านที่มีโอกาสจะร่วงลงมาในช่วงมรสุมนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ราบครับแต่อยู่สูงครับดังนั้นโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมนั้นมีน้อยมากเลยนะครับจุดที่ดีอีกอย่างนึงก็คือลมครับตรงบริเวณนี้มีลมพัดตลอดเวลานะครับดังนั้นนะครับพวกเราจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะทำการสร้างที่พักอาศัยให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเราไปติดตามกันทีละขั้นตอนครับ
1: คุณแบงค์ภาคินได้ทำการคัดเลือกพื้นที่และจะเริ่มให้ทีมงานเข้ามาช่วยกันปรับหน้าดินพร้อมสำหรับการสร้างที่พักอาศัยเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายทำนั่นเองครับทีมงานได้เริ่มขึ้นโครงอย่างง่ายๆด้วยไม้กระถินนรงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางถือว่าใช้งานได
0: ้แล้วเราก็ได้เตรียมไม้คานนะครับที่จะขึ้นเป็นโครงบ้านครับโดยที่ไม้ท่อนนี้เนี่ยจะต้องทำการขุดหลุมเพื่อที่จะไปตั้งวางให้ได้ฉากก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นโครงพอเราขึ้นเป็นโครงเสร็จแล้วนะครับเราต้องจัดวางจุดวางคานให้มีการรับน้ำหนักให้ได้มั่นคงที่สุดก่อนนะครับแล้วก็จะทำขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้นะครับเราเนี่ยจะไปหาไม้นะครับมาเพิ่มเพื่อที่จะเป็นคานในการที่จะทำให้โครงสร้างที่พักของเราเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นและสามารถที่จะยังต่อทำหลังคาด้านบนได้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาทำโครงสร้างของที่พักกันนะครับตอนนี้นะครับไม้ที่อยู่ในมือผมนะครับคือไม้ที่เราเลือกมาใช้ทำเสาหลักของที่พักนั่นเองครับซึ่งมีขนาดที่ขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงและก็มั่นคงครับคิดว่าแข็งแรงมากพอที่จะรับน้ำหนักทั้งโครงสร้างไหวครับแต่วิธีสำคัญนะครับในขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือการเข้าไม้นั่นเองครับการเข้าไม้นะครับจะช่วยทำให้โครงสร้างของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นจะมีวิธีทำอย่างไรมาดูกันครับผมจะใช้ขวานนะครับสับลงไปโดยให้กินเนื้อไม้1ใน4เท่านั้นครับ
1: การเข้าไม้และการผูกเชือกนั้นสำคัญมากถ้าการเข้าไม้ไม่ดีอาจจะทำให้ที่พักเราถล่มได้เมื่อโครงสร้างรับน้ำหนักไม่ไหวในขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดเราไปดูคุณแบงค์ภาคินอธิบายทีละขั้นตอนพร้อมๆกันเลยครับ
0: เราจะใช้เชือกนะครับพันไว้แบบนี้นะครับทิ้งความยาวประมาณ1ฟุตนะครับแล้วก็พันเชือกรอบๆแบบนี้ที่ด้านหนึ่งนะครับและทิ้งปลายไว้นิดนึงนะครับเพื่อมัดแล้วมาดูตรงนี้ครับจุดตรงนี้คือจุดสำคัญนะครับนี่ก็คือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยที่รู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือเรียกว่าเงื่อนหักคอไก่พอเราดึงเชือกให้ตึงแล้วนะครับเราก็จะพันเป็นกากบาทนะครับประมาณ 3-4 รอบนะครับพยายามดึงให้ตึงไว้พอเราได้ข้างละ4รอบแล้วนะครับเป็นกากบาทแบบนี้นะครับเราก็จะทำให้ไม้มันนั่นขึ้นด้วยวิธีแบบนี้ครับดึงให้นั่นเลยนะครับและสุดท้ายนะครับเพื่อให้เชือกมีความแข็งแรงที่สุดนะครับเราจะใช้เงื่อนตะกรุดเบ็ดนะครับในการเก็บเชือกครับ

็คือเงื่อนนะครับที่เรานำมาใช้ก็คือเงื่อนผูกซุงครับที่จะทำให้การรับน้ำหนักของคานนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเราจะใช้วิธีในการผูกพันรอบแบบนี้ประมาณ 3-4 รอบเป็นกากบาทนะครับหลังจากนั้นก็จะทำให้การประกบของไม้เนี่ยแน่นมากยิ่งขึ้นโดยการพันรอบตรงบริเวณนี้คล้ายๆเลข8ครับตรงบริเวณด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับแล้วก็ปิดด้วยเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับเพื่อเก็บเชือกเพื่อไม่ให้เชือกนั้นรูดนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการมัดหรือการเข้าไม้อย่างถูกวิธีนะครับที่จะทำให้โครงสร้างของเรานั้นมีความแข็งแรงครับ

จะเห็นไหมครับว่าเราได้มีการทำไม้ไผ่ไว้ค่อนข้างถี่เลยนะครับและยังนำไม้ไผ่ที่ผ่าครึ่งซีกนะครับมาวางเป็นแนวขวางไว้แบบนี้ด้วยนะครับซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้การรับน้ำหนักนั้นดีมากยิ่งขึ้นครับและเรายังมีคานที่แข็งแรงนะครับมากพอที่จะช่วยรับน้ำหนักไม่ให้หลังคาถล่มลงไปเป็นอันตรายกับเราได้ครับ

เมื่อโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มที่จะทำผนังของที่พักอาศัยของเราครับด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับก็คือระแนงไม้นะครับที่สร้างจากไม้ไผ่เราได้ขึ้นระแนงไม้นะครับมีความห่างประมาณ1ฝ่ามือสาเหตุในการทำแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าเราจะนำดินที่ได้มานะครับก่อเป็นผนังขึ้นทีละชั้นโดยใช้ฟางเพื่อที่จะช่วยในการยึดเกาะให้ดีมากขึ้นและระแนงไม้เหล่านี้ครับจะช่วยรับน้ำหนักทำให้โครงสร้างของผนังเรานั้นแข็งแรงครับวิธีการทำก็คือเราจะนำไม้มาผูกแบบนี้ด้วยเชือกครับตามเงื่อนผูกซุงที่เราได้สอนเอาไว้แล้วนะครับวิธีนี้อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ถือว่าเป็นวิธีที่สามารถที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถขึ้นผนังได้ครับ

ตรงนี้นะครับก็คือดินจอมปลวกครับคนไทยอาจจะคุ้นเคยและรู้จักกันมาอยู่แล้วนะครับดินจอมปลวกนั้นนะครับถือว่าเป็นดินที่นำไปใช้เป็นดินเหนียวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับเพราะว่าดินบริเวณด้านล่างหรือที่เราเห็นนี้นะครับเกิดจากการกัดเซาะหรือพยายามที่จะทำหน้าที่ของปลวกนะครับที่จะสร้างรังของตัวเองเนี่ยทำให้ดินทั้งหมดบริเวณนี้มีความร่วนซุยดีมากๆโดยที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดแรงในการที่จะไปร่อนดินนะครับเพื่อให้มีความละเอียดเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างแต่ถ้าเกิดว่ามาเจอดินจอมปลวกแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนที่ดำรงชีพอยู่ในป่านะครับนิยมใช้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการเลือกจอมปลวกที่ร้างแล้วนะครับนำมาใช้ในการก่อสร้างได้เช่นเดียวกันในอดีตนะครับคนโบราณนะครับก็นำดินจอมปลวกนะครับมาใช้ในการที่จะสร้างอุปกรณ์นะครับหรือถ้วยชามต่างๆด้วยนะครับ

และนี่คือลักษณะของดินจอมปลวกที่อยู่ด้านในนะครับการทำงานของปลวกเนี่ยที่สร้างรังของตัวเองจะทำเส้นทางเดินซับซ้อนมากเลยนะครับแต่การทำงานของปลวกนั้นทำให้ดินบริเวณนี้เนี่ยมีความร่วนซุยแล้วก็มีเนื้อที่ละเอียดอย่างมากเลยนะครับพอเรานำไปผสมน้ำนะครับในอัตราส่วนที่เหมาะสมเราก็จะได้ดินเหนียวที่มีคุณภาพสูงเลยครับและเวลานำไปก่อสร้างเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดรอยร้าวนะครับน้อยมากเลยครับเพราะว่าถ้าเราได้ดินที่ละเอียดเนี่ยจะทำให้ผนังของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็มีการยึดเกาะกันได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ไปถึงขั้นตอนที่สำคัญ

0: ่างเอาไว้เพื่อที่จะใช้เป็นพื้นที่ผสมดินเหนียวที่จะขึ้นมาเป็นผนังแล้วก็เป็นหลังคานะครับโดยดินที่เราเตรียมไว้นะครับจะต้องเป็นดินที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะนำมาทำเป็นบ้านดินได้และส่วนประกอบอื่นนั่นก็คือแกลบนะครับที่จะช่วยทำให้ดินนั้นมีความเหนียวรวมไปถึงฟางนะครับฟางนั้นจะช่วยทำให้ดินนั้นมีแรงยึดเกาะครับและเราจะใช้น้ำนะครับซึ่งมีอัตราส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยทำให้ดินของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่จะนำไปฉาบหรือนำไปใช้ในการที่จะกรอบในผนังและดินที่เราผสมได้ดีนะครับก็จะทำให้มีการยึดเกาะได้ดีและไม่เกิดการแตกร้าวครับไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยครับ
1: ส่วนผสมของดินเหนียวที่นำมาใช้นั้นใช้ดิน 40% แกลบ 20% ฟาง 10% น้ำ 30%ให้ปรับอัตราส่วนตามความเหมาะสม
0: ดินที่เรามาใช้นะครับก็คือดินประเภทดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยจะมีดินประเภทใต้บ่อนะครับหรือก้นบ่อหรือบริเวณหน้าบ่อเพราะว่าดินบริเวณตรงนั้นเนี่ยมีการอุ้มน้ำมาเป็นระยะเวลานานอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราคัดมาใช้เนี่ยก็สามารถที่จะทำดินเหนียวได้เลยแล้วก็มีความเหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเท้าเปล่าครับค่อยๆเหยียบแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าการที่จะทำคนเดียวนะครับมันใช้เวลานานมากครับเดี๋ยวพวกเราทีมงานนะครับจะลงมาช่วยกันทำดินตรงนี้นะครับเพื่อให้ใช้งานได้เพื่อให้เร็วขึ้นนะครับอาจจะต้องพึ่งพาทีมงานแล้วครับ
1: การใช้เท้าย่ำดินไปเรื่อยๆอาจจะใช้หลายคนช่วยกันเพื่อให้ดินนั้นผสมกันเร็วขึ้นโดยในขั้นตอนนี้ถ้าทำเพียงลำพังอาจจะใช้เวลาเป็นวันแต่ถ้ามีหลายคนช่วยกันอาจจะเหลือแค่ 1-2 ชั่วโมง
0: ระหว่างที่เราทำการผสมดินนะครับใช้น้ำนะครับในอัตราส่วนที่กำลังพอดีเมื่อดินกำลังเริ่มที่จะเป็นดินเหนียวแล้วนะครับเราจะใช้แกลบนะครับค่อยๆโปรยลงไปเพื่อที่จะทำให้ดินนะครับมีการยึดเกาะที่ดีขึ้นนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและก็ฟางด้วยเช่นกันครับเส้นใยของฟางนะครับค่อยๆใส่ทีละน้อยๆนะครับแล้วก็พอเมื่อย่ำโคนแล้วนะครับก็จะใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับทำอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าดินเนี่ยจะมีเนื้อฟางกับเนื้อแกลบนะครับผสมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันจึงจะนำไปพอกที่จะขึ้นเป็นผนังบ้านได้ครับ
1: ได้ดินที่เหมาะสมแล้วต้องไม่เหลวและแข็งเกินไปหากจะให้ดีต้องนำไปใส่บล็อกสี่เหลี่ยมแล้วตากแดดก่อนสัก 1-2 สัปดาห์และนำมากรอบเป็นผนังและโบกด้วยดินอีกครั้งก็ได้ถ้าคุณมีเวลามากพอเพราะจะทำให้ดินแข็งแรงมากแต่ในตอนนี้เราจะทำการสร้างให้ชมแบบพื้นฐานกันเลยครับ
0: เมื่อเราได้ดินที่ดีแล้วนะครับผมก็จะลองเอามาปั้นเป็นกลมๆแบบนี้ครับถ้าเห็นว่าสามารถเป็นก้อนได้นะครับดินน่าจะใช้ได้แล้วครับน่าจะมีความเหนียวที่มากพอที่จะก่อเป็นกำแพงได้แล้วในส่วนของระแนงไม้นะครับที่เราได้ทำเอาไว้ฟางนะครับจะมีส่วนที่จะช่วยทำให้ดินนั้นเกาะกับระแนงไม้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆก่อขึ้นไปได้ครับนะครับที่เราได้ผสมมามันสามารถที่จะยึดเกาะกันได้ดีแล้วฮะค่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งสองด้านแล้วเดี๋ยวพอเราได้ผนังแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆใช้มือลูบนะครับหรือค่อยๆใช้น้ำนะครับผสมแล้วก็อาจจะใช้เกลียงก็ได้นะครับถ้าประยุกต์ในยุคปัจจุบันนี้ทำให้ผิวของผนังนั้นมีความเรียบได้

กอบผนังดินกับไม้ไผ่ที่เราทำเป็นซี่ไว้เพื่อรองรับน้ำหนักของดินได้ดีแล้วเมื่อเราทำจนได้ผนังครบทุกด้านเราก็นำดินผสมน้ำเล็กน้อยค่อยๆปาดผิวของผนังให้เรียบและดูสวยงามขึ้นได้แต่ทีมงานเราอยากให้ความสำคัญกับความแข็งแรงมากกว่าครับ

อาศัยนี้เราใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% โดยมีดินไม้และหินในการสร้างถือว่าเป็นการดำรงชีพได้จริงหากคุณต้องติดอยู่ในป่าเป็นเวลานานเพราะบ้านดินนั้นมีความแข็งแรงป้องกันสัตว์ร้ายได้และช่วยควบคุมอุณหภูมิได้ดีป้องกันพายุฝนได้และมั่นคงเป็นเวลาได้นานหลายปีและการใช้วิธีนี้ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักของชนเผ่าทั่วโลกมาจบจนปัจจุบัน

มนุษย์เราได้เรียนรู้การใช้วัสดุจากธรรมชาติมาสร้างสิ่งยึดเกาะนะครับการที่เราใช้ดินนะครับมาสร้างเป็นที่พักอาศัยจะช่วยรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่และดีมาก

ยิ่งขึ้นด้วยครับแม้ว่าบ้านดินนั้นนะครับที่จะถูกนำไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเตาไฟหรือสิ่งอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตท่านผู้ชมสามารถที่จะนำความรู้นี้นะครับไปประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบันและยังสามารถที่จะนำ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แสงตีโป้ง
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: น้ำกระท่วม
0: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แสงตีโป้งตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
9: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์ School ซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ School ค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: เซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้ว

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราเนี่ยนะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

0: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับฝนหลวงกันเราจะได้ไปถ่ายภาพกับเครื่องบินด้วยพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: ความคิดเริ่มต้นที่อยากจะเป็นนักบินเนี่ยนะครับจริงๆก็มาตั้งแต่สมัยเด็กๆละงานวันเด็กที่คุณพ่อคุณแม่เคยพาไปกองทัพอากาศเราก็เห็นเครื่องบินนะครับแต่ว่าความฝันนี้ก็มีได้เฉพาะเวลาวันเด็กเท่านั้นพอเราโตขึ้นลืมความฝันนั้นไปจนกระทั่งได้มาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วจากนั้นก็ตัดสินใจมาเรียนการบินครั้งหนึ่งเราเคยฝันว่าเราอยากเป็นนักบินได้มาเรียนนักบินที่สถาบันการบินพลเรือนแล้วก็เป็นโชคดีที่ว่าข้างๆโรงเรียนการบินเนี่ยก็คือศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หัวหินนะครับพอได้เห็นการทำงานของพี่เขาแล้วเนี่ยก็มานั่งคิดว่าหมดยุคของพี่ๆเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาสานต่อโครงการพระราชดำริโครงการนี้ต่อหรือเปล่าก็เลยมีความคิดว่าเราควรจะมาช่วยนะจังหวะที่ผมเรียนจบได้ข่าวว่ากรมน่าจะมีเปิดสอบผมก็เฝ้ารอว่าวันนั้นน่ะคือวันไหนเพื่อนๆก็ได้สอบตามสายการบินต่างๆสายการบินแรกที่เปิดสอบผมไม่ได้สอบเพราะผมจะรอแต่หลังจากนั้นเนี่ยสายการบินที่2ที่3ที่4ก็เริ่มเปิดเพื่อนก็เริ่มค่อยๆได้กันผมก็ไปลองหน่อยไปสอบดูก็สอบติดใจนึงก็ดีใจเหมือนคนที่ไม่ตกงานแล้วแต่อีกใจนึงก็ลังเลแล้วใครจะช่วยพี่ๆเขาบินแล้วโครงการนี้จะดำเนินต่อไปได้อีกแค่ไหนถ้าเกิดผมเลือกเป็นนักบินพาณิชย์เนี่ยคงรู้สึกเท่นะครับที่เราเดินลากกระเป๋าเข้าไปตามสนามบินแต่สิ่งนึงที่พระองค์ท่านเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นไฟฉายนำทางนะครับงานที่พระองค์ท่านทำทุกโครงการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของตัวเองเลยคุณแม่แล้วก็ครอบครัวผมนะครับก็บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเราว่าขึ้นชื่อเป็นนักบินแล้วก็ควรทำประโยชน์ให้กับคนหมู่มากไม่ว่าจะจุดไหนก็แล้วแต่ผมก็คิดว่าถ้าเกิดเราตายไปนะครับหรือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราต้องบินเนี่ยเราอยากจำภาพไหนระหว่างเราลากกระเป๋าจากสนามบินกลับบ้านหรือว่าเราเพิ่งบินไฟสุดท้ายไปทำฝนลงในเขื่อนลงในอ่างเก็บน้ำภาพไหนที่เราอยากจะจำในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตนี่คงเป็นเหตุผลนึงครับที่ทำให้ผมตัดสินใจเลือกทิ้งโอกาสในวันนั้นแล้วรอโอกาสข้างหน้า
3: สมัยเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อจะเป็นพูดง่ายๆคืออาสาทุกอย่างแล้วก็มาเป็นอาสาฝนหลวงอะค่ะเราจบมาใหม่ๆก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้คือไปทำงานเลยค่ะแต่วันนึงเรามีโอกาสได้กลับมาอยู่บ้านพ่อให้เราเรียนรู้กับงานที่ทำสิ่งที่เราทำเนี่ยประโยชน์เยอะมากพ่อก็เอาสารคดีหรือว่ากรมฝนหลวงที่เป็นงานของพระองค์ท่านนะคะมาเปิดให้ดูเรามีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนรุ่นใหม่ทำไมฉันจะช่วยไม่ได้ในงานพวกนี้สิ่งที่เราได้มาคือความรู้สึกความดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยงานอาสาฝนหลวงโดยที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรเราภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำงานเพื่อพระองค์ท่านแล้วหนูก็จะพยายามทำต่อไปให้ดีที่สุด
4: ปัญหาหน้าแล้งก็มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำนะครับคือปลูกพืชอะไรมันก็

0: ไม่ได้ผลเพราะว่ามันไม่มีน้ำชาวบ้านก็รอฝนมานะครับถ้าไม่มีฝนมาก็รอฝนหลวงครับชาวบ้านก็จะดูออกนะครับเพราะว่าก็จะมีเครื่องบินประมาณชั่วโมงหนึ่งฝนก็จะตก
1: เริ่มจากขั้นตอนแรกนี่เรียกว่าก่อกวนขั้นตอนนี้เนี่ยจะเริ่มกันในตอนเช้าสารที่เราจะเอาไว้ทำในขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นเกลือแล้วก็ไปโปรยเหนือพื้นที่เป้าหมายเมฆก็จะเริ่มเกาะตัวขึ้นแต่ว่าเมฆที่ได้เนี่ยยังมีขนาดเล็กดังนั้นก็เลยมีขั้นตอนที่2การเลี้ยงให้อ้วนเครื่องบินก็จะเอาสารเคมีเนี่ยนะครับโปรยเข้าไปในเมฆซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะว่านักบินจะมองไม่เห็นเลยว่าข้างนอกเป็นยังไงแล้วก็ข้างในเมฆเนี่ยอากาศจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นักพอบินออกไปปั๊บนี่เมฆก็จะพัฒนาตัวนะยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นก้อนเมฆที่ใหญ่แล้วแต่ว่าเมฆที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ทำให้ฝนตกลงมาขั้นตอนนี้ชื่อว่าโจมตีเมฆก็จะเริ่มลอยนะครับไปถึงพื้นที่เป้าหมายเช่นเป็นพื้นที่แห้งแล้งลำข้างบนใช้เกลือส่วนลำข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นสารสูดเย็นโดยเครื่องทั้งสองเนี่ยจะทำมุมกันประมาณ45องศาเมื่อเครื่องบินทั้งสองถึงพื้นที่เป้าหมายคือเมฆของเราเนี่ยก็จะเริ่มโปรยสารฝนหลวงพอโปรยสารฝนหลวงเสร็จปั๊บฝนก็จะเริ่มตกลงมาจากพื้นที่ที่น้ำน้อยหรือว่าขาดแคลนน้ำนะครับจากนาที่ต้องการน้ำจะเขียวขึ้นจะมีน้ำไปเลี้ยงนะครับเนี่ยเป็น3ขั้นตอนหลักๆในโครงการฝนหลวงซึ่งพระองค์คิดไว้นานละตั้ง60ปีมาแล้ว

0: การที่จะเป็นนักบินฝนหลวงเนี่ยอย่างที่หนึ่งคือต้องเสียสละนะครับประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่ผมจบมาเฝ้าสอนบัณฑิตเสมอว่าพึงคิดถึงประโยชน์ของประชาชนนะครับเป็นที่หนึ่งกิจของตัวเองเนี่ยเป็นที่สองนะครับแม้ผมเองก็ควรจะทำในสิ่งนี้โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากเหมือนกับที่พระองค์ท่านได้ทำแบบนั้นครับ
1: สิ่งที่เราจะทำได้คือเดินตามรอยพ่อและสิ่งที่ประจักษ์และที่สุดคือปฏิบัติและทำจริงตามที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ข้าพเจ้าขอสานงานตอบไม่ว่าจะรุ่นนี้รุ่นไหนจะสอนให้เหมือนที่พ่อสอนเรานั่นคือสิ่งที่ลูกคนหนึ่งจะสามารถตอบแทนพระองค์ท่านได
0: ้ถ้าเกิดว่าทำดีตามที่พ่อสอนนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าสังคมไทยนะครับคงจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปเหมือนกับช่วงเวลาที่มีกษัตริย์ที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยอยู่แผ่นดินตลอดไปครับ

ประจำเดือนเนี่ยก็คือถ้าตามความหมายทั่วๆไปเนี่ยเป็นเลือดที่เกิดจากการหลุดลอกของโพรงมดลูกสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแต่ถ้าเกิดไม่มีการปฏิสนธิอะไรเกิดขึ้นเยื่อบุโพรงมดลูกเหล่านั้นจะค่อยๆลอกออกมาเราก็เลยเรียกว่าประจำเดือนจริงๆไม่ใช่เลือดเสียนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นเลือดผสมเยื่อบุโพรงมดลูกที่หลุดลอกออกมาเป็นการหลุดลอกของโพรงมดลูกตามธรรมชาติค่ะจะกินน้ำเย็นจะไม่กินน้ำเย็นก็แล้วแต่ที่ปกติชีวิตประจำวันตัวเองทำอยู่ค่ะมันเป็นความเชื่อค่ะไม่สามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยได้คืออธิบายไม่ได้ว่าทำไมต้องห้ามแล้วก็ถ้าใช้หรือถ้าทำเนี่ยเกิดปัญหาอะไรแต่หลักการเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรค่ะระยะเวลาของการมีประจำเดือนที่ห่างขึ้นเนี่ยก็มีสาเหตุหลากหลายเช่นสุขภาพไม่ดีเครียดมากออกกำลังกายมากทุกอย่างมีผลต่อการทำงานของรังไข่หมดถ้าเป็นแค่ช่วงหนึ่ง 2-3 เดือนแล้วมาทีหลังจากนั้นมาสม่ำเสมอเราก็ไม่จำเป็นต้องหาสาเหตุเราให้ 21-35 วันต่อ1รอบแปลว่าอะไรวันนี้ประจำเดือนวันแรกนับเป็นเลข1จนถึงเลข1หน้าเนี่ยให้ระยะเวลาประมาณ 21-35 วันแต่ถ้าเกิดเป็นประจำ3เดือนมาเป็นปีทุกครั้งก็เป็นประจำ3เดือนส่วนตัวแล้วแนะนำว่าควรจะมาปรึกษาเพื่อที่จะวางแผนแนวทางการรักษามากกว่าค่ะสีจริงๆไม่ได้บ่งบอกอะไรคือจะแดงสดแดงเข้มอะไรเงี้ยไม่ได้บ่งบอกความสัมพันธ์อะไรกับประจำเดือนการที่ออกมาเจออากาศนานๆหน่อยอาจจะเปลี่ยนสีได้ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณมีสุขภาพดีหรือไม่ดีประจำเดือนคือสิ่งที่บอกว่าการมาสม่ำเสมอการมีปริมาณที่ชัดเจนการไม่มีอาการร่วมด้วยชัดเจนถือว่าโอเคค่ะยาแก้ปวดทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการกินเนี่ยเพื่อระงับการปวดในช่วงเวลาเหล่านั้นถามว่าจะมีผลเสียอะไรไหมปกติแล้วยาพวกนี้มักจะบอกคนไข้เสมอว่ามันไม่ติดคือคนไข้บางคนจะกลัวติดยาคือเนื่องจากยากลุ่มนี้เป็นยาที่ใช้รักษาการปวดเพราะฉะนั้นน่ะการติดการดื้อไม่มีนะคะออกฤทธิ์เสร็จหมดฤทธิ์ก็ขับออกจากร่างกายไปโดยปกติเราไม่ได้ห้ามชัดเจนในการมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่มีกันนะคะเนื่องจากว่ามันดูไม่ค่อยสะดวกเนาะทีนี้คือโดยปกติถ้าเป็นไปได้ถ้าจำเป็นจริงๆเราก็แนะนำว่าให้ใช้ถุงยางอนามัยด้วยในกรณีที่จะมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าช่วงการมีประจำเดือนจะเป็นช่วงเดียวที่ปากมดลูกเราเนี่ยสามารถเปิดได้นิดหน่อยคือปกติผู้หญิงเราปากมดลูกจะไม่ได้เปิดแบบชัดเจนมากนะคะแต่ว่าในช่วงประจำเดือนออกมาเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมีการถังขยายนิดหน่อยเพื่อให้เลือดไหลออกมาได้ช่วงนั้นถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์หรือเอาอะไรใส่เข้าไปเนี่ยโอกาสที่เชื้อโรคจะวิ่งเข้าไปในโพรงมดลูกมันจะง่ายขึ้นการดูแลทำความสะอาดอาบน้ำตามปกติค่ะไม่จำเป็นต้องใส่อะไรเข้าไปหรือว่าใช้น้ำยาทำความสะอาดเป็นพิเศษไม่มีข้อบ่งชี้ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงในกรณีที่บางคนแพ้ผ้าอนามัยบางยี่ห้ออย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงยี่ห้อนั้นธรรมดาไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษแค่เปลี่ยนแล้วก็ทำความสะอาดตามปกติด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำผสมสบู่ก็ได้ค่ะทำความสะอาดด้านนอกนะไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดด้านในค่ะ

0: ย้ำคิดย้ำทำเนี่ยจริงๆเป็นชื่อโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งจะเรียกว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเมื่อคนนั้นเนี่ยมีอาการย้ำคิดทั้งๆที่ก็ไม่ได้อยากย้ำไม่ได้อยากคิดอะไรขึ้นมาแต่ความคิดมันผุดขึ้นมาซ้ำๆเองโดยควบคุมไม่ได้แล้วก็พอคิดย้ำๆขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกกังวลมากๆจนบางครั้งต้องไปมีอาการย้ำทำร่วมด้วยย้ำคิดย้ำทำถ้าแยกกับความขี้หลงขี้ลืมก็คือคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำจริงเนี่ยเขาจำได้ว่าเขาดูแล้วว่าเขาเช็คแล้วว่าเขาทำแล้วนะคะแต่ว่ามันอดสงสัยไม่ได้พอสงสัยก็กังวลก็ต้องไปดูทำให้คนที่เป็นรู้สึกอุ๊ยทุกข์ใจมากเลยไม่อยากฉันไม่ได้อยากคิดแบบนี้เลยแต่มันอดคิดไม่ได้ย้ำคิดวนๆซ้ำแล้วก็ต้องทำอะไรซ้ำๆโดยไม่ได้อยากทำเนี่ยอันนี้ก็คือเมื่อนั้นถึงจะนับว่าเป็นโรคแต่คนที่เป็นหลงลืมก็คือที่ไปเช็คอะเพราะจำไม่ได้แต่พอไปทับหลงลืมไม่มากไปเช็คครั้งเดียวอ้อมั่นใจเราทำเรียบร้อยแล้วก็จบส่วนใหญ่ที่เรามักจะพูดถึงว่าเอ๊ะผู้ใหญ่ในบ้านชอบเริ่มพออายุมากขึ้นเริ่มย้ำคิดย้ำทำจริงๆแล้วอันนั้นอาจจะมองว่าเป็นจากปัญหาความจำของท่านหรือเปล่าจำไม่ได้ก็เลยถามย้ำๆบ่อยๆหรือพูดซ้ำๆบอกลูกหลานซ้ำๆเพราะว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองพูดไปแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นจากความห่วงความกังวลที่มากก็เลยเหมือนพูดซ้ำๆบ่อยๆเพื่อให้ลูกหลานปฏิบัติตามหรือเชื่อฟังเป็นโรคที่เกิดจากสารเคมีในสมองเนี่ยเสียสมดุลไปมีทฤษฎีว่าน่าจะเกี่ยวกับสารเคมีในสมองที่ชื่อซีโรโทนินซึ่งสารเคมีเนี่ยมันเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดทีนี้ถ้าสารตรงนี้มันผิดสมดุลไปเนี่ยไอความคิดแทนที่จะคิดต่อเนื่องแล้วจบไปมันก็อาจจะทำให้มีผลเรื่องของการคิดกลายเป็นคิดซ้ำๆคิดวนๆปัจจัยความเครียดก็จะมีส่วนนะคะแล้วก็บางคนถ้ามีญาติเป็นโรคกลุ่มเนี้ยกลุ่มย้ำคิดย้ำทำนะคะหรือโรคทางจิตได้บางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมากขึ้นกว่าคนอื่นส่วนใหญ่ถ้าเริ่มเป็นเนี่ยมักจะเริ่มเป็นตอนวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะน้อยมากนะคะที่โรคย้ำคิดย้ำทำจะเพิ่งมาเริ่มเป็นตอนอายุมากๆจริงๆก็จะมีอยู่4แบบแหละที่จะเจอบ่อยถ้าแบบแรกก็จะเป็นเรื่องกลัวความสกปรกหรือเรื่องกลัวการติดเชื้อเช่นอันนี้มันจะสกปรกถ้าไปสัมผัสโดนก็พอคิดขึ้นมาก็จะกังวลพอไปสัมผัสโดนอะไรที่คิดว่าสกปรกก็ต้องไปล้างมือบ่อยๆหรือบางคนไปอาบน้ำบ่อยๆซ้ำๆนะคะแบบถัดมาที่จะเจอบ่อยลงมาเช่นย้ำคิดสงสัยนะคะเช่นเอ๊ะเมื่อกี้เราปิดไฟแล้วหรือยังนะไม่แน่ใจเราปิดเตาแก๊สปิดประตูล็อกดีหรือยังก็ต้องกลับไปเช็คใหม่ทั้งที่ก็จริงๆจำได้แหละว่าเมื่อกี้ปิดแล้วบางคนแทบจะเลือกไม่ออกไปไหนเพื่อไม่ต้องมาคอยวนเวียนสงสัยอีกแบบนึงก็คืออยู่ก็มีความคิดผุดขึ้นมาเองซ้ำๆเป็นความกังลบหรือในแง่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นลบหลู่พระพุทธรูปหรือว่าลบหลู่ศาลพระภูมิหรือลบหลู่คนที่ควรเคารพโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดไม่ได้อยากคิดไม่ดีเลยแต่ความคิดแบบนั้นมันมาเองบางคนอาจจะนึกเป็นคำสบถนะคะหรือคำด่าซ้ำๆแล้วก็แบบสุดท้ายที่ก็อาจจะเจอบ้างแต่ว่าลองลงมาก็คือการย้ำคิดเรื่องว่าของมันต้องอยู่ตรงระเบียบเป๊ะๆถ้าสำหรับคนที่เป็นบุคลิกภาพเจ้าระเบียบอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรแต่คนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแบบประเภทที่ว่าย้ำเรื่องความของต้องวางตรงอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกแย่ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นแต่มันอดไม่ได้พอเป็นขึ้นมาเนี่ยก็มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตมากเช่นเสียเวลาต้องไปย้ำทำบ่อยๆหลายคนก็จะมีปัญหาสัมพันธภาพกับคนใกล้ชิดนะคะซึ่งคนรอบข้างถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะรำคาญหรือหงุดหงิดหรือบางคนก็อาจจะถึงขั้นแยกทางต้องหย่าร้างหรือว่าเบื่อที่ต้องทนอยู่กับคนที่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปนะคะโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเป็นจากสารในสมองไม่สมดุลเพราะฉะนั้นดับแรกเราก็คงให้เรื่องของยาเข้าไปปรับสารในสมองให้สมดุลนะคะอีกวิธีนึงก็คือการทำจิตบำบัดเพื่อลดอาการย้ำทำนะคะการฝึกเพื่อให้เผชิญกับความย้ำคิดโดยไม่ต้องไปทำพฤติกรรมย้ำทำเนี่ยก็จะช่วยให้ทนอยู่กับความกังวลได้ดีขึ้นการคุยกับคนในครอบครัวเพื่ออธิบายให้เข้าใจแล้วก็แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในครอบครัวก็จะช่วยให้คนไข้มีความเครียดน้อยลงแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นง่ายกว่าค่ะ
1: โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเชื่อว่าเวลาเราจามเนี่ยมันจะมีคนคิดถึงแต่ว่าการจามที่แท้จริงแล้วเนี่ยเกิดจากการที่มีสารระคายเคืองมาบริเวณจมูกแล้วร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการที่จะขจัดสารระคายเคืองเหล่านั้นออกไปค่ะสารระคายเคืองที่ทำให้เกิดอาการจามนะคะอย่างเช่นควันต่างๆหรือว่าฝุ่นต่างๆไรฝุ่นนะคะหรือว่าภาวะที่อากาศเปลี่ยนค่ะหรือว่าอาจจะเป็นสารระคายเคืองจากเชื้อไข้หวัดก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้ก็จะทำให้เกิดอาการจามได้เหมือนกันค่ะกลไกของการจามอะค่ะก็คือเกิดจากการที่มีสารระคายเคืองไปบริเวณจมูกหลังจากนั้นก็จะส่งต่อไปทางระบบประสาทอัตโนมัติแล้วก็อาจจะมีกลไกทางภูมิคุ้มกันร่วมด้วยแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่บริเวณสมองค่ะเพื่อที่จะขับลมออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะขจัดสารระคายเคืองเหล่านั้นซึ่งการทำงานในส่วนนี้จะอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนค่ะตั้งแต่ช่องท้องกระบังลมกล่องเสียงแล้วก็กล้ามเนื้อคอสำหรับการจามเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการจามจากภูมิแพ้นะคะมักจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นคันคัดจามน้ำมูกไหลแล้วก็มักจะมีปัจจัยกระตุ้นชัดเจนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราโดนฝุ่นเนี่ยค่ะแล้วเรามีอาการแบบนี้แล้วครั้งต่อไปเนี่ยเราโดนฝุ่นอีกแล้วมีอาการแบบนี้อีกเนี่ยค่ะมักจะเกิดจากการที่ภูมิแพ้ได้หรือว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการจามจากเชื้อไข้หวัดเนี่ย

0: ค่ะอาจจะมีอาการไข้ร่วมด้วยเจ็บคอร่วมด้วยหรือว่ามีคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่าน้ำมูกเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวค่ะเวลาจามเนี่ยร่างกายจะผลิตสารคัดหลั่งออกมาด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมี2 ส่วนเป็นใหญ่ๆก็คือเป็นละอองฝอยที่พ่นออกมากระจายฟุ้งกับอีกแบบนึงก็คือเป็นละอองน้ำเล็กๆซึ่งละอองเหล่านี้มันสามารถพ่นไปค่อนข้างไกลอย่างน้อยก็คือประมาณ3ฟุตได้เลยส่วนความเร็วของการพุ่งของละอองเนี่ยค่ะประมาณ 16-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอะค่ะจะสามารถติดเชื้อหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตัวคนที่จามได้ค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นหวัดเวลาจามเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรกั้นจามควรจักเลยการกั้นจามเนี่ยมันจะทำให้แรงดันลมที่ค่อนข้างแรงเนี่ยอาจจะดันกลับไปบริเวณท่อปรับแรงดันหูและอาจจะทำให้เกิดอาการแก้วหูทะลุได้นะคะการโดนแสงแล้วมีอาการจามพบว่ากรณีแบบนี้มีอยู่จริงค่ะแล้วก็เป็นถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยแต่ว่ากลไกที่ทำให้เกิดอาการจามแบบนี้ยังไม่ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราพบว่ามักจะเกิดในคนที่อยู่ในที่มืดๆมาก่อนแล้วก็เมื่อเจอแสงแดดกระทันหันเนี่ยจะทำให้เกิดการจามทันทีได้ค่ะ
1: ถ้าเกิดเรากินแล้วไม่อร่อยแล้วก็ไม่อยากกินใช่ไหมคะเวลาเราทานอาหารมันก็จะมีสารที่ให้รสชาติอยู่นะอย่างเช่นรสหวานก็จะมีน้ำตาลนะคะรสเค็มก็จะมีเกลือที่ลิ้นของเรามันก็จะมีตัวปุ่มรับรสอยู่นะคะน้ำตาลเนี่ยพอสัมผัสกับตัวปุ่มรับรสปุ่มรับรสก็จะเปลี่ยนสัญญาณนะคะของน้ำตาลเนี่ยไปเป็นสัญญาณประสาทมันก็จะวิ่งไปที่สมองของเรานะสมองก็จะตีความออกมานะคะว่าเนี่ยอันเนี้ยคือรสอะไรปัจจุบันยอมรับกันคือ5รสชาตินะก็คือหวานเค็มเปรี้ยวขมแล้วก็กลมกล่อมค่ะรสกลมกล่อมเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะรสกลมกล่อมคืออะไรก็คือรสอูมามินั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือรสชาติของผงชูรสผงชูรสเป็นโมโนโซเดียมกลูตามีนค่ะซึ่งก็เป็นกรดอะมิโนชนิดนึงนะคะซึ่งตัวกลูตาเมตเป็นสารสื่อประสาทกระตุ้นความอยากอาหารได้เหมือนกับเราเอากระดูกไก่ไปต้มซุปรสชาติที่เราได้จากซุปของกระดูกไก่นั่นแหละค่ะคือรสอูมามิเผ็ดเนี่ยไม่ใช่รสชาติเผ็ดเป็นการระคายเคืองมันใช้กระบวนการส่งสัญญาณเนี่ยแบบเดียวกันกับความเจ็บปวดเลยในปากเนี่ยก็คือมันมีตัวรับนะคะของเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่สมองผ่านกลไกความเจ็บปวดแล้วก็ตีความออกมาว่าเนี่ยคือรสเผ็ดเรามีการศึกษาวิจัยนะคะที่เปรียบเทียบกับคนญี่ปุ่นนะคะผลออกมาเนี่ยน่าตกใจนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีระดับที่เริ่มรู้รสเนี่ยสูงแปลว่าเราต้องปรุงเยอะกว่าเราจะรู้ว่ามันรสอะไรรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวแล้วก็รสขมค่าเฉลี่ยเต็ม5ของไทยจะอยู่ที่4ของญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ3นะคะที่รสกลมกล่อมคนประเทศเขาเนี่ยอูมามิก็ยังประมาณ3ของไทยเนี่ยคือ5จาก6ผู้ป่วยบางรายหรือมีอาสาสมัครบางรายนะคะหนักกว่านั้นอีกก็คือเบอร์6แล้วยังไม่รู้รสเลยนะคะพอถามประวัติจริงๆก็คือรับประทานผงชูรสเป็นประจำเลยการรับรู้รสเนี่ยมันสัมพันธ์นะคะกับเรื่องของการรับประทานอาหารนะถ้าเกิดยิ่งระดับการรับรู้รสสูงแปลว่าเราต้องยิ่งเติมเครื่องปรุงเยอะเราถึงจะรู้รสนะคะยิ่งเติมน้ำตาลเยอะก็แปลว่าปริมาณน้ำตาลที่เราได้รับต่อวันก็จะยิ่งมากถูกไหมคะการบริโภคน้ำตาลมากๆ 1. เพิ่มความเสี่ยงต่อเบาหวาน 2. เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคฟันผุด้วยถ้าใครเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะและยังปรุงเยอะอยู่นะคะก็ยิ่งส่งผลเสียต่อการควบคุมระดับน้ำตาลนอกจากนั้นในเรื่องของเกลือนะคะเกลือก็ยังสัมพันธ์กับโรคต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไตเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือโรคมะเร็งกระเพาะอาหารสำหรับคนที่ติดรสชาตินะคะแล้วมีปัญหาที่ปุ่มรับรสนะคะมีปัญหาในระดับลิ้นแก้ได้ยังไงบ้างส่องกระจกดูนะแลบลิ้นดูนะคะว่าที่ลิ้นของเรามีคราบสีขาวๆปรากฏขึ้นหรือเปล่านะคะคราบสีขาวๆเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นคราบจุลินทรีย์ถ้ามีนะคะให้ใช้แปรงทำความสะอาดโดยที่วิธีแปรงเนี่ยให้แปรงจากโคนลิ้นก็คือด้านในนะคะออกมาด้านนอกการแปรงลิ้นจะเป็นการช่วยกำจัดคราบจุลินทรีย์ออกนะคะโดยที่เรามีงานวิจัยเนี่ยนะคะมันทำให้ปุ๋ยเราดีขึ้นความเสี่ยงของสุขภาพนะคะต่อพวกโรคเรื้อรังต่างๆมันก็จะลดลงไปด้วยอีกแนวทางนึงก็คือในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการกินทุกครั้งที่เราลด

ระดับลงมาลิ้นของเราจะปรับตัวเมื่อระดับลงต่ำลงปุ๊บนะคะปริมาณของเครื่องปรุงที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ได้รู้รสชาติเหมือนเดิมเนี่ยมันจะน้อยลงเลือกเอาละกันนะคะระหว่างว่าอร่อยแต่ตายเร็วกับอร่อยแต่ว่าตายช้าถ้าเราเลือกได้แล้วนะคะก็จงกลับมามองตัวเองนะคะแล้วลองปรับพฤติกรรมดูนะคะเพราะความทรงจำใหม่ๆสร้างได้เสมอนะคะความทรงจำดีๆสร้างได้เสมอนะคะเมื่อไรก็ตามเรากินข้าวพร้อมหน้าครอบครัวนะคะอาหารไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลเยอะก็อร่อยได้

0: สาเหตุของมือถือที่ระเบิดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามือถือเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเคสของมันก็เป็นพลาสติกนะครับบางรุ่นอาจจะเป็นโลหะนะแล้วข้างในก็จะมีพวกแผ่นวงจรลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่ส่วนสำคัญของมันก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งมีขนาดเล็กๆแบบนี้และตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่มันทำให้เกิดการเรียกว่าระเบิดขึ้นมาได
1: ้มือถือในปัจจุบันเนี่ยนะฮะจอขนาดใหญ่ใช้พลังงานเยอะแล้วเราก็อยู่ใช้กับมันตลอดทั้งวันเลยทำให้มีข้อจำกัดในการออกแบบสิ่งที่เราต้องการก็คือแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กใช้งานได้นานขนาดเดียวกันก็ต้องประจุเยอะเราต้องเข้าใจว่าเมื่อแบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดเล็กลงบางลงเนี่ยคู่บวกคู่ลบเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กันมากขึ้นในกรณีของคู่บวกคู่ลบเนี่ยเมื่อมาแตะหรือสัมผัสกันเนี่ยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันเกิดการช็อตพอช็อตปุ๊บพลังงานมันก็จะเข้าไปสู่อิเล็กโทรไลต
0: ์อิเล็กโทรไลต์คือสารนำไฟฟ้าเมื่อสารไฟฟ้ามันทะลักออกมาไปโดนขั้ว2ขั้วที่อยู่ใกล้กันก็คือการจับวงจรนั่นเองก็เสริมเข้าไปอีกพอเสริมเข้าไปปั๊บอย่างที่บอกครับความร้อนก็มหาศาลเลยคราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลย
1: แล้วถ้าเกิดว่ามีแก๊สออกซิเจนเช่นจากโลหะออกไซด์ทางด้านคู่บวกเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการขยายตัวมากขึ้นและอาจจะถึงกับเกิดการระเบิดเกิดขึ้นได้นะครับเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่าปกติให้สังเกตแล้วก็เริ่มระมัดระวัง
0: ถ้าร้อนก็ควรหยุดละครับแต่คราวนี้มันอยู่ที่ว่ามันพึ่งร้อนหรือว่าเราเคยใช้แบบนี้แล้วร้อนแบบนี้ก็สังเกตครับผมว่าใช้วิธีสังเกตเราใช้เครื่องนี้เราไม่เคยร้อนเลยแต่วันหนึ่งมันอุ่นกว่าปกติร้อนมือกว่าปกติทั้งที่คุย15นาทีเอ๊ะทำไมร้อนกว่าที่เราเคยคุยเริ่มเป็นสัญญาณละแบตเตอรี่นะครับที่จะเลือกใช้นะครับว่าอันไหนมันจะเสี่ยงไม่เสี่ยงเราดูกับแบตเก่าแล้วมันเกิดอาการบวมตัวนี้จริงๆแค่ปีเดียวครับเนี่ย2015 January เพิ่งผมไม่ได้ชาร์จไม่ได้ใช้มันไงพอไม่ได้ใช้มันก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
1: จากความสะดวกของเราจากความไม่ได้เข้าใจการใช้ของที่ด้อยคุณภาพนะครับบางอย่างใช้ของแท้ของมีมาตรฐานแพงก็ใช้ของเทียมหรือเลียนแบบราคาถูกกว่าแต่ก็อาจจะเกิดอันตรายได้
0: เราควรจะใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่มีมาตรฐานกำกับถ้าเราอยากจะไปเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงอ่ะไม่ควรทำนะถ้าทำก็คือไปหาคนที่มีเป็นผู้รู้อย่าดัดแปลงเองหรืออย่าไปซื้อหรืออย่าไปเขาบอกมาแล้วเปลี่ยนเองนะเพราะมันจะเกิดความเสี่ยงเพราะเราไม่รู้นี่ฮะเราควรจะถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนแปลงเลยต้องไปหาผู้รู้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุ

0: ไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มที่ต่อ
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: ภิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้า

0: อยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
1: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างล่ะครับ
1: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
2: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
1: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในน้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝก

0: พื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีนายหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์ออล
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
7: ่
6: ะ
7: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้า จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
6: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling SEEDLING seedling แปลว่าต้นกล้า weed WEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรื่องแสงได้ด้วยซุปเปอร์บัคของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีก้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
1: ้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะ
0: สังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแซ่ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆ เป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรื่องแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรื่องแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอ่ะฮะเรื่องแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้า

และนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

Huh?

0: ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการหารถูกต้องไหมไหนการบ้านล่าสุดเป็นการหารแบบไหนนะตัวหารเป็นอย่างไรกี่หลักแล้วคะนี้ตัวหารของเรา2หลักนะคะแล้วก็ทำอย่างไรอีกคะเป็นแบบไหนเป็นจำนวนเต็ม10ไหมเอ่ยใช่ไหมการบ้านของเราเป็นจำนวนเต็ม10ไหมการบ้านของเราไม่ใช่จำนวนเต็ม10ใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ยากขึ้นอย่างแน่นอนแต่คุณแพลวเชื่อว่าท่านนักเรียนทุกคนตั้งใจเนี่ยทำได้อย่างแน่นอนมาดูพร้อมกันสิคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนเป็นเรื่องของอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นการหารจำนวนนับที่มีตัวหาร3หลักนะคะคราวนี้นักเรียนคิดว่าการที่เป็นจำนวนที่มีตัวหาร3หลักเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นอย่างไรตั้งแต่เท่าไหร่หลักอะไรไป3หลักหลักอะไรไปเอ่ยหลักร้อยดังนั้นวันนี้เป็นจำนวนที่มีตัวหาร3หลักตัวหารของเราจะเป็นหลักร้อยขึ้นไปหลักร้อยก็เริ่มที่100 200แต่ไม่ใช่มันต้องเริ่มที่100แล้วไป101 102มีมาเรื่อยๆถ้าเป็นแค่100 200เราเรียกว่าจำนวนเต็มร้อยถูกต้องไหมคะแต่วันนี้เป็นจำนวน3หลักแสดงว่าตัวเลขอาจจะมีจำนวนหลายๆจำนวนเลยแปลว่านักเรียนท่องสุคูณของจำนวนที่มี3หลักได้ไม่ได้ได้ไหม
3: ไม
2: ่ได้ครูแพลวก็ไม่ได้ดังนั้นสำหรับวันนี้นักเรียนคิดว่าการหารนักเรียนจะใช้การหารแบบไหนเอ่ยการหารอะไรคะการหารยาวนะคะดังนั้นสำหรับวันนี้สิ่งที่อยากให้นักเรียนหาได้ก็คือให้นักเรียนหาผลหารและแสดงวิธีทำโจทย์การหารที่มีตัวหาร3หลักพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลหารอย่าลืมเรายังมีการตรวจสอบนะคะซึ่งการตรวจสอบคำตอบคุณแพลวเชื่อว่านักเรียนทำได้นะคะสำหรับวันนี้การตรวจสอบอาจจะค่อนข้างจำนวนเยอะคุณแพลวอนุญาตนักเรียนใช้อะไรได้เอ่ยในการตรวจสอบคำตอบอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะกิจกรรมแรกที่เราจะทำไปพร้อมกันคืออะไรเอ่ยกิจกรรมแรกของเราเป็นหนูน้อยหารเก่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเตรียมหนูน้อยหารเก่งขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ของคุณครูแพลวขึ้นมาเดี๋ยวเตรียมทำหนูน้อยหารเก่งลงไปวันนี้กี่ข้อเหมือนเดิม6ข้อเหมือนเดิมจับเวลาเท่าไหร่ดี1นาทีเหมือนเดิมนะคะดังนั้นนักเรียนทุกคนตั้งใจทำนะคะพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งอุ๊ยเสียงไม่ดังเลยแปลว่าไม่พร้อมไหนพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วทุกคนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: างวางวางตอนนี้ทุกคนต้องวางอ้าววางอ้าววางอ้าวไหนเพื่อนข้างๆตรวจสอบไหนใครทำทัน6ข้อบ้างคะไหนใครทำทัน6ข้อบ้างเอ่ยแสดงว่าคนที่ทำทันมีสิทธิ์ลุ้นดูนะคะว่าตัวเองถูกต้องครบหรือไม่ถ้าถูกต้องหมดเดี๋ยวมารับอะไรเอ่ยรับสแตมป์สะสมกับคุณครูแพลวได้เลยนะคะเพื่อนำไปแลกของรางวัลกันไหนเงยหน้าดูโจทย์ข้อที่1พร้อมกันอ่านโจทย์ค่ะแปดหารด้วยหนึ่งได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่แปดหารด้วยหนึ่งได้หนึ่งได้แปดหรือได้ศูนย์หมายถึงอะไรเอาความหมายก่อนแปดหารด้วยหนึ่งหมายถึงหนึ่งคูณอะไรได้แปดหนึ่งคูณอะไรได้แปดเอ่ยแปดดังนั้นข้อนี้เป็นหารลงตัวใช้เครื่องหมายเท่ากับได้เท่ากับ8นะคะหลายคนมีผิดใช่ไหมใช่อ่านโจทย์ข้อที่2ของครูแพลพร้อมกันค่ะ12หารด้วย9หมายถึง9คูณอะไรได้12ข้อนี้ตอบอะไรมา1เศษ3อ่ะถูกต้องเลยนะคะข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะสิบหกหารด้วยสี่หมายถึง
1: สี่ค
0: ู
1: ณอะไรได
0: ้สิบหกสี่คูณสี่ดังนั้นข้อนี้เป็นการหารแบบไหนคะลงตัวได้เท่ากับสี่นะคะถ้าลงตัวเราใช้เครื่องหมายเท่ากับได้ถ้ามีเศษต้องใช้คำว่าได้อะไรเศษอะไรอ่านข้อที่สี่พร้อมกันค่ะ
1: หก
0: หารด้วยสี่ตอบอะไรมาได้
1: 1
0: เศษ2ถูกต้องเลยค่ะข้อที่5อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ15หารด้วย5
1: 3
0: ตอบมาคือเท่ากับ3ความหมายคือ5คูณอะไรได้15ดังนั้นได้เท่ากับ3ข้อที่6สิบห้าหารด้วยสองหมายถึงอะไรก่อน
1: สองค
0: ู
1: ณอะไรได
0: ้สิบห้าตอบเท่าไหร่มา
1: ได
0: ้7เศษ1รวมคะแนนของเรารวมคะแนนของเราไหนใครถูก6ข้อบ้างเอ่ยใครถูก6ข้อรวบรวมสมุดสะสมสแตมป์ไว้กลางโต๊ะเดี๋ยวมาให้กับคุณครูท้ายชั่วโมงนะคะตอนนี้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดหนูน้อยหันเก่งลงใต้โต๊ะได้เลยค่ะเก็บหนูน้อยหันเก่งลงใต้โต๊ะได้เลยสำหรับวันนี้เรื่องที่เรียนเห็นไหมอาจจะค่อนข้างยากสักเล็กน้อยดังนั้นเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันทุกคนพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วอ่านโจทย์พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางค่ะ
1: ขอ

จากการอ่านป้ามีขนมอยู่ 2,640 ชิ้นต้องการแบ่งใส่กล่องโดยมีกล่องอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะ120กล่องอยากทราบว่าจะได้กล่องละกี่ชิ้นจากการอ่านข้อนี้นักเรียนวิเคราะห์มาแล้วนักเรียนคิดว่าเราทำอย่างไรดีได้เป็นการหารถูกต้องไหมคะเพราะเห็นไหมเรามีจำนวนทั้งหมดอยู่เป็น 2,640 มีกล่องอยู่ทั้งหมด120กล่องเราจะใส่เรื่อยๆจนกว่าขนมเราจะหมดแล้วมาดูซิว่าแต่ละกล่องของเราได้ขนมอยู่กี่ชิ้นดังนั้นข้อนี้เราจะได้การหารไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้คุณครูแพลวหน่อยประโยคสัญลักษณ์

0: เป็นอะไรคะอ่า 2,640 หารด้วย120เท่ากับเท่าไรอ่ะดูจากประโยคสัญลักษณ์ของเราจำนวนอะไรคะที่เป็นตัวตั้ง
1: 2,640
0: 2,640 จำนวนอะไรคะที่เป็นตัวหาร
1: 120
0: นักเรียนสังเกตตัวหารของเราตัวหารของเราเป็น120เป็นจำนวนที่มี3หลักยังคะเป็นจำนวนที่มี3หลักยังเป็นแล้วยังไงมีหลักหน่วยหลัก10และหลักร้อยดังนั้น120เราเรียกว่าจำนวนนับที่มี3หลักซึ่งวันนี้เราจะหานักเรียนท่องสุคูณแม่120ได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นสำหรับวันนี้เมื่อไปหารคุณครูแพลวก็จะมาใช้การหารยาวจากประโยคสัญลักษณ์คุณครูแพลวมาเขียนบรรทัดวิธีทำยังจำได้ไหมเครื่องหมายหารยาวเป็นแบบไหนนะเครื่องหมายหารยาว1มีวงเล็บปิดเส้นอยู่ข้างบนหรือเส้นอยู่ข้างล่างคะข้างบนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต้องจำให้ได้นะคะเพื่อที่เราจะใช้วิธีการและเครื่องหมายให้ถูกต้องกับการดำเนินการของเราค่ะดังนั้นครูแพลวใส่วงเล็บปิดใส่ขีดที่ข้างบนหลังจากนั้นตอนนี้องค์ประกอบของเราเครื่องหมายหางยาวเราได้มาครบแล้วข้างในเราใส่เป็นอะไรคะทุกคนข้างในเราใส่เป็นจำนวนคือ 2,640 ข้างหน้าล่ะคะ120ข้างหน้าเป็น120คราวนี้เมื่อเราใส่องค์ประกอบครบแล้วเราเริ่มหารจากหลักอะไรนะหลักที่อยู่ทางไหนคะหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดไหนดูหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดหน่อยเป็นหลักอะไรเอ่ยหลักพันดังนั้นเราจะนำ120มาหาร2ในหลักพันได้ไม่ได้ไม่ได้จะเห็นว่า2ที่เป็นตัวตั้งน้อยกว่า120ดังนั้นหารไม่ได้เราก็กระจายหลักพันไปรวมกับหลักร้อยเมื่อรวมกันแล้วตอนนี้ในหลักร้อยของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่คะ26ถูกต้องไหมเพราะเรากระจายหลักพันมารวมแล้ว26ที่เป็นตัวตั้งมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวหารยังน้อยกว่าถ้าน้อยกว่าแบบนี้หารได้ไหมไม่ได้เลยเพราะนักเรียนสังเกต26ที่เป็นตัวตั้งน้อยกว่า120ที่เป็นตัวหารยังหารไม่ได้ต้องกระจายต่อไปรวมกับหลัก10เมื่อกระจายไปรวมกับหลัก10แล้วไหนบอกหน่อยในหลัก10ได้มาเป็นอะไรคะ264ตัวตั้งและดังนั้น264ที่เป็นตัวตั้งในหลัก10หารด้วย120หรือการนำ120ไปหาร264นักเรียนคิดว่าได้เท่าไหร่ซึ่งเราท่องสุคูณแม่120ได้ไหมไม่ได้อ่ะครูแพลวมีวิธีให้สังเกตนักเรียนลองดูหน่อยเลขโดดอะไรไม่รู้จำได้ไหมเลขโดดคือเลขอะไรนะเลข0ถึงเลข9เลขโดดอะไรไม่รู้คูณกับ0ใส่ให้ตรงกับ4เลขโดดอะไรไม่รู้คูณกับ2ใส่ให้ตรงกับ6และเลขโดดตัวเดิมเลยคูณกับ1แล้วต้องไม่เกิน2คิดว่าอะไรเอ่ยเลขโดดอะไรที่คูณกับ1แล้วไม่เกิน2
1: 2
0: คืออะไรคะ2ดังนั้นถ้าเราคิดว่าผลหารที่เราได้ไม่เก็ตในหลัก10ที่เราช่วยกันประมาณหรือช่วยกันคาดคะเนเนี่ยคือ2เราก็ต้องมีกระดาษทดเพื่อไปคิดหน่อยว่า120คูณ2เนี่ยจะใกล้เคียงกับ264หรือไม่ดังนั้นตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนหยิบกระดาษทดขึ้นมาซึ่งครูแพลวอนุญาตแล้วคือใช้อะไรได้คะสมุดวิชาคณิตศาสตร์ด้านหลังทุกคนหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบหน่อยอ่ะเมื่อกี้เราคาดคะเนแล้วเป็นอะไรนะเป็น2ดังนั้นครูแพลวมีกระดาษทดเหมือนกันเราจะนำ120คูณ2ทุกคนปฏิบัติได้เลยนะคะครูแพลวก็เหมือนกันเลยเดี๋ยวครูแพลวจะนำ120คูณกับ2มาทุกคนไปเขียนของตัวเองนะคะเขียนยางไหนเริ่มหน่อย120คูณ2เริ่มจากการนำ2คูณอะไรคะ2คูณ0ได้0ต่อไปนำ2คูณอะไรเอ่ย2คูณ2 2คูณ2ได้4ครูแพลวใส่4ต่อไปนำ2คูณอะไร2คูณ1ได้2อ้าวอ่านผลคูณของตัวเองที่ได้ผลคูณของเราคือ

0: 240ซึ่ง240ใกล้เคียงกับตัวตั้งที่เป็น264มั้ยคะใช่ครูแพรถามหน่อยถ้านำ120คูณ3นักเรียนคิดว่าใกล้เคียงหรือมากกว่าม
1: ากกว
0: ่าถูกต้องไหมดังนั้นได้เพียง2ดังนั้น2เป็นผลหารใส่2บนหลัก10เมื่อกี้120คูณ2ได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่นะทุกคนได้เป็น240นำ240มาใส่ด้านล่างให้ตรงในหลัก10นะคะขีดเส้นใต้1เส้นแล้วทำอย่างไรต่อนะทำอย่างไรต่อนะเมื่อขีดเส้นใต้แล้วทำอย่างไรลบกันอ้าวไหนนำอะไรลบกัน4 ลบ 0 4 ลบ 0เหลือ4อ่ะครูแพรใส่4ต่อไปล่ะคะ6 ลบ 4 6 ลบ 4เหลือ2คุณครูแพรใส่2ต่อไปล่ะคะ2 ลบ 2เหลือ0ซึ่งเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้24เราเรียกว่าเศษในหลัก10ซึ่งเศษในหลัก10น้อยกว่าตัวตั้งถือว่าเราทำถูกต้องไหมคะถูกต้องแต่ใช่คำตอบของเรายังยังทำไมถึงยังไม่ใช่คำตอบเพราะว่าตัวตั้งยังเหลือในหลักอะไรเอ่ยหลักหน่วยเราจึงกระจายเศษในหลัก10ไปให้หลักหน่วยหรือการนำหลักหน่วยของเราที่เป็นศูนย์ลงมาเขียนข้างเศษของเราตอนนี้ตัวตั้งในหลักหน่วยกลายเป็นอะไรคะทุกคน240นำ120หาร240หมายถึง120คูณอะไรได้240ทำไมถึงรู้เอ่ยเพราะเราคูณที่กระดาษทดเห็นไหมเราก็ยังจะมีให้เราได้เห็นด้วยดังนั้น120คูณอะไรได้240นะคะทุกคน2เราเรียกว่าผลหารใส่ผลหารข้างบนใส่ผลคูณด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้นนำมาลบกัน240ลบ240เหลือ0 0เราเรียกว่าเศษใช่คำตอบของเรายังคะทำไมถึงใช่แล้วเพราะเราหารครบทุกหลักแล้วถูกต้องไหมคะคือไม่มีตัวหารให้เราหารแล้วดังนั้น0ตัวนี้เป็นเศษขีดเส้นใต้2เส้นการที่เศษเป็น0เราเรียกว่าอะไรนะหารลงตัวข้อนี้คำตอบคือ
1: 22
0: คำตอบคือ22ครูแพลนำมาสรุปอีก1รอบก็คือ2640นะคะหารด้วย120จะได้เท่ากับ22เมื่อเราได้คำตอบแล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยนักเรียนต้องทำอย่างไรด้วยคะทำอย่างไรเอ่ยเราอย่าลืมในการตรวจคำตอบการตรวจคำตอบข้อนี้เป็นการหารลงตัวการหารลงตัวเราตรวจคำตอบได้อย่างไรนะจำได้ไหมเก่งมากๆเลยแปลว่านักเรียนสามารถแยกได้แล้วนะคะว่าถ้าเป็นการหารลงตัวนักเรียนจะตรวจคำตอบโดยการนำผลหารคูณกับตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งเอาไหนบอกหน่อยผลหารคืออะไรคะผลหารคือ22คูณกับตัวหารคือ
1: 120
0: คูณกับ120พอถึงขั้นตอนนี้เป็นการตรวจคำตอบอนุญาตให้นักเรียนทุกคนนะคะหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาคำนวณให้หน่อยตอนนี้แต่ละกลุ่มที่นักเรียนต้นทางมีเครื่องคิดเลขนักเรียนสามารถหยิบเครื่องคิดเลขได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางถ้ามีเครื่องคิดเลขสามารถกดเครื่องคิดเลขในการคำนวณให้คุณครูแพรได้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนกดให้หน่อย22คูณ120ใครได้แล้วเดี๋ยวรอสักครู่นึงนายได้คำตอบยังเอ่ยได้แล้วคำตอบคือ
1: 2640
0: ดังนั้นครูแพลก็นำมาเขียนจากเครื่องคิดเลขที่นักเรียนกดให้คือ2640ซึ่งทำไมเลยกับตัวตั้งคะตรงกับตัวตั้งหรือเท่ากับตัวตั้งดังนั้นข้อนี้ถูกต้องไหมถูกต้องซึ่งเมื่อกี้ยังจำได้ไหมโจทย์เราถามว่าอะไรนะโจทย์เราถามว่าอะไรนะใครจำได้ขนมถูกต้องไหมขนมต้องมีป้าแบ่งขนมได้กล่องละกี่ชิ้นคำตอบคือกล่องละกี่ชิ้นคะ
1: 22
0: ชิ้นนี่ก็จะเป็นคำตอบของเรานะคะแต่ถ้าเป็นโจทย์นักเรียนไม่ใช่โจทย์ปัญหานักเรียนอย่าลืมในการเขียนคำตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยได้ไม่ได้ได้ไม่ได้คะวันนี้อาจจะยากขึ้นเล็กน้อยเพราะตัวหารของเราเป็นจำนวน3หลัก

0: แต่นักเรียนทำได้อย่างแน่นอนเพราะเรามีกระดาษทดและช่วยกันได้นะคะอ่ะขอให้นักเรียนช่วยกันตอบก่อน1ข้อแล้วอีก1ข้อครูแพลวถึงจะให้นักเรียนปฏิบัตินะคะเดี๋ยวเรามาช่วยแสดงวิธีทำการหารไปพร้อมๆกันในข้อแรกขอให้นักเรียนช่วยตอบขอให้นักเรียนช่วยคิดในกระดาษทดและเดี๋ยวข้อที่2คุณครูแพลวจะให้นักเรียนจดลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ของตนเองอ่ะมาดูกันที่ข้อที่1อ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะสามพันสองร้อยห้าสิบสี่หารด้วย250เท่ากับจำนวนใดเมื่ออ่านโจทย์แล้วไหนวิเคราะห์ให้หน่อยจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นตัวตั้ง
1: สามร้อย
0: เหรอเอาใหม่สิอะไรนะ
1: สาม
0: สองร้อยห้าสิบสี่เป็นตัวตั้งจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นตัวหาร250ดังนั้นข้อนี้ถ้าเราไปแสดงวิธีทำนักเรียนจะใช้วิธีการหารแบบไหนนะ
1: หารยาว
0: หารยาวของเราดังนั้นเดี๋ยวครูแพลวก็มาที่โจทย์เราจะมาหารยาวอย่าลืมเครื่องหมายหารยาวนะคะคุณครูแพลวจะเขียนบรรทัดล่างวิธีทำเพื่อให้ผลหารของเราอยู่ข้างบนบรรทัดเดียวกับวิธีทำอ่ะข้างในเครื่องหมายหารยาวใส่อะไรคะข้างในใส่อะไรเอ่ย3254เขียนให้ห่างกันและไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคอ่ะเมื่อกี้บอกแล้วในข้อนี้นักเรียนแค่ช่วยตอบแล้วก็ช่วยคิดในกระดาษทดก็เพียงพอแล้วนะคะข้างหน้าใส่อะไรคะ
2: 250
0: ข้างหน้าเราใส่250เมื่อเราใส่ครบแล้วเราก็จะเริ่มหารนํา250หารอะไรเอ่ย
2: 250
0: หารนํา250หาร3ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะตัวตั้งที่เป็น3น้อยกว่า250เราก็กระจายต่อไปรวมกับหลักอะไรคะตอนนี้อยู่ที่หลักพันไปรวมกับหลักอะไรต่อหลักร้อยดังนั้นเมื่อรวมกับหลักร้อยแล้วตัวตั้งในหลักร้อยจึงเป็นอะไรคะ
2: 32
0: ในหลักร้อยซึ่ง32ในหลักร้อยมากกว่าหรือน้อยกว่า250คะยังน้อยกว่าหารได้ไหมไม่ได้ดังนั้นกระจายต่อไปรวมกับหลัก10เมื่ออ่านรวมกันแล้วในหลัก10ตัวตั้งจึงกลายเป็นอะไรคะ325นักเรียนก็สังเกตได้เลยวันนี้ตัวหารของเราเป็น3หลักเราอาจจะต้องมีการกระจายต่อเนื่องนะคะดังนั้นได้ในหลัก10เป็น325มากกว่าตัวตั้งและหารได้ยังหารได้แล้วนํา250หาร325หมายถึง250คูณอะไรแล้วได้325หรือใกล้เคียงคะอ้าวลองดูหน่อย250คูณ1ได้250 250คิดว่าคูณ2ได้เท่าไหร่เอ่ย
2: 500
0: บางคนบอกว่าหนูคิดได้500แต่ถ้าใครคิดไม่ได้ครูแพลวมีวิธีแนะนำเลขโดดอะไรไม่รู้ที่เป็นผลหารในหลัก10เมื่อคูณ0แล้วใส่ให้ตรงกับเลข5เลขโดดตัวเดิมเลยเมื่อคูณ5แล้วใส่ให้ตรงกับ2เลขโดดตัวเดิมเมื่อคูณ2แล้วต้องได้3หรือไม่เกิน3 2คูณอะไรได้3หรือไม่เกิน3คะ2คูณ1ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเราจะได้เป็น1 250คูณ1ได้เท่าไหร่นะได้250ใส่ผลคูณด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้นเมื่อขีดเส้นใต้แล้วนำมาทำอะไรกันคะลบกันอ่ะไหนบอกหน่อยนำอะไรลบอะไรคะ5ลบ0 5ลบ0เหลือ5ใส่5ต่อไปนำอะไรลบกัน2ลบ5 2ลบ5เหลือเก่งมากๆเลยนะคะอย่าหลงลืมนะคะ2ลบ5ไม่ได้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลย2ลบ5ไม่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายจาก3จาก3เหลือ2จาก2จึงกลายเป็น12อ้าวลบกันได้แล้ว12ลบ5 12ลบ5เหลือ7อ่ะใส่7ต่อไปนำอะไรลบกันคะ2ลบ2 2ลบ2เหลือ0อ่ะ75เราเรียกว่าเศษในหลัก10ซึ่งน้อยกว่า250ถือว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องทำอย่างไรต่อดีนำ4ในหลักหน่วยลงมาหรือกระจาย

0: ไปรวมกับในหลักหน่วยนะคะจึงได้มาเป็นเท่าไหร่เอ่ยในหลักหน่วย754ตอนนี้ตัวตั้งในหลักหน่วยเป็น754นํา250หาร754นักเรียนต้องคิดแล้วว่า250คูณอะไรได้754หรือใกล้เคียงซึ่งยากไม่ยากยากครูแพลวแนะนำวิธีนักเรียนมาดูวิธีเลขโดดอะไรไม่รู้ที่มาคูณกับ0ใส่ให้ตรงกับ4ถูกต้องไหมเลขโดดตัวเดิมคูณกับ5ใส่ให้ตรงกับ5เลขโดดตัวเดิมคูณกับ2แล้วต้องได้7หรือใกล้เคียง7 2คูณอะไรได้7หรือใกล้เคียง7เอ่ย
1: 2
0: 3ถูกต้องไหม2 3เท่าไหร่นะ6ดังนั้นถ้าเราประมาณหรือคาดคะเนแบบนี้แล้วให้นักเรียนไปคิดในกระดาษทดเอาทุกคนไปที่กระดาษทดนํา250คูณ3ให้หน่อยไปต่อที่กระดาษทดนํา250คูณ3ให้หน่อยครูแพลวก็มาที่กระดาษทดเหมือนกันเดี๋ยวคุณครูแพลวจะคิดในกระดาษทดเหมือนกันตอนนี้ให้ทุกคนคิดก่อนนํา250คูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย750ไหนขอพร้อมกัน1รอบไหนมองบนกระดานคูณพร้อมกันนํา3คูณ0 3คูณ0ได้0ใส่0ต่อไปนํา3คูณอะไรคะ3คูณ5ได้15ใส่5ทด1ต่อไปล่ะคะ
1: 3
0: คูณ2นํา3คูณ2 3คูณ2ได้6ทดอีก1เป็น7ใส่7ผลคูณที่ได้ตกลงได้ผลคูณอะไรนะ
1: 750
0: ซึ่งตัวตั้งของเราเป็นอะไรคะ754ผลคูณของเราเกินไม่เกินไม่เกินแบบนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้อย่างแน่นอนดังนั้น250คูณอะไรแล้วใกล้เคียงกับ754คะ250คูณอะไรเอ่ย3ดังนั้น3เรียกว่าผลหารใส่3ข้างบนใส่750ข้างล่างขีดเส้นใต้1เส้นนะคะทำอย่างไรกันต่อดีทำอย่างไรต่อดีลบกันเริ่มนำ4ลบ0 4ลบ0เหลือ4ดังนั้นใส่4 5ลบ5เหลือ0 7ลบ7เหลือ0 4เราเรียกว่าเศษคำตอบของเราแล้วยังใช่คำตอบยังใช่คำตอบแล้วเพราะว่าเราหารครบทุกหลักแล้วดังนั้นขีดเส้นใต้เศษของเรา2เส้นไหนข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย
1: 13
0: อะไรนะ
1: ได
0: ้13เศษ4ของเรานะคะอย่าลืมถ้าการหารแบบนี้เราเรียกว่าการหารอะไรนะการหารไม่ลงตัวจะมีเศษครูแพลวขอสรุปอีกหนึ่งรอบนะคะนํามาได้13เศษ4ช่วยตรวจคําตอบหน่อยตรวจคําตอบนักเรียนคิดว่าการตรวจคําตอบของการหารแบบนี้เราตรวจคําตอบได้อย่างไรนะในวงเล็บผลหารคูณตัวหารบวกเศษเท่ากับตัวตามีเศษเราต้องบวกเศษไหนบอกหน่อยนําจํานวนอะไรมาคูณกันคะ
1: 13 250 + 4 + 4
0: เราก็จะได้เขียนมาก่อนเป็นในวงเล็บ13คูณ250บวก4ทุกคนหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาสำหรับนักเรียนต้นทางสลับกันนะคะสำหรับเมื่อกี้สำหรับนักเรียนปลายทางถ้าหากมีสามารถกดไปพร้อมกันทุกคนช่วยกดให้หน่อย13คูณ250ฟังให้ดีนะคุณครูแปลให้กด13คูณ250ได้เท่าไหร่ก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักแป๊บหนึ่งกดให้หน่อย13คูณ250ได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยเราได้มาก่อนเป็น3250แล้วค่อยอย่างไรต่อคะบวก4อีก1รอบ3250บวก4แล้วจะได้เท่ากับ
1: 3254
0: 3254

แบบนี้แล้วอย่าลืมเขียนตอบเป็นตัวเลขถ่ายเราจะได้คำตอบมาเป็น13เศษ4อ่ะผ่านไปแล้ว1ข้อข้อที่2ให้ทุกคนเปิดสมุดเตรียมตัวปฏิบัติไปพร้อมๆกันอ่ะนักเรียนทุกคนเปิดสมุดของตนเองจดโจทย์ข้อที่2ลงไปอ่ะอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะทุกคนจดโจทย์ได้เลยข้อที่2เดี๋ยวเราปฏิบัติไปพร้อมกันขอให้ทุกคนช่วยกันตอบด้วยนะคะในการปฏิบัติของคุณครูนักเรียนปลายทางนะคะเช่นเดียวกันเลยนะคะให้นักเรียนจดโจทย์ในข้อที่2นะคะแล้วก็เดี๋ยวปฏิบัติไปพร้อมๆกันจากโจทย์ข้อนี้นักเรียนคิดว่าเราใช้การหารอะไรนะหารยาวอย่างแน่นอนเราจะใช้การหารยาวอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นหากใครจดโจทย์เสร็จแล้วเขียนบรรทัดวิธีทำใส่เครื่องหมายหารยาวได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะไปทำต่อเหมือนกันนะคะมาวิธีทำคุณครูแพลวก็จะใส่เครื่องหมายหารยาวข้างในเครื่องหมายหารยาวใส่จำนวนอะไรนะคะข้างในเครื่องหมายหารยาวเวลาเขียนครูแพลวแนะนำแล้วนะคะขอให้นักเรียนเขียนห่างกันเล็กน้อยและก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวใส่อะไรคะ125ข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวใส่125ทุกคนปฏิบัติให้ได้ขั้นตอนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้เริ่มไปดำเนินการเหมือนกันเริ่มแรกเรานำ125หารอะไรเอ่ย125หาร4 125หาร4ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวตั้งยังน้อยอยู่กระจาย4ไปรวมกับหลักพันคือ8ดังนั้นในหลักพันจึงรวมกันเป็นอะไรคะ48ซึ่ง48ยังน้อยกว่าตัวหารของเรายังคะน้อยกว่าดังนั้นกระจายต่อเลยกระจายหลักพันไปรวมกับหลักร้อยอ้าวเมื่อรวมกับหลักร้อยแล้วไหนอ่านรวมกันหน่อยคืออะไรเอ่ย485ซึ่งได้แล้วคราวนี้ครูแพลบอกเรามาช่วยคาดคะเนคำตอบเลขโดดอะไรไม่รู้ที่เราจะนำมาใส่เมื่อคูณกับ5แล้วต้องใส่ให้ตรงกับ5เลขโดดตัวเดิมเมื่อคูณกับ2แล้วใส่ให้ตรงกับ8เลขโดดตัวเดิมเลยเมื่อคูณกับ1แล้วต้องได้4หรือใกล้เคียง4คืออะไรเอ่ย1คูณอะไรได้4หรือใกล้เคียง4คะ1คูณอะไรได้4หรือใกล้เคียง4 1คูณ4ดังนั้นเดี๋ยวเราลองไปคูณก่อนเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าคูณแล้วผลคูณของเราจะเป็นหรือมากกว่าคราวนี้ทุกคนไปกันที่กระดาษทดทุกคนไปคิดที่กระดาษทดให้หน่อยนํา125คูณ4ไปที่กระดาษทดของตนเองนะเดี๋ยวเราคูณไปพร้อมกัน125คูณ4ไหนบอกหน่อยเริ่มที่4คูณอะไรคะ4คูณ5 4คูณ5ได้20ใส่0ทด2ดังนั้นใส่0นะคะแล้วก็ทด2ต่อไปนำ4คูณอะไรคะ4คูณ2ได้8ทดอีก2เป็น10ใส่0ทด1ต่อไปนำ4คูณอะไรคะ4คูณ1ได้4ทดอีก1เป็น5ดังนั้นใส่5ผลคูณของเราได้เท่าไหร่เอ่ย500ซึ่ง500มากกว่าหรือน้อยกว่าตัวตั้งที่เรากำลังจะไปหารคะมากกว่าเพราะตัวตั้งที่เรากำลังจะไปหารคือ485จะเห็นว่าการคาดคะเนคำตอบของเราอาจจะมากกว่าก็ได้เพราะว่าการคูณจริงๆที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ไหมครับมีทดเกิดขึ้นด้วยดังนั้น4ใช้ไม่ได้ลดลงเหลือ3ไปต่อครูแพลขอแบ่งต่อเลยนำ125คูณ3มาทุกคนไปที่กระดาษทดของตนเองเช่นเดียวกันเริ่มจากการนำ3คูณอะไรคะทุกคน3 5 3คูณ5ได้15ใส่5ทด1

3คูณ2ได้6ทดอีก1เป็น7ใส่7ต่อไปนำ3คูณ1ได้3ดังนั้นผลคูณของเราคือเท่าไหร่เอ่ย375ซึ่งเกินไม่เกินไม่เกินแบบนี้ใช้ได้ดังนั้น125คูณอะไรแล้วใกล้เคียงกับ485มากที่สุดคะคูณ3อ่ะใส่3ข้างบนที่เป็นผลหารผลคูณเป็นเท่าไหร่นะ125คูณ3ผลคูณเท่าไหร่คะ125คูณ3 375นำ375มาใส่เมื่อใส่แล้วทำอย่างไรต่อลบกันเอาไหนลบกันนำ5ลบ5เหลือ0ต่อไปละคะ8ลบ7 8ลบ7เหลือ1อ้าวต่อไป4ลบ3เหลือ1 110เราเรียกว่าเศษแต่ใช่คำตอบของเราแล้วหรือยังยังทำอย่างไรต่อดีนำ2ในหลัก10ลงมาหรือกระจายเศษของเรานั่นเองนะคะดังนั้นตัวตั้งในหลัก10ของเราจึงกลายเป็นอะไรเอ่ย 1,102 เราจะนำ125หาร 1,102 หมายถึงอะไร125คูณอะไรแล้วใกล้เคียง 1,102 มากที่สุดครูแพลวแนะนำทุกคนเงยหน้าฟังพร้อมกันเลขโดดอะไรไม่รู้เลข0ถึง9เนี่ยแหละที่มาใส่ในหลัก10แล้วที่เป็นผลหารเมื่อคูณกับ5ใส่ให้ตรงกับ2เลขโดดตัวเดิมเมื่อคูณกับ2ใส่ให้ตรงกับ0เลขโดดตัวเดิมเลยเมื่อคูณกับ1แล้วต้องได้11หรือใกล้เคียง11มากที่สุดคืออะไรเอ่ยบางคนอาจจะบอกว่า11แต่11ใช่เลขโดดไหมไม่ใช่ดังนั้นเลขโดดที่สูงสุดคือ9ครูแพรถามหน่อยที่ว่านำ9มาคูณเนี่ยจะเกิดการทดเกิดขึ้นไหมคะเกิดดังนั้นอาจจะใช้9หรือนักเรียนจะลองลดลงเหลือ8ก็ได้นักเรียนคิดว่าจะใช้9หรือใช้8ดีมั่นใจไหมถ้ามั่นใจไปที่กระดาษทดนำ125คูณ8ให้หน่อยนำ125คูณ8ให้หน่อยครูแพรก็ไปที่กระดาษทดเหมือนกันเดี๋ยวครูแพลวจะนำ125คูณ8เช่นเดียวกันนะคะนำ125คูณ8เริ่มจากการนำ8คูณอะไรคะ8คูณอะไรเอ่ย8คูณ5 8คูณ5ได้40ใส่0ทด4ต่อไปนำ8คูณอะไรคะ8คูณ2 8คูณ2ได้8คูณ2ได้16ทดอีก4รวมเป็น20ใส่0ทด2ต่อไปนำ8คูณอะไรคะ8คูณ1 8คูณ1ได้8ทดอีก2 10ใส่0ทด1ผลคูณที่ได้อย่าลืมขีดเส้นใต้2เส้นถ้ามากกว่า3หลักอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ยทุกคน 1,000 นักเรียนคิดว่าถ้า 1,000 เนี่ยแล้วเราลองคูณเป็น9ถ้าคูณเป็น9นักเรียนคิดว่าได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย1,125ซึ่งมากกว่าดังนั้นข้อนี้เอาใกล้เคียงดังนั้นควรเป็นเลขอะไรดีคะ8ดังนั้นผลหารเป็น8ผลคูณเป็น 1,000 คูณแพลใส่ 1,000 เมื่อใส่แล้วขีดเส้นใต้แล้วนำมาทำอะไรกันลบกันไหนช่วยกันหน่อยนำ2ลบ0เหลือ2ต่อไป0ลบ0เหลือ0ต่อไป1ลบ0เหลือ1ต่อไป1ลบ1เหลือ0ดังนั้นเศษของเราตอนนี้เป็นอะไรคะ102ซึ่งน้อยกว่า125ถือว่าถูกไม่ถูกถูกแต่ใช่คำตอบของเราแล้วยังยังไม่ใช่คำตอบทำอย่างไรดี
นำศูนย์ในหลักหน่วยลงมาใส่นะคะดังนั้นหรือการกระจายนั่นเองตัวตั้งใหม่ในหลักหน่วยของเราคืออะไรเอ่ย1,020ดังนั้นนำ125หาร1,020หมายถึง125คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง1,020มากที่สุดคิดว่าอะไรเอ่ยทำไมถึงรู้ว่าเป็น8เพราะเมื่อกี้เราคิดไปที่ไหนแล้วกระดาษโพสต์เห็นไหม125คูณ8ได้1,000ดังนั้นตัวตั้งของเราเป็น1,020ได้ไม่ได้ได้ดังนั้นได้อะไรคะได้8นะคะจะไม่เกินของเราใส่ผลคูณด้านล่างอ้าวต่อไปช่วยกันลบหน่อย0ลบ0เหลือ0 2ลบ0เหลือ2ต่อไป0ลบ0เหลือ0 1ลบ1เหลือ0 20เราเรียกว่าเศษเศษถูกต้องแล้วยังถูกแล้วเป็นคำตอบไปแล้วเพราะว่าอะไรคะหารครบหมดแล้วขีดเส้นใต้2เส้นอ้าวไหนเงยหน้าบอกหน่อยข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยสามร้อยแปดสิบแปดเศษ20ดังนั้นอ่ะครูแพลวนำมาตอบนะคะตอบได้เป็น388เศษ20อ้าวอย่าลืมอีกหนึ่งขั้นตอนคืออะไรเอ่ยการตรวจคำตอบอ้าวไหนตรวจคำตอบนำอะไรมาคูณกันบอกหน่อยในวงเล็บอะไรเอ่ย388ต้องคูณกับอะไรนะ125แล้วอย่าลืมบวกเศษคือบวก20อ่ะกดเครื่องคิดเลขให้หน่อยค่ะตอนนี้ทุกคนหยิบเครื่องคิดเลขได้เลยกดให้หน่อย388คูณ125อ่ะครูแบงค์ให้กดแค่นี้นะนำ388คูณกับ125อ่ะกดเครื่องคิดเลขให้หน่อย388คูณกับ125อ้าวได้เท่าไหร่เอ่ย500ให้กดเครื่องคิดเลขเท่าไหร่เอ่ย40,00048,500แล้วค่อยบวกอีก20นะคะคุณครูแปลค่อยกด388คูณกับ125เมื่อบวกกันแล้วได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยเมื่อบวกกันแล้วได้คำตอบเท่าไหร่คะได้เป็น 48,520 คำตอบของเราถูกต้องไหมถูกต้องอย่าลืมเขียนตอบเป็นตัวเลขท้ายอ่ะทุกคนลองตรวจสอบของตนเองเขียนครบหรือไม่นะคะอ่ะให้เวลาตรวจสอบสักครู่หนึ่งทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลย

0: อ้าวไหนตรวจสอบความถูกต้องของตนเองแล้วยังตรวจสอบความถูกต้องของตนเองแล้วไหนวันนี้นักเรียนคิดว่าวันนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ไม่ยากถ้านักเรียนรู้หลักในการหารแล้วก็นักเรียนลองในการประมาณผลหารของเราถ้านักเรียนประมาณผลหารแล้วนักเรียนลองไปคิดที่ไหนก่อนที่จะไปใส่ที่ผลหารเรานักเรียนคิดว่าต้องไปคิดที่ไหนก่อนคะกระดาษทดว่าเมื่อนักเรียนประมาณแล้วที่นักเรียนคิดว่าประมาณเนี่ยคูณกับตัวหารของเราแล้วจริงๆเนี่ยเกินหรือมากกว่าตัวตั้งของเราหรือไม่ถ้ามากกว่าใช้ได้ไหมคะ

0: ใช้ได้ไหมไม่ได้ต้องขอให้น้อยกว่าหรือใกล้เคียงมากที่สุดนะคะถึงจะใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้จะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างเรามีทั้งการหารแบบลงตัวและการหารแบบไม่ลงตัวซึ่งในวันนี้นะคะการหารของคุณแพรที่ให้เนี่ยเป็นการหารที่มีตัวหารเป็นจำนวน3หลักนะอาจจะยากสักเล็กน้อยดังนั้นนักเรียนต้องลองกลับไปฝึกดูนะคะว่านักเรียนสามารถทําได้หรือไม่ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวในวันนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเวลาที่เหลือเนี่ยให้นักเรียนลองทบทวนการบ้านของตนเองนะคะอ่ะมาดูพร้อมกันเลยการหารลงตัวเป็นแบบไหนนะคะนักเรียนการหารลงตัวคือการหารแบบไม่มีเศษหรือการที่นักเรียนพบว่าเมื่อนักเรียนนําผลหารไปคูณกับตัวหารแล้วจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งหรือถ้าครูแพลวถามนักเรียนว่าการหารลงตัวนักเรียนตรวจสอบคำตอบอย่างไรนะการหารลงตัวนักเรียนตรวจสอบอย่างไรนะผลหารคูณตัวหารเท่ากับตัวตั้งนั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนทราบอยู่แล้วแต่การหารแบบไม่ลงตัวล่ะการหารไม่ลงตัวเรียกว่าอะไรนะการหารแบบมีเศษการหารแบบมีเศษนักเรียนจะเห็นได้ว่าเศษของเราต้องน้อยกว่าอะไรเสมอเอ้าไหนช่วยกันดูใหม่การหารแบบมีเศษเศษของเราต้องน้อยกว่าอะไรเสมอน้อยกว่าตัวหารเสมอถือว่าถูกต้องนะคะดังนั้นการหารไม่ลงตัวเราจะพบว่าถ้าเรานำผลหารคูณกับตัวหารและบวกกับเศษจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งหรือถ้าครูแพรบอกนักเรียนว่าไหนตรวจสอบให้หน่อยการหารแบบไม่ลงตัวนักเรียนจะตรวจสอบอย่างไรนะในวงเล็บผลหารคูณตัวหารบวกเศษเท่ากับตัวตั้งอย่าลืมนะคะในทุกๆข้อขอนักเรียนตรวจคำตอบของตนเองด้วยได้ไม่ได้สำหรับการบ้านวันนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนใช้การหารแบบไหนหารยาวอย่างแน่นอนนะคะแล้วอย่าลืมการประมาณคำตอบนักเรียนต้องนำไปคิดที่กระดาษทดก่อนนะคะถึงจะนำมาใส่ที่ผลหารของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัด 1.37 นะคะขึ้นมาเดี๋ยวจะฝากให้นักเรียนลองกลับไปทําหน่อยในข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะสําหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางและสามารถช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมได้เลยนะคะสําหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณครูแพลวจะเป็นคนตรวจให้เองค่ะสําหรับแบบฝึกหัดของเราเป็นการหารนะคะโดยจํานวนนับจะมี3หลักจะมีข้อที่1ทุกคนลองเปิดของตนเองดูนะคะมีข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ดังนั้นวันนี้การบ้านเรามีกี่ข้อคะ
1: 3ข
0: ้อการบ้านเรามี3ข้อฝากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้กลับปฏิบัติด้วยนะคะได้ไม่ได้เมื่อนักเรียนอย่าลืมต้องกลับไปปฏิบัติการบ้านในทุกๆครั้งนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปไหนมาอ่านกันหน่อยชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของอะไรคะไหนอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบชั่วโมงถัดไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของอะไรคะ
1: การหารตัวไม่ทราบค่ะในประโยคสัญลักษณ์การค
0: ูณเราจะเรียนการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณตัวไม่ทราบค่าเป็นแบบไหนนะจำได้ไหมจะแทนด้วยสัญลักษณ์อะไรสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมของเรานั่นเองนะคะดังนั้นจะมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมอยู่ในประโยคสัญลักษณ์การคูณของเราแล้วนักเรียนลองกลับไปทบทวนการคูณการหารที่เราได้เคยเรียนไปนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปสําหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.38 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปอย่าลืมนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการคูณการหารฝากให้นักเรียนทุกคนเลยต้องมาทําอะไรกับคุณครูแพลวเอ่ยคิดว่าใช่เลยท่องสุขคุณกับคุณครูแพลวทุกคนเลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะต้องไปฝึกคุณกับคุณครูปลายทางเนี่ยนะคะเพื่อที่เราจะได้คุ้นข้องหารข้องของเรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากการบ้านไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความครบ
3: ขอบคุณค่ะคุณครู

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์ Classroom ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth growth growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient nutrient nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer fertilizer fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน

ระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น. ถึงเวลา

ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ยังครับ
1: ยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac

0: Good morning, teachers and students who are watching on you right now. Welcome to English class, Pathum 4. With me, my name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How have you been? Okay, I'm doing well. Thank you. So, welcome to our English class again. Let's have a look at our topic. The topic for our class today is Let's Go Camping. Let's go camping. So, today we are going to talk about camping. So, do you know this word? เด็กๆรู้จักคำนี้ไหมลูก camping? คืออะไรลูก? ไปไหนฮะไปเข้าค่ายใช่ไหมฮะไปตั้งแคมป์ so have you ever been camping เด็กๆเคยไปพักแรมหรือว่าเข้าค่ายค้างแรมที่ไหนไม่เอ่ยไหนใครสามารถที่แชร์ประสบการณ์ให้ครูฟังได้บ้างเอ่ยเป็นภาษาไทยก็ได้ลูก can anyone please share your experience about going camping มีใครที่สามารถแบ่งปันประสบการณ์การไปเข้าค่ายค้างแรมที่ไหนสักที่หนึ่งให้เพื่อนๆและครูฟังได้ไหมลูกเมื่อกี้บอกว่าไปเคยไปแต่ว่าจะให้ออกมาแบ่งปันไม่มีเลยมีไหมเข้าค่ายที่โรงเรียนก็ได้ลูกไม่มีไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพื่อนๆปลายทางดีกว่านะครับ So the students from the other school have you ever been camping If you have so you can tell the experience that you went camping with your teacher okay ถ้าเด็กๆปลายทางเคยไปเข้าค่ายนะครับนะฮะก็สามารถแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆและครูปลายทางได้เลยนะครับ So เอาล่ะเดี๋ยวครูมีคำถามต่อว่าเด็กๆ เวลาที่นักเรียนไปเข้าค่ายนะครับหรือว่าไปค้างแรมที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับเราจำเป็นต้องเอาอุปกรณ์อะไรไปบ้างอะไรลูก
2: เต
0: ็
2: นท
0: ์เชือก
2: ไฟ
0: แช็กอะไรลูกถุงนอนมีอะไรอีกมีดอะไรนะครับกล่องพยาบาลนะครับอะไรอีกอาหารเป็นต้นนะครับเอาล่ะอย่างที่นักเรียนบอกเลยนะครับก็ถูกนะครับนำอุปกรณ์ที่สามารถนำไปเข้าค่ายพักแรมเอาล่ะ before we start the lesson we have a look at the objectives for today นะครับเขาบอกว่าข้อ1 นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์ประโยคเกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรมได้นะครับ 2นักเรียนสามารถนะครับถามตอบเกี่ยวกับสิ่งของที่จะนำไปอยู่ค่ายพักแรมได้แสดงว่าเดี๋ยวหลังจากที่เรียนชั่วโมงนี้เสร็จปุ๊บนักเรียนสามารถบอกความหมายนะครับอุปกรณ์นะครับหรือสิ่งต่างๆที่นักเรียนจะนำไปเข้าค่ายพักแรมได้และสามารถที่จะบอกได้ว่าถ้านักเรียนนะครับไปเข้าค่ายพักแรมนักเรียนจะนำอะไรไปบ้างนะครับSo, let's have a look at our vocabulary. First, look at the picture. Can you tell me what the picture is it? อะไรลูก?